0: ประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมยังศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความท้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที
5: ่นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่าง พร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผล

0: รวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบานพื้น
6: บางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21ดิสเซนทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25-25นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโพธิ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ลมสักเอฟซีชนะชาติตะการซิตี้ 6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งก็จะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9MCOT HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้แก่นายปิติพิโรมพักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมพักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาง างน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
8: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
15: ในกรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
16: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Kita tetap.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังค
0: ัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสม
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทาโยอนามาเส

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัตอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัตถกาธรวัตถกาสิริวัตถกายะสวัตถกาพลวัตถกาวันนวัตถกาสุขวัตถกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเทปด้วยเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:54 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เรา

0: ้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.หลวงตา.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ของเก่าพระพุทธภาษิตโปราเนเมตังอทุระเนตังอัจฉัตตะนามิวะนินดันติตุนหีมาสีนังนินดันติบหุพานินังมิตะพานิงปินินดันตินาทิโลเกอนินิโตนาจาหุนาจะภวิสตินาเจตระหิวิชติเอกันตังนินดิโตโปโซเอกันตังวาปะสังสิโตยันเจวินยูปะสังสันติอนุวินจะสุเวสุเวอัจฉิตตวุตติงเมธาวิงปัญญาสีละสมาหิตังเนกขังชัมโพนะโกตังนินดิตุมะระหติเดวาปินังปะสังสันติบรัมมุนาปิปะสังสิโตแปลความว่าดูก่อนอทุระเรื่องนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าไม่ใช่เพิ่งมีในวันนี้คนนั่งเฉยๆเขาก็นินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาเหมือนกันคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับสรรเสริญอย่างเดียวไม่เคยมีในอนาคตจักไม่มีในอนาคตและไม่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนวินยูชนพิจารณาทุกวันแล้วสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติดีติดต่อไม่ขาดสายเป็นปราชญ์ประกอบด้วยปัญญาและศีลใครเล่าควรจะนินทาผู้นั้นซึ่งบริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชคนเช่นนั้นแม้ทวยเทพก็ชมพรหมก็สรรเสริญอธิบายความคำว่าอทุระเป็นชื่อของอุบาสกคนหนึ่งนินทาพระหลายองค์ไม่มีใครดีเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสพระพุทธพจน์นี้เป็นเชิงเตือน

พระพุทธพจน์นี้มีความดีและความคมมากในตอนแรกทรงแสดงถึงความโบราณของการนินทาและสรรเสริญพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบตาลถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกันว่าจะพูดทีเหมือนทองคำและเงินจะร่วงลงจากปากพูดคำสองคำแล้วนิ่งเสียเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกอันหนึ่งคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้คนคนเดียวกันก็อาจนินทาเราบ้างสรรเสริญเราบ้างบางทีเกลียดเราบางวันรักเราคนส่วนมากใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสียว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาแล้วหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมมสูตรว่าลาภเสื่อมลาภยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลเป็นธรรมดาวงเล็บเปิดอนิจโจดุโขวิปริณามะธรรมโมวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสียความจริงการนินทาว่าร้ายนั้นไม่ใช่ของร้ายทีเดียวนอกจากเราจะไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเมาทางจิตใจเป็นของเมาที่มีพิษร้ายกว่าสุรายาเมาเสียอีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนพระพุทธองค์ทรงแสดงอันตรายของลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญไว้มากในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาภสักการะสังยุตอยู่ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่ม16ทรงตำหนิผู้ติดในลาภสักการะไว้มากและทรงยกย่องพระมหากัสสปว่าเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะและสรรเสริญนินทาและสรรเสริญทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนชั่วก็ได้สุดแล้วแต่ว่าเมื่อรับมันมาแล้วเอามาทำอย่างไรมันเป็นมีดสองคมอยู่ทั้งสองอย่างทรงแสดงว่าการนินทาหรือสรรเสริญของคนพาลนั้นไม่เป็นประมาณเพราะคนพาลติหรือชมตามอารมณ์แต่บัณฑิตติคนใดหรือชมคนใดถือเป็นประมาณได้ถ้าท่านติก็ควรรีบพิจารณาแก้ไขถ้าท่านชมก็ควรถือเป็นรางวัลอันดีและทำความดีอย่างนั้นต่อไปเพื่อรักษาความดีให้มันคงสิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างคนมีสติปัญญาและคนโง่คือความรู้จักเท่าทันสิ่งต่างๆส่วนคนโง่ไม่รู้จักเท่าทันและสามารถหาผลกำไรได้จากการขาดทุนตัวอย่างความทุกข์กับความสุขจริงอยู่ความสุขเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของคนแต่ความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องถูกวิจารณ์มากถ้ากลัวคนตำหนิตีเตียนก็คงไม่ต้องทำอะไรถ้ายิ่งต้องการให้คนชอบเราทุกคนก็จะยิ่งเสียหายใหญ่เพราะต้องคอยประจบเอาใจเขาอยู่เรื่อยพอหยุดเอาใจเขาก็นินทาว่าร้ายและจะว่าได้มากกว่าก่อนที่จะเอาใจเสียอีกคำชมก็ไม่ควรยินดีนักเพราะไม่ใช่เขาจะชมถูกเสมอไปอาจล่อให้เราหลงหรือยกยอให้เราตายใจแบบยกยอจะกินปลากลางร่มถือทำเอาไว้คำติเตียนและคำชมจะไม่ทำให้เราเสียมีแต่จะทำให้ดีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภอุบาสกชื่ออตุละจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุบาสกชื่ออตุละอตุละอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีบริวารมากวันหนึ่งอยากจะฟังธรรมของพระเรวตะอรหันต์จึงพาบริวารไปฟังธรรมในสำนักของท่านแต่พระเถระเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีท่านจึงไม่พูดอะไรกับอุบาสกเลยเขาโกรธว่าท่านไม่ยอมพูดอะไรจึงลุกขึ้นพาบริวารไปหาพระสารีบุตรเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าต้องการฟังธรรมพากันไปหาพระเรวตะมาแล้วแต่ท่านไม่พูดอะไรขอท่านจงแสดงธรรมให้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรแสดงอภิธรรมมกถาเสียมากมายอุบาสกก็โกรธอีกว่าพระอภิธรรมละเอียดลึกซึ้งนักใครจะไปกำหนดไหวพวกเราไม่ต้องการพระอภิธรรมดังนี้แล้วพาบริษัทไปหาพระอนุเทระเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านฟัง
และขอให้ท่านแสดงธรรมพระอานนท์เถระจึงแสดงธรรมแต่เพียงเล็กน้อยและเลือกหัวข้อที่เข้าใจได้ง่ายถึงกระนั้นอุบาสกก็โกรธอีกจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาติเตียนนั้นไม่มีในโลกแม้ท้องฟ้าอากาศแผ่นดินพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ถูกติเตียนแต่นินทาและสรรเสริญของคนพาลของบัณฑิตเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าการนินทาและสรรเสริญนี้เป็นของเก่าเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้งหมดได้บรรลุโสดาปัตติผลมลวรรควรรณนาว่าด้วยมนทินเหมือนใบไม้เหลืองพระพุทธภาษิตปันดุปลาโซวะดานิสิยมปุริสาปิจเตอุปัติตาอุโยคะมุเคปฏิทะสิปาเทยยัมปิจเตนะวิชติโซกโรหิดีปะมัตตโนขิปังวายมะปานิโตภวะนิทันตมโลอนังกะโนดิบังอริยะเมหิสิอุปนีตวะโยวะดานิสิสัมปยาโตสิยมสะสันติกังวาโซปิจะเตนะทิอันตราปาเทยยัมปิจะเตนะวิชติโซกโรหิดีปะมัตตโนขิปังวายมะปันติโตภวะนิทันตมโลอนังคะโนนาปุณะชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองหนึ่งเล็บคือชราอันหนึ่งยมบุรุษหนึ่งเล็บความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตหนึ่งเล็บคนดีท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มีเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัฏจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่จะต้องรวบรวมเสบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากชั้นใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าจะหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียด้วยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัฏก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมลทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลส

0: เป็นมลทินนั้นทรงแสดงไว้9อย่างคือความโกรธ1การลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1ตระหนี่1มายา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1มลทินเหล่านี้ทรงสอนให้กำจัดเสียเมื่อกำจัดได้แล้วจักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทธาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามีจะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้ในวงเล็บอริยภูมิจากอธิบายในสองพระคาถาหลังต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชราน้อมเข้าไปแล้วคือถึงวัยชราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างภพนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากภพนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ให้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทำเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ำกับข้อความในคาถาที่สองจึงไม่ต้องอธิบายอีกต่างกันแต่ว่าในคาถาที่สองท่านว่าเมื่อกำจัดมลทินได้แล้วจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจักไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภบุตรของนายโคคาตดงเล็บคนฆ่าวัวมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรของนายโคคาตชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึง55ปีฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไปกินเองบ้างขายบ้างแม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพพีเดียวนายโคคาดนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาวงเล็บเปิดหลังจากขายแล้ววงเล็บปิดส่งให้ภรรยาปิ้งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคคาดกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเพื่อนของเขามาที่เรือนถามภรรยาของโคคาดว่ามีเนื้อขายบ้างไหมภรรยาของโคคาดตอบว่าไม่มีสำหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสำหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทำเลี้ยงเขาเมื่อปัญญาของโคคาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเฉยเฉยถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันปัญญาของโคคาดก็พูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาดเหลียวดูอาหารมื้อนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีพัญญาตอบอ้าวก็ฉันให้ไว้ก้อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้ำไม่ใช่หรือพัญญาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้วโคคาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาล่วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้เมียเอาไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวโซก็ลงมือกินกินข้าวไม่ได้ไม่กี่คำลิ้นของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดไหลโจกออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกขเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคคาดพูดกับบุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจักตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าจงหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตากศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทำทองให้เป็นรูปต่างๆวงเล็บเปิดพวกช่างทองรูปพรรณวงเล็บปิดคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทำเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทำอย่างดีโย จนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่าเด็กคนนี้ฝีมือทำทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ลิงคีบได้ดังนี้แล้วยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตแล้วเรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบิดาของพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตักกศิลานั่นเองพวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อก็แก่แล้วไม่เคยทำบุญให้ทานต้องการจะทำบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักกศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาเสวยและฉันที่บ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเขาทูลพระองค์ว่าผัดนี้เป็นชีวผัดสำหรับบิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิดชีวผัดนั้นหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมะตะกะพัดคืออาหารที่อุทิศให้ผู้ตายพระศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง่อมเหมือนใบไม้เหลืองเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพาลเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปเสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดำรงอยู่ในอนาคามิผลกำจัดมลทินทีละน้อยพระพุทธภาษิตอนุปุปเบนะเมธาวีโทกังโทกังคะเนคะเนกัมมาโรระชะตัสเสวะนิธเมมะละมัตโนแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของตนฉะนั้นอธิบายความมลทินของตนก็คือมลทิน9ดังกล่าวแล้วในเรื่องที่1แห่งวรรคนี้ทรงสอนให้กำจัดมลทินทีละน้อยแต่ขอให้กำจัดทุกวันและบ่อยลงไปอีกทุกชั่วโมงให้ละเอียดทีเข้าอีกทุกขณะตามภาษาพระเรียกว่ากำจัดมลทินทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของชาวพุทธคือกำจัดมลทินหรือกำจัดกิเลสให้ได้ทุกวันวันละน้อยก็ยังดีกำไรของชีวิตจริงๆประจำวันนั้นคือการเอาดีใส่ตัวกำจัดชั่วออกจากตัวแต่ไม่ใช่เอาไปใส่คนอื่นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันชอบธรรมของทุกคนใครเอาดีใส่ตัวดงเล็บคือทำความดีได้มากแล้วชั่วออกจากตัวดงเล็บคือกำจัดมลทินได้มากเท่าใดก็ใกล้นิพพานเข้าไปเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามก็ใกล้นิพพานใกล้นรกเข้าไปทุกทีในที่นี้จะพรรณนาถึงมลทิน4ประการคือลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1มายา1มักอวด1พร้อมทั้งเหตุเกิดและวิธีกำจัดแต่โดยย่อส่วนมลทินอีก5ประการได้พรรณนาไว้ในที่อื่นแล้วหลายแห่ง1การลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านคืออาการที่ปฏิเสธคุณของท่านผู้มีคุณบาลีใช้คำว่ามักขะเป็น1ในอุปกิเลส16ด้วยอุปกิเลสแปลว่าเข้าไปทำให้เศร้าหมองการไม่รู้คุณท่านเรียกว่าอกตัญญูการไม่ตอบแทนคุณท่านเรียกว่าอกตเวทีการลบหลู่คุณท่านเรียกว่ามักขะคนมีมักขะต่ำกว่าเลวกว่าคนอกตัญญูอกตเวทีเป็นคนชั่วช้าสารเลวบางคนเรียนจบจากสถาบันหนึ่งเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้แล้วแต่พอถูกถามเกิดละอายขึ้นมาเห็นสถาบันนั้นไม่มีเกียรติพอจึงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตนสำเร็จมาจากสถาบันนั้นแต่กลับอ้างอีกสถาบันหนึ่งซึ่งตนไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเรียนว่าเป็นแหล่งที่ตนสำเร็จออกมาอย่างนี้มักขะแท้ภาษาไทยเรียกว่าเนรคุณคนอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นใครเจริญไปได้ตลอดสักคนเดียวบางคนเกิดต่างจังหวัดเป็นคน ชนบทบ้านนอกพ่อแม่สู้อุตส่าห์เสียสละกำลังทรัพย์ส่งให้เรียนกรุงเทพ จนสำเร็จออกทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตมีลูกน้องมากมีคุณนายเป็นชาวกรุงมีเพื่อนฝูงมีหน้ามีตาพ่อแม่ทราบข่าวก็ดีใจพากันมาเยี่ยมลูกแต่ลูกทำไม่รู้จักที่นี่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เนรคุณเหมือนกันลบหลู่คุณท่านท่านมีคุณแก่ตนไม่ยอมรับว่ามีคุณเหตุเกิดของมนทินตัวนี้ก็คือโมหะความหลงหลงอะไรหลงตัวหลงเกียรติยศชื่อเสียงหลงไปว่าตนเป็นคนชั้นสูงผู้มีบุญคุณเป็นคนชั้นต่ำลูกศิษย์บางคนพอเรียนเกินอาจารย์ไปหน่อยก็ดูหมิ่นอาจารย์ขาดความเคารพอาจารย์ใครถามก็ไม่ยอมบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์ตนกลัวจะเสียเกียรตินี่คนเนรคุณเหมือนกันวิธีแก้มรรคก็คือการยอมรับความจริงแล้วเผชิญหน้ากับความจริงกล้าทำกล้าพูดและกล้าคิดในสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงใครจะดูหมิ่นดูถูกนั่นเรื่องของเขาแต่เชื่อว่าคนดีเขาไม่ดูถูกคนง่ายๆเขาจะดูถูกเฉพาะแต่คนที่แสดงความเลวให้เขาเห็นเท่านั้นเขาจะไม่ดูถูกเรื่องเราจบมาจากสถาบันไหนเรื่องพ่อแม่เป็นชาวนาชาวสวนหรือกรรมกรสามล้อเป็นต้น 2. ริษยาริษยาคืออาการที่เห็นใครได้ดีทนไม่ได้ให้มีอาการเดือดร้อนแล้วหาทางใส่ร้ายป้ายสีเขาข่มคุณของเขาเมื่อได้ยินใครสรรเสริญผู้อื่นฟังแล้วร้อนใจต้องหาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่ลงไปเพื่อให้คุณของเขาเจือจางบางคนถึงกับต้องหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพราะความริษยาเป็นเหตุริษยาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเห็นว่าตนสู้เขาไม่ได้และขาดความพอใจในคุณสมบัติของตนอาการนี้จะหายไปเมื่อคนมีความเชื่อมั่นในตนมีความพอใจของตนวิธีแก้ริษยาท่านว่าให้เจริญพรหมวิหารข้อมุทิตาแปลว่าพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีรู้จักถนอมความดีมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความดีไม่ว่าของตนมีอยู่ในตนหรือของผู้อื่นมีอยู่ในผู้อื่นเป็นสิ่งควรถนอมทั้งสิ้นไฟคือความริษยานี้ใครจุดขึ้นในอกมากมันก็ไหม้อกของผู้นั้นแหละให้ร้อนคนอื่นถ้าจะเดือดร้อนก็ทีหลัง 3. มายามายาในที่นี้หมายถึงความเจ้าเล่ห์คือความจริงอย่างหนึ่งแสดงอาการอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รักเขาแต่แสดงอาการว่ารักเขาไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแต่แสดงอาการว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนไม่มีศีลธรรมไม่สงบแต่แสดงอาการว่ามีศีลธรรมเหลือเกินสงบเหลือเกิน 1. เรื่องนกกระยางเจ้าเล่ในบึงใหญ่แห่งหนึ่งมีปลาอยู่มากปีหนึ่งฝนแล้งน้ำในบึงแห้งขอดลงไปทุกทีจนพวกปลาพากันวิตกว่าน้ำจะแห้งหมดไม่ทันฝนใหม่มา
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีคุยติพระธรรมบริษัทครูเพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการในพอในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: กรมพระศรีสว่างด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงโปรดให้นายณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระทหารเช้าสังฆทานพร้อมพระไตรและปัจจัยไตรธรรมแด่พระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดและพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569กระผมขออนุญาตนำเรียนกำหนดการให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบครับเมื่อได้เวลาอันควรจะได้เรียนเชิญนายทองปักไทยธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานจากนั้นท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรอารัธนาศิลป์ประธานสงฆ์ให้ศิลป์จบแล้วอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วประธานในพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารประธานในพิธีเข้าประเคนพัตตาหารผ้าไตรทายธรรมประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอันเสร็จพิธีครับในส่วนของการประกอบพิธีในวันนี้ครับด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงมีพระราชศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากในเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาครับพระองค์ได้ทรงเสด็จบำเพ็ญพระกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณทุ่งภูเขาทองนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายสังฆทานแล้วก็ทอดผ้าไตรถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชบัดนี้ในการทั้งปวงพร้อมแล้วขอญาตเรียนเชิญนายทองปักไทยธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอญาตเรียนเชิญครับ
3: กับนมัสการพระราชวชิรธรรมจารย์ทุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสหินุคุณวัดป่าบรรดาพระเถรานุเถระทุกรูปเรียนท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านครับด้วยกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนาลีแจ้งว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงโปรดให้นายณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระทหารเช้าสังฆทานพร้อมพระไตรและปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดและพระสงฆ์วัดเกศรศิลคุณจำนวน10รูปในวันเสาร์กรกฎาคม2569เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประสูติที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกเมื่อปีเถาะพุทธศักราช2098ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์ขณะพระชนมายุ9พรรษาทรงถูกนำไปเป็นตัวประกันณกรุงหงสาวดีถึง6ปีทรงเป็นบูรพมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทรงประกาศอิสรภาพเมื่อพุทธศักราช2127ขณะพระชนมายุ28พรรษาและเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133ขณะพระชนมายุ35พรรษาและสร้างเกียรติยศสูงสุดในสงครามยุทธนาถีทรงมีชัยชนะเมื่อวันที่18มกราคม2135จนถือเป็นวันกองทัพไทยมาจนถึงปัจจุบันและด้วยเดชะพระบารมีพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไม่มีอริราชศัตรูมารุกรั้มกรุงศรีอยุธยากว่า100ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่25เมษายน2148ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะเสงพระชนมายุ50พรรษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงมีพระราชศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จไปชงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณทุ่งภูเขาทองทุ่งมะขามหย่องก่อนเสด็จวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายสังฆทานและทรงทอดผ้าไตรถวายเป็นพุทธบูชาเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการนี้ทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามโบราณราชประเพณีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็น คุณูปการต่อการทำรงรักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติไทยทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาและมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโม

0: ะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: บุตรทางสา

0: ทุติยังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆ

0: ติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมา

0: นันติปุติยันติตัสมาสีรังวิโสยทะเย
1: วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังพุทธมังคลัง

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมัตตกัสสะจะทีฆารตังหีตายะสุขายะ
1: สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเขวุโสสังโฆชานาตุอยังปฐมภาโกเทรัสสะปาปุณาติอวะเสสาภากะอัมหากังปาปุณันตุภิกขุจะสมณีราจะคหัตถาจะยะทาสุขังปิริพุชันตุ
2: ลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนรพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เข้าประเคนภัตตาหารผ้าไตรและไทยธรรมประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เทพองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: ลำดับนี้กับอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาตามลำดับกราบอาราธนาครับ
1: วันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรจิตติคุณทรงโปรดให้นายณัฐพลวิถีรองผู้ว่านายณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศ

ที่ได้นำพาในการรักษาประเทศชาติในการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมประเทศชาติจะมีความมั่นคงก้าวหน้าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆทั้งหลายให้พวกเราปวงชนชาวไทยได้อยู่ได้อาศัยมาอย่างสุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะพวกเรามีบุรพมหากษัตริย์ที่ประเสริฐโดยเฉพาะที่เราก็ทราบก็ดีอยู่แล้วว่าสมเด็จพระมหาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงตากตำในการรักษาประเทศชาตินับตั้งแต่พระองค์ได้กู้ชาติไทยขึ้นมาจากความบิมทาสของประเทศอื่นแล้วก็ได้ปรับปรุงพัฒนาปกครองประเทศชาติของเราสืบต่อมาจนกระทั่งเสด็จสวรรคตคุณูปการอันมหาศาลยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านประทับอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยมาอย่างมั่นคงตลอดในวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณท่านก็ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นแบบอย่างให้ปวงชนชาวไทยเราได้อย่างดียิ่งเพราะความกตัญญูกตเวทีมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วล้วนแต่จะนำพาชีวิตของบุคคลผู้นั้นให้ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปแม้จะมีทุกข์มีภัยอันตรายทั้งหลายอันเป็นธรรมดาของโลกจะเข้ามาถึงชีวิตของผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนั้นก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะคุ้มครองป้องกันและปัดกวาดภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางจางออกไปจนถึงหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นการที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์กิติคุณท่านได้โปรดให้ในนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันนี้จึงนับว่าเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวไทยทั้งหลายควรจะเตือนตามรอยของพระองค์เจ้าพระองค์ลงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่เดินตามรอยล่องรอยอย่างเช่นในวันนี้เชื่อเถอะว่าการกระทำของพวกเราย่อมทราบไปถึงบุรพมหากษัตราธิราชทุกๆพระองค์บารมีของบุรพมหากษัตราธิราชย่อมแผ่มาปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราให้เจริญให้ก้าวหน้ามั่นคงแล้วก็ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันนี้ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเชื่อเถอะว่าบารมีของสมเด็จพระมหาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชย่อมคุ้มครองและหนุนส่งให้สมเด็จ

ให้พระให้พระโอรสเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเป็นบุคคลผู้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตและเป็นที่รักที่เคารพของปวงชนชาวไทยตลอดไปอย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนาต่อพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณตลอดจนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในนัทพลวิถีที่ได้มาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาคณะสัทธาญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนและการกระทำที่พระพุทธเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณได้บำเพ็ญในวันนี้เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาไปปฏิบัติเดินตามรอยของพระวรงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณก็จะเป็นสิริมงคลต่อพวกเราทุกท่านทุกคนตลอดไปอย่างแท้จริงต่อจากนี้ไปก็จะคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวาเมวายิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

บัดนี้การประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพัตหารผ้าไตรและทายธรรมประทานของพระเจ้าวรวงศ์เทพองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังชมกันนั้นเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงก่อนฉันหันจากสาราใหญ่วัดป่ามันตานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:09 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบังเอิญมีนกกระยางตัวหนึ่งมายืนหลับตาอยู่ริมบึงปลาทั้งหลายเห็นผิดสังเกตเพราะธรรมดาที่เคยเห็นแต่นกกระยางที่เที่ยวเดินย่องหาปลาพวกปลาได้สังเกตมาหลายวันเห็นนกกระยางยืนหลับตาไม่สนใจใยดีกับปลาเล็กปลาน้อยที่แวะเวียนมาริมฝั่งเพื่อดูพฤติการประหลาดของมันครั้งนั้นปลากลุ่มหนึ่งได้ถามขึ้นว่านกกระยางมายืนหลับตาอยู่ทำไมที่นี่พวกเราสังเกตเห็นหลายวันมาแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินนกกระยางตอบท่านไปทำอะไรมาปลาถามขนปลาจากเบื้องโน้นไปไว้ที่ทะเลสาบเบื้องโน้นน้ำแห้งมากกว่าเบื้องนี้ฉันต้องลำเลียงปลาจนไม่มีเวลาจำศีลภาวนาพอว่างหน่อยก็ต้องรีบมายืนหลับตาอยู่ริมเบื้องนี้เพราะพวกเองไม่รบกวนข้าข่าวนี้แพร่ไปในสังคมปลาอย่างรวดเร็วปลาซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วก็ชุมนุมกันส่งตัวแทนมาขอความช่วยเหลือจากนกกระยางขอให้ช่วยขนพวกตนไปไว้ที่ทะเลสาบบ้างที่แรกๆนกกระยางปฏิเสธเพื่อไว้เชิงในที่สุดก็ยอมรับว่าจะขนปลาไปไว้ที่ทะเลสาบเพราะทนดูความเดือดร้อนของปลาด้วยอุบายนี้นกกระยางได้ขนเอาปลาไปกินเสียมากต่อมากนี่คืออาการเจ้าเล่ห์ของนกกระยาง 2.ดาบทเจ้าเล่ห์ดาบทผู้หนึ่งเป็นที่รักเลื่อมใสของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งพราหมณ์ได้เชิญดาบทฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นประจำต่อมาพราหมณ์ได้ทองมาจำนวนหนึ่งถึงเล็บทองลิ่มจะเก็บไว้ที่บ้านก็เกรงอันตรายจากโจรจึงได้นำไปฝากดาบทไว้ขุดหลุมฝังไว้ใกล้อาสมของดาบทนั้นขอร้องให้ท่านช่วยดูแลด้วยดาบทก็รับปากด้วยดีต่อมาโลภเจตนาเกิดขึ้นแก่ดาบทเขาคิดว่าทองจำนวนนี้สามารถเป็นเครื่องเลี้ยงชีพได้อย่างสบายจึงขโมยทองของพราหมณ์อุปถากเก็บรวมไว้ในอาสมอย่างดีแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นไปฉันอาหารที่บ้านพราหมณ์ตามปกติฉันเสร็จแล้วก็ลากลับอีกครู่หนึ่งต่อมาดาบทเดินกลับไปยังเรือนพราหมณ์อีกเมื่อพราหมณ์ถามถึงธุระที่กลับมาจึงกล่าวว่าเมื่ออาตมาเดินออกไปจากบ้านท่านเส้นหญ้าแห้งเส้นหนึ่งหล่นลงจากชายคาเรือนของท่านติดอยู่ชดาอาตมาเพิ่งเห็นจึงเอามาคืนธรรมดานักพรตย่อมไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้แม้แต่เส้นหญ้าพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกกล่าวว่าโอ้พระคุณเจ้าของเรามีคุณน่าอัศจรรย์จริงเมื่อดาบทกลับไปแล้วมีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมาซื้อของที่ร้านได้เห็นเหตุการณ์ที่ดาบทนั้นเอาเส้นยามาคืนเห็นเป็นเรื่องผิดสังเกตจึงถามเจ้าของร้านคือพราหมณ์ผู้เป็นอุปถากว่าได้ฝากอะไรไว้กับดาบทนั้นบ้างหรือเมื่อพราหมณ์ตอบว่าได้ฝากทองไว้เขาจึงบอกให้พราหมณ์รีบไปดูเขาเชื่อว่าดาบทคงขโมยทองไปซะแล้วพราหมณ์รีบไปดูที่ฝังทองไว้ปรากฏมีรอยขุดรอยกลบเมื่อรื้อดินดูก็ประจักษ์ว่าทองหายไปหมดแล้วอาการของดาบทนั้นเข้าลักษณะเจ้าเล่ห์เหมือนกันเคยเห็นพระบางรูปเคร่งจนเกินเหตุเคร่งเรื่องเล็กๆนิดแต่อาบัติตัวใหญ่ๆไม่ถือทำเพื่อหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจว่า

ความชั่วเล็กน้อยอย่างนี้ท่านยังไม่ทำท่านจะทำความชั่วใหญ่ๆได้อย่างไรอาบัติเพียงทุกกฎทุกภาษิตท่านยังไม่ยอมร่วมท่านจะล่วงอาบัติปาราชิกสังฆาธิเศษได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเคร่งอาบัติเล็กเพื่อปกปิดอาบัติใหญ่เจ้าเล่ห์เหมือนกันในอรรถกถาธรรมบทได้เล่าเรื่องพระบางรูปทำนั่งหลับตาสมาธิอยู่ตามทางที่มนุษย์เดินไปมาบางรูปกวาดวัดเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้ว่าชาวบ้านจะมาไหว้เจดีย์หรือฟังธรรมเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าวัดนี้สะอาดเพราะอาศัยพระคุณเจ้ารูปนี้เท่านั้นยังมีอาการอื่นๆอีกมากที่แสดงถึงความโชเลแสนกลของคนพรรณนากันไม่หมดสิ้นขอยุติเพียงว่าอาการที่ไม่จริงใจตนก็รู้อยู่ว่าไม่จริงใจเจตนาในการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิด 3. ฤาษีตีเหี้ยใกล้อาสมฤาษีมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันจะออกมาจากโพรงไม้หรือรูของมันมาทำความเคารพฤาษีทุกวันต่อมาวันหนึ่งฤาษีไปได้เครื่องแกงมาจากบ้านผู้มีอุปการะเมื่อได้เครื่องแกงมาแล้วก็อยากกินเหี้ยจึงตั้งใจว่าเมื่อเหี้ยมาทำความเคารพจะปาด้วยท่อนไม้ให้ตายทันทีจึงเอาท่อนไม้แอบไว้ข้างหลังนั่งทำทีเป็นหลับตาภาวนาแต่คอยหลีตามองเหี้ยอยู่เรื่อยพอเหี้ยมาทำความเคารพเห็นฤาษีนั่งท่าผิดปกติกว่าทุกวันจึงระวังตัวเป็นพิเศษฤาษีกะว่าพอดีแล้วจึงป่าไม้มุ่งหมายให้ถูกทีเดียวตายเนื่องจากเหี้ยระวังอยู่แล้วจึงหลบทันหนีลงรูไปเมื่อลงรูแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาด่าฤาษีที่อีกว่าเกลี้ยงแต่ภายนอกส่วนภายในรกรุงรังเหมือนขี้ม้ามันจะไปให้ไกลแสนไกลไม่ขอพบฤาษีอย่างนี้อีกเสียแรงหลงเคารพนับถือมานานตามปกติคนเราเมื่อจะด่าใครแรงๆก็ด่าว่าเหี้ยใครถูกด่าว่าเหี้ยก็เจ็บนักเจ็บหนาแล้วฤาษีคนนี้ถูกเหี้ยด่าซิอีกลองคิดดูว่าจะเลวขนาดไหนเลวขนาดเหี้ยทนไม่ไหวต้องด่าเอาเหตุเกิดของมายาคือการดูหมิ่นผู้อื่นคิดว่าเขาไม่รู้เท่าตัวพร้อมกันนั้นก็เป็นการดูหมิ่นตัวเองลบเกียรติศักดิ์ของตัวเองไปด้วยวิธีละมายาก็คือการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นพร้อมทั้งรักเกียรติศักดิ์ของตัวสอนตัวเองไว้เสมอๆว่าเรื่องอย่างนั้นเราทำไม่ได้ตีมักอวดหรือโอ้อวดหนึ่งเล็บสาไถคนขี้โอหรือมักอวดมักไม่ค่อยมีดีจริงคนโอ้อวดเรื่องใดก็มักจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่น้อยหรืออาจไม่มีเลยส่วนคนมีดีจริงกลับพอใจปกปิดคุณสมบัติของตนไม่อยากอวดให้ใครรู้กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำอยู่เต็มลมพัดไม่ดังรวมไว้หลายกระบอกหิ้วเดินก็ไม่ดังแต่กระบอกเปล่าลมพัดก็ดังรวมไว้ด้วยกันแล้วหิ้วเดินกระทบกันเสียงดังฉันใดคนมีคุณสมบัติเต็มในตนย่อมไม่โอ้อวดใครล่อให้อวดก็ไม่ค่อยอวดจะพูดถึงความดีหรือคุณสมบัติของตนบ้างก็เมื่อถูกถามและพูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระคุณสมบัติบางอย่างของพระองค์เพื่อให้พระสาวกถือเป็นทิฏฐานุกติดำเนินตามไม่ใช่เพื่อโอ้อวดเพราะพระองค์ไม่มีสาไถแล้วเราจะเห็นว่าเจตนาในการพูดสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คำพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งพูดไม่เป็นสาไถถ้าไม่มีเจตนาในการโอ้อวดอีกคนหนึ่งพูดเป็นสาไถถ้ามีเจตนาในการโอ้อวดคนมักอวดก็เพราะเข้าใจว่าตนยังด้อยยังมีปมที่เกรงคนอื่นจะดูหมิ่นจึงรีบอวดซะก่อนดังนั้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่อวดมั่งอวดมีก็คือคนจนคนอวดรู้ก็คือคนไม่มีความรู้อะไรจริงจังคนอวดดีคือคนที่มีดีน้อยคนอวดใหญ่อวดโตก็คือพวกลูกจ๊อกเขาส่วนคนที่มั่งมีจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงสมบัติของตนคนมีความรู้จริงกลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนรู้คนใหญ่จริงกลับอ่อนน้อมถ่อมตนนักประพันธ์ใหญ่กลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นนักประพันธ์ความโอ้อวดเป็นมลทินใจอย่างหนึ่งที่ทำคนให้เศร้าหมองน่าเกลียดน่าชังยิ่งโอ้อวดมากคนยิ่งเกลียดมากไม่เป็นมงคลแก่ตนความที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องอวดอวดแล้วคนฟังก็ยิ้มเยาะรับหลังต่อหน้าเขาอาจเอออไป
พอให้คนขี้อวดโม้ต่อไปจนหมดไส้หมดพุงลงท้ายก็เป็นอันตรายแก่ตนเองไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำบางทีฟังเพราะรู้ว่าต้องมานั่งฟังความเท็จทั้ง4อย่างดังกล่าวมาเป็นมลทินใจทำตนให้เศร้าหมองและกระจายความเศร้าหมองนั้นไปยังผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อมลทินอย่างใดเกิดขึ้นในใจก็ควรกำจัดมลทินนั้นเสียโดยพลันอย่าปล่อยไว้ให้อย่างลึกลงไปในสันดานจะกลายเป็นสิ่งแก้ยากถ้าปล่อยไว้มันจะกลายเป็นสันดานติดตามไปหลายชาติเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ยืนดูภิกษุห่มจีวรในที่ห่มจีวรของภิกษุแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นพื้นหญ้าภิกษุรูปหนึ่งห่มจีวรอยู่ชาจีวรเกลือกลั่วด้วยหญ้าที่เปียกน้ำค้างพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราควรจะถางหญ้าออกเสียวันรุ่งขึ้นจึงไปดาหญ้าออกทำเป็นลานกลมต่อมาพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุรูปหนึ่งเกลือกลั่วด้วยฝุ่นจึงคิดว่าเราควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้แล้วขนทรายมาเกลี่ยลงต่อมาอีกวันหนึ่งก่อนอาหารเช้าแดดร้อนจัดพราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกจากกายของภิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังห่มจีวรอยู่จึงคิดว่าเราควรสร้างมณฑปในที่นี้แล้วให้ช่างสร้างมณฑปรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมีฝนตกพรำแต่เช้าตรู่พราหมณ์เห็นภิกษุจีวรเปียกจึงคิดว่าเราควรสร้างศาลาในที่นี้เมื่อสร้างศาลาแล้วจึงคิดจะฉลองศาลาได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขถวายทานแล้วเมื่อเสร็จภารกิจรับบาตรพระศาสดาเพื่อให้พระองค์อนุโมทนากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตย่อมสร้างกุศลคราวละน้อยทุกขณะย่อมสามารถกำจัดมลทินของตนได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของทองฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นล่วงปัญญาชื่อโทนาพระพุทธภาษิตอะยะสาวะมะลังสมุทธายะตดุทธายะตะเมวะฆาตติเอวังอติโทนจารินังสานิกัมมานินยันติดุขติงว่าสนิมเหล็กตั้งขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่คติฉันนั้นอธิบายความปัญญาเครื่องชำระจิตปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ท่านเรียกว่าโทนาบุคคลผู้ล่วงปัญญาชนิดนี้เสียแล้วย่อมสร้างกรรมชั่วได้นานาประการกรรมชั่วที่เขาสร้างขึ้นนั่นแหละย่อมชักนำเขาไปสู่ทุกขตินี้โดยสภาพมันเองบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประภัสสรดงเล็บมีรัศมีทั่วแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆตัวอย่างเช่นความโกรธจรมาความริษยาจรมาความโลภจรมาทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไปเราไม่ได้โกรธหรือโลภหรือริษยาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงวันเดียวหรือ2วันคนก็ต้องตายหรือเสียจริตเพราะมันจรมาเป็นครั้งคราวและจากไปคนดำรงอยู่ในอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่จึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ปัญญาเครื่องรู้ว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองมันเกิดขึ้นอย่างไรและจะชำระมันได้อย่างไรนี่แหละเรียกว่าปัญญาเครื่องชำระจิตส่วนปัญญาเกี่ยวกับปัจจัย4คือรู้เท่าทันในการบริโภคปัจจัย4ว่ามิได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้เพื่อสั่งสมคุณงามความดีนี้เรียกว่าปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัย4ภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณาปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก่อนบริโภคหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคเสร็จแล้วเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าทำได้ทั้ง3เวลายิ่งดีถ้าไม่ทำเลยท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎสำหรับอาหารทุกๆคำกลืนสำหรับเครื่องนุ่งห่มทุกครั้งที่ใช้เสนาสนะและยารักษาโรคก็เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับพระเท่านั้น
เป็นประโยชน์มากแม้สำหรับฆราวาสเหมือนกันคฤหัสถ์ส่วนมากไม่ค่อยรู้จุดประสงค์อันแท้จริงในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4เขาบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อสนุกสนานเพื่ออร่อยอร่อยเขาใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามเพื่ออวดตนเขาใช้ที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเชิดชูตนว่ามั่งมีเหนือคนอื่นเพื่อเลี้ยงอหังการมั่งการให้เจริญเติบโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนยาแก้โรคนั้นส่วนตรงตามวัตถุประสงค์อหังการนั้นคืออาการเชิดชูตนว่าเหนือผู้อื่นหรืออาการแห่งปมเคืองความยึดถือตนว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดมั่งการคือการที่เขาไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนเป็นของเราอาการแห่งตัวกูหนึ่งเล็บอหังการของกูมั่งการชาวบ้านทั่วไปลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องหาของกินของใช้ลำบากอยู่กับการปรากฏประขันกันในเรื่องของกินของใช้ว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะแน่กว่าใครใครจะมีของฟุ่มเฟือยได้มากกว่าใครความมีหน้ามีตาในสังคมจึงถูกวัดด้วยของกินของใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการแสวงหาความสุขภายในถูกเพิกเฉยถูกทอดทิ้งเห็นเป็นเรื่องของคนนอกโลกเรื่องของคนที่ไม่มีทางจะได้จึงตำหนิความสุขภายนอกว่าฉาบฉวยแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่มองในมุมกลับได้เหมือนกันคือคนที่มัวหลงอยู่แต่ความสุขภายนอกนั้นอาจไม่มีทางจะได้ความสุขภายในก็เป็นได้แต่มีความจริงที่แน่นอนอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยได้รับความสุขภายนอกมาอย่างโชคชนนั้นจะไม่กล้าตำหนิความสุขภายนอกอย่างจริงจังเลยทั้งนี้เพราะใจของตนยังกระยิ่มปรารถนาความสุขที่นั้นอยู่ต่อเมื่อได้ผ่านแล้วได้เห็นแล้วอิ่มแล้วมองเห็นความไร้สาระของมันแล้วจึงกล้าพูดด้วยความจริงใจว่ามันเป็นของสาธารณ์แม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีประโยชน์พอที่จะลงทุนสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อจะแลกมันมาประโยชน์เพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำก็สามารถทำได้มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วจะต้องเห็นความสุขที่สูงกว่านั้นว่าเป็นประโยชน์อันแท้จริงมุ่งสร้างกรรมอันเป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อสังคมมนุษย์อันเป็นที่อาศัยของตนไม่ยอมประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาเพราะคนประพฤติล่วงปัญญาเช่นนั้นย่อมจะต้องสร้างกรรมเครื่องทำลายตนเองให้ย่อยยับเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดกร่อนเหล็กให้ผุพังไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะพระติสสะเป็นชาวเมืองสาวัตถีคราวหนึ่งจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วได้ผ้าสาดกเนื้อยาผืนหนึ่งยาประมาณ8ได้เอาไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อยาไม่เหมาะสมแก่น้องชายของตนจึงตัดผ้านั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกในครกให้ละเอียดแล้วทอใหม่ให้เนื้อละเอียดฝ่ายพระติสสะจัดแจงได้เข็มแล้วนิมนต์เพื่อนภิกษุด้วยกันให้ประชุมกันเพื่อทำจีวรแล้วไปหาพี่สาวขอผ้าสาดกคืนเพื่อเอาไปทำจีวรพี่สาวนำผ้าสาดกยาว9ศอกออกมาให้เนื้อก็ละเอียดพระติสสะพิจารณาดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ผ้าของตนจึงปฏิเสธไม่ยอมรับผ้านั้นพี่สาวต้องอธิบายให้ฟังว่าผืนนี้แหละคือผ้าของท่านเป็นแต่พี่ได้ทำให้ใหม่แล้วอธิบายถึงวิธีทำผ้าเนื้อหยาบให้เป็นเนื้อละเอียดพระติสสะจึงยอมรับคืนไปพระภิกษุหนุ่มและสามเณรช่วยกันทำจีวรวันเดียวก็เสร็จฝ่ายพี่สาวได้นำอาหารเครื่องขบฉันไปถวายพระมากมายพระติสสะมองดูจีวรแล้วพอใจมากตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะห่มพาดไว้ที่สายระเบียงในราตรีนั่นเองท่านถึงมรณภาพเสียก่อนเพราะฉันอาหารมากเกินไปอาหารไม่ย่อยเพราะเหตุที่จิตจดจ่ออยู่ที่จีวรผืนใหม่จึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวร นั้นพวกภิกษุช่วยกันทำชาปนกิจศพของพระติสสะแล้วปรึกษากันว่าจีวร นี้ควรตกแก่สงฆ์เพราะพระติสสะไม่มีคีลานนุปถาดงเล็บผู้พยาบาลภิกษุไข้พวกเราจะแบ่งจีวรกันดังนี้แล้วได้นำจีวรออกมา
เลนได้ยินเสียงนั้นจึงวิ่งร้องไปมาว่าภิกษุ

พวกนี้แย่งจีวรของเราพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงสดับเสียงของเลนด้วยพระโสธาตุอันเป็นทิพย์รับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรของพระติสสะให้เก็บไว้ก่อนพอครบกำหนด7 วันเลนนั้นทำกาละแล้วเกิดในวิมานชั้นดุสิตพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งจีวรของพระติสสะได้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเพราะเหตุไรหนอพระศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้ถึง7 วันพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุชื่อติสสะนั้นไปเกิดเป็นเลนเพราะความหวงแหนจีวรและตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นของหยาบเกิดขึ้นภายในของสัตว์แล้วทำให้สัตว์นั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั้นฉันใดกรรมของตนเองย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุคติฉันนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วมนทินของมนพระพุทธภาษิตอสัตชายมลามันตาอนุธานะมลาครามลังวันนัสะโกสัจยังประมาโดรักขโตมลังแปลความว่ามนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่ขยันปัดกวาดเป็นมนทินความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพรรณความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาอธิบายความมนในที่นี้รวมเอาศิลปวิทยาการทั้งปวงวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วทำไมมันท่องบนสาธยายทบทวนหรือฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเลอะเลือนไปการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดได้แล้วถ้าไม่มันอ่านซ้ำไม่ทำให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มีความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สำเร็จประโยชน์สมบูรณ์กล่าวถึงมนในความหมายที่คนไทยรู้จักยิ่งต้องใช้การสาธยายท่องบนเป็นประจำจึงจะคล่องและขึ้นใจคนที่ถือเรื่องเวทมนต์คาถาบางคนต้องว่ามนต์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านบางคนต้องว่าเวลารุ่งอรุณและเวลาพระอาทิตย์ตกดินถ้าขาดไปก็ไม่สบายใจหรืออาจประสบอันตรายอย่างเรื่องพญาหงส์ท่องมนต์ทั้งเช้าและเย็นในพรานพยายามดักเท่าไหร่ก็ไม่ติดแต่พอเขาเอานางหงส์มาล่อได้ยินเสียงนางหงเข้าลืมท่องมนก็ติดบ่วงของในพรานในวันนั้นเพราะฉะนั้นการถือมนต้องถือให้ได้จริงจึงจะสำเร็จประโยชน์วิชาความรู้เป็นเรื่องที่ต้องทำติดต่อและต้องรักษาเหมือนการตีเมืองได้แล้วต้องรักษาไม่รักษาคนอื่นก็มาเอาเสียวิชาความรู้ที่เรียนไว้สูงๆถ้าไม่ได้ทบทวนรักษานานเข้าก็ค่อยๆขดไปทีละน้อยจนหมดสิ้นจำอะไรไม่ได้ใช้การไม่ได้เสียเวลาที่อุตส่าห์เรียนตั้ง10 ปี 20 ปีข้อว่าเรือนมีการไม่หมั่นปัดกวาดเป็นมลทินนั้นอธิบายว่าเมื่อมีบ้านมีเรือนแล้วจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมและทำความสะอาดเรียบร้อยของบ้านสำคัญกว่าความใหญ่หรือเล็กของบ้านหรือแบบบ้านบ้านที่รกรุงรังแม้จะสร้างด้วยราคาแพงก็ไม่น่าอยู่สู้บ้านราคาถูกแต่รักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ได้ความเรียบร้อยของบ้านย่อมกินความถึงการจัดได้เหมาะเจาะอะไรควรจะอยู่ที่ไหนอะไรควรติดตรงไหนมองดูงามตาไปหมดบ้านที่มีเด็กเล็กมักจัดไม่ได้ตามต้องการเพราะเด็กเล็กมักทำนั่นทำนี่ให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชอบโยกย้ายของให้เคลื่อนจากที่วางไว้ความเรียบร้อยของบ้านนั้นแม่บ้านมีความสำคัญมากถ้าแม่บ้านขี้เกียจซะอย่างเดียวบ้านก็เป็นบ้านที่น่าอยู่ไม่ได้แม่บ้านต้องขยันมันปัดกวาดเช็ดถูวางของเป็นระเบียบถ้ามีคนใช้ก็ต้องมันตรวจตราดูแลให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเพราะคนใช้ย่อมจะไม่มีปัญญาพอที่จะทำให้สวยงามชื่นใจสบายตาได้แม่บ้านที่ขยันมีงานบ้านทำอยู่เสมอนอกจากเวลาต้องการพักผ่อนนอกจากที่กล่าวแล้วบ้านจะเป็นสวรรค์ก็ต่อเมื่อคนในบ้านเป็นเทพบุตรเทพธิดาคือมีคุณธรรมดีมีศีลมีความรักใคร่กลมเกลียวกันถ้าคนในบ้านเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมารเป็นยักษ์บ้านก็แปรสภาพเป็นภพของพวกนั้นไปเพราะฉะนั้นนอกจากแต่งบ้านภายนอกแล้ว

0: แล้วควรแต่งเรือนใจของคนในบ้านให้สะอาดอีกด้วยให้สะอาดด้วยน้ำคือเมตตากรุณาความเสียสละซึ่งกันและกันความมีน้ำใจอันดีการให้กำลังใจคนในครอบครัวเพื่อทำดียิ่งขึ้นไปครอบครัวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความอบอุ่นไม่ว้าเวทำบ้านเรือนให้มีลักษณะเป็นสิริมงคลพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคงข้อว่าความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณอธิบายว่าร่างกายโดยสภาพของมันเป็นสิ่งปฏิกูลมีสิ่งโสโครกจากภายนอกเช่นฝุ่นธุลีจับเกาะบ้างอวัยวะภายนอกเช่นผมเป็นต้นเมื่อไม่ได้ชำระสาสางก็กระด้างเหม็นอยู่เสมอจึงจะดูสลวยอ่อนนุ่มผิวหนังเล่าก็เป็นที่จับเกาะของฝุ่นภายนอกและเป็นที่รองรับการไหลออกของเหงื่อจากภายในเมื่อไม่อาบน้ำฟอกสบู่เพียงวันเดียวหรือ2วันก็ส่งกลิ่นเหม็นยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งเหม็นมากเล็บก็เหมือนกันต้องคอยแคะขี้เล็บออกยาก็ต้องตัดต้องแต่งฟันนั้นต้องแปรงทุกวันวันละครั้งหรือ2ครั้งหากไม่แปรงไม่ล้างไม่เคี้ยวมาชำระฟันเพียงวันเดียวหรือ2วันก็ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อเวลาพูดไม่มีใครอยากเข้าใกล้พูดด้วยเวลายิ้มจะเห็นขี้ฟันจับเกลอะกลางหน้ารังเกียจร่างกายนี้ต้องถ่ายของเสียทุกวันทางทวารหนักและทวารเบากล่าวคืออุจจาระและปัสสาวะเมื่อถ่ายแล้วต้องเช็ดหรือล้างให้สะอาดถ้าขี้เกียจไม่เช็ดล้างก็จะสกปรกเป็นหน้าสะอิดสะเอียนเพราะเหตุที่ร่างกายนี้โดยสภาพของมันเป็นของปฏิกูลโสโครกดังกล่าวมาแล้วจึงต้องขัดสีของโสโครกออกเป็นประจำความเกียจคร้านจึงเป็นมลทินของผิวพรรณข้อว่าความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษานั้นอธิบายว่าการรักษาทุกอย่างต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นเครื่องรักษาขอให้ท่านลองนึกดูว่าท่านจะรักษาอะไรบ้างเมื่อจะรักษาต้องอาศัยความไม่ประมาททั้งสิ้นการรักษาบ้านเรือนวัวควายเป็ดไก่หรือสุนัขเป็นต้นถ้าไม่ระวังให้ดีหรือประมาทไปวางใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านเรือนอาจถูกปล้นวัวควายถูกขโมยหรือไปในที่มีอันตรายไปกินข้าวกล้าหรือผักของผู้อื่นเป็ดไก่อาจถูกขโมยหรือถูกสัตว์ร้ายกินสุนัขอาจไปขัดคนเป็นอาทิผู้บำเพ็ญรักษาศีลบำเพ็ญธรรมก็มีขออภัยผู้รักษาศีลบำเพ็ญธรรมก็มีต้องอาศัยความไม่ประมาทอย่างมากประมาทเมื่อใดเมื่อนั้นศีลก็ขาดธรรมก็สูญความไม่ประมาทจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งหลายสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสอุปมาว่าเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงทำนองเดียวกันความไม่ประมาทสำคัญกว่าธรรมทั้งปวงเพราะธรรมที่เป็นกุศลทั้งปวงรวมลงในความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทเป็นมูลคนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจช้ำใจเป็นต้นอย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้ามันสะสมมากเข้าอาจระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องถนอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกร้าวแล้วค่อยประสานกันรอยร้าวนั้นเมื่อหลายรอยเข้าก็ประสานให้สนิทได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยแล้วจะเสียใจพร้อมกับที่ได้เสียคนดีไปซะแล้วแต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่ต้องรักษาให้เสียเวลาแม้จะเคยรักกันเมื่อเห็นว่าไม่ดีอยู่กันต่อไปก็มีแต่ความเสื่อมแยกกันซะดีกว่าเพราะคนบางคนสันดานหนามากขูดขัดเกลาเท่าไหร่ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนสุขภาพก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทเช่นไม่บริโภคมากเกินไปไม่ทำงานมากเกินไปไม่ขี้เกียจมากเกินไปไม่ดื่มสุราเมรัยมากเกินไปออกกำลังพอสมควรพักผ่อนนอนหลับตามสมควรแก่ความต้องการของร่างกายเป็นต้นความไม่ประมาทในสุขภาพช่วยรักษาอายุให้ยืนนานส่วนความประมาททำให้อายุสั้นพลันตายการรักษาชีวิตด้วยความไม่ประมาทเช่นไม่เที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นไม่สมาคมกับคนพาลไม่สมรู้ร่วมคิดกับคนทุจริตเป็นต้นรวมความว่าความประมาทเป็นมลทินของการรักษาความไม่ประมาทเป็นความดีหรือคุณสมบัติสำคัญของการรักษาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระโลลุทายีพวกอริยสาวกในเมืองสาวัตถีเมื่อฟังธรรมแล้วเดินกลับคุยกันถึงคุณสมบัติของพระอัครสาวกทั้งสองและความไพเราะแห่งธรรมเทศนาของท่านพระโลลุทายีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านฟังธรรมของพระอัครสาวกแล้วยังชมกันถึงป่านนี้ถ้าได้ฟังของฉันจะชมสักปานใดชาวบ้านฟังท่านพูดแล้วเข้าใจว่าพระโลลุทายีเป็นพระธรรมกถึกสำคัญรูปหนึ่งจึงนิมนต์เทศสักครั้งในวันธรรมสวนะวันหนึ่งพวกอุบาสกจึงนิมนต์พระโลลุทายีขึ้นเทศนาเวลากลางวันหลังเที่ยงพระโลลุทายีก็รับนิมนต์ด้วยดีเมื่อถึงเวลาเทศพระโลลุทายีนั่งบนอาสนะแล้วจับพัดสั่นอยู่ไม่เห็นข้อธรรมอะไรที่จะกล่าวได้จึงบอกพวกอุบาสกว่าขอสวดสระพัญญะวงเล็บเปิดสวดเป็นทำนองสระพัญญะเป็นทำนองสวดวิธีหนึ่งวงเล็บปิดขอให้นิมนต์ภิกษุรูปอื่นเทศเถิดพวกอุบาสกก็อนุโลมตามพระโลลุทายีก็สวดไม่ได้อีกบอกเขาว่าฉันจะเทศตอนกลางคืนตอนนี้นิมนต์พระรูปอื่นสวดสระพัญญะก่อนเถิดพอถึงเวลากลางคืนพวกอุบาสกก็ไปนิมนต์มาอีกท่านก็เทศไม่ได้ขอผัดไว้ว่าจะขอเลื่อนไปเทศตอนใกล้รุ่งแต่พอถึงเวลาเข้าจริงก็เทศไม่ได้ผู้บาสกเห็นว่าพระเถระนี้โอ้อวดซะเปล่ายกตนเหนือพระอัครสาวกแต่พอเปิดโอกาสให้แสดงก็แสดงไม่ได้จึงชวนกันไล่พระโลลุทายีลงไปบางคนโกรธจัดจะปาด้วยท่อนไม้และก้อนดินพระโลลุทายีนั้นหนีไปตกลงในหลุมขุดวงเล็บอุจาระมหาชนและภิกษุสนทนากันถึงเรื่องพระโลลุทายีพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วทรงแสดงอดีตกรรมของพระโลลุทายีสมัยเป็นสุกรทาราชสีวงเล็บคือพระสารีบุตรแต่ราชสีไม่ยอมรบด้วยบอกว่าสุกรไม่สะอาดขนก็เปื้อนแต่ของเน่าเหม็นถ้าสุกรประสงค์จะชนะราชสีก็จะยอมแพ้ให้ดังนี้แล้วตรัสตอบไปว่าพระโลลุทายีเรียนธรรมน้อยเหลือเกินและไม่ได้ท่องบนเลยการเรียนปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ท่องบนเป็นมนทินปัญญาน้อยความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นมนทินยิ่งกว่ามนทินพระพุทธภาษิตมนิทยาดุจจริตังมัชเชรังดะดะโตมะลังมลาเวปาปกาธรรมาอัสมิงโลเกปรมหิจะตะโตมลามะละตรังอวิชาปะระมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมลาโหทะพิคโวแปลความว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงความตรณีเป็นมลทินของผู้ให้ทำอลามกเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมนทินนั่นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดอธิบายความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงความประพฤติชั่วในที่นี้ท่านหมายเอาความเป็นชู้ความนอกใจสามีสำหรับหญิงไม่มีความชั่วอะไรที่เลวยิ่งกว่านี้เป็นความชั่วที่สามีไม่อาจให้อภัยได้อยู่บ้านหลังคารั่วหนึ่งนายอายุติธรรมหนึ่งเพื่อนบ้านช่างกันหนึ่งและภรรยานอกใจหนึ่ง4อย่างนี้ก่อความเดือดร้อนอยู่เสมอมองในแง่จิตวิทยาครอบครัวภรรยาจัดว่าเป็นขุมกำลังของสามีภรรยาดีรู้จักเกรงและเคารพนับถือสามีทำให้สามีปราบปลื้มใจทำงานได้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เบื่อนายสามีย่อมต้องการยอมรับนับถือของภรรยาได้รับการยกย่องจากภรรยาทำนองเดียวกับที่ภรรยาต้องการความรักความปราณีจากสามีใครจะดูหมิ่นก็ไม่เสียใจเท่าภรรยาของตนดูหมิ่นใครจะยกย่องก็ไม่ดีใจเท่ากับภรรยาของตนยกย่อง สามีที่มีความภาคภูมิใจในตนเพราะการยกย่องนับถือของภรรยาเป็นสามีที่มีความสุขอันหนึ่งสามีใดหาเลี้ยงภรรยาถ้าภรรยานอกใจสามีนั้นนอกจากจะได้รับความตำหนิติเตียนจากชาวบ้านแล้วยังบาปมากอีกด้วยเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตนเองต้องอับอายแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ยังต้องพลอยอับอายด้วยคนดีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมเป็นข่าวติดตัวหญิงนั้นไปตลอดยังจะต้องไปนรกซิอีกด้วยการประพฤตินอกใจจึงจัดเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิงความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้เมื่อทานจิตตุบาทเกิดขึ้นเพื่อการบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมพอมัจเฉรจิตเกิดขึ้นก็แปลว่าขึ้นในใจทำให้สละไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเมื่อจาคะเจตนาเกิดขึ้นให้รีบทำเสียทันทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ใจอาจกลับได้และน้อมไปในที่ต่ำหรือน้อมไปในบาปได้พึงดูตัวอย่างเรื่องพราหมณ์จูเลกสาดกในบาปวรรควรรณนาความว่าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสต้องการถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สมกับความเลื่อมใสแต่เขามีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวเปลี่ยนกันห่มกับภรรยาพอคิดจะถวายความตระหนี่ก็มาดักเสียทุกทีคิดกลับไปกลับมาอยู่จนเกือบรุ่งจึงได้ถวายพระศาสดาทรงสนับสนุนว่าควรรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะถ้าทำบุญช้าจิตย่อมน้อมไปในบาปจิตให้กับจิตไม่ให้ย่อมรบกันอยู่เสมอผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างใดมีกำลังกว่าอย่างนั้นก็ชนะไปสำหรับผู้ที่จะให้ความตระหนี่เป็นมลทินอย่างแน่นอนเพราะเข้ามารบการให้เสียบาปธรรมเป็นมลทินในโลกทั้งสองบาปธรรมแปลว่าความชั่วมีผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบาปให้ทุกข์ในโลกนี้โดยการถูกจองจำทำโทษการถูกติเตียนความอัปยศการถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวบาปให้ทุกข์ในโลกหน้าโดยการต้องบ่ายหน้าไปนรกหรือเปรตอสุรกายหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันให้ทุกข์ยิ่งกว่าในโลกนี้อีกหลายเท่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งมลทินทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าเป็นต้นตออวิชชาคือความไม่รู้หรือความโง่นั่นเองในชีวิตหนึ่งๆเราต้องเสียค่าโง่มากมายเกือบตลอดชีวิตการที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรเมื่อทำเหตุไปแล้วผลไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงมานั่งเสียใจภายหลังว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำซะดีกว่าในทางธรรมอวิชชาคือความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันหรือไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อวิชชาจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อวิชชาเกิดขึ้นเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่มลทินอื่นๆก็เกิดขึ้นในเสมอเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งพระศาสดาทรงเตือนว่าเมื่อรู้อย่างนี้ควรละมลทินทั้งหลายเสียและเป็นผู้ไม่มีมลทินเถิดพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวนารามทรงปรารภกุลบุตรผู้หนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกุลบุตรคนหนึ่งกุลบุตรคนหนึ่งมีภรรยาที่มักประพฤตินอกใจเขาเกิดความละอายจนไม่อยากพบหน้าใครเลิกการบำเพ็ญกุศลเช่นการถวายทานและบำรุงภิกษุสงฆ์ต่อมาอีกหลายวันจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงหายหน้าไปเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าสตรีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำวงเล็บเปิดเป็นของสาธารณะวงเล็บปิดเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรโกรธสตรีนั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะพบปกปิดไว้เมื่อบุรุษนั้นทูลถามจึงตรัสเล่าให้ฟังโดยชาดกว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นรวมความว่าสตรีเป็นของสาธารณะเหมือนแม่น้ำหนทางเป็นต้นใครจะผูกขาดไว้เป็น จ้าของแต่ผู้เดียวนั้นยากส่วนที่ว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นมีความหมายสองในคือในหนึ่งสตรีไม่ชอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในข้อบังคับชอบฝ่าฝืนระเบียบวินัยอีกในหนึ่งสตรีนั้นในการเสพกามในการประกอบเมถุนกรรมทำได้ทุกเวลาฝ่ายบุรุษนั้นประกอบเมถุนกรรมได้บางเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นที่ได้ทุกเวลาเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองพระบรมศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงย้ำว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: กล้าเพียงดังกาพระพุทธภาษิตสุยีวังอาหิริเกนะกากะสู้เรนะทังสีนาปักขั้นดินาปักขับเพนะสังกิริเทนะยีวิตังหิริมะตาจะลุจีวังนิจังสุจิกะเวสินาอลีเนนาปะกับเพนะสุทายีเวนะปัสสตาแปลความว่าคนไม่กล้าเพียงดังกามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นแล่นไปเอาหน้าขนองกายวาจาเป็นผู้เศร้าหมองย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนคนมีหิริแสวงหาคำอันสะอาดอยู่เป็นนิดไม่หดหู่ไม่ขนองกายวาจาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์เห็นอาชีวะหมดจดว่าเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ยากอธิบายความข้อว่ามันมีหิรินั้นคือไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตกลับเห็นบาปทุจริตเป็นสิ่งพึงทำเพื่อการครองชีพข้อว่ากล้าเพียงดังกานั้นคือกล้าลักขโมยช่อชนด้วยเล่ห์กลต่างๆอุปมาเหมือนกาทำเป็นไม่สนใจในเนื้อหรือปลาที่ชาวบ้านตากไว้นั่งเฉยอยู่แต่พอเจ้าของเผลอก็โฉบลงโดยพลันจับเอาก้อนเนื้อหรือชิ้นปลาเต็มปากแล้วบินไปชั้นใดคนกล้าเพียงดังกาก็ฉันนั้นอาจทำทีเป็นไม่สนใจตัวเงินทองบางอย่างในเมื่อไม่มีโอกาสแต่พอมีโอกาสทุจริตเมื่อใดก็ทำทุจริตทันทีสำหรับบรรพชิตนั้นพระอัตถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเข้าไปในบ้านกับภิกษุทั้งหลายกำหนดที่ตั้งของอาหารวงเล็บเปิดเมื่อภิกษุผู้มีความละอายเที่ยวบิณฑบาตในบ้านได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่โรงฉันพิจารณาแล้วดื่มยาคูแล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสาธยายพระพุทธพจน์ปัดกวาดโรงฉันวงเล็บปิดบุคคลผู้กล้าเพียงดังกาไม่ทำอะไรมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กำหนดไว้แล้วเมื่อชาวบ้านแง้มประตูไว้ทำการงานของตนอยู่เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างในเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาข้อนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาส่วนอื่นอีกแล้วหลีกไปบุคคลอย่างนี้เรียกว่ากล้าเพียงดังกาข้อว่ามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นนั้นคือเมื่อได้ฟังใครคนหนึ่งสรรเสริญคุณของผู้อื่นเขารีบพูดทันทีว่าก็เราไม่มีคุณเช่นนั้นหรือคุณอย่างนั้นของเราก็มีและมีมากกว่าของคนโน้นเสียอีกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าเป็นผู้มีปกติริษยาและยกตนข่มผู้อื่นโอ้อวดและมายาข้อว่าแล่นไปเอาหน้าความว่าเป็นผู้ชอบทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่างานไรๆที่สำเร็จลงก็เพราะตนแม้งานที่คนอื่นทำแท้ๆก็โฆษณาว่าตนเป็นผู้ทำหรือเป็นต้นเหตุให้ทำเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต่อเมื่อมีคนเห็นมีคนคอยยกย่องสรรเสริญได้หน้าได้ตาข้อว่าขนองกายวาจานั้นคือขาดความสงบเสงี่ยมเกียมตนขาดความสังวรทางใดเป็นทางได้ลาภสักการะชื่อเสียงแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแม้ต้องทำลายคนอื่นผู้สุจริตเขาก็ทำการดำเนินชีวิตตามศีลธรรมนั้นไม่มีความหมายสำหรับคนเช่นนี้ข้อว่าผู้เศร้าหมองคือมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมอันเศร้าหมองได้แก่ทุจริตกรรมอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการแสวงหาปัจจัยในทางอันไม่สมควรวงเล็บปิดบุคคลไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมาพระศาสดาตรัสว่า เป็นอยู่ง่ายส่วนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้มีลักษณะตรงกันข้ามคือมีหิริมีความซื่อตรงไม่กล้าทำทุจริตมีปกติยกย่องคุณของคนอื่นไม่เอาหน้าไม่ขนองกายวาจาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสะอาดคือสุจริตเป็นอยู่ยากท่านผู้อ่านคงพอมองเห็นได้ในปัจจุบันว่าคนสุจริตจริงๆซื่อตรงจริงๆในการประกอบอาชีพนั้นร่ำรวยยากเพียงใดแต่พวกทุจริตคดโกงช่อราษฎร์บางหลวงร่ำรวยง่ายและเร็วคนสุจริตบางคนทนอยู่ยากวงเล็บเปิดคืออยู่อย่างยากจนวงเล็บปิดไปตลอดชีวิตส่วนคนทุจริตถ้าได้จังหวะเหมาะเพียง 2-3 ปีก็รวยแต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งโทษและรางวัลมันไม่ได้หยุดลงเพียงเท่าที่เราเห็นมันจะต้องสืบต่อไปในภายหน้าในโลกหน้าอีกด้วยคนที่โกงเข้ามารวยแล้วล่มจมภายหลังก็มีและน่าเป็นห่วงชาติหน้าเป็นอย่างยิ่งคนประกอบอาชีพสุจริตแม้จะไม่รวยเร็วหรือมากอย่างคนทุจริตแต่ก็พอยังชีพอยู่ได้และสบายใจไม่ต้องนอนสะดุ้งไม่ต้องหวั่นภัยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าระยะเวลาของชาติหน้ายาวกว่าชาตินี้มากเพราะฉะนั้นผู้มีสายตาไกลจึงน่าจะเลือกสุขในชาติหน้ามากกว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาอันสั้น60ปีหรือ100ปีแต่ชีวิตในนรกหรือในสวรรค์เขาอยู่กันเป็นพันปีหมื่นปีชีวิตของมนุษย์ในโลกมนุษย์ถึงจะร่ำรวยอย่างไรก็เจออยู่ในทุกข์มากกว่าสุขบางคนยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกข์มากตามความเห็นของข้าพเจ้าหนุ่มและผู้เขียนเรื่องนี้ว่าคนรวยมากก็ทุกข์มากคนจนมากก็ทุกข์มากคนที่ทุกข์น้อยคือคนกลางๆไม่รวยไม่จนจะเรียกว่าคนรวยก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนจนก็ไม่เชิงทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามิได้หมายความว่าคนดำเนินตามนั้นแล้วจะต้องรวยทุกคนแต่น่าจะหมายความว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันรวมความว่าถ้าจะมีคนถามว่าควรจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ทรงตอบว่าควรมีความขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์ในการรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักใช้ทรัพย์ให้เหมาะสมแก่ฐานะข้าพเจ้ายังไม่เคยพบว่าทรงยืนยันว่าทำสี่อย่างนี้ทำให้คนรวยได้ทุกคนในชีวิตจริงเราจะพบว่าคนบางคนทำงานหนักมากประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการครบถ้วนและไม่คล่องแวะด้วยอบายมุขใดๆเลยแต่ก็จนอยู่ตลอดชีวิตตัวอย่างนี้มองเห็นได้ในที่ทั่วไปแต่บางคนไม่ต้องทำงานหนักถึงขนาดนั้นแต่ก็ร่ำรวยได้จริงอยู่งานมีอยู่หลายประเภทหลายระดับชั้นคืองานที่ออกแรงกายการใช้สมองและงานรับผิดชอบ
2: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอจะติพระธรรมบทที่เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดการปาระธรรมตามทยาสายของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: เบาหวานแห้งเลยนะจ๊ะเบาหวานต้องระวังให้ดีระวังเนี่ยหยังระวังแนวอยู่แนวกินขั้นตามใดยังบ่ระวังแนวอยู่แนวกินรักษาจนตายก็บ่เศร้าขั้นเข้าระมัดระวังแนวอยู่แนวกินอาหารประเภทแป้งคือข้าวนี่แล้วมื้อละค่ำสองค่ำกับพ่อไปกินแต่ซุ่มผักซุ่มหยังได้หยังเพราะว่าไอ้แป้งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำตาลนี่แล้วก็แนวของหวานน้ำส้มน้ำหวานอย่างนี้อย่างเด็ดหยุดกินเด็ดขาดเลยไอ้นี่อันตรายที่สุดเลยเพราะเบาหวานมากดิเขาว่าสามต่อตามหลังมาเลยเนี่ยสามต่ออย่างตาตีนไตเห็นหมดละตาเป็นเบาหวานขึ้นตาจะบอดเบาหวานล่งขามันขามันเป็นแผลมันจะตัดทิ่มเนี่ยเดี๋ยวมันล่งไตมันก็จะฟอกไตเปลี่ยนไตหรือเปล่าสามต่อตาตีไตแน่นอนเลยแต่ไปแถวขั้นบนเรา

0: อุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตามารันติจามาลิสุจมาลิสเลตาเทวะหังมาลิสามินัตถิมีเอกสร้างสโยอ้าวดีแล้วอันนี้ยังก็ประเทศยังก็นอร์เวย์นอร์เวย์ไอ้พระอาทิตย์ขึ้นเที่ยงคืนน่ะนะเออโอ้ยเขาก็ว่าจะไปนอร์เวย์เนาะจะไปอยู่นี่เมื่อเลิกเลิกเออดีแล้วคู่มือนี่หมอเขาว่ารักษาง่ายเอาให้บุญรักษาพระคุ้มครองเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเด้อเอาดีมากเลยโชคดีนี่เอานี่โอ้ยเอาแกไปนี่แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เด้อเอานี่ไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เด้อของกฎบาทนี่แล้วเอาอยู่ดีมีแห้งทุกคนเนอปลานีเหล่าเอกพักดีบุญชูปานขาวพันนีสุวรรณรัตนะล่วงบวชพระ700ผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณพ่อกิมหวดแซ่ตังคุณแม่กิมเตียวแซ่กิมแล้วว่าไง
1: มา
0: ว่าไงว่าไง
1: โอเคที่ใจครับ
0: เออ
1: เสร็จแล้ว
0: อะอะไรนะอ๋อเอาดีแล้วอนุโมทนาด้วยนะดีมากเลยเป็นอย่างบดได้มากอุ้ยยกหัวหินมาตั้งไว้นี่รถอยากยังจะได้มากได้ทุกมือ มามายกมาวางลงครอบครัวสุดธานีอ่ะครอบครัวสุดธานี 1,000 เอาอนุโมทนาด้วยนะเอามามามามาเลยมาเลยมาเลยมีหยังเข้ามาเลยกราบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 1,000 บาท 1,111 บาทถ้วนอุทิศถวายบูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด12สิงหาคมณพัดสอนปานน้ำบางพร้อมครอบครัวผู้ถวายหลวงพ่อสุธรรมอุทิศให้แด่แม่อ่อนศรีมุกขอนแก่นในไทยทูลมุกขอนแก่น100นางพิกุลนายสุเทพพลดาหารมาอนุโมทนาด้วยเด้อโอ้ยหลายๆกันเด้ออ้าวแม่ลูกปลาต้องโกนี่ดีมากเลยเห็นประจําคู่กันแบบนี้แหละอย่าแยกจากกันไม่ได้ติดกันเป็นปลาต้องโกไปเลย79ปีแล้วโอ้ยดีมากเลยยังแข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้อ้าวได้79ปียังแข็งแรงไปนี่ยังไงก็เกิน120ปีแน่นอน120ปีแข็งแรงอย่างนี้นะอุ้ยอันนี้จะเอา200ปีน้อมกราบถวายหลวงปู่สุธรรมสุธโมเจ้าข้า 3,000 บาทพนิตาเงยวิจิต18กรกฎาคม2569 79ปีโอ้ดีมากเลย

0: เออมีของก้นบาทนี่ฉลองวันเกิดเลยนี่เออเอาอยู่ดีมีสุขคุณหมอเออเอาบุญรักษาเนี่ยอยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ว่าไงนายกเดี๋ยวจะลดตำแหน่งลงมาให้เป็นรัฐมนตรีอันนี้เป็นนายกไปก่อนโอ้ดีมากโอ้ดีมากเลยอนุโมทนาล่วงหน้าเลยนะแล้วให้บุญอันนี้กลับไปสนองตอบให้ได้รับผลจากสิ่งที่เราทำเข้าไปสู่ชีวิตของเราเข้าไปสู่ครอบครัวของเราตลอดไปเด้อแล้วถ้าจากนายกลดลงให้เป็นรัฐมนตรีไปเลยเด้อเ
1: มื่อวานนี้ก็ส่งโครงการเข้าไปที่ในอุดรนะคะว่าขอปลูกต้นไม้อะไรหลังเทศบาลเป็นสวนสาธารณะแล้วก็
0: อุ้ยดีเลยเยอะเออดีมากเลยทำเป็นสวนสาธารณะออกกำลังกายให้ร่มรื่นไปด้วยเงาไม้เออดีมากเลยเอาเอาให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเนี่ยเออได้ยกนักพัฒนาอย่างนี้ดีเทศบาลเราจะเป็นเทศบาลที่นำหน้ามีความหรูมีความสมบูรณ์ที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเออดีมากเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยนี่สุขภาพมันจะได้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำหน้าที่การงานของตนตลอดไปนะดีมากเลยนี่ลองเออดีมากเลยเอ้ามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการดำเนินงานทุกสิ่งทุกประการเนี่ย

0: ฮะ
1: บรรยากาศโรงแรมยุบไปได้ก่อนเลยยุบไปจังหวัดนี้ไปโรงแรม
0: เออว่าไม่ใช่ขนมาบดโรงแรมเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้บดโรงแรมเลยเนี่ยโรงแรมไม่มีใครอยู่เลยเว้ยแล้วประธานโรงแรมไม่มาด้วยนะเนี่ยเออเอาดีมากเลยเนี่ยถ้าทำครัวนะทำอาหารต้องหาคนอ้วนๆแบบนี้เขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยว่าอาหารต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยมันไม่ใช่ไหมล่ะแต่คนจ่อยๆเอามาแบบนี้ไม่เอามาโอ้ยอย่าไปเอามาโอ้ยเขาเห็นเขาก็ไม่อยากกินแล้วโอ้ยแสดงว่ามันไม่อร่อยหรอกมันจ่อยๆแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้เห็นปุ๊บก็อยากกินเลยดีเลยแสดงว่ามันต้องอร่อยมันต้องแซ่บอยู่ในครัวดูแลเรื่องอาหารต้องให้อ้วนๆตุ้ยๆหน่อยนึงคือโอ่งมังกรแดงนี่ต้องเป็นแบบนั้นนี้ใครไปเห็นอาหารก็น้ำลายไหลยืดเดี๋ยวไปเห็นคนทำเท่านั้นแล้ว

วันนี้เดี๋ยวยังจะไปงานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพระเทพที่มาตรพุทธระยองเดี๋ยวคืนนี้ไปเทศแล้วพรุ่งนี้บิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็เทศทอดพระป่าสมทบทุนเงินซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็จะมีเวลาหรือเปล่ามีเวลาหมอพิยรสอยากให้เลยไปดูตึกโรงพยาบาลอำเภอแกงกำลังทำอยู่นะตอนนี้กำลังประสานติดต่อให้เขาไปติดแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้เห็นว่าตึกกำลังทาสีเดี๋ยวสิ้นปีนี้ได้เปิดได้ฉลองปีเพราะสิ้นปีนี้น่าเสร็จ

0: ว่าไงงานเรียบร้อยดี
1: หลวงพ่อโปรดญาติโยมเสร็จให้พรเสร็จแล้วจะขอราชนานิมนต์ท่านถ่ายรูปส่งไปเพื่อถวายรายงาน
0: อ๋
1: อ
0: เ
1: หรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ได้ท่านเสร็จ
0: มาแล้วได้
1: ท
0: าง
1: ท
0: ี
1: มว
0: ัฒ
1: นธรรมที่เจ้าหน้าที่เขาก็อยากได้รูปทางโรงแรมเขาก็อยากจะขอ
0: ไ
1: ม่ข
0: าดเอ้า
1: หลวงพ่อไม่ขัดแล
0: ้
1: วคร
0: ับ อันนี้ก็เสร็จแล้วรับพรรับพรกันจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเจเปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปทามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีมภาวันตุเตนั่นนี่น
1: ี่นี่ขออาจารย์มอบขอคนบาทที่ท่านรองผู้ว่าน
0: ี่ท่านรองอันนี้ฝากไปให้คุณนายด้วยนี่มันทุเรียนปวดจัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนลงไปแล้วนั้นเป็นการเดินทอดสดการปารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมตุธรรมโมและการในพอในช่วงของชันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่ามันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับคืนนี้เวลา 10:13 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อปันตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช69ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ
1: การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินี

0: ที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเน้นว่าเพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนาแห่งชาติไทยขอเชิญรับฟังครับ
3: ที่โรงเรียนนี้มีอยู่สององค์คืออาจารย์พรหมองค์หนึ่งบ้านโรงเรียนก็ท่านผาท่านผาเนี่ยออกจากวัดป่าบันตาดมาท่านเป็นพระชาวบ้านโรงเรียนจะไปอยู่วัดป่าบันตาดออกจากนั้นก็มาบ้านโรงเรียนบ้านเดิมก็มาเสียชีวิตที่นั่นอายุท่านยังหนุ่มน้อยอยู่นะเนี่ยที่ท่านต่อกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วคือถ้าลงอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุเรียกว่าตรีกาความเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์คือออกข้างนอกข้างในนั้นบรรดาพระกรรมฐานรู้กันได้ดีตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านรู้กันในวงภายในกรรมฐานหรือเรียกว่าในวงครอบครัวกรรมฐานท่านรู้กันก่อนเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่พอท่านล่วงไปอาทิก็กลายเป็นประธาตุกติกามาอย่างเปิดเผย นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าจืดจางว่างเปล่าไปที่ไหนมันจืดจางตั้งแต่หัวใจมนุษย์ที่เต็มไปด้วยมูดด้วยคูดคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ราคะตัณหานี้เท่านั้นไปปกปิดกำบังทำอันเลิศเลยไม่ให้แสดงตัวออกมาท่านผู้เสาะแสวงหาธรรมท่านคุ้ยเขี่ยขุดค้นเปิดสิ่งเหล่านี้ออกปัดออกมีธรรมะที่แท้จริงก็ค่อยปรากฏตัวออกมาขัดเกลาด้วยความเพียรโดยลำดับลำดาแล้วก็ค่อยใสสว่างขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นที่ใจหมดมลทินใดๆทั้งสิ้นท่านเรียกว่าพระอรหันต์นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ตรงไหนผิดที่ไหนมันผิดเอาเยอะจนเลยผิดไปก็คือพวกเราลูกศิษย์ตถาคตมันไม่มองดูหน้าดูตาดูครูอาจารย์คือศาสดาเลยมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเหยียบไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเหยียบกิเลสมันเหยียบมันลบของจริงที่ศาสดาองค์เอกทุกพระองค์แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องพระจักรกับพระไทยสมพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกในตลอดทั่วถึงเมืองผีเมืองคนเมืองเปรตเมืองสัตว์นรกหมกไหม เมืองสวรรค์ชั้นพรหมท่านเหล่านี้ท่านทรงโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นพระจักรพระไทยไม่สงสัยนี้ออกมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้นี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ชั่วเช่นบาปนรกเป็นของไม่ดีมีอยู่ด้วยกันทั้งสอง แต่กิเลสมันก็ไปปิดของดีไว้เสียมันก็เปิดเผยของเลวทรามออกมาให้โลกทั้งหลายได้ดีได้ดิ้นตามด้วยความเป็นคนที่โลภที่โกรธที่หลงที่ราคะตัณหามีแต่ขี้เต็มตัวในหัวใจมีแต่ขี้หาความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเลยเมื่อกิเลสมันไปปก คลุมหุ้มห่อไว้หมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมดังที่เราทั้งหลายสวดอยู่ทุกวันบทธรรมคุณสวัสขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วอากาลิโกหรือสันทิฏฐิโกไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาที่ผู้บำเพ็ญจะขาดผลประโยชน์โดยผลไม่มีตอบรับอย่างนี้ไม่มีเป็นอากาลิโก ใครทำความดีมากน้อยที่รับที่แจ้งไม่สำคัญสำคัญที่ผู้ทำด้วยความเปิดเผยจากหัวใจตนเองเป็นผู้บงการนี่เรียกว่าอากาลิโกทำดีได้ดีตลอดทำชั่วก็ได้ชั่วตลอดสำคัญพระวาจาของพระพุทธเจ้าไม่มีพระวาจาที่เอียงหน้าเอียงหลังผิดพลาด นำมาสอนโลกด้วยการต้นเดาเกาหมัดอย่างนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีแต่แม่นยำสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ว่าจะเป็นขั้นใดภูมิใดของบาปของบุญของนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพาน เป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วโดยมีที่แก้ไขดัดแปลงหรือจะเพิ่มเติมอะไรได้อีกแล้วเพราะเป็นความชอบธรรมเป็นความเหมาะสมถูกต้องดีแล้วสมบูรณ์แบบนั้นนี่ละคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้บกพร่องพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงเสียใหม่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้สอนผิดพลาดไปอย่างนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันชอบแก้ไขดัดแปลงออกตามความต้องการความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากกองทุกข์ทั้งมวลในแดนแห่งวัฏวนนี้ของเราไม่มีการกำเริบกลับมาเกิดมาตายอีกแล้วนั่นอายมันติมาชาติชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดการตายจะมายุติในชาติที่กำลังแบกขันอยู่เวลานี้เท่านั้นนัตถิดานิปุณัพพโวต่อจากนี้ไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดตายอีกเหมือนสัตว์ทั้งหลายต่อไปนี่จิตของเราถึงแล้วซึ่งแดนนิพพานไม่ต้องบกเวียนนั่นพอพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาบทนี้จบลง ถ้ากระแสธรรมได้เข้าถึงใจพระอัญญาโกณฑัญญะกระเทือนใจในเวลานั้น ก็เปล่งอุทานขึ้นมาเลยคือถึงใจธรรมของพระพุทธเจ้าถึงใจพระอัญญาโกณฑัญญะได้ถึงกระแสแห่งธรรมได้แจกพระนิพพานกระแสพระนิพพานได้พาดพิงถึงแล้วในใจที่ว่าผู้สำเร็จพระโสดาโสตะแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานได้พาดพิงถึงแล้วซึ่งพระอัญญาโกณฑัญญะท่านจึงเปล่งอุทานขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นอัศจรรย์ของตัวเองมิวานิมลังธรรมะจะคุ้งอุรปาดีอัญญาสิวัตโพโกนัญโยคือพระอัญญาโกนัญญะได้รู้อัดรู้ธรรมที่ปราศจากมนทินทุกอย่างกระแสพระนิพพานได้เข้าถึงใจอย่างเต็มที่แล้วแน่ต่อการตรัสรู้ธรรมในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไม่สงสัยนั่น พระอัญญาโกนัญญะปรากฏขึ้นแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นมา ว่าอย่างจริงติสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามนั่นฟังที่นี่ละอุทานที่ออกมาอย่างถึงใจจะให้เป็นคำพูดธรรมดาไม่ได้แต่ท่านแสดงไว้ในปริยัติท่านแสดงไว้เป็นกลางๆเพราะไม่ใช่การแสดงของผู้เห็นธรรมเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรมแล้วประกาศอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่าอย่างจริงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตาม

ในสามเดชโลกธาตุนี้เกิดแล้วดับครั้งนั้นนั่นท่านลบหมดเลยเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นตายทั้งนั้นแต่สิ่งที่ไม่ตายคืออะไรนั่นท่านรู้แล้วสิ่งใดก็ตามแต่ท่านแสดงในปริยัติว่าสัพพันตังนิโรธธรรมะหรืออย่างจริงจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่เป็นภาษากลางๆของใจผู้ที่ไม่ได้บรรลุแต่อ่านภาษาธรรมที่บรรลุแล้วออกมาเท่านั้นทั้งที่ตนยังไม่ได้บรรลุภาษาจึงเป็นภาษาที่ผิวเผินอยู่แต่พระอัญญาโกณฑัญญะนั้นได้รู้ธรรมเห็นธรรมเต็มหัวใจในขณะนั้นจึงแสดงออกมาอย่างแบบอุทานเลย ว่ายังจริงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นทีนี้อะไรไม่ดับเป็นเครื่องยืนยันกันกระแสธรรมคือพระนิพพานได้พาดผิงเข้าถึงใจแล้วใจดวงนี้ก้าวเข้าแล้วสู่ที่จะไม่ตายต่อไปอันนี้ไม่ดับความหมายว่างั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งนั้นแต่ธรรมชาตินี้ไม่ดับนั่นเป็นเครื่องรับรองกัน หลังจากเจ้าก็ทรงอุทานรับกันว่า อัญญาสีวัตโภคนัญโยอัญญาสีวัตโภคนัญโยพระอัญญาโกณัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอรู้ธรรมอันนี้ที่จะก้าวเข้าสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนอย่างนานที่สุดไม่เลย7ชาติสำหรับผู้สำเร็จพระโสดานี่นานที่สุดเกิด7ชาติแต่ไม่มีอวายมุขนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดมีแต่ลงมาแดนมนุษย์กลางแดนมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์7ชาติเป็นอย่างช้าแล้วก็บรรลุธรรมในชาติสุดท้าย7ชาติอันที่2ก็การตายเกิดตายเกิดอยู่เพียง3ชาติแล้วก็บรรลุถึงพระนิพพานอันสุดยอดก็คือเอกภิชีโกรังโกละบรรลุธรรมแล้วอย่างมากเรียกว่ามาเกิดอีกชาติเดียวแล้วบรรลุพระนิพพานหรือบรรลุพระโสดาในชาตินั้นแล้วก็บรรลุพระนิพพานในชาติเดียวกันนั้นก็ได้เช่นอย่างพระอานนท์ ที่พระองค์ทรงทำนายไว้แล้วเมื่อเวลาพระอานนท์มีความโศกเศร้าเหงาหงอยเป็นอย่างมากเวลาพระองค์จะเสด็จปรินิพพานร้องโหมร้องไห้ไปยืนเกาะอยู่ตามบานประตงประตูพระองค์ทรงให้เรียกมา เรียกมาแล้วก็มาสั่งสอนว่าอานนท์อย่าไปเกาะนั่นเกาะนี้ให้เกาะอัดเกาะธรรมเกาะแดนพ้นทุกข์เธอจะได้พ้นทุกข์ไม่นานหลังจากเรานี่ผ่านไป3เดือนเธอจะได้บรรลุเป็นอรหัตตบุคคลสิ้นกิเลสขาดจากสันดานไม่มีอะไรเหลือในวันที่พระท่านจะทำสังฆายนาต่อนี้ไปอีก3เดือนเธออย่าร้องโหยร้องไห้เธอจะเป็นผู้สิ้นกิเลสจากนี้ไปอีก3เดือนนั่น เพื่อปลอบใจพระอานนท์หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานนี่ทรงทราบไว้ล่วงหน้าเห็นไหมล่ะที่ว่าอีก3เดือนพระอานนท์จะบรรลุธรรมถึงแดนอรหันต์ในวันพระท่านทำสังขายนานั่นวันทำสังขายนามีสาเหตุมาอย่างไรพระองค์จึงทรงรับสั่งล่วงหน้าไว้แล้วโดยถูกต้องคือนั้นสุภัทระอะไรพระแก่องค์หนึ่งนั่นน่ะบรรดาพระเจ้าประสงค์ร้องโหยร้องไห้พระสาวกทั้งหลายโปร่งธรรมสังเวชน้ำตาร่วงลงเหมือนกันด้วยความอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจแต่พระพราหมณ์แก่องค์นั้นมาคัดค้านต้านทานพวกท่านทั้งหลายจะไป
ร้องห่มร้องไห้เสียน้ำมูกน้ำลายน้ำตาไปทำไมเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนอยู่ทั้งดุทั้งด่าว่ากล่าวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ท่านปรินิพพานแล้วไม่มีใครจะมาดูด่าว่ากล่าวพวกเราจะทำอะไรเราทำได้สะดวกสบายไม่มีใครมาดุมาด่าเพียงเท่านี้พระกัสสปะท่านรับทราบแล้วก็เทือนถึงใจนี่ละ7 วันก็เทือนถึงใจอันนี้ละเป็นต้นเหตุที่จะให้พระกัสสปะนำพระสงฆ์500 รูปสังขายนาย100 กรองธรรมนี้ไหนนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงทราบไว้แล้วว่าท่านปรินิพพานไปอีก3 เดือนพระสงฆ์จะทำสังขายนาเพราะพราหมณ์แก่ภิกษุแก่คนนี้นั่นท่านทราบไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วพระอานนท์ก็จะได้บรรลุธรรมถึงแดนพ้นทุกข์ในวันเวลาเดียวกันกับวันท่านทำสังขายนาทีนี้พอเราสรุปเลยพระตอนนั้นพระอานนท์สำเร็จเพียงพระโสดาพอถึงวันที่จะทำสังขายนายเช่นวันพรุ่งนี้จะทำสังขายนายไร้กรองธรรมนายจากเหตุที่พระแก่คนนั้นกล่าวช่วงจากพระพุทธศาสนาทำให้กระทบกระเทือนใจท่านผู้สิ้นกิเลสซึ่งเป็นหัวหน้าพระสงฆ์ในขณะนั้นคือพระกัสสปะนี่พระพุทธเจ้าทรงนิพพานเพียง7 วันเท่านั้นเชียนหนามได้เกิดขึ้นแล้วทำไงนี่ต่อวันนี้จะต้องได้ร้อยกรองธรรมในว่าคำเหล่านี้เป็นทำลายศาสนาจะไม่ให้มีเหลือจะต้องได้กันกรองสิ่งเราสกปรกโสมมอันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ศาสนานี้ให้หมดสิ้นลงไปหนึ่งอีก3 เดือนพระกัสสปะก็ได้ยกอันนี้เป็นต้นเหตุขึ้นทำสังขายนาพอวันจะทำสังขายนาก็รับทรัพยากรจากพระพุทธเจ้าว่าเธอจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวันที่พระท่านสังขายนา3 เดือนจากนี้ไป3 เดือนในวันนั้นแหละเป็นวันที่เธอจะได้บรรลุเป็นอรหัตบุคคลเพราะว่าตอนนั้นในที่ว่าสังขายนาประชุมสงฆ์มี500 องค์ในสงฆ์500 องค์นั้นไว้ช่องว่างให้พระอานนท์1 องค์ทั้งที่ยังไม่สิ้นกิเลสพระอานนท์ก็ได้รับรัฐทรัพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้สิ้นกิเลสในวันนั้นแน่นอนอาสนะนี้ต้องเป็นอาสนะสำหรับพระอานนท์เท่านั้นจึงต้องว่างไว้เป็น499 องค์500สำหรับพระอานนท์ในคืนวันนั้นท่านก็เร่งความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะกะว่าวันพรุ่งนี้เขาจะได้ตรัสรู้ตามที่พระองค์ทรงทำนายไว้แล้วทีนี้จิตในขณะที่บำเพ็ญเพียรมันสายแสบไปหาสัญญาอารมณ์อดีตที่ล่วงลับไปแล้วว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ว่าเราจะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์อรหันต์จิตเลยออกไปเป็นอรหันต์อยู่นอกลู่นอกทางไม่เข้าในวงปัจจุบันที่ควรแก่ผู้จะสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระอานนท์จึงยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์จิตปล่อยคว้าตามสัญญาลมที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งไว้แล้วอย่างถูกต้องแต่พระอานนท์นั้นปล่อยคว้าไปเสียเป็นสัญญาลมจนกระทั่งจะสว่างแล้วความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มทีโอ้นี่ทำไงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงทำนายไว้แล้วเราก็ยังไม่สำเร็จอรหันต์อ่อนเพลียเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนจะก้าวขาไม่ออกแล้วจำเป็นจะต้องได้พักซะก่อนนี่ละเป็นวาระละดิคือสัญญาอารมณ์ของจิตที่คิดไว้ตามพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้ว่าจะได้ตัดจะรู้จะได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั่นหดย่นเข้ามาปล่อยวางสัญญาลมอดีตที่หมายมั่นปั้นมือไว้แต่ก่อนเข้ามาเป็นปัจจุบันนิธรรมจะเกิดพอเข้ามาจะนอนเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพระอานนท์บรรลุธรรมในอิริยาบถ4จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่เชิงจะว่ายืนก็ไม่ใช่พอเอนหลังลงไป
ที่จะให้ถึงหมอนเท่านั้นยังไม่จัดว่านอนแท้นั่งแท้ในอียบทสี่นี่เอ็นหลังลงไปศีรษะยังไม่ถึงหมอนบรรลุธรรมปังขึ้นมานั่นคือท่านปล่อยวางสัญญาอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ท่านถือมาเป็นสัญญาอารมณ์ไม่ประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสในปัจจุบันมันจึงแก้ไม่ได้ทีนี้พอปล่อยวางอารมณ์สัญญาอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงนายเข้ามาเป็นปัจจุบันแล้วเพราะเอ็นกายลงไปยังไม่ถึงศีรษะยังไม่ถึงหมอนบรรลุธรรมปังขึ้นมาเลยหนีแน่แล้วทีนี้ได้ตรัสรู้ธรรมในวันที่จะประสงค์จากพระสังฆายนายกันนี่เป็นอย่างนั้นแหละความทำนายของศาสดาองค์เอกผิดที่ไหนพอตื่นเช้ามาก็ช่องว่างเอาไว้แล้วที่ประชุมสงฆ์มีช่องว่างไว้สำหรับพระอานนท์499องค์เป็น500กับพระอานนท์และพระอานนท์จะมาแสดงตัวในความบริสุทธิ์ของตนในท่ามกลางสงฆ์วันนี้พอถึงการเวลาแล้วพระอานนท์บรรลุแล้วตั้งแต่กลางคืนพอตื่นเช้ามาได้เวลาแล้วพระอานนท์ก็แสดงปฏิหารดีดผึ่งขึ้นมานั่งตรงกลางอาสนะในถ้ำกลางสงเวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งมวลหายสงสัยว่าพระอานนท์ได้บรรลุธรรมตามศาสดาท่านทรงตำนานไว้เรียบร้อยแล้วจึงได้มาอยู่ในถ้ำกลางนี้โดยไม่เห็นทางทิศทางมาจากทางไหนมาโผล่ขึ้นในถ้ำกลางนั่นละพระอานนท์ท่านได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์องค์500เป็นที่นั่นนี่ละท่านนี่พูดถึงเรื่องการสังขารยานานี้ก็เพราะภาคแก่ที่ไปพูดจ้วงจับทำลายศาสนาในเวลาที่พระองค์ทรงนิพพานไปเพียง7วันพระกัสสปะก็ถือเป็นมหาภัยต่อศาสนาจึงได้ร้อยกรองธรรมวินัยใหม่เรียกว่าศาสตร์แปลว่าร้อยกรองการกรองพระธรรมวินัยอะไรที่แปลกปลอมปัดออกปัดออกชะล้างออกให้ยังเหลือตั้งแต่ธรรมแท้วินัยแท้แต่บรรดาพระสงฆ์ท่านตั้งใจปฏิบัติเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อไปนี่การแสดงธรรมอย่างนี้ไม่ทราบแสดงมาจากทางไหนเราจำไม่ได้แล้วนะขึ้นต้นเรื่องอะไรก็มาถึงที่พระอานนท์บรรลุธรรมเบื้องต้นไม่ทราบเป็นมาจากไหนอย่างนี้ละเทศมันจำไม่ได้นะขึ้นต้นมายังไงแทนที่จะต่อไปให้สุดขีดสุดแดนไม่ถึงลืมแล้วใครจำได้ไหมล่ะจำไม่ได้ก็จำเถอะนะเอาแค่พระอานนท์บรรลุธรรมตามที่ทรงพยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ผิดไม่เคลื่อนเลยนั้นนี่เป็นสังขายนาแปลว่าร้อยกรองการกรองทำวินัยให้เหลือแต่ธรรมชาติแท้แท้อย่างที่กล่าวช่วงจาบนั้นเป็นมหาภัยต่อศาสนาให้คัดออกปัดออกทันทีนี่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง3เดือนพระกัสสปะเป็นประธานในการร้อยกรองธรรมินัยเสียใหม่ไม่งั้นจะโชกกระโปกโสมมไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ที่จะมาปฏิบัติเพื่อทำจะไม่มีท่านจึงรีบร้อยกรองมานี่สังขายนายมาไม่รู้กี่ครั้งนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วทั้ง3-4ครั้งนะ5ครั้งแล้วเราก็ลืมแต่ก่อนได้หมดนั่นแหละแต่เวลานี้มันลืมเสียขาดสังขายนายร้อยกรองมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงครั้งที่3หรือที่4จึงได้จดจารึกออกเป็นคัมภีร์ไวรานเราทั้งหลายจึงได้อ่านต่อกันมาแต่ก่อนท่านสังขารนายด้วยปากเปล่าเพราะมีแต่พระผู้บริสุทธิ์ล้วนๆถูกต้องแม่นยำในธรรมทั้งหลายแสดงถูกต้องเหมือนกันหมดอันนี้ต่อไปนี้จะผู้บริสุทธิ์เช่นนั้นจะลดลงโดยลำดับจะหาได้ยากจึงรีบ จดจารึกเป็นคัมภีร์ไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ดูเป็นสังขายนายครั้งที่3ถ้าเราจำไม่ผิดนะนั่นจนมาถึงพวกเราเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยถูกต้องพวกเราแสดง

ระองค์ใดลบบาปไม่มีลบบุญไม่มีว่าบุญไม่มีบาปไม่มีลบนรกสวรรค์หมดไม่มีลบพรหมโลกนิพพานเลยไม่มีอย่างนี้ไม่มีแสดงเป็นอันเดียวกันหมดด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายแสดงบอกพวกเราเอาไว้เพราะฉะนั้นคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานนี้อย่าพากันไปหารคิดหารอ่านลบล้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งเท่ากันกับประหัตประหารพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องซึ่งก็เป็นขณะเดียวกันกับการประหัตประหารเราให้หมดคุณค่าหมดราคาเหลือตั้งแต่เศษมนุษย์อยู่ภายในตัวในกายของเราพอสิ้นลมหายใจแล้วก็จมไปด้วยกันเท่านั้นเพราะนั้นจึงยาภาคกันอาถานคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเวทต่างๆมีนี่คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงยืนยันไว้อย่างเดียวกันพวกเราพวกนักมีกิเลสก็จะไปยืนยันลบล้างแบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้าท่านยืนยันความจริงทั้งหลายนะถ้าท่านยืนยันเป็นของจริงพวกเรายืนยันเป็นของปลอมเอาของปลอมไปยืนยันลบล้างของจริงจะเป็นฝ่ายร่วมจมคือพวกเราในพากันคิดกันอ่านเกิดมาในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วจอมปราดไม่มีใครเกินศาสดาเอกคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วความโง่ก็ไม่มีใครเกินพวกเราที่โง่เขาเมื่อรู้ตนว่าเป็นผู้โง่เขลาปัญญาให้สอดแสวงหาครูหาอาจารย์หาอัตถาธรรมมาประพฤติปฏิบัติเกาะเกี่ยวไปกับชายจีวรของท่านหรือชายผ้าของท่านผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมเราจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเป็นภัยทั้งหลายไปโดยลำดับลำดาสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอยู่ดั้งเดิมเพื่อความดีงามของสัตว์โลกที่บำเพ็ญให้ถึงขั้นนั้นแล้วถึงได้ด้วยกันท่านผู้ไปก่อนแล้วก็ถึงได้ด้วยความดีเราไปที่หลังเรามีความดีก็ถึงได้ด้วยกันลงพากันสร้างความดีงาม อย่าตื่นไปกับกิเลสนักหนานะเวลานี้กิเลสกำลังกล่อมโลกให้เป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ไปที่ไหนมีตั้งแต่ความเดือดร้อนเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนนรกตรงนั้นฆ่าตรงนี้ฟันตรงนี้เกิดแต่ฆ่าศึกศัตรูจากอำนาจของกิเลสมันยุ่ยแย่ก่อกวนภายในใจก็ยกทัพออกมากัดกันหมากัดกันไม่ได้เจ็บมากอะไรนักหนานะแต่คนกัดกันนี่เป็นโรคพินาศได้ทีเดียวเพราะไม่มีธรรมในใจต้องพากันนำธรรมเข้าไปสกัดตัดกันสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายยาให้มันแสดงออกมาทางใจแล้วระบาดสากกระจายไปกระทบกระเทือนเผาไหม้ผู้อื่นให้เสียหายไม่มีประมาณให้รีบระงับดับมันที่ต้นเพลิงได้แก่ใจอันเป็นที่เกิดแห่งความคิดความปรุงไม่ดีและดีทั้งหลายนี้ลงให้เหลือตั้งแต่ความดีงามขึ้นภายในใจการพูดให้มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์อย่าพูดเลาะแหละโลเล ให้พูดตลกตะแลงใช้ไม่ได้พูดมีความสัตย์ความจริงการกระทำทุกอย่างอันใดที่เป็นผลดีแล้วใช้พินิจพิจารณาว่านิสัมมะกรณังไสยโยให้พิจารณาใคร่ครวญก่อนที่จะประกอบเคลื่อนไหวไปมาในหน้าที่การงานประเภทใดให้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาเสียก่อนเมื่อผิดพลาดก็มีน้อยแต่ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาเอาไปตามความต้องความอยากความทะเยอทะยานนี้มีแต่ผิดจะมากต่อมากผิดก็คือผิดเราเองเป็นภัยก็เป็นภัยแต่ตัวของเราเองจึงพากันอุตส่าห์พยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองเกิดมาในชาตินี้ศาสนายกแล้วว่ายกนิ้วให้เลยคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำยังสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์จนกระทั่งถึงพระนิพพานได้มีพุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นการพูดทั้งนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดๆแต่พูดตามหลักอรรถธรรมที่พระพุทธเจ้าโลกด้วยสวด

0: พระธรรมนำสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์จนถึงแดงนิพพานนับจำนวนไม่ได้เลยที่ศาสนาอื่นใดเราไม่พูดถึงใครจะนำไปถึงไหนถึงไหนเราไม่ว่าแล้วแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยืนยันความถูกต้องแม่นยำขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปจำนวนหาประมาณไม่ได้แม้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดชุดลากสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้นหลวงพากัน ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัน สงกรานต์เป็นวันสนุกสนานลื่นเริงการสนุกสนานลื่นเริงก็ให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพอดีการแสดงออกต่อกันในจำพวกที่มีความลื่นเริงมันเพิงอยากเที่ยวอยากเล่นอยากเตะอยากเตะให้ปลดออกให้หมดยศถาวรศักดิ์สมบัติเงินทองเข้าของว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ศรีดีงามนั้นให้ปลดทิ้งให้หมดให้เหลือแต่ตัวล่อนจ้อนออกไปหากันเป็นนักเล่นด้วยกันหมดค่าหมดราคาไม่ถือสีถือสากันใครจะเป็นอะไรอะไรในเวลานั้นอย่าไปถือสีถือสากันไม่ใช่ถ้าไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าหาความลื่นเริงต่อกันด้วยการเล่นสงกรานต์ถ้าใครยังเสาะแสวงหรือสงวนศักดิ์ศรีดีงามยศถาวรศักดิ์สมบัติเงินทองของตนอยู่แล้วอย่าออกไปเล่นกับเขาให้กอดสมบัติตนนั้นไว้กอดวิชาความรู้มากน้อยไว้อย่าออกไปก้าวเท้ากับเขาซึ่งเป็นนักเล่นสนุกสนานด้วยกันไม่มีใครถือใครนี่ล่ะให้สละอย่างนั้นจึงเรียกว่าเล่นลื่นเริงวันเถิงไม่มีภัยต่อกันเป็นที่ยึดถือได้ตลอดถึงลูกเต้าหลานเหลนต่อไปท่านพาเล่นอย่างนั้นนะท่านไม่เล่นด้วยความสงวนศักดิ์ศรีดีงามแล้วนำมาเป็นความเย่อหยิ่งจองหองทำลายกันนี่ไม่ใช่เล่นนี่เราเล่นเช่นว่าเล่นสงกรานต์ให้เล่นจริงๆออกจากบ้านไปเหลือแต่ตัวไม่ว่าหญิงว่าชายมีแต่เล่นไม่ต้องมีใครมีราคาราคาเป็นนักเล่นด้วยกันเลยเอาเล่นไปเถอะนั่นแหละลื่นเริงท่านเล่นด้วยความศักดิ์มันสงวนศักดิ์ศรีดีงามยศถาวรศักดิ์อย่าออกไปเล่นมันเป็นภัยต่อสังคมแห่งการเล่นของเขาให้ป้ากันจำเอานะวันนี้ก็แสดงธรรมเพียงหวังว่าท่านทั้งหลายผู้ฟังจะได้นำคุณไปเป็นข้อคิดปฏิบัติให้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับอัตกับธรรมเราอยู่ใกล้ชิดติดพันกับกิเลสมันพันหัวลงวันหนึ่งวันหนึ่งไฟเผาห้องอกตลอดเวลานี่แหละคือกิเลสถ้าทำแล้วเป็นความสงบเย็นใจสบายให้นำธรรมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่การแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญยังไม่ทุ่มครึ่งกำลังจะทุ่มครึ่งวันนี้ลงมาจะวัดไม่แน่ใจในฝนแต่เวลาเทแต่ฝนตกมาแตกคือเลยแล้วดูที่มันก็แฉะอยู่ด้วยแล้วฝนข้างบนก็น่ากลัวอีกด้วยแล้วโลกจะดีกว่าแล้วมันโลกนี่เอามึงจะตกยกโคตรมึงตกกันตกไปโคตรกูอยู่ในร่มแล้วกูไม่กลัวว่ากันเข้าใจไหมสู้โคตรฝนก็สู้อย่างนี้สิโคตรกูจะได้ร่มแล้วโคตรถูตกเอาตกลงมาวาง
1: ถวายทองหนึ่งสลึงครับ
0: อันนี้แค่กี่นาที
2: 38ครับ
0: โอ้38ก็ได้นานอยู่นะทุกวันในท่านลงได้38หรือ40เรียกว่านานคือกำลังไปอย่างนั้นล่ะกำลังมันค่อยอ่อนลงอ่อนลงถ้าเทศธรรมะขั้นสูงยิ่งหมดกำลังเร็วคือเทศธรรมะขั้นสูงนี่มันจะเร่งของมันพลังของจิตพลังของธรรมมันจะหนุนออกมาพุ่งทีนี้กำลังของกายมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆเทศนี้เราเคยเทศตอนที่กำลังวังชายังดีนะจนได้ร้องโกกเจ้าของนะคือเทศพระนั้นอัดเทปเอาไว้อัดเทปเอาไว้เราเป็นแต่เทศแท้ไม่เคยสนใจกับเทปเลยทีนี้เวลามีโอกาสว่างก็เลยเอ้าลองเปิดเทปให้เราฟังดูที่หนามาเรามีแต่เทศให้คนอื่นฟังคราวนี้เปิดเทปให้เราฟังสักหน่อยดีว่ามันเทศสอนพระนี่โอ้ยมันเร่งซะจน
1: Yeah.
0: ป็นเหมือนเป็นไฟไปเลยนะพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเวลาเทศน์ลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดมันรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวเท่ากันหันนี่เทียวนาบาเป็นปืนกลไปเลยนั่นละพูดให้ชัดเจนจากภาคปฏิบัติของผู้ที่รู้ทำเห็นทำจริงๆจากการปฏิบัติอย่างเอาจริงจังเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทำกับใจเป็นเดียวกันเป็นพลังของธรรมทั้งหมดพอคุ้งนี่คุ้งคุ้งเลยความจดความจำมันไม่มีน้ำหนักนะท่านก็จำเราก็จำจำมาแล้วหลงลืมไปหลงลืมไปแต่ความจริงที่เกิดจากภาคปฏิบัติทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นสมบัติของตัวด้วยนั่นต่างกันนะยิ่งถึงขั้นที่ว่าทำกับใจเป็นเดียวกันถึงวิมุตติหลุดพ้นสุดส่วนแล้วนั่นแหละที่นี่ไหนออกดูที่น่ะพุ่งพุ่งเลยนี่ละธรรมเกิดแต่ก่อนได้ยินตั้งแต่ท่านว่าธรรมเกิดธรรมเกิดเราก็ไม่รู้นะว่าธรรมเกิดไปยังไงมาเริ่มรู้ทีแรกก็ออกปฏิบัตินี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังก็อยู่บนภูเขาทางบินตบาดถึงหมู่บ้านเขา 4-5 กิโลไกลนะทางตั้งแต่ภูเขาลงมาถึงหมู่บ้านเขาไป 4-5 กิโลก็กะว่าวันที่จะออกบินตบาดนี้จะพอถึงบ้านอยู่ว่างั้นนะคือเราต้องคำนวณเพราะเราอดมาหลายวันคำนวณซะก่อนถ้าว่ากำลังมันอ่อนมากให้รีบเอาย่นเข้ามาเสียควรจะไปวันนี้กลับไปวันนี้เสียนี่ก็คำนวณเรียบร้อยแล้วมาพอถึงครึ่งทางไปไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมล่ะกำลังหมดเนี่ยที่นี่ที่ว่ากิเลสเกิดนะพอกำลังหมดนั่งเจ้าอยู่กลางทางในป่านะกลางทางกลางป่ากลางเขานั่นแหละมันไปไม่ไหวพักซะก่อนก็ไปนั่งเจ้านั้นแต่จิตนี่มันสง่านะมันต่างกันคือธาตุขันธ์อ่อนลงเท่าไหร่เท่าไหร่จิตนี่ยิ่งดีดขึ้นดีดขึ้นสว่างกระจ่างแจ้งนี่แหละที่ถูไถทนถูไถทุกก็ยอมรับก็คือว่าพลังของธรรมนี้เกิดแต่พลังของใจนี้เกิดได้ง่ายพลังของกายเกิดได้ง่ายอย่างเช่นเราไปอ่อนเปียกจนจะไปไม่ไหวพอไปฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วกลับมานี่ม้าแข่งสู้ไม่ได้ดีดผึ่งเดียวขึ้นถึงภูเขามันมาเร็วกำลังของร่างกายนะแต่พลังของธรรมไม่ได้มาง่ายเพราะงั้นจึงต้องได้พยุงทางด้านธรรมะเอาอ่อนก็อ่อนร่างกายอ่อนพอฉันยังอันตอนนั้นมันจะขึ้นทันทีกำลังทางร่างกายแต่ใจนี้ขึ้นยากเพราะงั้นจึงต้องพยุงทางใจให้มากแล้วอดไปหลายวันเท่าไหร่ใจยิ่งสง่างามสง่างามเป็นอย่างนั้นก็เมื่อได้ทำมาแล้วพูดอะไรก็ได้เต็มปากไม่มีสัมมาสัจจะทานเพราะเอาความจริงออกมาพูดอย่างอาถรรพ์ซะด้วยก็มันของจริงนี่สำหรับเรานี่มันไปทางอาหารส่วนมากมักจะไปทางอาหารอดอาหารน้ำมากที่นี่เมื่อเราได้ผ่านมาก่อนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วเวลาอบรมสั่งสอนด้วยวิธีการฝึกทรมานตนเองด้วยวิธีใดบ้างเช่นอดนอนผ่อนนอนอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี่สำคัญมากนี่เรามันหนักทางอดอาหารตั้งแต่พรรษา7นั่นแหละหยุดเรียนก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วพรรษา10ท้องเริ่มเสียแล้วนะก็ไม่สนใจมันมีแต่มุ่งต่อธรรมต่อธรรมต่อธรรมท้องนี่เสียอะไรก็ตามนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์จึงได้เตือนลูกศิษย์ลูกหาการอดอาหารนั้นเมื่อถูกกับจริตนิสัยของตนแล้วมักจะดีกว่าวิธีการอื่นเพราะว่าเพราะฉะนั้นบางรายอาจจะลืมตัวไม่เกี่ยวไม่สนใจกับธาตุกับขันธ์ว่าเป็นยังไงจะสนใจตั้งแต่อาจจะทำที่เป็นผลขึ้นมาในเวลาอดอาหารโดยถ่ายเดียวพุ่งพุ่งวันนั้นธาตุขันค่อยเสียไปเราไม่รู้จึงเตือนให้อยู่ในระดับพอดีคือไม่มันผ่าโผนเกินไปถึงเราจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจของธรรมข ็ตามให้ลดลงลดลงเพื่อสมดุลกันระหว่างขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะบรรลุเพื่อมรรคผลนิพพานให้ลดหย่อนมาสอนหมู่เพื่อนเพราะเราเคยทำมาแล้วแต่ก่อนนิสัยเรามันผาดโผนนะนี่อย่างเช่นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ฝึกฝนอบรมเราเองท่านต้องล้างเราไว้นะคือมันผาดโผนอย่างนั้นนะท่านล้างเอาไว้เช่นยกตัวอย่างนะนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้นะพอนั่งตลอดรุ่งตั้งบางวันยังไม่มืดเลยนั่งแล้วนะตั้งสัจจาธิษฐานปึ่งลงไปเลยวันนี้จะนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่นี้ไปถึงวันใหม่จนวันใหม่กระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นวันใหม่ล้วนๆแล้วถึงจะลุกจากที่นี้ได้ถ้ายังไม่เป็นวันใหม่ลุกไม่ได้เดี๋ยวเอาความตายมัดเข้าไปเลยความแท้จริงหนาแน่นยิ่งกว่าความตายความตายจึงไม่มีความหมายเอาความสัตย์ความจริงฟัดลงไปที่นี่คนเราเบื่อจนกรอกจนมุมทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญามันก็หมุนของมันละสิมันหาทางออกคือจะออกทางไม่ถึงเวลาเท่านี้ออกไม่ได้ตั้งสัจจะไว้แล้วนี่ตายซะดีกว่าอย่าอยู่ให้หนักแผ่นดินให้หนักศาสนาเลยนั่นมันฟัดกันตรงนั้นนะทีนี้เมื่อเอาให้ถึงเวลาถึงจะรู้กันแล้วมันทุกข์มากมากเอาทุกข์ยังไงก็สติปัญญาก็หมุนลงในทุกขเวทนาตั้งแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงกระดูกทุกท่อนเป็นไฟหมดนะกระดูกของเราทุกท่อนเหมือนไฟมันเป็นไฟไปหมดเลยนี่ตามนี้ตามเวลามันทุกข์มากๆนะที่สติปัญญาไม่ให้หนีอย่างนี้ไล่กันเขาอะไรเป็นทุกข์หนังเป็นทุกข์หนังรองเท้าเขาเป็นไหมนั่นแต่หนังเราทำไมเป็นทุกข์นี่มันแก้กันนะมันหนังอะไรเป็นทุกข์เนี่ยหนังรองเท้าเขาไม่เห็นเป็นทุกข์หนังสัตว์ตายแล้วเขาไม่เห็นเป็นทุกข์นั่นแล้วหนังเราก็เป็นหนังเหมือนกันกับคนที่ตายแล้วมันทำไมมันเป็นทุกข์มันเป็นไปเพราะอะไรเป็นสาเหตุมันก็ไล่กับมหาจิตไล่เข้าไปหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่เข้าไปทุกข์ทรมานสติปัญญายิ่งหมุนทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งหมุนเพื่อหาทางออกด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมไม่ใช่ทนเฉยๆนะทนเฉยๆไม่เรียกความเพียรความเพียรต้องเพียรไปด้วยสติปัญญาหาทางออกหลุดพ้นไปด้วยความฉลาดของตนนั่นนี่ก็ฟาดกันในสุดท้ายเมื่อมันหมุนเข้าสติปัญญามันทันกันมันก็แก้ทุกขเวทนาทั้งหลายได้แก้ได้ไม่สงสัยเราเคยแก้มาแล้วนี่คือร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่นะมันเหมือนหัวตอนนะไอ้ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่มันสาหัสนั้นมันเหมือนไฟไหม้หัวตอที่กำลังนั่งอยู่นั้นเอาไหม้มึงไหม้วะว่างั้นแล้วไหม้คนเป็นเอารู้ที่หนาวะเนี่ยสติปัญญามันเป็นสาดกันเลยไล่กันไปหนังหรือเป็นทุกข์เวลาตายแล้วหนังมันเป็นยังไงเผาไฟก็ไม่เห็นว่าไงเอากระดูกท่อนไหนเป็นทุกข์เวลาสัตว์ตายแล้วกระดูกเขาไปเผาไฟมีนั่นเป็นอะไรมันเป็นอะไรกระดูกนี่กับกระดูกเราอันเดียวกันมันทำไมมาเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรมันไล่ก็ไปหาจิตตัวสำคัญมั่นหมายไล่ไปแล้วมาจนกรอบพอตอนไล่ไปจนกรอบของปัญญาทีนี้มันก็ค่อยเปิดโล่งออกโล่งสุดท้ายเปิดได้หมดทุกเหมือนไฟเผาหัวต่อก็ตามดับพึบเลยหมดจากนั้นจิตก็ลงแดนอัศจรรย์จ้าเลยไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นได้อย่างนี้เมื่อการเหตุผลมันสมควรหมดแก่การที่จะเป็นได้แล้วมันเป็นได้อย่างนั้นจะให้ว่าไงเป็นได้ทีนี้เวลานั่งถึงตลอดรุ่งนี้ได้ทุกคืนจิตลงแดนอัศจรรย์ทุกคืนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความตายมันก็มีความหมายเลยสิความสัตย์ความจริงต่างหากที่จะเอาแดนพ้นทุกข์หรือความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่ความทนเฉยๆทราบกันนั่นเป็นอย่างนั้นแหละมันทำหมดแล้วนะเพราะงั้นการเทศนาว่าการนั้นบรรดาพี่น้องหลายฟังจึงไม่มีคำว่าจะทุกข์สะท้านเพราะเราผ่านมาหมดไม่ใช่จะมาอ้อมๆแอบๆมาโกหกโลกที่เราไม่ได้ทำแล้วมาคุยโม้โอ้อวดว่าเราทำเราพูดไม่ได้อย่างนั้นมันเอาของจริงออกมาเลยนี่มันก็เป็นมาอย่างนั้นวันไหนได้นั่งตลอดรุ่งวันนั้นได้อัศจรรย์ไม่มีเว้นนะได้ทุกข์อัศจรรย์จริงจิตลงสง่างามจ้าใครเลย

ร่างกายที่มันเป็นไฟเผาหัวตัวเองตลอดเวลาดับมดเลยนะเวลามันเข้าถึงตัวมันจริงๆแล้วมีแต่ความรู้ที่จ้าร่างกายหายหมดในความรู้สึกนะมันก็มีของมันอยู่แม้เรานั่งแต่ความรู้สึกไม่มีร่างกายใจเด่นมากสง่างามนี่ก็ไม่ได้พยานได้เลยอย่างนั้นวันหลังมันไม่เลยตายเนี่ยมันก็เข้านั้นมันไม่เลยตายแล้วนะว่าชาติได้ทุกวันนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านล้างเราไม่ลืมนะส่วนมากมักจะมีแต่ฝ่ายท่านเป็นผู้ล้างเอาไว้คือนิสัยเรามันผ่าโขนขาดโขนจริงๆว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้นจริงๆเรายังไม่ลืมที่เรานั่งตลอดลงคือขึ้นไปนี่นะขึ้นไปหาท่านนี่ก็ธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพเลื่อมใสมันก็เหมือนผ้าพับไว้เรียบเลยใช่ไหมล่ะนี่เราขึ้นไปมันก็เรียบเวลาเล็กยังไม่ขึ้นเวทีนะมันก็เรียบเหมือนพระทั้งหลายขึ้นไปพอเริ่มธรรมะขึ้นจากจิตใจที่เกิดขึ้นจากการภาวนาของเรามันอาจมันหานมันรู้อย่างไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นมานี่มันเหมือนว่าจะออกแสงแผ่วเผาแผ่วว่าขึ้นมาก็เริ่มใส่กับท่านเลยเมื่อคืนนี้ภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พุ่งเลยท่านก็นั่งฟังนะแล้วไม่ลืมเวลาเราพูดนี่ท่านนั่งนิ่งนี่ท่านฟังทุกทีนั่นไม่ใช่ธรรมดาเราก็เปิดโลกของเราเต็มเหนี่ยวนี่พอเราจบของเรื่องของเราหมดแล้วหมอบคอยฟังท่านจะให้อุบายอะไรเวลาท่านขึ้นนี่แหมเอาละที่นี่ได้หลักแล้วนะได้หลักแล้วที่นี่อัตภาพนี้มันไม่ได้ตายถึง5หนเนี่ยมันตายหนเดียวเท่านั้นแหละเอาฟาดมันลงไปทั้งนี้ก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนะใบไม้แห้งร่วงลงมาก็นึกว่าข้าศึกจะกัดจะเห่าใบไม้สดร่วงลงมาก็นึกว่าข้าศึกจะกัดจะเห่ามันมีกำลังมากในใจเพิ่มกำลังชาติจะสุนก็ตั้งท่านไล่ลั่งเอาไว้ขึ้นไปสัดเปี้ยงเปี้ยงเหมือนนักมวยบนเวทีนะไอ้เหมือนภาพแบบไว้เนี่ยเป็นเวลาที่ยังไม่ออกไม่ขึ้นเวทีนะพอถึงขั้นมันจะหมุนของมันออกมันรู้มันเห็นยังไงมันเป็นพลังของมันพุ่งเพื่อให้ถวายท่านพิถูกก็ดีเลยท่านจะได้เตือนเราก็หมายว่างนั้นเมื่อท่านให้ท่านเปิดโอกาสแล้วมันก็เอาใหญ่แล้วจนกระทั่งเห็นเวลาพอสมควรนี่ท่านก็รั้งเอาไว้นะเวลาเราขึ้นไปกราบพอกราบจบตรงนี้สารถีฝึกมาเขาท่านขึ้นเองนะสารถีฝึกมาม้าตัวใดที่มันคึกขนองมากไม่ฟังเสียงสารถีผู้ฝึกม้าแล้วทรมานมันอย่างหนักว่างี้นะไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรให้กินน้ำไม่กินแต่การฝึกอย่างหนักกันว่างเอาจนกว่าม้านั้นค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงตามส่วนจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานไม่ผ่าโผนโจรทยานในการได้งานแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อม้าธรรมดาเขาไม่ได้ฝึกแบบผ่าโผนโจรทยานอย่างนั้นท่านพูดแล้วท่านจบยิ่งแต่เรายังไม่ลืมนะยังเสียดายอย่าเสียดายอยากให้ท่านย้อนหลังมาอีกไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากให้ท่านว่าเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ว่าท่านนั้นมาเราก็ไม่นั่งตลอดรุ่งนะเท่านั้นได้พอแล้วเข้าใจแล้วคือจิตของเรามันก็ไม่ได้ผัดผวนตัวเรียนมันยอมรับทุกอย่างแล้วการปฏิบัติก็ควรจะลงในการยอมรับปฏิบัติต่อกันธรรมดาเป็นอย่างนั้นความหมายไม่งั้นไอ้จะลูกจิตของจะบัวนี่มันเป็นยังไงของลูกเนี่ยว่าจะต้องทั้งหมอนแตกไปหาใหม่มาอีกเอาอีกหมอนแตกเชือกขาดเอามาเย็บใหม่ซักอีกไม่มีการถอยการฝึกทรมานหมอนกับเสื่อมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือพวกเราเนี่ยนะฝึกทรมานหมอนกับเสื่อเสื่อผืนนี้ขาดแปลใหม่มาหมอนนี้ขาดแปลใหม่มามีแต่เย็บเสื่อเย็บหมอนใช่ไหมเลยนะเวลามันผักผงมันต้องไปทำคือเวลามันผักผงมือคือเลยนั่นแหละคือมันอยู่ในใจนี่แหละตัวฟิกไผ่ลำพังใจจริงไม่มีที่มีใครคือมันอยู่ภายในใจนี่แหละตัวคือว่ากาฝากมหาไผ่

0: ัดใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหน้าคำว่าอันนี้ออกคำว่าอันนี้ออกออกครั้งจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงกระฝากเสื้อตี้ประเภทต่างๆหมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรมาเสียดแทงเรื่องราวอะไรไม่มีในใจหมดสิ้นคือพยานผู้สิ้นเชิงโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาผ่านใจเลยมือจะสมมือหมดล้วนล้วนไปที่ไหนท่านเป็นบรมสุขตลอดใจนี้เป็นบรมสุขตั้งถ้าร่างกายจะมือหนักมือเบาเจ็บไข้ได้ปวดหัวตลอดก็เป็นธรรมดาแต่มันไม่ได้เข้าถึงใจหากเป็นหลักธรรมชาติของใครของสังนี้ไม่เข้าถึงกันเป็นยังไงนี่ก็ออกกลางวิทยุอย่างนั้นออกวันนี้ก็หรือก็แค่ก็พอฟังอยู่นะเพราะมันมีเนื้อธรรมเป็นลำดับลำดับมาก็อยากให้เนื้อข่าวคือเรามีภาคปฏิบัติเข้าผสมกันอย่าให้มีแต่การเรียนอย่างเดียวเป็นนอนแค่กระดาษไอ้ไม่ใหญ่นะเรียนมาแล้วก็มาตอบได้ทั้งได้ภูมิแค่ที่เรียนทำแต่แท้ที่จะกลายเป็นสั่งสมที่ขึ้นด้วยความทะนงเลื่อนยิ่งในตัวเองว่าเราเรียนจบได้ชั้นนั้นชั้นนี้ที่เข้าเต็มตัวแล้วไม่รู้มีสร้างเรื่องปฏิญาณปฏิบัติเรื่องเพื่อปฏิบัติจริงๆอาจทำทั้งสอนไว้ยังไงนำอาจนำทำออกมาแก้ไขตัวเองแก้ไขตัวเองโดยแบบนี้เรียกว่าเรียนเพื่อทำเรียนเพื่อปฏิบัติปัจจุบันผลของงานก็จะเกิดขึ้นโดยแบบยังยาอันนี้เรียนได้เพียงความจำเพียงออกมาเป็นมากเป็นผลเยอะยิ่งจองหองเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้เป็นอย่างหาว่าเรียนฟาดเก้าประโยคสิบประโยคจะเป็นบ้าโยนดำรงแย่งแย่งมันฟังไม่ได้นะผู้ขอผู้ให้จำจันมหาบัวก็เป็นมหามาแล้วไม่ใช่พวกเราไม่เป็นมหาไปเห่าเขาว่าเดี๋ยวเขาจะโยกสร้างปฏิโคตรเราแจกนะไอ้จ้าบัวนี่อ่ะต้องจะเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเรียนยังแสงสื่อมันก็ว่าป่าเจ็บแรงนั้นเนี่ยจะไปถือสามันตั้งแต่มาเขาไม่เห็นเห่ามันว่าเราจะไปเห่าให้เสียน้ำลายทำไมเขาจะว่าอย่างนั้นแต่นี่โคตรของเราไม่ได้เรียนแต่เราเรียนเนี่ยโคตรของเราไม่ได้ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติเอาคู่ขันจริงจังโคตรของเราไม่รู้แต่เรารู้นี่พูดตามหลักความจริงออกมาคือไปไหนนี่เรียกว่าธรรมพระองค์ได้เกิดขึ้นในใจว่ามีอะไรอาถรรพ์ยิ่งกว่าธรรมเหนือโลกไปเลยไม่ใช่เขาโตกระชากขยะขยะในสิ่งนั้นว่าที่นั่นสูงที่นี่ต่ำก็โยนเขาโยนเราจิตเขาจิตเราก็จิตภูเขาผูเราไปไม่รอดเทศกับเทศไม่ออกไปนั่งตัวจับตะบนธรรมะเขาจะไม่รอดนี่เขาจิตเราภูเขาผูเราใหญ่กว่าภูเขาทั้งโลกเราเนี่ยภูเขาผูเราใหญ่กว่าภูเขาจิตตัวเองเมื่อจิตตัวเองแล้วก้าวไม่ออกถ้ามาจิตทั้งเขาทั้งเราทำไม่เหนือโลกแล้วเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกเหนือไปหมดพูดได้ตามอัตตามธรรมตามความจัดความจริงมียังไงว่าได้ตามความจัดความจริงโล่งไปเลยนั่นท่านไม่ติดอะไรพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ติดอะไรมีแต่ธรรมล้วนๆเต็มหัวใจออกที่ไหนก็จางแจ้งไปเลยไม่มีคำว่าสโลกทานไม่มีเพราะเป็นธรรมล้วนเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมาเป็นตั้งของขอได้หรือทำเหนือหมดแล้วนั่นหลักการก็คือว่าทำเกิดดังนั้นแหละทีนี้เราจะย้อนไปหาที่เกิดเราพูดคนหนึ่งว่าที่เกิดเป็นยังไงนะทีนี้มันมาเป็นกับเราลงมาจากภูเขาอดอาหารหลายวันนึกว่าจะไปถึงบ้านเขาก็มาที่ไหนได้มาถึงกลางทางหมดกำลังนั่งเต่าทางจิตมันก็สง่าของมันนะแล้วเดี๋ยวที่นี่เกิดนะที่นี่นะจึงได้รู้ว่าที่เกิดเป็นอย่างนี้ก็นั่งเต่านี่เห็นไหมว่าที่เด็ดนะที่เด็ดขู่เราจะให้เราหมอบแล้วที่แล้วที่เด็ดขู่เรานี่เห็นไหมท่านมาปฏิบัติเพื่อจะฆ่าที่เด็ดให้ตายแต่เวลานี้ท่านกำลังจะตายรู้ไหมที่เด็ดจะไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมว่าขู่เพื่อจะให้เราอ่อนเปลี่ยนทั้งนี่ที่เกิดเพราะที่เกิดผ่านไปแล้วทำเกิดก็การกินนี้กินมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ไม่เห็นมีวิเศษวิโสอะไร อดเพียงแค่นี้จะตายเลยเอาตาก็ตายนั่นเห็นไหมล่ะใส่ปึ้งเลยไปได้สบายตามเด็กนี่แต่ที่ที่เกิดกับเราเกิดอย่างนี้แล้วมันขู่เราให้เราอ่อนเปียกนี่ท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่าที่เด็กแต่ที่เด็กยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมว่ามันทางนี้ก็ขึ้นรับปั๊มก็การจริงๆมาตั้งแต่วันเกิดไม่งั้นมีเสียงมีโสอะไรอวดอย่างนี้จะตายหรือเอาตาก็ตายนั่นปั๊บคุ้งเลยแล้วมีช้ำเกิดนั้นเนี่ยแก้กันตกถ้าช้ำไม่เกิดตายเลยละไม่อวดวันหลังกลัวตายไม่กลัวท่านท่านทั้งหลายให้ฟังกันนะฟังธรรมจากภาคปฏิบัติแล้วมาจับหัวใจว่าพูดไม่ผิดไม่พลาดถ้าลงได้ออกจากภาคปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แท้ไม่ผิดของท่านมีอยู่ถูกต้องทุกอย่างออกมาจากความถูกต้องจะผิดไปไหนวะวันนี้ก็ออกทางวิทยุได้ดีนะเทศยืดยาวซะด้วยว่า30กว่านาที38นี่มันจะเลยครึ่งไปอีกแล้วมั้งมันจะเป็น68หรือ70นี่แล้วมั้งหรือเทศไม่หยุดเนี่ยจะว่าไงแต่เวลามันออกมันก็ออกอย่างนี้นะไม่ทราบว่าทําเกิดหรือเกิดมันต้องออกไปหยุดของมันจะว่าไงทําเกิดหรือกิเลสเกิดฟังก็สินี่ล่ะการฝึกใจนี้ฝึกได้ฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ฝึกพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสดาได้เกิดได้เพราะการฝึกฝนอบรมให้เป็นคนดีดีเป็นลำดับลำดาฝืนความชั่วนั้นเป็นก้างขวางคอไม่ให้เราก้าวเดินได้การฝึกนี่เปิดก้างหรือถากถางออกก้าวเดินไปได้ดีได้นะดีวันดีคืนดีจนเป็นนิสัยไปเลยจิตนี่เวลามันดีแล้วมันก็เป็นนิสัยได้นะเหมือนมันเป็นนิสัยคนชั่วคนชั่วนี่ไปที่ไหนมันก็ชั่วไปตลอดนิสัยของมันมันไม่แสดงออกมันก็ชั่วอยู่ภายในใจเนี่ยมันชั่วจะเป็นนิสัยแล้วทีนี้ดีก็เป็นนิสัยเหมือนกันจนกระทั่งดีเป็นพื้นฐานไปเลยนั่นให้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะอยู่เฉยๆก็จะเอานายดีติดตัวไปหมดเลยหมูหมาเป็ดไก่ติดหมดแต่มันเลวเหมือนหมาเข้าใจไหมมันไม่ดีมันดีแต่ชื่อตัวมันเหมือนหมาเข้าใจไหมมันไม่เฉยไม่ได้ฝึกดีนะจะต้องฝึกเข้าใจไหมถ้าไม่อยากเป็นหมาให้ฝึกพูดได้แล้ววันนี้นะเอาถวายอะไรมานี่แหละทำพอไปอย่างนั้นนะให้ที่พอไม่มีได้สลายตัวมาทั้งตายก็ตายไปด้วยตัณหาความอยากความทะเยอทะยานตลอดเลยที่เด็กไม่เคยมีคำว่าอิ่มพอทำนี่พออย่างที่เราบอกแล้วว่าเราขอเมื่อพอแล้วช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอย่างที่ได้มามากน้อยเลยไม่เอาทั้งนั้นแหละถ้าลงว่าแบรับแบหมดช่วยโลกล้นๆเลยให้หมดเมืองไทยเราเมืองนอกเมืองนาที่ไหนจำเป็นควรให้เป็นอย่างนั้นอย่างมันนึกมันจะเป็นข้อนี้ก็ไม่ทราบนะล่ะไปไหนก็คืนแล้วเปิดแคบเข้าใจไหมล่ะประตูนี้เปิดแคบเวลาเข้ามันก็เข้าได้น้อยมันออกได้น้อยเปิดกว้างมันออกก็ออกได้มากเข้าได้มากเอาปิดเลยอย่าให้มันออกมันเลยไม่เข้า นี่เราเปิดเลยนี่เราเปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไหลเข้าไหลออกตลอดนะไปที่ไหนก็อย่างนั้นน่ะเห็นไหลดูที่อาหารตอนเช้ามื้อเช้านี่ก็ร้อยกว่าบาท
1: 103ครับ
0: เออ103บาทบาทเราลูกเดียวแจกคนที่มารับทานอาหารที่เศษเหลือไปนี่เท่าไหร่ร้อยนะ
1: 295ห่อครับ
0: 295นี่ยังไม่มากนักนะขนาดถึง600ยังมีอยู่เราช่วยที่เข้ามารับอาหารไปถึง600ครอบครัวยังมีเดี๋ยวนี้เพียง200ยังไม่มากนะแต่ก็เขาก็เริ่มค่อยกระเตื้องขึ้นแล้วความหนักใจค่อยดีขึ้นดีขึ้นเราให้อย่างนั้นล่ะไม่เอาของที่ได้มามากน้อยเท่าไรไม่เอาบอกไม่เอาที่ความจำเป็นโออยากขาดแคลนไม่อยู่ทั่วไปเอาช่วยกันไปนั่นมนุษย์ช่วยกันไม่ได้ใครจะช่วยนั่นมันก็มีเท่านั้นเองมนุษย์ตาแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์หัวใจก็เฉลียวฉลาดยิ่งกว่าสัตว์อย่าเอาความตนีเข้ามาปิดกั้นมันเปิดทางให้ช่วยกันอย่างนั้นถึงถูกเอาละที่นี่น่าจะให้พรนั่นเนี่ยอิจิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิจโตส ัพเพปูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาล่ะที่กลับได้นะไปแล้วนะโอ้ไปละนี่เราไปละไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเน้นว่าเพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนาแห่งชาติไทยในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าเกิดมาได้อะไรขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จะได้ตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัตินั้นการฟังธรรมพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงภายในดวงจิตการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ให้ดูใจของเราใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจของเราจริงๆได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงจดจำอะไรได้ได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ตั้งอยู่ภายในนี้อย่าได้หลงไหลไปกับจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจิตพยามารจิตกิเลสจิตตัณหาจิตที่แส่สายไปภายนอกลุ่มหลงนอกจากร่างกายของตัวเองออกไปชื่อว่าพยามารจิตพยามารนั้นแกมีเสนามารบริวารมารมารคือผู้ฆ่าผู้ทำลายผู้ผูกมัดให้จิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสความโกรธกิเลสความโลภโลภะจิตไม่มีที่พอให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่แล้วกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาเจ็ดภายนอกนี้ให้ชื่อว่ามารกิเลสมันคอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำความดีปฏิบัติบูชาภาวนามารเหล่านี้แหละมันคอยขัดขวางทางภาวนาของผู้ปฏิบัติจะนั่งเวลาภาวนาเวลาไหนมันก็คอยให้เลื่อนที่อยู่จะนั่งภาวนากลางคืนก็ว่าเป็นเพราะกลางคืนอย่าไปนั่งเลยภาวนากลางวันก็ว่ามันร้อนมันเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันก็ว่ามันไปจิตอย่าไปหลงไหลได้เวลาภาวนาก็ให้นั่งภาวนาเดินจงกรมนอกนั้นก็ให้นึกภาวนาอยู่ในดวงใจพุทโธในใจธัมโมสังโฆในใจไม่ต้องออกปากเนี่ยวันนึกอยู่เจริญอยู่ในดวงจิตดวงใจของตัวเองไม่มีเสียงดังออกมามันก็ไม่กีดขวางหูใครก การภาวนานี้ท่านว่าภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะนึกน้อมอยู่ภายในดวงใจของตัวเองทุกขังอริยสัจจังในโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์เป็นของจริงเป็นของจริงเป็นของมีอยู่อย่างนี้ให้จิตใจเรามาสงบตั้งมั่นจึงจะเห็นว่าทุกข์จริงเมื่อจิตไม่อยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไปอยู่ภายนอกห่วงคนนั่นห่วงคนนี้ตัวเราจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ห่วงไม่ดูตัวเราเองมัวไปดูตัวคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้คิดให้ดีว่าเมื่อเราเกิดมาได้อะไรมามีสามีภรรยาวัตถุเข้าของอะไรหอบหิ้วมาจากท้องแม่มีหรือเห็นแต่เปลือยกายมาด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเมื่อเกิดมาแล้วด้วยอำนาจกิเลสตัณหาจิตไม่สงบระงับจิตไม่ตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติก็ดิ้นรนวุ่นวายหาเอามาเพิ่นว่าตัณหามันหามาตันหามาปิดหามาให้เป็นเครื่องทุกข์เครื่องร้อนเวลาภาวนาทำใจให้สงบพุทโธใจเพิ่นให้ตัดตัณหาสิ่งใดมันอยู่นอกกายจิตก็ให้รู้เท่าทันไว้อย่าได้ไปหลงภาวนาพุทโธอยู่ในใจแม้ตัณหานั้นมันจะเข้ามาอยู่ในภายในได้แก่กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสตัณหาเหล่านี้จะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะถอนกิเลสเหล่านี้ได้จึงจะละกิเลสเหล่านี้ได้ดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม้โพกำหนดอนาปาลมหายใจเตือนใจของพระองค์ว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกคือบอกกรรมฐานเย็ดใจของพระองค์ก็สงบระงับเลิกละความมัวเมาต่างๆอันเป็นอารมณ์ภายในได้เด็ดขาดในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์พระศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายจึงได้โปรดพุทธบริษัทให้เจริญลอยตามตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาสาวกทั้งหลายทั้งนักบวชนักบ้านคฤหัสถ์และบรรพชิตสมัยก่อนโน้นท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเลิกละปลดปล่อยได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อญาณเมื่อปัญญาวิชาเกิดขึ้นในดวงจิตของท่านแล้วกิเลสความโกรธความโลภความหลงแม้น้อยหนึ่งท่านก็ละทิ้งไม่ตามมันไม่เก็บมาไว้อีกสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้ล่วงไปหมดไปเรื่องราวอะไรที่ยังไม่มาถึงท่านก็ไม่ไปคว้าเอามาในเวลาปัจจุบันเจตใจของท่านก็เพียรภาวนาเลิกละกิเลสความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดชาติยึดตระกูลความยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นของเราที่ไหนตายแล้วเอาไปได้หรือยังไม่ตายก็เอาไปไม่ได้แล้วเพราะนั้นอย่าได้ประมาท ผู้ใดจิตใจไม่สงบระงับไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทมัวเมานั้นท่านว่าเหมือนคนตายแล้วธรรมดาว่าคนตายทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้จะไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไม่รู้เรื่องทั้งนั้นพอจิตออกจากร่างกายก็เรียกว่าตายทำอะไรไม่ได้แล้วแม่ตายแล้วเวลามนต์พระไปทำบุญทำทานพวกญาติกาวงศาผู้ยังเหลืออยู่ก็มีวิธีการทำบุญขึ้นเวลาพระให้ศีลก็ไปเคาะหัวโลงป่งป่งให้ลุกขึ้นมารับศีลรับอะไรมันตายแล้วเวลายังอยู่ไม่รับศีล5ก็ไม่รับไม่รักษาศีล8ก็ไม่รักษาไปวัดไปวาก็ไม่ไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สนตายแล้วก็สั่งลูกเมียสามีภรรยาเพื่อนฝูงว่าให้ตายแล้วให้ไปไหว้วัดนั้นวัดนี้นะกระดูกของข้าตายแล้วยังเหลือแต่กระดูกเอาเข้าวัดไม่มีประโยชน์อะไรเข้าเดี๋ยวนี้ภาวนาเดี๋ยวนี้ละกิเลสเดี๋ยวนี้แหละยังเหลือแต่กระดูกกระดูกมันก็เหมือนธาตุธรรมดาแผ่นดินขี้ดินก้อนดินเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหินเหมือนกันในเมื่อเวลาจิตใจยังครองอยู่ในร่างกายอย่างเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้รีบทีเดียวรีบเร่งไม่เร่งไม่ทันชีวิตของคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันเท่าๆกันเท่ากันอย่างไรมันตายได้ทุกเพศทุกวัยตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเท่ากันก็ว่าถ้าเราไม่รีบเร่งแล้วจะไม่ทันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าบุคคลหนึ่งไปตัดไม้ต้นใหญ่สักต้นหนึ่งเขาฟันข้างหน้าฟันข้างหลังมันจวนจะหักอยู่แล้วหรือว่ามันกำลังเอ็นลงไปจะหักอยู่แล้วนะจะเอาอะไรทันนะเวลานั้นไม่ทันแล้วไม่จะหักลงไปชีวิตของแต่ละบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเป็นรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจะเป็นพระเป็นเนรผ้าขาวนางชีนุ่งดำนุ่งสีอะไรก็ตามมันก็เหมือนต้นไม้กำลังโค่นลงไปตาม

ไม้กำลังจะหักอย่างนั้นแหละแต่เพราะความประมาทมัวเมาในหัวใจของเราไม่ภาวนาจึงมองไม่เห็นชีวิตเป็นของน้อยก็มองเห็นว่าเป็นของมากมันมากที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอัปปังชีวิตตังชีวิตเป็นของน้อยน้อยเหลือแต่ลมหายใจอายุชีวิตของเรามันไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันพบกันแล้วก็ถามว่าอายุได้เท่าไรได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีมันได้ที่ไหนมันหมดไปสิ้นไปมันได้อยู่ก็เวลาปัจจุบันลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เท่านั้นแหละได้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ไม่ได้มันหมดไปอนาคตก็ยังไม่มาถึงให้เร่งรีบภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนเป็นคนประมาทมัวเมามาแล้วแล้วจะมัวเมาไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดจงรวมจิตใจให้สงบระงับตั้งมั่นภายในดวงใจเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่อยไปเมื่อความตายมาถึงเข้าจิตจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายตายเมื่อไรมันก็เท่าๆกันตายเวลาเด็กมันก็เท่ากันกับตายเมื่อ100ปีข้างหน้าตายเวลาหนุ่มมันก็เท่ากันเด้งแก่ชรา50 60 70 80ไปหน้าแล้วมันเอาไปไว้ที่ไหนตายแล้วก็ทิ้งในโลกนี้เอาไปได้ที่ไหนเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอมาหลงยึดมั่นถือมั่นทำไมล่ะเร่งรีบภาวนาพุทโธในใจของตนลงไปไม่ต้องมาห่วงแผ่นดินไม่ต้องมาห่วงง่วนดินสะเก็ดดินมากินง่วนดินสะเก็ดดินอยู่ไม่มีที่สุดที่สิ้นมาอาศัยตัณหาอยู่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาพามาเกิดตัณหาพามาแก่ตัณหาพาเจ็บไข้ได้ป่วยตัณหาพามาตายตายแล้วตัณหาพาให้ไปเกิดใหม่อีกนี่แหละมันวุ่นวายที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่าได้ประมาทไม่ต้องไปรอว่าพรุ่งนี้ปรืนนี้จึงจะภาวนาทำความเปลี่ยนละกิเลสตั้งใจตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่องอะไรที่ไม่สงบระงับเลิกละทิ้งขว้างออกไปตั้งใจเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราจะตายอยู่แล้วกำลังจะหมดลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราไปห่วงใครเอาไปได้หรือลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาตายแล้วเอาไปได้หรือเมื่อไม่รู้ก็ดูคนอื่นเขาตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราทั้งหลายเขาไปไหนทำไมเห็นตาก็เขาตายก็เขาตายเราก็ตายอย่างนั้นสิประมาทมัวเมาไม่ได้เร่งความเพียรเพียรอะไรเพียรละความโกรธที่มีอยู่ให้มันเบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดสิ้นไปนั่นแหละเรียกว่าทำความเพียรเพียรละกิเลสความโลภโลภจิตนะราคะตัณหากิเลสโลภะไม่มีที่พอได้อย่างนี้แล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอย่างอื่นต่อไปให้เชื่อว่าโลภะมีเท่าไรไม่พอตายเมื่อใดแล้วก็จบอยู่แค่นั้นพอตายแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าจิตมันยังหลง

อยู่คนที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของหลงอยู่ในเงินทองหลงอยู่ในอัตในสตางค์หลงอยู่ในความอยากได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองนี้มันก็ตายไปก่อนตายไปก่อนเขาก็เอาเงินเหรียญยัดใส่ปากให้ตาแกนี่มันไม่พอสักทีเอาเงินยัดใส่ปากเขาไม่ให้มากให้บาทหนึ่งไปถึงปราชาเผาไฟก็ไปกองอยู่นั้นนี่แหละเจ้าโลภะตัณหาไม่พอในวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองตายแล้วเขาเอาเงินเหรียญยัดปากให้ไปซื้อขนมกินซื้อที่ไหนตายแล้วไม่มีเรื่องเลขภาวนาเข้าอย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่วิตกวิจารพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหาในจิตใจของพระองค์หมดสิ้นจึงได้ชื่อว่าสัพพัญโญพุทธะพระองค์ละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะจนหมดสิ้นไปพร้อมกับวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่พระองค์ก็เรียบร้อยหมดชื่อว่าวาสนาบารมีเราทุกคนทุกดวงใจอย่ามานิ่งนอนใจว่าเราสบายอยู่จงเห็นว่าตัวเราทุกคนนี้ไม่ใช่สบายทุกขังอริยสัจจังมันสบายอย่างไรชาติความเกิดเป็นทุกข์เกิดมามันก็เป็นทุกข์นอนอยู่ในท้องแม่9เดือน10เดือนก็เป็นทุกข์เกิดออกมาคลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ข้างนอกแม้จะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงแก่เฒ่าชรามันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละทุกตามธรรมชาติมันแก้ไม่ตกพระองค์ให้แก้ทุกใจใจอย่าไปทุกแทนคนโน้นคนนี้อย่าไปห่วงคนโน้นคนนี้เขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองเขายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดมาอย่างนั้นอย่างนี้แหละอย่าไปยึดไปถือว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเราตายแล้วไปได้หรือเจตให้รู้เท่าทันอยู่ภายในรู้จักสงบระงับเยือกเย็นสบายอยู่ในหัวใจของตัวเองไม่ให้จิตโลเลโลเลละทิ้งโลภจิตโมหะจิตหลงโทสะจิตประทุษร้ายปล่อยวางให้มันหมดสิ้นให้ใจใสสะอาดให้จิตใจตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติตาเห็นรูปก็อย่าได้โลเลลุ่มหลงไปตามรูปรูปดีรูปสวยรูปงามมันงามไปถึงไหนตายแล้วเน่าเป็นผีเน่าไม่ได้ดูหรือตายแล้วเขาไปฝังดินทิ้งตายแล้วเขาเอาไปเผาไฟทิ้งมันไปถึงแค่นั้นจิตใจในเวลาปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงที่สุดตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้หูได้ฟังเสียงก็ไม่หวั่นไหวภาวนาได้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็ให้ภาวนาได้ได้บริโภคอาหารการกินอร่อยอร่อยไม่อร่อยอร่อยก็ไม่ให้จิตใจวุ่นวายสงบจิตสงบใจอยู่ภายในใจของตัวเองให้ได้ภายในใจของตัวเองให้ได้

านทำบุญทำทานเรียกว่าบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญเนตรธรรมบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญวิริยะบารมีความภาคความเพียรบำเพ็ญขันติบารมีบำเพ็ญสัจจะบารมีบำเพ็ญอธิษฐานบารมีบำเพ็ญเมตตาบารมีบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญธรรมบารมีเหล่านี้แหละผลที่สุดเมื่อบารมีเต็มรอบบริบูรณ์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเมตตาแก่สัตว์มีความกรุณาสงสารสัตว์มีความมุทิตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความอุเบกขาในจิตใจของพระองค์นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้วางเฉยได้ไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเรียกว่าไม่มีไม่กลัวไม่หวาดสะดุ้งไม่มีขนพองสยองก้าวเพราะจิตใจของพระองค์เป็นอุเบกขาจิตวางเฉยได้ตั้งมั่นได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายแต่เราท่านทั้งหลายมันอยู่ในขั้นยังไม่หลุดไม่พ้นเราจะไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆไม่ได้ทำภายในได้แก่การปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่เมื่อตั้งใจได้เต็มที่จิตสงบตั้งมั่นปัญญามันก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเต็มที่ญาณอันวิเศษเห็นตัวกิเลสทุกตัวเลิกละกิเลสได้หมดสิ้นจิตใจก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ตั้งอกตั้งใจไม่ใช่ว่ามันไปเองไหลไปเองเหมือนแม่น้ำไม่ได้ต้องประกอบต้องประทำต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยไม่ใช่เหมือนคำพูดพูดว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องไหลไปสู่นิพพานเองโดยไม่ต้องบำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาประการใดอันนั้นท่านว่าความหลงความไม่รู้ฉะนั้นเราต้องทำทำหมายถึงว่ากายก็บำเพ็ญทำเว้นจากหลักที่เป็นโทษเรียกว่าศีลรักษาศีลวาจาก็ต้องระวังวาจานี้คำพูดนี้พูดดีก็มีสีแก่ตัวพูดชั่วอัปปราชัยเจ็ดก็ให้เราเลิกโยนายพุทโธคุณพระพุทธเจ้าธรรมโมคุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์เราเลิกโยนายกายวาจาจิตของตนเราเลิกโยนายมรณะกรรมฐานตัวเองต้องแตกต้องตายแน่ๆอย่ามาหลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงตั้งใจภาวนาในใจให้ได้ตลอดเลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาละ

0: านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าเกิดมาได้อะไรในรายการนมัสการอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันเสียสละสมบัติเงินทองเข้าของเวลาหน้าที่การงานมาเพื่อสมทบทุนการช่วยชาติของเราในครั้งนี้ร้อนตาลุ้นจิตมีความซาบซึ้งต่อพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากเกิดมาถึงพี่น้องทั้งหลายต่างท่านต่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อหน้าที่แห่งความรักชาติของตนและในเรื่องต้นท่านตัวราชการทางการจังหวัดท่านได้กล่าวเรื่องทุกอย่างให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วถึงกันแล้วอันนี้เป็นโอกาสที่หลวงตาจะได้สัมโมทนียกถาเครื่องรื่นเริงแห่งกันและกันแท้กับธรรมะเพื่อเตือนใจเพื่อเตือนใจแก่พี่น้องทั้งหลายโดยพี่น้องทั้งหลายต่อไปในการต่างๆการที่มาครั้งนี้ก็มีหลักใหญ่ก็คือการช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นที่รักของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั้งชาติเป็นหลักใหญ่คือพี่น้องชาวไทยเรานี้ไม่ว่าจะอยู่แห่งผลตำบลใดในบ้านในเมืองในป่าในเขาในเมืองนอกเมืองเป็นชาวไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวกันทั้งนั้นสมบัติของชาติก็คือชาวไทยทั้งประเทศนี่คือสมบัติของชาติชาติของเราเป็นหลักใหญ่ที่สุดที่เป็นปกครองบ้านเมืองของเราให้มีผืนมีจะเปลี่ยนแปลงมีความร่มเย็นเย็นแต่เวลานี้รู้สึกว่าหัวใจของชาติไทยเราคือสมบัติของชาติได้ร่อยหรอลงไปมากการเศรษฐกิจต่างๆรู้สึกว่าเดือดร้อนกันทั่วประเทศทั้งภายในคือสมบัติทางหลวงของเราก็เดือดร้อนไปมากข้างนอกประชาชนก็เดือดร้อนขึ้นไปไปต่างๆกันคือเรียกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ก็ไม่ถูกด้วยเหตุนี้หลวงตาจึงได้ที่นี้พิจารณาช่วยหาทางออกเติมกำลังความสามารถของตนที่จะเป็นไปได้พอได้ตัดสินใจลงมาช่วยพี่น้องทั้งหลายดังที่ปรากฏในเวลานี้ก่อนที่จะได้นำมาได้มาแสดงตัวให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นผู้นำนี้ก็ได้ที่อ่านใจจองเติมกำลังความสามารถแล้วย้อนเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวเองเป็นผู้นำของชาติได้จากการใดหรือไม่ก็เป็นที่แน่ใจในตัวเองว่าไม่มีข้อบกพร่องสิ่งใดการประพฤติธรรมนับตั้งแต่วันพุทธบทมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีแต่การฝันฝ่ายคุณงามความดีเข้าสู่ใจโดยลำดับมีความรักใคร่ใฝ่ธรรมเป็นหัวใจเรื่อยมาตั้งแต่วันพุทธบทจนได้ออกประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจที่มัวหมองมืดตื้อสารสมกองทุกข์ขึ้นภายในใจอย่างมากนี้ให้ค่อยสว่างกระจ่างแจ้งออกมาเป็นลำดับแล้วการมันเพื่อปฏิบัติธรรมเพ่งตนก็ได้ผลเป็นที่พอใจมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงได้ผลเป็นที่พอใจอย่างสมบูรณ์เสร็จที่แล้วหรือได้ย้อนมาช่วยโลกทั้งหลายเป็นลำดับมาตั้งจะเบื้องต้นแห่งการสร้างวัดป่าบ้านตากขึ้นมาเป็นเวลา43ปีนี้แล้วล้วนแล้วตั้งแต่การสงเคราะห์โลกเรื่อยมาโดยแบบทำแบบเงียบๆไม่ออกทางข่าวทางข่าวนั้นหรือถึงหรือสื่อใดทั้งสิ้นทำ นำเรียนไปทุกคนที่มีความเมตตาต่อโลกสละเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นับตั้งแต่การสงเคราะห์สงหาประชาชนยากจนถึงใจทุกข์ทางสร้างสถานที่สร้างสถานสงเคราะห์สร้างโรงร่ำโรงเรียนเป็นหลังเป็นหลังจนกระทั่งถึงสร้างโรงพยาบาลเข้าสู่โรงพยาบาลช่วยโลกที่กำลังเลื่อยมาถ้าเราจะนับโรงพยาบาลนี้ก็เป็นร้อยโรงกว่าไปแล้วนี่ได้เสียสละเจ้าของมาเยอะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นนักเสียสละคนหนึ่งคนหนึ่งในวงพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยของเราแต่ไม่ถือว่าเป็นผู้แข่งกับใครเราเป็นที่แน่ใจของเราว่าเป็นนักเสียสละเพราะเราไม่เคยเก็บสะสมเงินทองเข้าของแม่น้อยไว้ในวัดเลยมีเท่าไรความเมตตากว่าต้อนออกไปช่วยถึงพ่อโลกสงสารเรื่อยมาจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวจนกระทั่งปัจจุบันได้มาถึงสภาพของเมืองไทยของเราซึ่งกำลังอยู่ในภาวะยากจนเสียใจจึงได้หันหน้าเข้ามาช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความแน่ใจตัวเองว่าบริสุทธิ์ที่ทำต่อพี่น้องเราไทยทั้งหลายอย่างเต็มเหนี่ยวในหัวใจเพราะการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติคราวนี้เราบำเพ็ญด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆไม่มีความติดต้องต้องการสมบัติใดแม้เท่าเพียงเมตตาจากน้องทั้งหลายที่จะนำเอาบุญญาแล้วถือมาเป็นของตนไม่มีแม้แต่เมตตาไม่ทั้งหมดมีแต่ความเมตตาล้วนๆจึงได้พาพี่น้องทั้งหลายบริจาคเพื่อมาจนทั้งบัดนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างท่านต่างมีความรักชาติของตนให้ถือความรักชาติยิ่งกว่าความรักตนรักชาติหมายถึงว่าส่วนรวมรวมคนทั้งประเทศไทยเข้าจิตเดียวเรียกว่าชาติให้ถึงจุดศูนย์กลางพระพุทธชาติของเรามีพระมหากษัตริย์แต่ทรงเป็นร่องโผล่ลงใต้ครั้งหลวงเป็นที่สูดลมหายใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราทุกๆครั้งแต่เวลานี้ทางหลวงของเรารู้สึกว่ามีความขาดตกบกพร่องสมบัติอันเป็นแก่นสารของชาติเราเฉพาะอย่างยิ่งทองคำเป็นทั้งคำมากทีเดียวหลวงตาได้เข้าไปดูทางหลวงแห่งทองคำมาด้วยตาของตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่รักษาคำนิมนต์ให้เข้าไปดูแล้วทักทายได้เรียนกันที่แน่ทีหนึ่งโดยว่าเป็นที่หายสงสัยว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรสำหรับทองคำในทางหลวงทั้งหมดถึงได้หันหน้าออกมาสู่พี่น้องทั้งหลายด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งแล้วประกาศต้องตั้งแต่วันนั้นมาขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เต็มขวัญขวายตื่นเนื้อตื่นตัวต่างท่านต่างจริงสอบเสียหาทางกรรมซึ่งเป็นลมหายใจสำคัญของชาติเราเข้าสู่กรรมหลวงในประเทศไทยของเราเพื่อจะได้มีลมหายใจสืบต่อประเทศชาติให้แน่นหนามั่นคงสืบต่อไปโดยด่วนอย่าให้ชักช้าเพราะเวลานี้สมบัติอันสำคัญคือลมหายใจของชาติได้ร่อยหรอลงไปมากจนถึงหน้าที่ตกต่ำด้วยเหตุนี้จึงต้องทำคำเป็นอันดับหนึ่งที่จะละคือใจจิตรับบริจาคจากน้องทั้งหลายอาช่วยกันตามนั้นก็เป็นดอลลาร์ที่จะใช้หนี้ต่างประเทศเขาเพราะเราติดหนี้ต่างประเทศเขามากมายกับกองคนไทยทั้งชาติต่างคนต่างก็เหลือหามาใช้หนี้ของตัวเองใครก็ตามที่นำเงินลงไปหรือไปกู้ไปยืมเงินเข้ามามากน้อยนั้นไม่ไปต้องต้องไม่ต้องไปถามถึงให้สนใจในจุดที่ถูกต้องซึ่งเราทั้งหลายจะต้องช่วยกันขุดหนูช่วยกันหามาซ่อมแซมให้สมบูรณ์บุญผลขึ้นไปนี้เป็นความชอบธรรมรัฐต้องขอให้ประชาชนท่านต่างต่อแสวงหาสมบัติเงินทองมีทองคำเป็นต้นได้เข้าสู่กรรมหลวงของเราจะเป็นที่เย็นอกเย็นใจหากว่าเราจะขาดตกบกพร่องหรือลุกจนคนก้นแย้งขนาดไหนก็ตามขอให้ชาติไทยของเราเป็นมีความแน่นหนามั่นคงนี้เราเป็นมีสถานที่ที่พอซุกหัวนอนได้ถ้าว่าชาติไทยของเราไม่อยากมีเดินโลกจะไปเสียอย่างนี้คนไทยเราทั้งชาติแม้จะเป็นมหาเศรษฐีทุกคนก็ตามแต่หัวใจได้ขาดคือสมบัติของชาติทางหลวงได้

ั้งไปแล้วก็เท่ากับคนตายเลยเท่ากับเศษหินที่ตายแล้วเดียวกันทั้งชาติไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะไม่มีลมหายใจในชาติไทยของเรามีลมหายใจอยู่เวลานี้ก็เพราะอาศัยที่น้องทั้งหลายต่างคนต่างช่วยสูดลมหายใจคือทองคำดอลลาร์เงินสดเข้าไปเพื่อเป็นท่อพยานสูดลมหายใจให้ฟื้นตัวขึ้นมาโดยลำดับโดยตัวไม่ทักทาอันนี้เป็นความต้องการอย่างยิ่งของดวงตาที่มีตาต่อชาติไทยของเราได้ขอร้องที่น้องทั้งหลายให้ต่างท่านต่างผู้สาช่วยเหลือกันความทุกข์ความจนเราไม่เป็นไรขอให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงเราก็ทุกข์หัวนอนได้ทุกเมืองได้ทุกลมหายที่ไหนเป็นเมืองไทยของเราทั้งนั้นเรานอนได้อยู่ได้กินได้สบายทุกคนก็อยู่ในร่มโพร่มใสแห่งชาติไทยของเราพออยู่ได้ถ้าเราไม่มีชาติเป็นที่อยู่ชาติของร่มโพร่มเสียเราก็ต้องร่มโพร่มไปด้วยกันทุกคนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือขอให้เห็นโทษแต่ความร่มโพร่มของชาติไทยเราและเห็นคุณค่าความมีแน่นหนามั่นคงของชาติไทยเราด้วยการช่วยเหลือจากคนต่างช่วยเหลือช่วยคนที่กำลังกันมีมากมีน้อยเอาทุ่มลงไปเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองดังที่เขาประกาศทางสถานีในทุกออกต่างประเทศหลวงตาเกิดมาก็ไม่เคยเกิดมากับวิทยุพิทยะอะไรเลยจะยินแต่เขาว่าเขาพูดมาคุยกับตาถ้าเขาโกหกหลวงตาก็คอยโกหกไปด้วยเพราะว่าสถานีวิทยุ CNN ว่ามัน100กว่าประเทศ160กว่าประเทศประกาศก็โลกมาหลายวันแล้วว่าประเทศไทยของเรากำลังช่วยตัวเองอย่างยิ่งด่วนและช่วยอย่างเข้มแข็งด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นคำประกาศก็ของเขาออกมาของเรากำลังช่วยตัวเองเต็มที่นี่เราพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายเมื่อยังไม่ทราบกับกรุณาทราบเสียเวลาที่เขาประกาศก็มาหลายวันแล้วว่าชาติไทยของเรากำลังช่วยตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วเราให้มีความรู้สึกตัวเตรียมเมื่อถึงตัวเตรียมรถที่ช่วยชาติของเราตามคำประกาศก็ของเขาแล้วจะสมชื่อของนามของเมืองไทยเราว่าเป็นเมืองที่มีหัวใจเหมือนกันกับเมืองอื่นชาติอื่นเขาใครจะไปยอมให้ชาติของเราล่มจมได้ท่านทั้งที่เราที่จะช่วยกันได้แบบนี้เราต้องช่วยกันเป็นกำลังความสามารถสำหรับหลวงตาเองเวลานี้ได้เคยประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบในที่ทั่วไปแล้วว่าเราสละชีวิตในชาติในภาวะในชาติของเรานี้เราได้สละมาสองครั้งนี้ครั้งแรกเราสละชีวิตเพื่อต่อสู้กับที่เหลือซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของเรามานานเป็นตับเป็นกันกีกับกีกันนับไม่ถ้วนทายแบบหามกองทุกข์ทรมานทาให้เกิดแก่เกิดตายโดยลำดับลำดับโดยลำดับลำดับมาธรรมดามานี่คือเชื่อแบบกองทุกข์ทุกข์ที่เขาบนจิตใจของเราเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันชาตินี้ในชาตินี้เราได้ปวดพุทธศาสนามุ่งต่อมรรคผลนิพพานเป็นหัวใจแล้วเราได้เชื่อครูเชื่ออาจารย์มีท่านหลวงปู่มั่นเป็นต้นจิตที่เดินทางเรื่องมรรคผลนิพพานให้ฟังอย่างถึงใจแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตนด้วยความถึงใจตั้งแต่บัดนั้นมาเข้าป่าเข้าเขาเรานำไปอยู่ในถ้ำน้ำผาฟัดกระติตั้งแต่บัดนั้นมีความมุ่งหวังอย่างแน่กล้าว่าชาตินี้เราขอเป็นชาติสุดท้ายในการเกิดตายหาถามก่อนเพียงเท่าชาติเดียวนี้เท่านั้นเราจะฟัดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจของเราก็เท่ากับการฟัดกองทุกข์ทั้งหลายสลัดทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันนี้หากว่ากิเลสไม่ขังเราต้องขังกิเลสกับเราเป็นผู้ต่อสู้กันถึงที่สุดได้แต่ลมหายใจขาดสิ้นงานสุดท้ายลมหายใจกิเลสจะมีลมหายใจเมื่อมีก็ตามเรียกว่าขาดสิ้นลงไปเพราะการปัญหาด้วยฝีมือแห่งสติธรรมปัญญาธรรมเรียกธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเรานำมาต่อพรกับที่เหลือได้ทำลงไปจากหัวใจฟ้าดินถล่มในคืนวันแรงที่4ค่ำเดือน6วันที่15พฤษภาคม2490นั่นเป็นวันที่เราสังหารที่เหลือม้วนเกลือที่เหลือเผาสุดที่เหลือบนเวทีคือวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มพอดี
ตั้งแต่บัดนั้นมาเราครองบรมสุขพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรเราไม่สงสัยทำแท้เป็นอย่างไรเราไม่สงสัยหายสงสัยถ้าสงแท้เป็นอย่างไรรวมแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงสื่อความเป็นธรรมทั้งแท้ทั้งเดียวกันบรรจุไว้แล้วในหัวใจของเราที่ได้ชนะนาจักรที่ในคืนวันนี้คืนวันเดือนแรกๆที่สี่ข้ามเดือนโลกนี้ตั้งแต่วันนั้นมาความทุกข์ทั้งหลายที่เราเคยแบกเคยหามมาติดกันกันก็อย่างนี้ในชาติปัจจุบันนี้จนอกจะแตกก็มีในบางครั้งที่ทุกข์แสนสาหัสในหัวใจทั้งๆที่ลมหายใจมีอยู่ก็ไม่ตายแต่ความทุกข์เหยียบย่ำทลายแสนสาหัสจนถึงขั้นจะสลบตายก็มีเราไม่เห็นโทษของมันอย่างเดือดถึงใจตั้งแต่วันเผากิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุสร้างกองทุกข์มหาสนุกให้แก่เราทั้งหลายมีหัวใจเราเป็นต้นได้ขาดสะบั้นลงแล้วในคืนวันนั้นตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าความทุกข์แม้แต่ถิ่นแม้ตายได้ประมาณสัมผัสหัวใจเราแม้แต่นิดเลยเราครองอารมณ์สุขตามพระพุทธเจ้ารักษาพวกทั้งหลายออกมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้ด้วยความเมตตาสงสารโลกต่อไปในอันดับหลังจากการที่ได้สังหารที่เดือดอันเป็นกองทุกข์สำคัญนั้นให้ม้วนเสื่อมลงไปแล้วเราจึงได้มาทำประโยชน์ด้วยความเมตตาสงสารไม่หวังสิ่งใดจากโลกจากสงสารแม้แต่น้อยเฉพาะอย่างนี้เวลานี้เข้ามาเจอสภาวะต่างๆซึ่งเป็นความแทบจะไปทำในเลวแหละแห่งชาติไทยของเรามีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งภายในภายนอกเต็มไปหมดคือตั้งแต่กองทุกข์เราผู้ศรัทธาพยายามช่วยเหลือทุกที่ที่ทางจึงได้มาออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคเพราะเห็นทางเดียวเท่านี้ที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยเพื่อความยกชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหลุมลึกวิธีอื่นไม่มีวิธีนี้มีแน่นอนไม่สงสัยยิ่งเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาติไทยรักชาติด้วยกันต่างท่านต่างมือจากต่างท่านต่างเสียสละมาอย่างรวดเร็วทั้งแล้วชาติไทยของเราจะฟื้นฟูขึ้นสู่ความแน่นหนามั่นคงโดยลำดับและแน่นหนามั่นโดยสมบูรณ์ในไม่ช้าเพราะกำลังความสามารถแห่งชาติไทยของเราทำตัวของเราให้สมกับที่เขาประกาศก้องว่าชาติไทยกำลังประเทศไทยกำลังช่วยชาติของตนนี่แล้วเราก็จะได้ชมความสามารถอาหารความเสียสละของเราได้ภูมิใจในตัวของเราในชาติไทยของเราและเป็นที่ภูมิใจที่ชาวเมืองนอกเขากำลังจะชมเชยเชิดชูและกำลังจะเหยียบย่ำทำลายเราอันเป็นลักษณะด่าสองคนเขาประกาศกล้องมานั้นมีประการหนึ่งทราบว่าเราไม่เป็นชาติแล้วเขาก็ชี้หน้าด่าทอคนไทยเราทั้งประเทศเป็นที่น่าอภัยขายที่น่าที่สุดสำหรับหน้าหลวงตาบัวแล้วแน่ใจว่าคงจะไม่พี่น้องทั้งหลายเห็นหน้าอีกต่อไปเพราะนำเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเหลือแหลกแนวไม่เป็นทางพาบ้านเมืองให้ล่มจมหน้าหลวงตาบัวนี้ต้องจมลงก้นทะเลก่อนหน้าผู้ใดทั้งหมดในประเทศไทยของเราจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รักสงวนชาติของหลวงตาบัวไว้เพื่อได้ดูหน้ากันต่อไปด้วยความแช่มชื่นเหลือการจากการเสียสละของเราฟื้นฟูประเทศไทยของเราให้ขึ้นสู่ความแน่นหนามั่นคงต่อไปชาติไทยหน้าไทยของเราทุกคนจะเป็นหน้าที่แย้มแจ่มใสหน้าที่มีศักดิ์ศรีดีงามด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่เขาประกาศก้องมานั้นคมแรกที่เขาจะตำหนิติเตียนเราก็หายไปยังเหลือจะคมที่สองคือความชมเชยชาติไทยของเราว่าเป็นชาติที่แน่นหนามั่นคงสมเราเป็นชาติพระพุทธศาสนาสมชาติว่าเป็นลูกชาวบุญพระพุทธเจ้าไม่ทรงแพ้ต่อผู้ใดทั้งนั้นชนะเรื่อยมาโดยลำดับชนะด้วยความเป็นมงคลต่อข้าศึกศัตรูที่เป็นภัยต่อพระองค์เองแล้วก็สอนประชาชนทั้งหลายให้มีความเชื่อความเคารพเรื่องใสปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ชัยชนะมาเป็นลำดับเช่นเมืองไทยเราเวลานี้กำลังยุบย่อลงไปมากเรียกว่าจะถึงขั้นความล้มเหลวก็ได้เราให้ฟื้นฟูตัวของเราขึ้นมาสู่ให้ชนะให้ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยหลังนี้เราก็จะขึ้นสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธว่าไม่ท้อถอยเดินตามพระเดชพระพุทธเจ้าด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเสียสละพระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยว่าชาวพุทธคือเป็นนักเสียสละ
ตามให้ทางชาวพุทธเป็น

การรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการให้อภัยกันการทำความรู้สึกร่มเย็นเยียดจิตใจของเราเป็นบางการเวลาที่ควรทำได้ด้วยจิตภาวนาเข้าอ้อมพระสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาภาวนานี้เป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยของเราที่เป็นชาวพุทธเราดำเนินตามนี้เราจะไม่แพ้แพ้สิ่งใดก็ตามไม่แพ้ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมเข้าสนับสนุนแล้วแพ้ตัวเองก็ไม่แพ้แพ้ผู้ใดก็ไม่แพ้ด้วยความดีของเราอาจเป็นเครื่องสนับสนุนให้ชุ่มเย็นไปตามๆกันพบท่านสมาคมกับใครเขาก็มีความรักความชอบใจมีความสนิทสนมเพราะเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี่ให้สนกับที่เราเป็นชาวพุทธในขณะเดียวกันขอเตือนเพิ่มเติมพี่น้องทั้งหลายให้หนักแน่นเข้าในความเป็นชาวพุทธยิ่งกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้ให้มากขึ้นไปโดยลำดับเพราะคำว่าพุทธเป็นคำกลางกลางการให้ทานก็ทำได้แต่การถูกการรักการต้นการสะดมไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวพุทธแต่ชาวพุทธเรามักจะเสื้อแฝงเข้ามาทำสิ่งเหล่านี้ให้เดือดร้อนเดือดร้อนเมืองเขามีมากเพราะขาดความเป็นชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธแล้วขโมยไม่ได้ขโมยต้นหรือสมบัติยักยอกดีที่นิ่งลาวให้สมบัติของไทยให้เป็นความเสียหายแก่สมบัติของเขาและเป็นภัยต่อจิตใจของเขานั้นผู้เป็นชาวพุทธทำกันไม่เลยมีความเสมอภาคหรือภาคแห่งสมบัติของเขากับสมบัติของเราไม่มีอะไรที่หย่อนต่างกันเกรงไม่สมนาฬิกาการฆ่าฟันดันแทงก็เหมือนกันการฆ่าเขากับฆ่าเราก็เป็นอันเดียวกันถ้าเขาเราว่าเป็นความสุขในขณะที่กรรมมากลับมาฆ่าเราเราจะเป็นความสุขอยู่ได้ต้องเป็นความทุกข์เช่นเดียวกับเราฆ่าเขานั่นแหละไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงแสดงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วพระพุทธศาสนาทรงแสดงเรื่องกรรมเป็นรากใหญ่มากที่สุดในวงพุทธศาสนาคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำกิริยาที่แสดงออกทางใจท่านเรียกว่ามโนกรรมคิดทางดีเรียกว่าสุจริตคือคิดดีคิดทางชั่วเรียกว่าทุจริตมันโลภทุจริตจริตทางวาจาดีทางวาจาชั่วก็เรียกไปตามดีตามชั่วตลอดถึงการกระทำดีกระทำชั่วก็เรียกว่ากายทุจริตกายทุจริตนี่ต้องขออภัยนะเทศไปหลงลืมไปอย่างนี้แหละจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เท่าแก่เวลาขึ้นเวทีเวลาเท่าแก่จึงขออภัยจากน้องทั้งหลายโดยทั่วกันนะหลวงตานี่แก่แล้วเทศนี้สับสนปนไปไม่ได้หน้าได้หลังแต่ที่นี้พูดถึงเรื่องการฆ่ากันพอย้อนกลับไปได้ว่าการฆ่ากันนี่จะเป็นฆ่าใครก็ตามเท่ากันกับฆ่าเราเพราะหลักพุทธศาสนาคือการกระทำนี้ทำตัดลงไปใครได้เห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในที่แจ้งก็ตามในที่ลับก็ตามเราทำชั่วลงไปเช่นเดียวกับเราเปิดประตูเอาไฟที่เราในที่เปิดเผยก็ร้อนปิดประตูในห้องไปเอาไฟที่เปิดในห้องมันก็ร้อนคนอื่นไม่เห็นเจ้าของก็เห็นคนอื่นไม่ร้อนเจ้าของก็ร้อนการทำความชั่วก็เช่นนั้นเหมือนกันจะทำอะไรที่เปิดเผยที่ไหนที่แจ้งที่รับอะไรไม่สำคัญสำคัญที่กิริยาการกระทำนั้นเป็นความผิดแล้วเป็นความถูกแล้วถ้าเราทำในทางที่ถูกนี่เรียกว่าชาวพุทธต้องเชื่อกรรมอย่าไปเชื่อเพียงหูเพียงตาหูตาเป็นเครื่องประกอบฉะนั้นกรรมคือการกระทำนี่เป็นผลแน่นอนใครจะเห็นไม่ถึงไม่ต้องมาถือเป็นสักขีพยานเอาการกระทำของเราเองเป็นสักขีพยานแก่ตัวของเราเองว่าเราจะเป็นผู้จะเป็นของรกไม่ไม่มีผู้อื่นผู้ใดเลยเป็นสักขีพยานเป็นตัวของเราเองจะเป็นสักขีพยานในการกระทำไม่ดีของเราเป็นความทุกข์ความหนักร้อนเอาไฟที่เราในที่เปิดเผยก็ร้อนปิดประตูในห้องไปเอาไฟที่เปิดในห้องมันก็ร้อนคนอื่นไม่เห็นเจ้าของก็เห็นคนอื่นไม่ร้อนเจ้าของก็ร้อนการทำความชั่วก็เช่นนั้นเหมือนกันจะทำอะไรที่เปิดเผยที่ไหนที่แจ้งที่รับอะไรไม่สำคัญสำคัญที่กิริยาแห่งการกระทำนั้นเป็นความผิดแล้วเป็นความถูกแล้วถ้าเราทำในทางที่ถูกนี่เรียกว่าชาวพุทธต้องเชื่อกรรมอย่าไปเชื่อเพียงหูเพียงตาหูตาเป็นเครื่องประกอบฉะนั้นกรรมคือการกระทำนี่เป็นผลแน่นอนใครจะเห็นไม่เห็น
ไม่ต้องมาถือเป็นสักขีพยานเอาการกระทำของเราเป็นพยานแก่ตัวของเราเองเพราะเราจะเป็นผู้จะเป็นตัวรับผิดชอบไม่ไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะเป็นสักขีพยานเป็นตัวของเราเองจะเป็นสักขีพยานในการกระทำไม่ดีของเราเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนจนกระทั่งถึงมหันตภูเป็นเรื่องกรรมขอชาวพุทธขอให้เชื่อกรรมเป็นสำคัญกรรมบังสัตเตวิพัฒติเดรังทีนักปณิธรรมกรรมย่อมจำแนกแก่สัตว์ทั้งหลายให้เป็นให้ประณีตเดือดร้อนต่างๆกันเพราะฉะนั้นสัตว์ทั่วโลกดินแดนมนุษย์ทั่วโลกดินแดนจึงไม่เหมือนกันกรรมนิยมเป็นของแต่ละคนละคนไม่คุกไม่ฆ่าเข้ากันกรรมเป็นของใครของเราเกิดมาในสถานที่ใดก็แล้วแต่กรรมที่จะปรับใส่ไม่ได้เลยแต่เกิดเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นเทวดาอินทร์ก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่กรรมดีกรรมชั่วผลักไสผู้นั้นให้ไปเกิดทั้งนั้นสิ่งอื่นสิ่งใดในสามเดือนโลกธาตุนี้ไม่สามารถที่จะผลักดันให้ผู้นั้นและสัตว์นั้นไปเกิดได้นอกจากกรรมของตัวเองที่ทำมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงให้เชื่อกรรมแล้วระมัดระวังสิ่งที่ชั่วช้าละเมิดทั้งหลายใครไม่เห็นเราก็เป็นเองเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วจึงมาชี้แจงบอกพวกเราทั้งหลายให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าเราที่เป็นชาวพุทธนี่แหละเป็นผู้กำผู้เย่ผู้ต่อสู้พระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นข้าศึกกันกับพระพุทธเจ้าคำว่าลูกชาวพุทธเลยกลายเป็นลูกเทวทัตเสียในชาวพุทธของเราที่ฝ่าฝืนการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมทำตามไม่เชื่อถือนี่เราเป็นลูกชาวครูต้องเชื่อครูพระพุทธเจ้าเป็นโลกนี้ครูรู้แจ้งโลกแจ้งรู้สารทุกสิ่งทุกอย่างนรกปุกไม่เป็นเยี่ยฉันนรกเอวีที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงเลียนรู้แจ้งแทงตลอดหมดแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนพวกเราทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วสอนให้ละในสิ่งที่ชั่วทั้งหลายอันจะเป็นทางเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นตกนรกหมู่ไหม้เป็นต้นอย่าทำคำชั่วถึงเราจะว่านรกไม่มีก็ตามคำนั้นมันเป็นคำสำคัญของเราต่างหากความรู้ความเห็นที่เราทรงสั่งสอนมานั้นทรงสั่งสอนด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ใช่ความเชื่ออย่างเราต้นเราเอาหมัดเหมือนอย่างเราเชื่อที่เหลือทุกวันนี้เช่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบาปมีบุญมีนรกมีนี่เป็นคำตายตัวมาจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันเพราะรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันไม่เคลื่อนข้ามในทางสั่งสอนเพราะเป็นสิ่งเดียวกันโดยกระทั่งที่ทรงสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็สอนแบบเดียวกันหมดเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันนี่แหละความรู้ของพระพุทธเจ้าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์เป็นความรู้แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาสั่งสอนเราด้วยเสียงอันเดียวกันไม่มีพระพุทธเจ้าเท่าใดคัดค้านกันเลยนี่เราเป็นลูกศิษย์สถาคตก็ไม่มากมายอะไรนักยังเป็นชาวพุทธอย่าแต่อย่าแยกอย่าตั้งเป็นก็เป็นเราตรงนั้นเชื่อบาปตรงนี้ไม่เชื่อบาปตรงนั้นเชื่อบุญตรงนี้ไม่เชื่อบุญตรงนั้นวานรกมีตรงนี้วานรกไม่มีพวกนั้นสวรรค์มีพวกนี้ว่าสวรรค์ไม่มีพวกนี้พวกรถคันสุดท้ายกับพวกเรานี่แหละที่จะไปจมในรถที่ว่าไม่มีไม่มีนั่นแหละคือผู้อาหารทางไทยต่อสู้พระพุทธเจ้าแล้วเวลาตกนรกก็เราเป็นผู้ล่มจมชิบหายใช่พระพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ใดไม่ทรงหวังดอกผลกำไรอะไรจากการแนะนำสอนพวกเราถือท่านทรงสั่งสอนด้วยความเมตตาล้วนๆขอให้เราจงรับด้วยความเทิดทูนด้วยความที่รู้ตัวว่าเป็นคนหูหนวกตาบอดคนผู้ตาดีหูดีมาชักชวนให้นำสติรีบเกาะท่านทันทีจึงจะสมมาเราเป็นชาวพุทธในเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกจะออกมากในทางด้านสิ่งความเดือดร้อนในชาติไทยของเรานี้เพราะการหั่นเหินสีธรรมการประพฤติตัวตามความอยากความทะเยอทะยานการเป็นอยู่ใช้สอยทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเหินเหิมลืมเนื้อลืมตัวเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องลืมศีลลืมธรรมไม่ประหยัดตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่ให้อยู่ในขอบเขตพอดีพองามถ้าเมื่อชู้ชื่นมากเข้ามากเข้าจะเป็นการกระทบกระเทือนกับสมบัติทั้งนั้นเมื่อมากเข้ากระทบกระเทือนถึงชาติไทยเราคนนั้นก็ชู้ชื่นคนนั้นก็นักจ่ายคนนี้ก็นักชี้ใจสุดท้ายมีแต่คนจ่ายสุดท้ายมีแต่คนที่ทำลายชาติเสมอเขาเหล่ามันก็ล่มจมลงได้
เมื่อเราเป็นชาวพุทธรู้จักการอยู่การกินการใช้การสอน

0: ไม่ฟุ้งเฟ้อเลยแล้วต่างคนต่างประหยัดตัวเองการอยู่ก็ประหยัดการกินประหยัดการใช้การสอยให้ประหยัดลงดักสันดานนิสัยเจ้าของที่เป็นความมีตัวมาตลอดเวลานั้นให้เข้าอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคือความบริสุทธิ์แล้วเราได้มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อไปศีลธรรมแท้ก็มีใจแน่นหนามั่นคงความรู้จักประมาณความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ความจะเป็นตัวของเราเองเป็นผู้ทรงไว้นี่ขอพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมเหล่านี้ไปใกล้ชิดติดพันกับกายวาจาใจและความสัมพันธ์ของเราเราจะมีความสงบร่มเย็นมีหลักเป็นที่ยึดสมบัติเงินทองเข้าของนั่นเป็นหลักเป็นที่ยึดของกายเป็นที่อาศัยของร่างกายมีมากมีน้อยเป็นสิ่งที่อาศัยของร่างกายแต่ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยของจิตใจได้จิตใจว่าเหว่ไหวคว้าได้ทั้งที่เป็นมหาเศรษฐีทั้งที่เป็นคนจนทั้งที่เป็นคนโง่คนฉลาดมีจิตใจเลื่อนลอยด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเข้ายึดเข้าของแล้วจิตใจจนว่าเหว่ไหวคว้าหาหลักหาเดินมาได้ตายไปแล้วไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนทุกคนจนเมื่อไม่มีหลักตายด้วยความเลื่อนลอยแล้วก็จะไปเกิดในสถานที่เลื่อนลอยที่ใครไม่มีศาสนานั่นแหละขอจงสร้างจิตทำเข้าสู่ใจของเราอย่างน้อยให้เลือกถึงความตายวันหนึ่งสักหน้าถึงก็อย่างดีละคำว่ามรณะมรติจะเลือกถึงความตายนี้มันจะเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อความทะเยอทะยานความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมความไม่มีป่าช้าความรู้จักเป็นจักรตายของตัวเองให้เข้าสู่ความรู้จักประมาณก็คนเราจะต้องมีตายวันใดวันหนึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนในวันนี้เราทำตัวของเราทางหนีที่ต่างตัวได้คำนึงคำนวณตรวจตราตัวเองบ้างแล้วจะเห็นความบกพร่องของตนเมื่อเห็นความบกพร่องแล้วก็จะได้แก้ไขดัดแปลงตนจริงด้วยศีลด้วยธรรมใจของเราก็มีธรรมเป็นหลักยึดรักยึดของใจรักทานเป็นที่หนึ่งคือการเสียสละทำบุญให้ทานประเภทใดก็ตามเรียกว่าสาระคุณของใจประจำใจอันที่สองรักษาศีลศีลอย่ารับไปเฉยๆเอะก็มายังคันเตมายังคันเตถ้าท่านให้แค่ล้มแค่ตายเรื่องรับไปด้วยลมปากแล้วไม่สนใจรักษาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะให้รักษาอย่างที่ว่าที่นี่ก็มายังคันเตหลวงตาบัวก็อนุโลมให้อย่างนั้นแหละว่าปานาติปาตะเลไม่ได้ย้อนกับปางนานี่แปลว่าไม่ฆ่าสัตว์รับไปแล้วจะไปฆ่าหรือไม่ฆ่าเราอยากถามว่าอย่างนั้นเพราะส่วนมากมันไม่สนใจกับศีลกับธรรมรับเป็นสัตว์แต่ว่ากิริยาเป็นกิริยาแห่งชาวพุทธแต่เรื่องของกิเลสนั้นจริงอย่างมากนะถ้าเรื่องศีลเรื่องธรรมนี้เราดอกแย่เนี่ยกิเลสมันขีดมันขวางมันไม่ทำจะทำอะไรก็ตามเช่นอย่างการให้ทานเงินบาทหนึ่งกำแล้วกำเล่าถ้าเป็นเงินบาทธนบัตรเป็นกระดาษอย่างทุกวันนี้กำแล้วกำเล่าเงินกระดาษนั้นเลยเปียกเป็นน้ำไปหมดเลยเลยไม่ได้เสียสละเพราะกิเลสไม่ยอมไม่เสียสละมันเสียดายความเสียดายความหึงหวงนั่นแหละคือกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยแห่งการเสียสละเพื่อสมุนให้การอันเป็นไปทำของเราให้ระมัดระวังนี่แหละขั้นเรื่องการจะทำคุณงามความดีมันยอมเนี่ยแต่เป็นเรื่องความกระหนี่ที่เนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสมันหวงทันทีหวงทันทีเราต้องได้ฟาดกระเหยียบกับมันเสร็จที่จะทำบุญให้ทานแต่ละครั้งนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกที่เรายังไม่เคยดีที่ยังไม่มีคุณแนะนำสั่งสอนจิตใจเท่าเรายังไม่ถึงศีลถึงธรรมเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้เวลาเราได้ทำตามครูอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเสียสละบัดทีแรกมันก็หึงก็หวงแล้วต่อมาความหึงหวงนั้นก็น้อยลงน้อยลงการเสียสละของเราก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ได้อย่างน้อยก็ให้ได้ใส่บาตรก็ยังดีนี่คือหมายความว่าจิตใจของเรามีกำลังประทังด้านธรรมะคือความดีแล้วที่เห็นค่อยถอยถอยตัวลงไปถอยตัวลงไปการรักษาศีลก็เหมือนกันก็รักให้รักษาศีลเหมือนจะเอาไปตัดคอให้ขาดสะบั้นเราในเวลานั้นมันไม่ยอมจะรักษาจะขั้นฝืนไปฝืนไปมันก็เป็นแบบเดียวกันกับการให้ทานต้องสุดท้ายก็มีศีลเป็นประจำตัวไม่ต้องไปสมาทานกับพระเป็นเจตนาบิดางดเว้นภัยตัวทันทีเลยแต่ศีลขึ้นมาทันทีเป็นมูลเตือนสูงขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องไปสมาทานกับพระนี่เราเรียกว่าศีลที่ทำอยู่เสมอได้ชินขึ้นไปชินขึ้นไปรักศีลรักธรรมรักเข้าถึงจิตถึงใจไม่รักษาศีลไม่ได้ไม่ให้ทานอยู่ไม่ได้ทีต่อไปก็เจริญเมตตาภาวนาเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราเรียกพุทโธธัมโมสังโฆบนใจก็ได้ห รือเราจะกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีสติกำกับอยู่กับลมหายใจของเราในขณะที่นั่งภาวนานี่เรียกว่าสร้างหลักฐานให้จิตใจอยู่แท้เป็นอันดับหนึ่งนึกพุทโธพุทโธให้สติจ่ออยู่กับพุทโธภาวนาอย่าได้ก่อนเวลาเพราะจิตนี้ทำงานตั้งแต่ตื่นนอนจนนั่งถึงหลับหากเราไม่มีหลับแล้วมนุษย์เราตายง่ายยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายนะการหลับนั้นเป็นการพักผ่อนขันความตื่นยิ่งของสังขารความคิดความตื่นของเราให้พักตัวจิตก็พักตัวธาตุขันธ์พักตัวความตื่นความยิ่งความคิดความตื่นก็พักตัวเวลานั้นเราพอมีกำลังบ้างเวลาหลับตื่นขึ้นมาก็ควรจะการงานความคิดความตื่นแล้วก็ทำต่อไปทีนี้เมื่อเรามีการภาวนาแล้วหลับไม่หลับก็ตามเราภาวนาจิตใจของเรามีความสงบเย็นก็ไปกับคำว่าพุทโธพุทโธจนกระทั่งจิตลิงลงเป็นอันเดียวพุทโธสง่าจ้าในหัวใจเราจะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะนั้นโดยที่ไม่ต้องไปถามผู้ใดเพราะธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไปแล้วเพื่อความสงบประเภทนี้เมื่อเราทำอย่างนี้จิตของเราสงบเย็นขึ้นมานั่นแหละที่นี่จะเกิดความกระตือรือร้นจะความเกิดความตื่นเต้นความเชื่อในมักในผลจะฝังใจขึ้นทันทีกำลังวังชาความภาคความเพียรในการที่จะทำจิตของตนให้มีความสงบร่มเย็นนี่หนักเข้าหนักเข้าอยู่ท้ายจิตของเราก็สง่าจ้าอยู่ภายในหัวอกของเรานี่นะแล้วอย่าเข้าใจว่าสว่างจ้าอยู่บนฟ้าเหมือนพระอาทิตย์นะสว่างจ้าอยู่ภายในจิตใจของเราผู้มีธรรมครองใจนั่นแหละนี่เรียกว่าสร้างหลักใจสร้างอย่างนี้เมื่อใจเรามีหลักแล้วทางก็เป็นหลักของใจประเภทหนึ่งศีลก็เป็นหลักของใจประเภทหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาสัมผัสจิตใจของเราด้วยภาวนาให้จิตสงบเย็นใจเต็มที่แน่วแน่มองดูใจของเราสงบเย็นนี้เรียกว่าสร้างหลักฐานอันมั่นคงเข้าสู่จิตใจคนนี้แน่นอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่กลัวความตายเพราะจิตไม่เคยตายจิตกระทำยึดกันเป็นหลักไปแล้วความตายก็มีแต่เรื่องร่างกายสังขารทางไปจิตกับคุณงามความดีไม่ได้พังจากกันนี่เรียกว่าจิตใจมีหลักขอให้พากันสร้างจิตใจให้มีหลักเดิมวัตถุเราอาศัยมันเป็นชั่วการชั่วเวลาสิ่งเหล่านั้นไม่พังเราก็พังเงินมีมากมีน้อยมันมาพร้อมกับจะไปพร้อมกับจะพังทุกสิ่งทุกอย่างมีมามากน้อยพร้อมกับจะพัดพากจากเราหรือเราจะพัดพากจากมันอยู่จนได้ไว้ใจไม่ได้แต่คุณงามความดีคือสิ่งคือธรรมนี้เป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ตายเมื่อไหร่ก็กล้าหาญชาญชัยไม่มีความสะท้านเพราะเป็นผู้มีหลักใจแน่นอนแล้วเรื่องการสร้างหลักใจเป็นสิ่งสำคัญเราเป็นชาวพุทธขออย่าปล่อยใจของเราไม่สมชื่อสมนามเลยว่าเราเป็นชาวต้องให้มีพุทโธธัมโมสังโฆกำกับใจและมีความประพฤติอันดีงามไปกับกายวาจาใจของเราตลอดความประพฤติหน้าที่การงานให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสาระแก่นสารจะให้เป็นการงานที่เป็นโทษแก่ตัวเองและเป็นการกระทบกระเทือนแก่คนอื่นนั้นไม่ใช่งานที่ชอบทำอย่านำมาช้าในวงชาวพุทธเราจะก่อความเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่นโดยไม่มีประมาณนี่คือเรื่องของกิเลสไฟได้เชื้อเผาไหม้ไปหมดให้มีธรรมเป็นหลักใจแล้วเราจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมีธรรมเป็นหลักใจครอบครัวของเราก็มีเราเป็นผู้หนึ่งเป็นหลักใจของครอบครัวผัวก็มีหลักใจประเภทหนึ่งเป็นประจําใจเมียก็มีหลักใจประเภทหนึ่งเป็นหลักใจแล้วพูดสรุปกันแล้วว่าพ่อกับแม่ต่างคนต่างมีหลักใจความประพฤติมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแม้ประพฤตินอกรีดนอกลายนอกรอยออกไปต่างคนต่างไม่วางใจซึ่งกันได้ด้วยศีลด้วยธรรมเป็นเครื่องควบคุมรักษาแล้วครอบครัวนั้นย่อมร่มเย็นนี่ศีลธรรมก็อยู่สถานที่ใดถ้าถึงจะติดอยู่ในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่คุณค่าความมีศีลเห็นประจักษ์อยู่กับตัวของเราและครอบครัวของเราตลอดทั้งคนต่างๆถ้าต่างคนต่างเจาะแสวงหาศีลหาธรรมถ้าประดับตัวแล้วก็สมนามว่าเราเป็นชาวพุทธเห็นผลประจักษ์ว่าเป็นความสงบร่มเย็นโดยทั่วกันนี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างทั้งวัตถุด้วยสร้างทั้งหลักใจอย่าปล่อยวางใจเป็นของสำคัญใจเป็นหลักธรรมชาติที่ไม่เคยตายมาจากการไหนไหนไม่มีป่าช้าจุดหมายปลายทางด้วยการสร้างบารมีจนถึงแล้วถึงมุขนิพพานไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกแล้วชมมหานิพพานด้วยความบริสุทธิ์ใจดังพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านชมมาแล้วจึงได้มาประกาศก็ทำให้พี่น้องทั้งหลายเราได้ทราบ และได้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องหนุนเดียวเกี่ยวข้องต่อไปโดยลำดับสมกับตามเพื่อจะเป็นชาวพุทธวันนี้ได้พูดอธิบายธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในการช่วยชาติก็ขอให้ต่างท่านต่างผู้ต่างพยายามเต้นเม็ดจำนวนจนพลังความสามารถชาติอย่าเสียดายชีวิตที่กับชาติของเราเอามีสลายสละลงไปเต็มเหนียวนี่ก็สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาติไทยเป็นชาติที่อิสระไม่เคยเป็นน้อยกว่าผู้ใดเป็นชาติที่เข้มแข็งในการรักษาชาติบ้านเมืองของเราและเป็นชาติที่มีความเสียสละมีความให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสากันง่ายในลูกชาวพุทธเราเป็นอย่างนั้นอย่ายิ่งเหลือด้วยจิตจองหามอย่าดูถูกอย่าหยามกันเพราะต่างคนต่างเกิดมาเกิดในบ้านในป่าในที่ไหนเกิดด้วยกันทั้งนั้นตามเป็นผู้ตกแต่งให้เกิดไม่ให้ความดูถูกอย่าหยามไปเป็นผู้ตกแต่งให้เกิดพอที่จะเกิดมาพบกันแล้วดูถูกอย่าหยามกันนั้นใช่ไม่ได้นี่ความรู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นการทำลายจิตใจกันอย่างมากอย่าได้ทำสำหรับชาวพุทธเราที่เชื่อบุญเชื่อธรรมให้ถือว่าชั่วก็ดีดีก็ดีทุกก็ดีมีความมั่งมีก็ดีเป็นไปตามอำนาจของกรรมของชั่วของกรรมชั่วของแต่ละท่านที่เป็นมาเท่านั้นแล้วก็ให้เทิดทูนยกย่องเสริมไปตามหน้ากรรมอย่ายกย่องเสริมที่เรียกย่ำกันด้วยหาเหตุผลไม่ได้งั้นใช้ไม่ได้เลยวันนี้แสดงทำให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตัวถึงกรรมทั้งด้านวัตถุคือการช่วยชาติบ้านเมืองและการครองชีพของตัวก็ให้มีความประหยัดมัธยัสถ์แล้วศีลธรรมก็ต่างคนต่างให้มีหลักใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเราจะเป็นสาระคุณมีความอบอุ่นด้วยกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าแนวสารแห่งการแสดงวันนี้ขอความอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์จะมาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาที่อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมแล้วจงเป็นไปตามความปรารถนานั้นโดยทั่วกันเถิดทีนี้ต้องขออภัยแต่ที่นี้ลืมขอขอบคุณบรรดาท่านพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามสลับเวลาามาช่วยอนุโมทนาและเสียสละเพื่อช่วยชาติของเราด้วยกันวันนี้รู้สึกว่าเป็นสง่าราศีแก่พี่น้องชาวบุรีรัมย์เราเป็นอย่างยิ่งที่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำหน้าในการเสียสละสมชื่อสมเกียรติของพระสงฆ์ว่าเป็นผู้เสียสละเป็นเทพที่มีเมตตาธรรมพระสงฆ์เป็นอันดับหนึ่งที่เมตตาธรรมต่อโลกเวลานี้โลกของเรากำลังเดือดร้อนวุ่นวายพระสงฆ์ทั้งหลายที่ออกมาจากที่ต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่ในป่าในเขาตามบ้านตามเมืองต่างๆรวมแล้วมาเป็นพระสงฆ์ไทยออกมาจากพี่น้องชาวไทยที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยกันเมื่อได้เห็นพระสงฆ์เหล่านี้เมื่อเห็นพ่อแม่ของตนมีความเดือดร้อนแล้วจะทำใจดังนั้นขุ่นโดยไม่ต้องเสียสละเลยอย่างนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่ถูกต้องงามตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนี่คือบรรดาท่านพระสงฆ์ท่านมาแสดงน้ำใจให้พวกเราทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นจิตของเห็นโดยแท้ที่น้องทั้งหลายขออนุโมทนาท่านโดยทั่วถึงกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระบาทช่วยชาติณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนอุทาหรณ์สอนใจเรื่องของกลัวตาขับร้องโดยกำเนิดพรมแดนครับ

0: ไงก็เมื่อเช้าวันนี้พระอาจารย์มั่นมาหาอาตมาที่นี่แล้วเทศอาตมาเสียยกหนักๆจนอาตมาแทบเป็นลมสลบไปต่อหน้าท่านถ้าท่านขืนพูดต่อไปอีกสักประโยคสองประโยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่ๆแต่พอดีท่านหยุดและพูดไปเรื่องอื่นอาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาที่สำคัญอย่างที่สุดก็คือเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาท่านรู้ไปหมดพอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้นเนื้อตัวมันสั่นกลัวท่านขึ้นมาแล้วแล้วอย่างนี้จะให้อาตมาอยู่ได้อย่างไรหนีไปตายที่อื่นดีกว่า
1: พระอาจารย์มั่นเกิดความสลดใจที่ทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปเรื่องของขลัวตาเป็นเรื่องสำคัญต่อท่านพระอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะซ้ำรอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดไว้ก่อนจากนั้นเป็นต้นมาท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความนึกคิดดีชั่วหากจะพูดก็พูดเพียงเป็นอุบายไปเท่านั้นเพื่อผู้นั้นจะได้ระลึกรู้ตัวเอาเองโดยมิให้กระเทือนใจมากมายอะไร

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนอุทาหรณ์สอนใจเรื่องของครัวตาขับร้องโดยกุมเรนบำแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงดำเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2547ครับ
1: มีปัญหาธรรมจากเว็บไซต
2: ์ปัญหาธรรมว่าไงตรงนี้คำถามมาว่าไงตรงนี้น
1: ะขออนุญาตอ่าน
2: เอาอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลย
1: จากคุณจิตราประเทศอเมริกานะครับพี่สาวของลูกปล่อยเงินกู้เก็บรายวันเฉพาะดอกเบี้ยได้วันละ 2-3 หมื่นบาทต่อวันหนูเคยบอกให้เขาเลิกทำเพราะดูแล้วมันโหดต่อลูกหนี้มากเกินไป
2: มันอะไร
1: มันโหดฮะโหดร้ายเนี่ย
2: โหดร้ายต่อล
1: ูกหนี้ครับมากเกินไปและหนูกลัวว่าจะเกิดอันตรายแต่พี่สาวก็อ้างว่าทำไมธนาคารยังออกเงินกู้ได้พี่สาวบอกว่าไม่ต้องมาสอนเพราะหนูเป็นน้องหนูรักพี่สาวข้าหลวงตาไม่อยากเห็นเขาทำบาปไม่อยากเห็นเขามีอันตรายขอเมตตาหลวงตาเทศสอนเพื่อหนูจะได้ส่งคำเทศของหลวงตาไปให้พี่สาวที่เมืองไทยขณะนี้หนูอยู่ที่อเมริกาค่ะขอความเมตตาจากหลวงตาด้วยเจ้าค่ะกราบเรียนหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
2: ถ้ามันผิดเออว่าพี่ว่าน้องมันผิดตรงนั้นแหละถ้าถูกก็เหมือนกันไม่ว่าพี่ว่าน้องมันถูกได้เดียวกันจะอ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องมายืนยันกันอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมหลักธรรมคือเหตุผลไปเอาไอ้หนาดอกเบี้ยหรืออะไรไปก็เป็นหมื่นดอกอะไรก็ว่า
1: ดอกเบี้ยวันละได้ปล่อยเงินกู้นะครับได้ดอกเบี้ยวันละ 2-3 หมื่นแล้วก็น้องสาวเขาที่มาปรึกษาเขาบอกว่ามันโหดเกินไปสำหรับไปเอาดอกเบี้ยเขา
2: เมื่อดอกเบี้ยมันถูกแพงอะไรตกลงกันยังไงที่ว่า
1: เบี้ยสูงเกินไปคร
2: ับ ก็สูงโหดถูกต้อง
1: คร
2: ับ ก็ย่อมสูงมันไปที่เขามากู้แล้วก็คือเขาไม่มีเขาจึงมาก็ควรจะย่อมบำเพ็ญตามสภาพมีเขาไม่มีขึ้นมากู้แล้วเอาดอกเขาลงสูงท่านไม่ได้ย่อก็เป็นยักษ
1: ์
2: เข้าใจไหมกินตับคนจนไม่ควรทำ
1: น้องสาวเกรงว่าพี่สาวเนี่ยจะเป็นบาปแล้วก็จะอันตรายตัว
2: จะเต็มอะไรมันเต็มแล้วถ้ามันเกินประมาณมันเต็มแล้วแต่ยังไม่เตือนกันนู่นน่ะ
1: คร
2: ับ เอาว่าไป
1: ครับปัญหาที่สองนะครับกระผมหัดนั่งสมาธิเกือบทุกวันตามที่โอกาสจะอำนวยแต่ทุกครั้งในการนั่งสมาธิ

0: ที่แล้วสักพักตัวจะแกว่งไปโยกไหวเป็นจังหวะจึงอยากกราบเรียนถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและจะต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรต่อครับจากคุณตุ๊กครับ
1: อันนี้ก็ตัวเนี่ยเป็นสาเหตุผู้คนอื่นเขาไม่ทำอย่างเราเขาก็มีสาเหตุเราไปทำของเราเองก็มีสาเหตุแต่ว่าถามต้องถามไม่ค่อยบอกจากก็จะตอบให้ว่าเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วไปเราไปกังวลกับมันมีลักษณะโยกโยกพองพองเหมือนเขาทำงานทำการต่างๆที่ยาวความเคลื่อนไหวของคนก็ไม่เหมือนกันผู้เขียนหนังสือทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะผู้ฉากมากก็ทำอย่างนี้แล้วแต่กิริยาของการกระทำมันต่างๆกันอันนี้ก็เหมือนการภาวนาบางทีโยกโยกพองพองบางทีหัวขึ้นแล้วก็มีเป็นคือจิตอาการของจิตมันแสดงไปต่างๆไปมันจะโยกความนั้นไปไรล่ะเข้าใจไหม
0: คร
1: ับ บอกว่าเป็นอะไรเขาว่าเป็นลักษณะไง
0: ลักษณะเขานะครับมันแกว่งไกวและโยกไหวเป็นจังหวะ
1: จังหวะก็อย่าไปเป็นอารมณ์กับมันให้ถือเหมือนกับว่าเป็นกิริยาหนึ่งแห่งการทำงานของเราเหมือนเขาทำงานภายนอกโลกเขาเข้าใจหรือแล้วเมื่อมาแล้วมันเป็นกังวลมันก็กิริยาของจิตมันก็หมุนไปมาแล้วมันก็ชินมันไปตามเรื่องของมันไปเองถ้าเรายิ่งไปตื่นเต้นแล้วต่อไปเพราะจะทำแล้วมันต่อเลยเป็นท่าต่อสู้กันไปมันเปลี่ยนไปเป็นไปเรื่อยๆมีสองข้อก็เหมือน
0: มีอีกข้อคร
1: ับ เออว่า
0: อีกข้อเขาบอกว่าลานภาวนาแบบอนาปานสติ
1: เ
0: มื่อไปนั่งสมาธิพอเริ่มจิตสงบก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูหลานจึงหยุดจากความสงบตามเสียงลูกบิดประตูหลานจึงตั้งดูลมหายใจใหม
1: ่
0: พอเริ่มสงบก็มีเสียงลูกบิดประตูดังอีกทีนี้เหมือนว่าจิตสะดุ้งค่ะหลานก็ตั้งใหม่ดูลมหายใจต่อไปอีกเสียงลูกบิดดังอีกแล้ว
1: ลูกบิดมันลูกบิดที่ไหนล่ะ
0: ลูกบิดประตูฮะประตูบ้านเนี่ยม
1: ัน
0: คล้ายๆได้ยินเสียงลูกอ่ะมาบิดประตูครับก็ลูกบิดประตูดังขึ้นอีกแล้วเป็นแบบนี้ประมาณ 6-8 ครั้งได้ในช่วงระยะครึ่งชั่วโมงหลานมีความรู้สึกเจ็บที่อกมากเหมือนเจ็บในใจในจิตเจ็บมากจนสุดลงไปน้ำตาก็ไหลออกมาณเวลานั้นหลานได้ฟังเทศของหลวงตาตอนพิจารณาเวทนาสังขารพอดีซึ่งถ้าเป็นเวทนาทางกายหลานยังพอทนอดทนกับความเจ็บปวดทางกายพิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งและอนิจตาได
1: ้
0: ทุกขังอนิจตาได้แต่พอเจ็บที่จิตที่ใจหลานรู้สึกว่าหลานไม่มีแรงพอที่จะอดทนดูต่อไปได้สักพักใหญ่หลานก็ฝืนลุกมาเดินจงกรมพอคลายความเจ็บในใจพอควรพอตอนเช้ามาอาการเจ็บในใจก็ยังไม่คลายหายคลายจิตไม่มีแรงหลานขอกราบหลวงตาช่วยชี้แนะในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะเพื่อหลานจะได้นำน้องนำไปปฏิบัติครับ
1: จริงเรื่องภาวนาอันตายน่าจะถึงลูกบิดมันมากวนว่างั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่ให้ลงไปอยู่กลางทุ่งกว้างๆแล้วลูกบิดจะตามไปไหมให้บอกงั้นนะมันไปยังไงนะไปที่ไหนลูกบิดมันกลับเป็นไผ่ไปอยู่ทุ่งกว้างๆหรือไปอยู่ในซ่องกลางมหาสมุทรก็ได้นะถ้ามันยังตามอยู่แล้วมาบอกหลวงตาหลวงตาจะตามฟาดมันให้นะเข้าใจไหมมันก็ไม่เต็มยังลูกบิดเนี่ยเป็นไปทุกอย่างเลยครับมันเป็นสัญญาลงกับมันก็เป็นไปเรื่อยมันเรื่องอะไรมันมีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่จะติดยุ่งไม่คิดไปยุ่งไปมันก็เหมือนไม่มีถ้าติดแยกออกไปกับอะไรก็เป็นมีกระดาษกับเป็นแล้วเนี่ยจะยักไปหาคนไหนอันนั้นเป็นเรื่องแล้วกับเราไปเป็นเรื่องกับเขาต่างหากให้กำหนดดูที่มัน อนาปานสติก็ดูลมมันแจ๊กอะไรก็ช่างหัวมันให้ดูลมอย่าให้เผลอกับลมเพราะเราไปสัญปัญญาลมกับนั้นแล้วแสดงว่าอนาปานสติเราสติเราอ่อนตรงนี้มันก็ยับของมันทำเรื่องภาวนานี่มันเป็นไปคนละแบบละฉบับละแบบเป็นอยู่ในวงของการภาวนาแต่ละนิสัยนิสัยเหมือนเราเมื่อไม่ฐานะว่ามีครูมีอาจารย์ก็ถามบ้างเป็นธรรมดานะถ้าไม่มีก็มีจะฟัดกันเลยฟัดกันเลยนั่นมีก็ตามเวลาเข้าตาจนแล้วเหมือนกับกรรมการดื่มอยู่นี่แหละนักมวยต่อยกันกรรมการไม่มายุ่งนะมีแต่นักมวยซัดกันเลยนี่ครูอาจารย์ก็อยู่โน้นไม่มายุ่งมีแต่เราฟัดกันกับที่เหลืออยู่นี่เลยเข้าใจไหมนี่เอากันอยู่นี่แหละเรื่องวิธีการต่างๆนี้เรามาพูดตามนิสัยของเรานิสัยของคนอื่นมันก็มีแตกต่างกันแต่เรื่องสติปัญญาเป็นสำคัญมากนะอย่างพิจารณาทุกขเวทนาทุกขเวทนานี่นะที่เคยพูดให้ฟังแล้วมันขนาดไหนเหมือนว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนหัวต่อเวลามันทุกข์มากๆนะเป็นไฟขึ้นมาหมดท่วมตัวเราเลยในของกายเอามันไม่จิตไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าของนั่นเนี่ยเอาให้ไหม้ไปร่างกายมันไม่จิตไม่ได้จิตไม่เคยตายเนี่ยมันพลิกของวันอย่างนั้นแหละเอาตรงไหนมันถูกดึงไล่เบี้ยกันก็ไปสุดท้ายก็จนกอกลงขึงนั่นเห็นไหมล่ะสติปัญญาทุกมากเท่าไรเราจะอยู่เฉยทนไม่ได้นะไม่ถูกทุกมากเท่าไรยิ่งหมุนหาเหตุหาผลมันจีกันอยู่อย่างนั้นแล้วได้ทันกันปั๊บลงร่ำลงยังเราจึงบอกว่าที่เรานั่งภาวนาตั้ง9คืน10คืนนั่นนะเว้นคืนหนึ่งบ้าง2คืนบ้างนี่เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นเพื่อเป็นคติเนี่ยทุกครั้งทุกเวทนามันก็ต้องเกิดของมันการพิจารณาเราแล้วแต่อุบายของเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะเอาเรื่องเก่าที่มาพิจารณาแก้ไขไปแล้วเอามาใช้ไม่ได้แล้วนะเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นพลิกกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ลงขันลงขันอย่างนั้นได้ทุกคืนเราไม่เคยพลาดลงถึงแดนอัศจรรย์ทุกคืนเป็นตะวันลงมากลงน้อยต่างกันเท่านั้นเองลงได้ทุกคืนเลยนี่ก็เลยปัญญาพิจารณาเรื่องความทุกข์เรื่องกายเรื่องหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์หรือย้อนหาถามหาเหล่านี้มันไม่มีทุกข์คนไปเผาไฟแล้วเหล่านี้มีอยู่มันก็ไม่เห็นมันร้อนไหนมันเป็นครับอะไรนั่นไล่เข้ามาก็มาหาจิตที่โยมไปสำคัญมันหมายนี่ก็ตีเข้ามาถึงจิตจิตก็รู้ตัวพิจแก้กันได้ศพนั่นลงเราจึงเลยเน้นหลักเรื่องการภาวนาเรื่องแดนอัศจรรย์ในโลกก็ดีเรื่องมหันตทุกข์ในโลกก็ดีอยู่ที่ใจทั้งหมดจุดกับจุดนี้ให้ดีนะอันนั้นจะทุกนี้ตัวนี้เป็นตัวต้องขันไปก่อเรื่องอยู่ตลอดพอพิจารณาแล้วเราถอยเข้ามาก็มาอยู่ตรงนี้มารู้ตรงนี้เสียเราจะสงบตรงนี้นั่นที่ธรรมเกิดตรงนี้ความอัศจรรย์เกิดตรงนี้อย่างที่ว่าไฟเผาเราทั้งเป็นนั่งอยู่นั่นนั่นแหละเวลามันทุกข์ทุกข์กายก็ทุกข์แต่ใจมันหมุนหายทีนี้เวลามันลงแล้วอารมณ์นี่ก็ดับไปหมดเลยจิตพึบลงนั่นลงจิตเวลาลงแดนอัศจรรย์ทุกข์นั่นหายไปหมดนั่นแหละแอนอัศจรรย์ก็อยู่ด้วยกันนั่นลงอัศจรรย์จนโถไม่ได้ลืมนะเพราะงั้นเรื่องความตายอย่ามาพูดเลยนู่นน่ะเห็นไหมเพราะอัศจรรย์นี่เหนือแล้วเนี่ยมันจะเอาให้นี้ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเอาเป็นยังไงทราบกันเลยทราบกันเลยสุดท้ายลงได้ทุกวันทุกวันไม่เคยพลาดนะถึงอาหารทานชัยอันนี้ไปเรียนวิชาไหนไม่ได้ต้องเป็นวิชาเทคนิคในตัวเองเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปตลอดเวลากิเลสก็มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาและแต่จะหาวิธีแก้ไขซึ่งกันและกันได้เท่านั้นนะถ้าแก้มาแล้วก็แพ้เข้าไปถ้าแก้แล้วก็ชนะไปเรื่อยๆธรรมมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปที่เข้ามารวมในหัวใจนี้หัวใจเป็นที่รับทุกข์และรับสุขมีเท่านี้ในโลกนี้ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วไม่สงสัยอะไรๆจะเกิดสัญญาลมมีแต่อันนี้ไปเกี่ยวโยงกับเขาทั้งนั้นพอพิจารณานั้นรอบเข้ามาทั้งขวดเข้ามาหัวเข้ามาขมาที่ใจนี่พอที่ใจแล้วทุกข์เหล่านั้นดับหมดความทุกข์ก็ขึ้นแทนนั่นอุบายวิธีการพิจารณานั้นเพื่อจะระงับสิ่งเหล่านั้นเราเน้นหนักเรื่องการภาวนาอยากให้พี่น้องหลายได้เห็นเรื่องโลกธาตุกว้างแสนกว้างจะไม่อยู่ที่ไหนเลยนะเวลาจิตมันได้รู้แล้วความทุกข์ทั้งมวลตัวนี้เป็นตัวสำคัญจึงเรียกว่ามหาเหตุมันเป็นราวขึ้นมาหมดนี่เวลาทำแล้วตีเข้าไปตีเข้าไปประมวลสิ่งของนั้นเข้ามาก็มาแล้วดับลงที่จิตความสุขอัศจรรย์ขึ้นที่จิตนี่เลยมีจิตรวมเดียวเป็นผู้รับสุขและทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรรับนะ และพิจารณาทางด้านภาวนาอันนี้ก็ไม่มีใครบอกมันรู้อย่างนี้ใช่ว่าไงมันเป็นในนี้ประมวลเข้ามาแล้วมาอยู่นี่ทุกข์มันจะทุกข์มันก็ซัดเข้าอยู่ในหัวอกคือใจเป็นทุกข์สำคัญมากร่างกายเป็นทุกข์ไม่ค่อยเท่าไรแต่ใจเป็นทุกข์นี่แหมทุกข์มากนะเวลาประมวลมันเข้ามาได้แล้วใจเป็นสุขก็เอาอีกเหมือนกันละไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้นั่นนี่นั่นอย่างให้เน้นหนักภาวนาพุทธศาสนาเท่านั้นว่างั้นเลยฟังจำให้ดีจิตแก้ถูกจุดสำคัญสำคัญลงถึงบรมสุขได้สุดยอดแห่งสุขทุกข์ดับโดยสิ้นเชิงเช่นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นตรัสรู้ธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาผ่านเรียกว่ากิเลสดับหมดแล้วกิเลสส่วนยาวส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมีมากกวนมากมีน้อยกวนน้อยมีเท่าไหร่ต้องกวนอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่ากิเลสตัวกวนยุ่งกวนมากพออันนี้ดับพึบลงไปแล้วไม่มีอะไรกวนเลยเพราะฉะนั้นใจพระพุทธเจ้าจะว่าจึงไม่มีความทุกข์ตั้งแต่วันบรรลุธรรมแล้วทุกข์ใจของท่านไม่มีเลยมีแต่สว่างจ้าอยู่งั้นตลอดเวลาแต่ท่านไม่ได้ตื่นเหมือนกิเลสกิเลสมีสุขขึ้นมาก็ตื่นกันทุกข์ขึ้นมาก็ตื่นกันเป็นบ้ากันทั้งนั้นเลยกิเลสเรื่องสอนคนให้เป็นบ้า ทำไม่ได้เป็นสูงมากสูงน้อยเป็นอยู่ภายในใจสุขขุมอยู่ภายในใจถึงขั้นแล้วโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ใจล้นล้วนครอบโลกธาตุนี้ก็ไม่ตื่นเห็นไหมล่ะนั่นละจิตนั่นละธรรมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาพุทธศาสนาเราลงจุดเด่นชัดที่สุดก็คือการภาวนาเป็นที่รวมแห่งความสุขทั้งหลายและจะรู้เหตุผลของทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงความทุกข์จะมารู้ที่ใจหมดแล้วดับทุกข์หมดแล้วบรมสุขอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไงอยากให้ทำถึงจะไม่ได้ผลไม่ปรากฏก็ตามอานิสงส์แห่งการภาวนานี้มากกว่าอานิสงส์อย่างอื่นเป็นไหนๆมานะมันจะมีวันหนึ่งมีวันที่มันจะเจอกันจนได้เลยแหละเพราะกิเลสกับธรรมมันอยู่ด้วยกันโลกชาติกันอยู่ในนี้แล้วพอได้จังหวะแล้วธรรมจะเจอกันกับกิเลสแล้วได้รู้ความจริงขึ้นมาถ้าไม่ทำเลยไม่รู้จนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะแบกแต่กองทุกข์เป็นบ่อยของกิเลสไปเรื่อยๆใจของเราที่เคยเลิศเลยกลับเป็นบ่อยของกิเลสไปว่าฟาดกิเลสม้วนเสื่อมไปแล้วนี่ไม่มีอะไรนายเหนือทำไปได้เลยครอบโลกธาตุอยากให้พากันภาวนานะการภาวนาสำคัญมากทีเดียวเราพูดยันได้เลยทีเดียวเพราะไม่เอาที่ไหนมาพูดถอดมาท้องใจนี่ทุกอย่างที่มาสอนโลกนี้เราไม่ได้สอนด้วยความงมงายนะว่าพูดจริงๆรูปนั้นคำนี้มาสอนผิดหรือถูกอะไรไม่มีขาเข้ามาดีแต่จริงล้วนๆเพราะธรรมชาตินี้เป็นความจริงล้วนๆถ้าแบบ 100% ก็ 100% อยู่แล้วถอดออกไปตรงไหนถูกหมดตรงนี้ถูกแค่อย่างเดียวถ้าตรงนี้ผิดหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะด้วยเหตุนี้เองการสอนโลกเราจึงได้บอกชัดๆเลยว่าเราไม่เคยสะทกสะท้านกับในการสอนโลก3เดือนโลกธาตุนี้เท่ากับมูดกับพูดนั่งฟังที่นั่นทำนั้นแดนแห่งความพ้นทุกข์เหนืออยู่หมดแล้วมองเห็นหมดเลยเรื่องของกิเลสมันจะสูงขนาดไหนมันก็เหมือนภูเขาสูงอะแหละมันสู้ฝ่าเท้าไม่ได้ฝ่าเท้าคุณเหยียบหัวมันจะได้ล่ะเข้าใจไหมนี่ไม่เหนือธรรมธรรมเหนือกว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมเข้าใจไหมกิเลสอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมธรรมเหยียบแหลกไปหมดเนี่ยสำคัญตรงนี้นะโอ้เวลาได้เห็นของอาจารย์นั้นฟังที่ไม่งั้นมันจะพูดได้เหลือแต่พระพุทธเจ้าพูดก่อนนะไม่ใช่เราตามสวมรอยท่านหรือตามรอยท่านนะมันเป็นคนในนี่ก็บอกรามนี้เลยนั่งที่ปรารถนาพุทธภูมิมาทัศนีกับอีกการพระตัดสรู้แล้วก็เพื่อจะสั่งสอนโลกพอตัดสรู้จ้าขึ้นมาแล้วมันดูไม่ได้เลยคิดว่าไงถ้าดูทีแรกจ้าขึ้นมาทีแรกจะดูไม่ได้เลยล่ะนั่นทั้งที่เราเคยผ่านอยู่นี่มาเหมือนโลกทั่วไปสิ่งที่ดูไม่ได้นี่นะเราเคยเป็นมาแล้วเท่าไหร่พันอยู่กับตัวของเราใจของเราตลอดทุกภพทุกชาติไปแต่เวลามันเปิดออกหมดแล้วอันนี้เลยกลายเป็นมหาภัยเข้าไปธรรมชาตินั้นจ้าไปท่อพระไทยเห็นไหมเราไม่อยากสั่งสอนทะโลกสั่งสอนไปหาอะไรอะไรนั่นนี่ก็เหมือนกันเวลามันเป็นขึ้นมาท้อใจเนี่ยสั่งสอนไปหาอะไรนั่นพูดไปไหนเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้ากันทั้งแผ่นดินเพราะไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้อย่างนี้คือมันหนึ่งปรากฏหนึ่งอะไรทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเหมือนอันนี้ได้เลยแล้วไปสอนใครโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งโลกอันนี้เป็นอันเดียวขึ้นมาเนี่ยไปพูดออกมาไหนที่ไหนก็จะว่าเป็นบ้าโอ้ยอยู่ไป พอถึงมันตายแล้วก็เอาแล้วพอสอนไปหาอะไรนั่นเวลามันท้อมันท้อนะเวลามันพิจารณาไปมันก็ยังจะเคยพูดนั่นแหละว่าสิ่งที่เลิศเดินสุดวิสัยของโลกจะรู้ได้นี่เวลาทำก็ตกขึ้นมานะเอาถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดรู้ได้เพราะสายทางธรรมของพุทธเจ้าสอนมานี่เนี่ยทางสวัสดิธรรมสอนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือทางเพื่อความพ้นทุกข์เราก็เดินตามนี้มาพ้นทุกข์แล้วเราว่าโลกจะรู้ไม่ได้ยังไงนั่นแล้วรู้ได้เพราะใดก็รู้เพราะสายทางถ้าใครก้าวมาตามนี้ต้องรู้ได้นั่นไม่มากก็น้อยรู้ได้อ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมยอมทันทีทั้งที่แรกมันท้อถอยอ่อนไปหมดเลยไม่อยากพูดให้ใครฟังอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายฉันพอแล้วนั่นบอกว่าพอแล้วแต่เวลาค้นเขี่ยคุยเขี่ยขุดค้นหาเหตุและผลกันมันก็มาโดนเจ้าของเข้าถ้าว่าสิ่งนี้สุดวิสัยของโลกแล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมรู้ได้นั่นก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกทำไมรู้ได้เพราะรู้ได้เพราะเหตุอะไรสายทางมีมานี่นะเอามาเดินตามนี่มาพอรู้ได้พอหลังมันก็วิ่งถึงสายทางที่ก้าวเข้ามานี่อ๋อนั่นยอมรับพอรู้ได้นั่นไม่มากก็รู้ได้บอกงงยันกันเลยว่ารู้ได้ไม่มากก็น้อยรู้ได้ตลอดเลยนั่นทำเบื่อเจ้าไม่เคยโกหกโลกมีแต่กิเลสแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้กิเลสบอกว่ารู้ได้เห็นได้มีแต่โลกอเวจีเผาออกเข้าออกเข้าใจไหมเข้าใจหรือเอาละวันนี้จะพูดมากนะจะไปนั่นนี่พากันจำมาละการภาวนาสำคัญมากนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2547ครับ

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าดูดาว่ากล่าวให้มีเหตุผลขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ต้นปากเลยปกติเราก็ไม่ค่อยช้ำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาปลุกน้ำร้อนน้ำชานี่ไม่เอาแต่ไหนแต่ไรมาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เอายิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วไม่เอาเลยทุกวันนี้ก็ไม่เอาเพราะมันเคยอย่างนั้นมาแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วยังเงียบเสร็จแล้วเหรอถ้าเสร็จแล้วให้เงียบนะอย่าให้ส่งเสียงอะไรเฉพาะไอ้ถ้วยชามน่ะสำคัญเป็นตัวทำลายมากเวลาพูดอัดทำจะไม่ชัดเจนเพราะเสียงเหล่านี้กระทบผู้เทศก็ไม่สะดวกผู้ฟังก็ไม่ถนัดผลสุดท้ายผลไม่ค่อยเกิดเนี่ยพากันระมัดระวัง9:30แล้ววันนี้จะพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะรับศีลและรับพรในวาระสุดท้ายวันนี้เป็นวันอะไรพุทธจักรนิยมได้เคารพนับถือพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันเริ่มแรกที่พระองค์ได้ประทานพระวาทแก่พระสงฆ์ 1,250 องค์และถือเป็นที่ระลึกอันสำคัญมาจนกระทั่งบัดนี้วันนี้เป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระสาวกอรหันต์ท่านจำนวน 1,250 องค์คล้ายกับวันนี้คือวันเดือน3เพ็ญแต่นี้เป็น82หนเลยมาย่น82หนก็เท่ากับวันนี้เป็นวันเดือน3เพ็ญอยู่เช่นเดียวกันนี่ให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้พินิจพิจารณากันถือเอาประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้ที่ท่านทำมาเป็นประเพณีที่ระลึกถึงความดีของท่านผู้ดีทั้งหลายนี้ก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นความดีแก่พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเราด้วยคือที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์สาวก 1,250 องค์นั้นเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ล้วนๆและเวลามาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าท่านมาเองโดยไม่ได้ขันตีนิมนต์แม้แต่องค์เดียวต่างองค์ต่างมาในวันนั้นเป็นวันเดือน3เพ็ญในเวลาบ่ายพระองค์ประทานพระโอวาทให้แก่พระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิอุโบสถประทานพระโอวาทแก่พระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ท่านประทานอย่างไรพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์นั้นคำว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์จากสิ่งหมองทั้งหลายภายในจิตใจที่จะให้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยท่านปราศจากสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละเรียกว่าจิตพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์แล้ว 1,250 องค์นี้ท่านมาเองในตำราท่านบอกไว้ว่าประกอบด้วยองค์5ว่าข้อ1ก็ภิกษุอรหันต์เหล่านั้นท่านบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงบวชเองเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาพระองค์ทรงประทานพระโอวาทบวชเองทีเดียวเป็นอุปชาภาษาเราพระพุทธเจ้าเป็นอุปชาเองด้วยเองภิกขุสัมปทาเพียงเท่านี้ก็เป็นพระมาโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้อันหนึ่งแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นมาในวันเช่นนี้พร้อมเพียงกันในเวลาบ่ายโดยไม่ต้องได้รับขันตินิมนต์หนึ่งแล้วพระท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ล้วนๆหนึ่ง แล้วเป็นเวลาตะวันบ่ายบ่ายประมาณโมงและเป็นวันเดือน3เพ็ญน่ะก็พร้อมด้วยองค์5ที่กล่าวนี้ให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงท่านที่เป็นชาวพุทธที่ว่าท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์น่ะคือจิต 1,250 ดวงนี่ถ้าเราจะเทียบแล้วนะให้เห็นเป็นเหมือนวัตถุนะจิต 1,250 ดวงของพระอรหันต์ท่านนี้เป็นจิตที่ลอยออกจากแดนกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วจิตวิญญาณของท่านเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าก็มีพระจิตเป็นเดียวกันได้หลุดลอยออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วหมดทั้ง 1,250 องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจิตประเภทนี้เป็นจิตที่เลิศประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้แล้วจึงควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาจากประชาชนทั้งหลายและควรที่เราทั้งหลายจะนึกถึงท่านเป็นสรณะเพราะจิตทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุนี้ฟังสิจิตสัตว์จิตบุคคลจิตเปรตผีอะไรเต็มไปหมดในโลกธาตุนี้นับไม่ได้เลยว่าจำนวนมากเท่าไหร่จิตเหล่านี้ไม่ได้มีจิตดวงใดไม่ได้มีดวงใดที่หลุดลอยออกไปสู่ความเป็นเอกเทศของตนและเป็นใหญ่เรียกว่าเหนือโลกเหนือสงสารที่เคยกดขี่บังคับจิตใจดวงนั้นมาไม่มีจิตดวงใดสามารถออกไปได้เลยแต่จิตของพระอรหันต์เฉพาะอย่างยิ่ง 1,250 องค์ที่ท่านประกาศสอนธรรมเป็นวิสุทธิอุโบสถวันนั้นนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนี่เรายกมาเพียงเอกเทศ ของวันนั้นนะถ้าจะพูดทั่วไปแล้วบรรดาท่านผู้ได้สำเร็จอรหัตตบุคคลแล้วดวงใดก็ตามจิตดวงนั้นต้องเป็นจิตที่ลอยออกหรือหลุดลอยออกไปจากแดนกดขี่บังคับทั้งหลายคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพอที่จะอยู่ให้สบายสบายอนิจจังมันมาแปรเสียเนี่ยพอที่จะสบายสบายบ้างความทุกข์มาบีบเอาเสียเนี่ยพอที่จะถือว่านี่เป็นลูกของเรานั่นเป็นหลานของเรานั่นก็ตายไปเสียฟังสิน่ะท่านละท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าลูกของเรามันก็ตายไปเสียลูกไงมันเป็นตายว่าหลานของเรามันก็ตายไปเสียแล้วว่าพ่อของเรามันก็ตายไปเสียแม่ของเรามันก็ตายไปเสียอยู่ไม่ได้ไม่มีความสะดวกสบายมีแต่ถูกสิ่งเหล่านี้รบกวนตลอดเวลาและบีบบังคับอยู่เสมอนั่นแหละท่านกฎอนิจจังแต่จิตของท่านผู้เป็นอรหัตตบุคคลบรรลุถึงภูมิพ้นจากแดนสมมุติทั้ง3นี่แล้วท่านไม่มีคำว่าแปรสภาพคืออนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มีในจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าท่านพ้นจากแดนสมมุติคือหลุดลอยออกไปผิดกับใจทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจของกฎธรรมชาติทั้ง3อย่างนี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พอจะให้เป็นสุขบ้างอ่ะแปรไปแล้วหรือนั่งบนเก้าอี้พอที่จะสบายเวลาตกเก้าอี้ลงไปแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะตกไปมันเป็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์บีบเข้าไปอีกนั่นใช่ไหมอนิจจังแล้วก็ทุกขังตกเก้าอี้ไปแล้วก็ทุกข์บีบเข้าไปอีกว่าไงนั่นแหละอนัตตาก็อย่างพูดตะกี้นี่อันนั้นว่าเรานี่เป็นของเราอะไรเป็นของเรามันแตกก็เห็นต่อหน้าต่อตาถ้าอย่างหนึ่งมันน่าอายนะเราไปยืนยันขันแข็งว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราไปปักปันเขียดแดนเอาไว้ซึ่งธรรมดาแล้วไม่ใช่เขียดแดนของเรามันเป็นกฎของอนิจจังทุกขอนัตตาปักเสียไว้หมดทีนี้เวลามันเราไปปักปันเอาเขียดแดนของเขาเวลาเขาเป็นไปตามสภาพของเขาแล้วเราถึงได้เสียใจได้รับความทุกข์ความลำบากเดี๋ยวลูกตายเดี๋ยวหลานตายเดี๋ยวสิ่งนั้นพัดพรากจากไปเดี๋ยวสิ่งนี้พัดพรากจากไปวุ่นไปวุ่นมาอยู่อย่างนั้นหาความสงบไม่ได้เลยนี่ท่านว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่อยู่ใต้อำนาจของกฎเหล่านี้แล้วจะหาความสุขไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นความหมายเทียบกันกับจิตที่ท่านเลิศเลอที่สุดที่ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังได้แก่จิตของท่านผู้ที่หลุดลอยออกไปจากแดนสมมติที่กดขี่บังคับนี้โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นจิตที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละพระอรหันต์เหล่านั้นท่านเป็นจิตดวงประเภทนี้แหละ จึงได้ทำเป็นที่ระลึกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาจงตั้งทุกวันนี้คือวันมาฆะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ที่พระองค์ทรงเอาอุปสมบทเองบวชเองพูดง่ายๆ 1,250 องค์ที่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆพระโอวาทที่ท่านแสดงนั้นแสดงย่อๆนะสัพพปาปัสสะอกรณังนี่เป็นศูนย์กลางของพระโอวาทพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงในถ้ำกลางโลกกลางสมมุติท่านบอกไว้ว่าการไม่ทำบาปคือความชั่วช้าละมกทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดทางอัตธรรมให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตะปริโยรปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือของพระเจ้าทุกองค์ท่านสอนอย่างนี้นั่นนี่เป็นพระเป็นรากแก้วของพระโอวาทสามข้อนี้รวมกันแล้วเป็นเหมือนรากแก้วของต้นไม้สัพพปาปัสสะคือการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งทั้งสามนี้เป็นพระว่าของพระเจ้าทุกพระองค์ไม่มีการสอนคัดค้านต้านทานกันเลยนี่เป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมนี่แหละคือทางแห่งความหลุดพ้นทางความเลิศความประเสริฐข้าดำเนินตามทางที่เจ้าทรงสอนและปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นแหละจากนั้นท่านก็มีอธิบายออกไปอีกปีดย่อยออกไปว่าอนุปวาโดจะไปกล่าวร้ายคนอื่นอย่าไปปะบ้าร้านป้ายสีคนอื่นอนุปคาโตอย่าไปฆ่าทั้งคนทั้งสัตว์อื่นซึ่งเป็นเรื่องความทุกข์ความสร้างบาปทั้งหมดปาติโมกเทศสร้างบโรให้สังรวมอยู่ในพระปาติโมกได้แก่ศีลของพระนี่ท่านสอนพระสิฟังสิมัตตัญญุตาจะพัตตทมิ่งให้รู้จักประมาณในการขบการฉันการรับทานอันนี้ตีความหมายออกไปได้ทั่วไปอย่างพระก็ให้รู้จักความประมาณในการขบการฉันของตนนี่อย่างญาติโยมก็ให้รู้จักประมาณในการรับทานให้พอดีพอดีอย่าฟุ้งเฟ้อเสริมอย่าจุ๊บจิ๊บจิ๊บน้ำส้มน้ำหวานคว้านั้นคว้านี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีปากทำงานไม่ได้หยุดปากจะตายแล้วเรายังหาว่าเรายังเห็นว่าสนุกสนุกปากมันทำงานในเรามันแทบจะตายแล้วบางคนฟันหลุดก็มีไหมคนฟันหลุดในแถวเมืองอุดรเราเนี่ยในวัดป่าวันตานี่มีนะเรากำลังจะหลุดแล้วนี่ฟันเราเพราะทำงานไม่อยู่นั่นเองฟังสินี่ฉันที่วิบแจ็บมันไม่ดีนั่นแหละมัตตัญญุตาจะพัตตาสมิงคือให้รู้จักประมาณในการขบการฉันคนมากคนน้อยในครัวเรือนใครๆเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้ปกครองดูแลครอบครัวทำอย่างไหนอาหารการบริโภคที่จะพอเป็นพอไปกับครอบครัวนั้นๆคนมีน้อยอย่าทำมากให้เกินเหตุเกินผลฟุ่มเฟือยไม่ดีจับจ่ายไปแบบสุรุ่ยสุร่ายคนมีมากทำน้อยจนเป็นความฝืดเคืองเจ้าของก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ถูกคำว่าเรียกว่ามัตตัญญุตาจะพัตตาสมิงให้รู้จักประมาณในโภชนะในอาหารพอเหมาะพอดีคำว่าพอดีนั่นแหละเข้าได้ทุกแดนไม่มีจะไปขัดข้าขัดกับแดนใดเลยคำว่าพอดีเหมาะไปหมดถ้าลงได้พอดีแล้วนี่พากันจำมัทันจุตายพัตตนิ่งปันตจะสยนาสนังให้มีที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดนี่ท่านสอนพระนะปันตจะสยนาสนังให้หาอยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัดอันสงบสงัดที่เวทนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่แหละแบบบาลีจริงๆวันนี้เอามาแปลให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นมหาตั้งหน่อยวันนี้ปัญจาเสนาอธิจิตเตจะอาโยโคให้ประกอบบำเพ็ญจิตของตนตั้งแต่จิตธรรมดานี้จนกระทั่งถึงความเป็นจิตที่เยี่ยมยอดที่สุดอธิจิตเตนะทำจิตให้เยี่ยมที่สุดเลยเอตังพุทธานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์เช่นเดียวกันนี่แปลหมดแล้วเนี่ยในโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านแสดงแก่พระสงฆ์ 1,250 องค์เรายกมาวันนี้ไม่ได้เอาเหลือสิ่งใดสิ่งใดว่าตั้งแต่สัพพปาปัสสะสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสู้สัมปดาสกิตตปริยา ทัปปานังเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นวรรคหนึ่งนี่เป็นต้นนี่เป็นรากเง่าข้อมูลของศาสนาแท้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดในธรรมให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตตนให้ปองใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นวาระหนึ่งและท่านแยกแขนงออกไปจากธรรมเหล่านี้ก็พูดถึงอนุปวาโดอนุปคาโตอย่าไปว่าร้ายคนอื่นอย่าไปทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นปาติโมเคจะสร้างวโรให้สังรวมอยู่ในศีลของพระปาติโมเคสร้างวโรมัตตัญญูตาจะพัฒน์ทำให้รู้จักประมาณในการขบการฉันอย่าให้มันฟุ่มเฟือยเลื้อเฟือจนเกินไปนะอธิจิตแล้วก็ปัญญาตาสนาสนังให้อยู่ในที่นั่งชอบที่นอนที่นั่งสงัดอยู่ในป่าอย่างที่เราเห็นนั่นแหละอธิจิตเตจะอายโยโกให้ประกอบจิตทั้งตนให้ถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วนั่นนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยพระโอวาทท่านสอนไว้วันนี้ยกมาแปลให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าวันที่ว่าบิดมาฆบูชาท่านมีความหมายอย่างไรคือท่านสอนพระสงฆ์แต่ท่านจะแสดงถึงปาติโมกข์เป็นความรื่นเริงของพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ได้แสดงว่าองค์นี้ผิดตรงนั้นองค์นั้นผิดตรงนั้นองค์นี้อยู่ในภูมินี้องค์นั้นอยู่ในภูมินั้นจะต้องแก้ต้องไขจิตให้มันหลุดมันพ้นไปองค์นี้อยู่ในขั้นนี้จะต้องส่งเสริมขั้นนี้ให้สูงขึ้นไปหาขั้นนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธเรียบร้อยแล้วเป็นแต่แสดงเป็นสัมโมทนิยกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันในระหว่างแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าที่ได้มาประสบพบกันโดยบังเอิญก็ถูกเพราะไม่ได้ขันตีนิมนต์มาเลยต่างองค์ต่างมาเองแสดงประธานพระโอวาทในวันนั้นเป็นวันบ่ายท่านบอกว่าในวันบ่ายแจกพระจำนะ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าต้องบวชเองอุปสมบทเองด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยท่านมาเองจำเอานี่เป็นวันที่เราทั้งหลายได้ระลึกเพราะเราเป็นชาวพุทธระลึกถึงท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้วิเศษวิโสฝากเป็นฝากตายได้ 100% 1,000% มี 10,000 10,000% หาที่สงสัยไม่ได้ท่านเหล่านี้บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงพระไทยเนี่ยวันนี้จึงเป็นเหมือนกับวันเช่นนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ลึกและวันนี้ให้พากันสร้างความดีนะโลกเรามีความร่มเย็นกันด้วยการสร้างความดีเราสร้างความดีเราร่มเย็นใครสร้างความดีคนนั้นก็ร่มเย็นคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างครอบครัวนั้นก็สร้างครอบครัวนี้ก็สร้างบ้านนั้นก็สร้างบ้านนี้ก็สร้างเมืองนั้นก็สร้างเมืองนี้ก็สร้างความดีทั้งหลายไปที่ไหนมีแต่ความดีเกลื่อนผิดกันกับไปที่ไหนมีคนชั่วเกลื่อนความทุกข์เกลื่อนนั่นเป็นไหนๆความดีไปที่ไหนไม่มีคำว่าเฟ้อไปที่ไหนนอนใจตาใจได้หมดคนมีความดีคนทำความดีไม่ทำความชั่วเดินไปนี่ก็ลองสิเอาสมมุติว่าเงินเลี่ยนลาดตกไปตามนี่จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่เงินของเราไม่เอานั่นไปนั้นกระเป๋านั้นตกไปเห็นกระเป๋าตกนี่ก็ไม่ใช่ของเราไปถึงไหนก็ตามตกเห็นตรงไหนก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราผ่านไปหมดไม่เกี่ยวนั่นคือไม่ใช่ของเราไปฝืนมันทำไมฝืนหลักธรรมชาติทำไมของใครก็มาเอาของเขาเองแล้วเดี๋ยวเจ้าของก็ตามมาดูตกที่ตรงไหน ก็ยอมอยู่ที่นั่นเขาก็เอาไปนี่เป็นยังไงเย็นไหนฟังสิเป็นอย่างนั้นแหละคนดีคือเห็นของที่ตกก็ไม่เอาเห็นสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าฆ่าลายสัตว์ก็เรากับเราเหมือนกันชีวิตอันเดียวกันหมดชีวิตจากร่างนี้แล้วมีความหมายอะไรเขาเรียกคนตายสัตว์ตายเท่านั้นฟังสิเราจะไปฆ่าเขาทำไมไปดุไปด่าเขาหาเหตุครับผมไม่ได้ทำไมถ้าว่ากล่าวเขาก็ให้เหมือนเราถากไม้ถากเบาถากหนักมือก็ให้ถากเพื่อจะเอาต้นเสาเพื่อจะทำต้นเสาให้สวยงามทำไม้ทำเครื่องต่างๆที่เราจะทำประโยชน์นั้นให้สวยงามให้เหมาะสมไม่ใช่ทำเพื่อทำลายเช่นฟันเพื่อทำลายถากเพื่อทำลายอย่างนั้นไม่ใช่การดุด่าว่ากล่าวกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้มันเป็นลักษณะเหมือนการทำลายกันทำลายจิตใจกันหูก็ไม่สะดวกไม่สบายเข้าสู่ใจใจก็เกิดความทุกข์ความทรมานท่านที่ว่าสอนไม่ให้ดุด่าว่ากล่าวกันโดยหาเหตุผลไม่ได้ไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายกันนี่ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่ก็คือคนดีคนดีไม่ทำลายกันไม่ทำความชั่วพูดง่ายๆนะแล้วไปที่ไหนคนดีไปที่ไหนสบายไปหมด เอาย่นเข้ามาให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นชัดๆนะเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพ่อหนูกับแม่หนูให้เป็นคนดีต่างคนต่างเป็นคนดีนะแม่หนูก็จะเป็นบ้ากับไอ้หนูหนุ่มๆตามข้างถนนนั่นพ่อไอ้หนูก็จะเป็นบ้ากับแม่ไอ้หนูไอ้หนูมันอยู่ทางข้างๆถนนนั่นก็แม่ไอ้หนูก็มีอยู่ในบ้านแล้วมันเป็นบ้าอะไรนั่นเราไม่เป็นบ้างั้นเราเป็นคนดีไปไหนไปเธอเหมือนกับเราเดินผ่านไปห้างร้านต่างๆเนี่ยในไม่ต้องผ่านที่อื่นเอาเดินไปตลาดอุดรนี่นะเอาห้างร้านต่างๆเขามีสมบัติอะไรสินค้าต่างๆนานาราคาตั้งแต่1บาทถึงร้อยๆเป็นพันหมื่นแสนเป็นล้านเราเดินผ่านไปเฉยๆเนี่ยเพราะนี่ไม่ใช่ของเราถ้าเราต้องการแล้วก็ซื้อเอาสิเป็นข้อตกลงกันด้วยความต่างคนต่างลงใจดีงามแล้วไม่มีทางผิดทั้งสองฝ่ายเหมือนกับสามีภรรยาลงใจกันแล้วเอากันเป็นสามีภรรยานี่ไม่ผิดทีนี้เมื่อเป็นภรรยาเป็นสามีของกันและกันแล้วให้ทำเป็นเหมือนกับนั่นนะเหมือนกับเราเดินไปตามตลาดลาดเลยไปเห็นร้านไหนก็ตามนี่ไม่ใช่ของเราเดินผ่านไปผ่านไปมีกี่ร้านก็ผ่านไปผู้ผ่านไปก็สวยงามผู้เป็นเจ้าของร้านก็เย็นตาเย็นใจไม่ระมัดระวังเนี่ยปลอดภัยด้วยกันทั้งสองอย่างนอกจากจะติดต่อกันซื้อขายเป็นธรรมดาของโลกนี่ก็เหมือนกันเราไปมองเห็นใครก็ตามสิอีหนูมันเต็มไปหมดที่ไหนมันก็มีนี่จะว่าไงก็ไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เมียของเราเอาฟาดลงไปก็ยี่ว่างในเนาะกำลังเจ็บไปด้วยเนาะต้องแก้ขึ้นมาเนาะวิ่งก็บอกว่าเอาฟาดลงไปก็ยี่ว่าเนี่ยของเด็กนั่นต้องจางยี่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไม่จะไปทำงั้นทีนี้เรื่องผู้หญิงผู้ชายน่ะเหมือนกันน่ะมันมีทั่วไปนั่นไม่ใช่สมบัติของเราให้พึงทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยศีลธรรมเป็นที่ฝากเป็นฝากตายแล้วไปเถอะอันนั้นก็ไปเถอะเย็นที่สุดเลยเมียจะไปไหนไปหน้าที่การงานมีไปนอกบ้านในบ้านไปหารายได้มาเป็นผลประโยชน์จุนเจือครอบครัวย่อเดือนให้เป็นสุขสุขไปเถอะสามีก็เหมือนกันไปที่ไหนไปถ้าต่างคนต่างรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสมบัติของเขาของเราแล้วก็เช่นเดียวเราเดินผ่านหน้าร้านต่างๆเราไม่ไปแตะต้องของใครไม่ใช่ของเราเนี่ยเรื่องเย็นหมายพี่นาสินี่แหละความเป็นผู้มีศีลธรรมเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้แต่คนเรามันดื้อมันด้านนี่นะมันไม่อยากเข้าลบกับศีลกับธรรมเขาเท่ากับไม่ทำเคารพตัวเองและทำลายตัวเองไปในขณะเดียวกันทำลายทั้งจิตใจซึ่งกันและกันมันเป็นของเล็กน้อยหรือการทำลายจิตใจของกันและกันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะให้พี่นาสิใจเขาใจเรามีน้ำหนักเท่ากันเรื่องความน้ำหนักยิ่งสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักสงวนกันมากที่สุดในโลกนี้สมบัติอะไรไม่เกินสามีภรรยาแม้หลวงตาบัวไม่เคยมีเมียก็ตามแต่หลวงตาบัวรู้พ่อกับแม่หลวงตาบัวทะเลาะกันนี่พระเจ้ามาทำไมรู้ไงก็พ่อหลวงตาบัวแม่กับหลวงตาบัวเคยทะเลาะกันเรื่องนี้อยู่เราฟังอยู่นี่ว่าไงเราก็จำได้แล้วบ้านอื่นเราก็ยังได้ยินอีกถึงไม่ใช่พ่อไม่แม่ของเราก็เป็นเรื่องนี้เราก็รู้อยู่นี่ว่าไงเนี่ยให้พากันจำถ้าต่างคนต่างรักษาศีลธรรมตามพระพุทธทรงสอนแล้วอะไรจะเย็นยิ่งกว่าสามีภรรยานี่ขึ้นนี้เป็นอันดับแรกเลยล่ะนี่แหละเป็นบ่อแห่งความสุขความสบายทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมลูกก็เกิดมาจากนี้ดูพ่อดูแม่เป็นแบบเป็นฉบับอันดีงามนะพ่อแม่ให้แบบให้ฉบับอันดีงามแก่ลูกคนนั้นลูกคนนั้นคนนั้นต่างคนต่างให้แบบฉบับอันดีงามแล้วมีแต่คนดีมากค้าเข้ากันเป็นยังไง1กับ1บวกกันเป็นเท่าไหร่คนดีเป็น2แล้วใช่มั้ย2กับ2บวกกันเท่าไหร่เป็น4แล้วใช่มั้ยนั่นให้พิจารณาสินี่แหละเรื่องความดีคนดีไปที่ไหนมันไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยไอ้สิ่งที่มันคือมันล้าสมัยมันทำคนให้ชิบหายวายปวงคนราคา100มันตัดลงมา75 50ตังค์เดี๋ยวนี้บวก15ตังค์มันมีอยู่เยอะแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอะไรมาตัดรอนมันเดี๋ยวนี้ศีลธรรมนี่มาตัดรอนคนให้เหลืออยู่75ตังค์3คนต่อ75ตังค์คนละสลึงอ่ะเป็นยังไงนี่นะสิมันอะไรมาตัดเนี่ยถ้าไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มารของสังคมที่สงบร่มเย็นมันมาทำลายความสงบร่มเย็นมาทำลายความสุขความเจริญในครอบครัวเจ้าเรือนในสังคมทั่วไปคืออะไรเนี่ยอันนี้แหละที่เราชอบเอาออกหน้าออกตาชอบรักกันนั่งหนาสงวนหนาเสาะแสวงกันนั่งหนาเจอเหมือนกับว่าคนนั่นก็หาไปคนนี้หาฟืนกับไฟเจอกันเป็นยังไงเนาะน้ำมันกับไฟเจอกันเป็นยังไงพิจารณาสิมันลุกโพล่งใช่ไหมนี่แหละมันเผาบ้านเผาเมืองก็เพราะต่างคนต่างแสวงหาไฟต่างคนต่างแสวงหาฟืนหาเชื้อไฟมาเผากันอย่างนี้แล้วเราตำหนิใครอะไรคืออะไรล้าสมัยถ้าไม่ใช่ตัวของเราเองเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยผู้ทำลายตนเองจะเป็นอะไรไปเราต้องเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทต้องหาความดีมาปฏิบัติตนเนี่ยจะว่าไง พิจารณาสิเอาให้เด็ดสิผู้ปฏิบัติธรรมถ้าตั้งใจเด็ดจริงๆเราจะเห็นกิเลสมันหมอบตัวหมอบทีเดียวหมอบอยู่ในตัวของเรานั่นแหละจะไปหมอบที่ไหนเราไม่ต้องดูคนอื่นดูในตัวของเราเองซึ่งมันตัวมันคึกมันขนองอยู่ในหัวใจเนี่ยวันนี้ได้ถูกบีบบังคับแล้วด้วยศีลธรรมข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเป็นยังไงกิเลสตัวนี้หมอบไหมมองเห็นหมอบชัดแต่พอเราเผลอมันขยับนี่นะรู้ไหมนี่สำหรับเผลอไม่ได้นะถ้าพอไปเห็นแม่หนูเขาเท่าสวยงามนะแต่พอเป็นพ่อหนูสวยงามกว่าพ่อหนูอยู่บ้านกูนับนั่นละมึงตายละคนนั้นเข้าใจไหมถ้าแบบนี้ก็คิดหายไม่มีเหลือเลยหลวงตาบัวพูดได้ชัดอ้าวถ้าว่าหลวงตาบัวหาโลกอุตริมันมีได้ไหมในโลกอันนี้มีได้ไหมเราขอตอบคนเดียวเลยว่าได้ตั้งร้อยตั้งพันอย่าว่านั่นเลยเพียงบ้านเดียวนี่ก็เป็นร้อยเป็นพันว่าไงกรรมนะเราต้องเด็ดที่ศีลธรรมไม่เด็ดกิเลสไม่หมอบถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดถ้าศีลธรรมเด็ดแล้วเอาอำนาจวาสนาของเราจะเด็ดจะเป็นคนดีเด็ดไปหมดดีไปหมดเด็ดด้วยความดีไม่เป็นไรอย่าให้เด็ดด้วยความชั่วเถอะถ้าเด็ดด้วยความชั่วเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดที่ไหนหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีเกาะมีดอนเลยนะถ้าลองเด็ดด้วยความดีนี่ไปที่ไหนมีแต่ความดีความดีสว่างกระจ่างแจ้งมาหมดด้วยความดีนี่ละศีลธรรมเป็นอย่างนี้เราเอามาใช้ศีลธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทำไมไม่ใช้ทำไมให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายเคี่ยขึ้นเฉียงซอยหั่นหอมหั่นกระเทียมยังไม่เสร็จโดดลงมาหาหอมหากระเทียมแล้วไอ้เนื้อหนังมังสังคนนั่นน่ะเข้าใจไหมคนกิเลสหาเมืองพอไม่ได้นั่นน่ะนั่นแหละจนไม่ชนะที่ว่ากิเลสมันเขี่ยลงเฉียงมันยังปีนขึ้นเฉียงอีกน่ะเข้าใจไหมมันเป็นยังไงพวกเราเนี่ยพวกปีนขึ้นเฉียงไม่ยอมลงเนี่ยให้กิเลสมันสับยำมันขี้เกียจกินขี้เกียจขี้ไหลเฉียงไปแล้วปีนขึ้นมาเฉียงไม่เดียวก็น่าให้สร้อยหอนสร้อยเทียมแล้วก็หนำบอกว่ามันยังไม่ฟังยังปีนกันเลยขึ้นไปร้อยนี่เอาหรอกบ้าดิฟังนี่เขาใช้บ้าล่ะนี่ล่ะเรื่องความอ่อนแอตั้งศีลตั้งธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองให้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเราห่างเหินจากศีลจากธรรมความชั่วช้าละโมกมันจึงหมุนตัวเข้ามาก่อนห่างเหินจากเนี่ยหน้าเราไปทางนี้ฟังสิเราหันหลังให้ทางนี้มันหันหน้าไปทางนี้มันหันหลังให้ศีลธรรมแต่หันหน้าเข้าหาฟืนหาไฟมันจะไม่ไหม้ไม่ร้อนยังไงถ้าเราต่างคนต่างใจประพฤติปฏิบัติใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราวะไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราศีลธรรมนี้ไว้เพื่อมนุษย์แท้ๆไม่ใช่ไว้เพื่อคนโง่คนเขลาบวบปัญญาเลยนะพี่นาทั้งตั้งใจไปพืชปฏิวัติสิถ้าลงเราเด็ดแล้วศีลทำได้เด็ดในหัวใจคนแล้วกิเลสมันหมอบด้วยกันเราไปไหนไปสบายแสนสบายเลยมันไปที่ไหนสบายหมดไม่ว่าบ้านนี้บ้านนั้นเมืองนั้นนี่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนอวัยวะเดียวกันเมื่อศีลทำได้แทรกเข้าไปตรงไหนแล้วไว้ใจกันได้หมดเรานะถ้าไม่ใช่ศีลทำแล้วไปตรงไหนโอ้โหไว้ใจกันไม่ได้นะเพียงแต่ตามองกันแพ้เดี๋ยวนี้ก็จะฆ่ากันแล้วจะฉีกกันแล้วมันเป็นยักษ์ไปแล้วนี่เราหาแต่ยักษ์ที่ไหนหาในตัวของเราบ้างที่มันจะเจอยักษ์เด็กฝากมันจะบ้างเอาละนะพอแล้วที่นี่รับศีลว่าหันหน้าเรากราบพระ
2: อิมิยาสกา

0: ภเวตังสุตังยาจามัตติยมีจักรเจียติสเนนตหะตัพพะตมนาตังสุภเวตังสุตังยาจามา
1: การธรรมดาวัดทั้งหลายซึ่งเป็นวัดใหญ่ในประมาณหนึ่งทุ่มท่านก็เริ่มพาเวียนเทียนเวียนเทียนทำประทักษิณนี่ที่เราเรียกว่าเวียนเทียนคือทำประทักษิณสามรอบทักษิณทางขวาเวียนทางขวาสามรอบทางขวาเนี่ยเรียกว่าทำประทักษิณคือข้างพุทธการท่านทำความเคารพกันด้วยการเวียนประทักทำประทักษิณสามรอบประทักษิณคือเวียนขวาสามรอบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บางคนเขาจะไม่เข้าใจแห่เวียนเทียนเวียนทำไมบางคนไม่เข้าใจคือเวียนเทียนก็คล้ายกันกับเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่เป็นนั่นเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งของการทำความเคารพของการทำความเคารพด้วยเดินเวียนธรรมประทักษิณในขั้งพุทธการมีใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงนำมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงพวกเราแล้วก็เมื่อนานประนานไปอาจจะเกิดข้อข้องใจสงสัยว่าเวียนอะไรทำไมนี่คือคำว่าเวียนพระทักษิณนี่ทำความเคารพเวียนรอบหนึ่งเลือกถึงพระพุทธเจ้ารอบที่สองเลือกถึงพระธรรมรอบที่สามเลือกถึงพระสงฆ์ด้วยการระลึกเวียนไปทำความเคารพเนี่ยด้วยวิธีการเวียนเทียนคือเวียนขวานี่นั่นแหละพากันเข้าใจนะแต่ท่านละวันนี้จะไม่ได้พาเวียนเทียนนะนี่ได้งดมาหลายปีแล้วเนื่องจากสุขภาพเราไม่ดีจากนั้นมาก็เลยงดไปเรื่อยๆแต่วันเช่นนี้ท่านจะทำความเพียรเพื่อปฏิบัติบูชาต่อพระองค์ศาสดาและพระธรรมพระสงฆ์ส่วนพระท่านก็อยู่ในป่าพระองค์ท่านไม่นอนท่านเดินจงกรมบูชานั่งสมาธิบูชานั่นก็เป็นวิธีบูชาประเภทหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนสัชชิไม่นอนทำความเพียรตลอดรุ่งอันนี้ก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอามิตรบูชาปฏิบัติบูชามีสองประเภทเราบูชาท่านในดอกไม้ทุกเทียนนั่นเรียกว่าอามิตรบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามเช่นเรารักษาศีลรักษาธรรมประพฤติปฏิบัติตัวเองตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นั่นเรียกว่าปฏิบัติบูชาเรารักษาศีล5ก็เป็นปฏิบัติบูชาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นปฏิบัติบูชานี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งมีผลมากกว่าอามิสบูชาอยู่มากทีเดียวนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้วันนี้พวกที่อยู่บ้านอยู่เรือนของเราก็ควรจะให้เป็นเวลาว่างเติมสัตว์เติมส่วนบ้างเพราะเรานั้นยุ่งมาทุกวันทุกวันตื่นตามาเช้ามีแต่ยุ่งตลอดจนกระทั่งถึงนอนถึงเวลานอนยังไม่หายยุ่งนะยังยุ่งอยู่ตลอดเวลาจะนอนยังเสียดายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีบางคนอาจจะเสียดายคิดเรื่องอยากโมโหอยากตีพ่อไอ้หนูมันขาหักอยู่นั่นก็ยังมีนะอย่าว่าเราไม่ว่าเลยนะพ่อหนูก็เหมือนกันโมโหมันเนี่ยอย่างนี้มันไม่ดีนี่นะเข้าใจไหมมันไม่ว่างอย่างนี้เลยพอจำเอาถ้าใครนั่งก็ดีให้นั่งภาวนานอนก็ให้หลับกับคำว่าพุทโธก็ดีหรือกำหนดอาราปานสติลมหายใจก็ออกนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาควรจะให้ว่างวันนี้เป็นวันชาควรจะให้ว่างวันนี้เป็นวันพระก็คือว่าเป็นวันที่มี

สม่ำเสมอเรื่อยไปจนกระทั่งถึงทะลุเป็นวันใหม่แล้วยิ่งเหมาะที่สุดเลยนะแต่เรื่องเวียนเทียนเราจะไม่ได้พาเวียนละจะภาวนาเรื่อยไปอย่างที่กล่าวนี่นะอันนี้ต่อไปนี้ให้ศีลนะหรือให้เสียแล้วตะกี้หนิเหรอยังเหรอเนื้อนี่มันพูดไปพูดมามันพูดไม่หยุดแล้วไม่ทราบอะไรได้อะไรยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูทางสารนองกัจฉามิธัมมังสารนองกัจฉามิสังฆังสารนองกัจฉามิดุติยัมปิบูทางสารนองกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสารนองกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนองกัจฉามิตติยัมปิบุทังสารนองกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนองกัจฉามิอาติยัมปิสังฆังสารนองกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิผู้รักษาศีลห้าองค์ที่สามว่ากามเลยทุกๆครั้งไปอับรามจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสินห้าจบเพียงแค่นี้มีกาลโภจนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัตถิตวาดิตวิสุขดัสนะมาลากันธาวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนาธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิหิมานิอัฏฐสิกขาปดานิอัจฉิกังรัตตินิวังอุโปสถาวะเสวะเสนาสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญญันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยนี่ให้พรนะให้พรเดี๋ยวมันจะลืมไปละเผื่อลูกไปเหี่ยวเด้ลืมไปสั่นเด้ยะถาวาเรวะหาปูราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ

0: อภิวาทนสีดิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530มีชื่อกันเนตรว่าดูดาว่ากล่าวให้มีเหตุผลในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าฌานและสมาธิตามแนวอริยมรรคขอเชิญรับฟังครับ
2: จะแสดงเรื่องฌานและสมาธิเทียบเคียงกันเพื่อจะให้ผู้ฟังนำไปพิจารณาเอาเองคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งและการเพ่งฌานการเจริญฌานนี้ย่อมมีนิยมกันก่อนครั้งพุทธกาลมาแล้วแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาใหม่ๆตามประวัติท่านก็ได้ไปศึกษาในดาบททั้งสองซึ่งเป็นคณาจารย์เอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นพระองค์ก็ไปอาศัยศึกษาพิธีนั้นดูจนสำเร็จแล้วพระองค์มาทดสอบพิจารณาดูก็รู้ด้วยพระปัญญาของท่านว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบไปชั่วคราวเท่านั้นพระองค์จึงหลีกออกจากดาบททั้งสองนั้นดังนี้ฌานจึงว่านิยมการเพ่งวัตถุภายนอกดังที่ท่านแสดงไว้ในการเพ่งฌานคือกสิณสิกเป็นต้นและคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งคือเพ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่ตนประสงค์จะเพ่งนั้นดังพวกฤาษีตีภัยแต่ก่อนนิยมการเจริญฌานท่านเพ่งกสิณสิกกสิณใดกสิณหนึ่งเช่นปาทวีกสิณคือการเพ่งดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเตโชกสิณเพ่งไฟวาโยกสิณเพ่งลมเหล่านี้เป็นต้นและการเพ่งฌานนั้น เพ่งด้วยความมีสติควบคุมใจให้จดจ่ออยู่ในวัตถุคืออารมณ์ที่ตนเพ่งมิให้ครั่งเผลอในจุดที่ตนตั้งไว้นั่นนั้นเพื่อจะให้จิตนั้นสงบลงดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานจะเมื่อจิตสงบลงไปตามลำดับแห่งการเพ่งที่มีสติควบคุมจิตอยู่กับอารมณ์จนจิตนั้นวางจากอารมณ์หรือวัตถุหรือจุดที่ตนเพ่งอยู่เฉพาะจิตล้วนๆและอยู่ในความสงบอารมณ์อยู่ในความสงบของจิตที่วางอารมณ์หรือวางวัตถุหรือวางจิต ที่ตนเพ่งนั้นทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางๆมีความสงบเยือกเย็นไม่มีทุกเวทนาไม่มีอารมณ์คือจิตขาดจากอารมณ์ดังนี้เรียกว่าการเพ่งตาคือขาดจากการกลมไว้ด้วยสตินั้นนั้นเองไม่ใช่ขาดจากอารมณ์ด้วยการถอนกิเลสขาดด้วยการข่ม ด้วยความมีสติปัญญาควบคุมจิตให้จิตสงบจากอารมณ์เท่านั้นนี้เรียกว่าการเพ่งฌานและฌานนั้น มีสองประเภทที่ต้องเพ่งคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี้คือเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลม อรูปฌานสี่นั้นคืออากาศานัญจายตนะฌานเพ่งอากาศไม่มีคือสิ้นสุดทำอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะฌานเพ่งวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอาจินจัญญายตนะฌานเพ่งความรู้เข้ามาให้น้อยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพ่งความรู้นั้นให้ละเอียดเข้าไปมุ่งให้จิตสงบจากอารมณ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่เฉยๆไม่มีการค้นคว้าเรื่องสัจธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมว่านี่ทุกนี่เหตุจะเกิดทุกนี่ธรรมะที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกไม่เดินวิปัสสนาเลยไม่ค้นคว้าเบญจขันธ์ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเบญจขันธ์จะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนอย่างนี้ฌานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เดินวิปัสสนาค้นคว้าดูขันธ์ทั้ง5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ค้นคว้าดูสัจธรรมคือทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกตามเป็นจริงจึงไม่พ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อผู้เพ่งฌานสำเร็จในรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี้เรียกว่าสมาบัติ8เป็นโลกิยฌานเป็นฌานที่ข่มกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวไม่มีการถอนรากเหง้าแห่งกิเลสไม่มีการชำระกิเลสเลยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้มุ่งหมายให้แต่จิตสงบอย่างเดียวขาดจากอารมณ์อย่างเดียวเข้าไปพักเสวยความสุขอยู่ด้วยความสงบเท่านั้น ถ้าหากอำนาจของสติคือความเพ่งเสื่อมลงไปกิเลสทั้งหลายงอกเงยเจริญขึ้นตามเดิมอำนาจของฌานนี้เมื่อมีกำลังอยู่ท่านเปรียบเหมือนหินศิลาทับหญ้าไว้ในขณะที่หินศิลาทับหญ้าอยู่หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกแล้วหญ้านั้นก็กลับงอกขึ้นตามเดิมแม้ฉันใดเมื่อฌานการเพ่งเสื่อมสติแล้วกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็งอกขึ้นตามเดิมยังว่าอำนาจของฌานเป็นแต่เพียงผมกิเลสให้สงบบ้ายชั่วคราวเสื่อมจากฌานแล้วกิเลสก็งอกขึ้นตามเดิมไม่พ้นทุกข์ไปได้ดังนี้ฌานนั้นไม่ได้จะเริ่มวิปัสสนาเลยวิปัสสนานี้เป็นตัวปัญญาล้วนๆทีเดียวแม้การเพ่งฌานถึงจิตจะสงบก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเบญจขันธ์และไม่ได้เกี่ยวข้องพิจารณาให้รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่านี่ทุกนี่เหตุจะเกิดทุกนี่ธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเลยแต่ เลี้ยงกลมกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวเมื่อเสื่อมซามแล้วกิเลสก็งอกงามเจริญขึ้นตามเดิมเมื่อเสื่อมจากซามแล้วก็เป็นจิตธรรมดามดานี่เองดังนิทานหรือประวัติท่านฤาษีองค์นั้นองค์นี้ได้สำเร็จสารอภิญญาผลสุดจนถึงหอเหินเดินอากาศได้ก็มีด้วยฤทธิ์อำนาจของสารแต่ผลที่สุดเมื่อสารเสื่อมแล้วก็เป็นคนสามัญธรรมดาธรรมดานี่เองแน่มันเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับสารเพิ่งเข้าใจ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ไปทดสอบดูแล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นแต่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวท่านจึงเลิกละการเพ่งทานชนิดนั้นแล้วมาประกอบความภาคความเพียรโดยลำพังพระองค์เองนั่นพระองค์จึงเอาทานนั้นเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเพราะทานกับวิปัสสนานี้ใกล้กันพอที่จะเป็นบาตรเป็นพื้นของวิปัสสนาได้ท่านจึงหางบายเอาการเพ่งทานนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เพ่งอยู่ที่ภายในพิจารณาอยู่ที่ภายในดินก็มีอยู่ภายในน้ำก็มีอยู่ภายในไฟก็มีอยู่ภายในลมก็มีอยู่ภายในภายในคือร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ท่านให้เพ่งร่างกายของเราให้เห็นเป็นธาตุสี่คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีให้เห็นแต่เพียงเท่านี้ท่านยังมีพิธีแนะนำสอนละเอียดเข้าไปอีกว่าธาตุทั้งสี่คือกายของเรานี้เต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนนี่การเพ่งทาน ให้เดินวิปัสสนาไปพร้อมท่านจึงเอาการเพ่งทานนั้นเข้ามาเป็นวิธีสมถะวิปัสสนาให้เจือกันไปในทางพระพุทธศาสนาการภายนอกนั้นทางพระพุทธศาสนาไม่นิยมเพราะไม่ใช่ทางคนทุกข์คนไปได้พระองค์ห้ามพระองค์จึงเอาความเพ่งคือชื่อของการภายนอกนั้นเข้ามา สู่ความเพ่งภายในคือเพ่งกายเพ่งใจของเรานี่ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาค้นคว้ารู้เห็นตามจริงว่ากายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหล่านี้เป็นต้นและร่างกายขันทั้งห้านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนอย่างนี้เป็นต้นและท่านให้เพ่งด้วยความมีสติปัญญาค้นคว้าหารู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดรูปและนามคือขันธ์ 5ให้เดียวเกิดแก่เจ็บตายในคติในกำเนิดในภพต่างๆทั้งในอดีตอนาคตแห่งปัจจุบันท่านได้ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านสำหรับทางพระพุทธศาสนาท่านสอนนิยมให้เพ่งอย่างนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นแจ้งว่าในสมัยนี้การเจริญทานภายนอกไม่มีแล้วมีแต่การเจริญทานภายในให้มีสติปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายตนนี้เพราะว่าทานแปลว่าการเพ่งดังที่ท่านตรัสว่า นัตถิชานังปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชาชิโนชานันจะปัญญัญจะนิบบานะนิบบานะสันติเกนิบบานัสสะสันติเกฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาทั้งสองนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานนักฌานังแปลว่าการเพ่งเพ่งด้วยความมีสติเพ่งอะไรก็เพ่งสังขารร่างกายของเรานี้ด้วยความมีสติรู้เห็นตามเป็นจริงค้นคว้าให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นแห่งในอริยสัจคือเพ่งให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์แม้มันก็รู้กันเท่านั้นนี่แหละจึงว่าความเพ่งด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าฌานในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเพ่งด้วยความมีสติปัญญาอย่างนี้อยู่ใกล้พระนิพพานท่านว่านี่สำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรจะน่าสงสัยอะไรเลยส่วนสัมมาสมาธินั้นก็เพ่งอย่างเดียวกันนี่แหละต้องใช้อารมณ์เพ่งในจุดเดียวกันสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินั้นต้องอาศัยตัวปัญญาเป็นบุรพภาคเบื้องต้นดังท่านแสดงในอริยมรรคปฏิปทาทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นท่านแสดงว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโกทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการที่ไปจากข้าศึกทางเดียวเท่านี้กล่าวคือความเห็นชอบสำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบดังนี้เป็นต้นเห็นชอบคือเห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริชอบดำริเพื่อให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์ดำริให้รู้ธรรมที่ดับทุกข์ดำริให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนว่าจะพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลการงานชอบเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดนิจกามเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นแล้วเพียรละเพียรวางเพียรปล่อยเพียรสลัดด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพื่อระวังสังรวมบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าเพียรชอบสติความระลึกชอบ ที่เรียกว่าสัมมาสติท่านให้มีท่านให้มีสติตั้งยังลงในสติปัฏฐานในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมคือย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่งนำอภิชาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศอันความเพียรประกอบไปด้วยสติปัญญานี้ความเพียรคือความเพ่งที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุและผลรู้จักเหตุผลและให้รู้จักทำทั้งหลายตามเป็นจริงนั้นย่อมนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีปัญญาพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศนี่คือสติความรู้ชอบสติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบเมื่อเราเพ่งพิจารณาด้วยความรู้ชอบอย่างนี้ความเห็นประชอบความรู้ประชอบชอบตามความจริงเห็นตามจริงสติความรู้ชอบรู้ชอบเห็นชอบก็คือตัวปัญญานี่เองเพ่งเข้าไปด้วยความมีสติแจ้งว่าสติยังลงในฐานทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมกำหนดให้รู้ตามเป็นจริงน้อมเข้ามาพิจารณากายเพ่งกายของเรานี่ในสำหรับสารในทางพระพุทธศาสนาเมตติน้อมเข้ามาพิจารณากายของเรานี่ว่ากายของเรานี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบไอเห็นว่าร่างกายเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้เป็นต้นและให้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้เป็นต้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงเพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ว่ามิให้รู้ให้เห็นต้องให้รู้ให้เห็นตามหลักธรรมชาติของมันจริงๆเพ่งร่างกายให้เห็นเป็นซากศพซากผีเพ่งร่างกายอันนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเนสติปัญญาการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่การเพ่งสติปัฏฐานฌานคือเพ่งให้รู้ตามหลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงที่มีอยู่เพ่งให้รู้เห็นว่านี้ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เพ่งให้รู้ให้เห็นว่านี้คือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความอยากเพ่งให้รู้ให้เห็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยเพ่งให้ รู้ให้เห็นธรรมที่ดับทุกข์คือการ คือความทำตัณหานี้ให้เสื่อมไปเพ่งให้รู้ให้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการเพ่งทานต้องเพ่งอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนานี่สัมมาสติคือการเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตและเพ่งธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงกายนี่สักแต่ว่ากายใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนารู้เห็นตามเป็นจริงเวทนานี่ก็สักแต่ว่าเวทนาใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาจิตนี่ก็สักแต่ว่าจิตที่เศร้าหมองฟองแผ้วก็สักแต่ว่าจิตใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาธรรมนี่ก็สักแต่ว่าธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลคือธรรมที่เป็นบาปและเป็นบุญก็สักแต่ว่าธรรมใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเรียกว่าสัพเพธรรมานัตตาติธรรมทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานัตตาดังนี้เพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงมีการเพ่งสานในทางพระพุทธศาสนาถ้านิยมการเพ่งอย่างนี้นี่สัมมาสติความระลึกชอบความเพ่งชอบความเห็นชอบความรู้ชอบเพ่งสานต้องเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตเพ่งธรรมด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามันค่อนคราพินิจพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4นี้ไว้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทความพอใจในการเพ่งในสิ่งนั้นวิริยะวิริยะทิบาทความเพียรด้วยความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นความเพียรในสิ่งนั้นจิตทิบาทเอาใจใส่ในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค่อนคร้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นหาเหตุผลในธรรมทั้งหลายรู้จักเหตุผลของธรรมทั้งหลายนี้การเจริญฌานสติปัฏฐานฌานในทางพุทธศาสนานี้เรียกว่าการเจริญฌาน4คือรูปฌานส่วนอรูปฌานคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้ยกขึ้นเป็นอนิจจังให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแน่มันเป็นอย่างนั้นสำหรับการเพ่งการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เพ่งอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ปฏิให้ระลึกอย่างนี้ให้จดจ่ออยู่อย่างนี้ตั้งไว้เจริญอิทธิบาทขั้นสี่ให้เต็มบริบูรณ์ให้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติในการเพ่งวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในการเพ่งจิตทิบาทเอาใจครับมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลด้วยความมีสติปัญญาในธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสติความรู้ชอบต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานให้บริบูรณ์นี้สำหรับสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนั่นใจที่จะตั้งไว้ชอบนั่นเป็นใจที่ตั้งไว้ชอบไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่แง่งอนปนแตนนั่นแน่ท่านจึงว่าให้เจริญฌานทั้งสี่มันเป็นอย่างนี้ก็คือสติปัฏฐานฌานนั่นเองใจตั้งไว้ชอบนั้นเป็นสัมมาสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิวิเควะกามเมหิวิวิจะอักขุเลหิธัมเมหิเป็นผู้มีจิตปราศจากแล้วจากกามมารมณ์ทั้งหลายมีจิตปราศจากแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่เอง นั่นย่อมเป็นผู้ถึงความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์มีสีและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือความสงบสงัดหรือวิธีสุขเอกเอกตานั่นเองวิตกหมายถึงให้ยกจิตด้วยให้ยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายคือกรรมฐานในสุดที่ตนเพ่งเอาสติเป็นผู้ยกวิจารณ์มันค้นคว้าพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงผลคือปิติและสุขเอกตาจึงจะปรากฏบังเกิดขึ้นให้เป็นผู้สนิทสนานในความเพ่งเฉลิงด้วยความมีสติปัญญาอย่าตั้งเผลอตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเสมอๆในความเพ่งเฉลิงคือสันติปฏิบาทให้ทำความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งวิริยปฏิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นจิตติฏฐิบาทให้มีความเข้าใจในด้วยให้มีความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นเวมังจิตติบาทให้มีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณารู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายหาเหตุและผลของธรรมทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอ้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในท่านนิยมการเช่นอย่างนี้สำหรับการเจริญสมาธิสำหรับการในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายจะเพ่งว่าเพ่งด้วยความมีสติปัญญาว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่กระจายทุกข์นี่คือความเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาเพ่งรู้ให้เห็นด้วยความมีสติปัญญารู้ชัดตามจริงว่านี่คือธรรมชาติทุกข์คือความทำตัณหาให้สิ้นไปเพ่งพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เห็นตามจริงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติทุกข์เออสินสมาธิและปัญญาคือการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติทุกข์มันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเท่านั้นให้สำนึกสำนานเมื่อเป็นผู้สำนึกสำนานในความเพ่งที่หนึ่งแล้วต่อจากนั้นวิตกวิจารณ์ทั้งสองก็ระงับลงยอมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องของสายใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมมันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความแน่วแน่ท่านั้นก็ปิติได้ราบปาไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะและเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายย่อมอาศัยคุณคือผู้ศึกผู้เกิดขาสติสัมปชัญญะและเสวยสุขอันในเล่าเสน่ห์พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้มีเกศขาคือเป็นผู้มีสติแทนผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขดังนี้ย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สามเพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์จะได้อันหนึ่งคำทั้งสองในการก่อนคือโสมนัสความยินดีโทมนัสความยินร้ายได้อัตตรงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิต ย่อมเข้าถึงความเพ่งที่สี่ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มี

มีแต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุเบกขานี่คือสัมมาสมาธิการเพ่งฌานสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ชอบเพราะเป็นสมาธิอยู่ในองค์ของอริยมรรคอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาเหตุหาผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เห็นตามเป็นจริงมาเป็นลำดับลำดับสมาธิประเภทนี้ย่อมตัดสังโยชน์ขาดมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองท่านจึงรับรองสมาธิประเภทนี้ว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้มั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นอาคาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาสมาธิประเภทนี้ไม่มีการเข้าสมาธิไม่มีการออกสมาธิเพราะสมาธิประเภทนี้ย้อนสำรักกิเลสมาเป็นพักๆตามขั้นตามภูมิของสติของปัญญาที่มีกำลังเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังนั่นเองเพราะอาศัยปัญญาวิปัสสนาค้นคว้าพิจารณารู้เห็นตามจริงมาเป็นระดับทั้งตัวผลตัววิบากได้แก่รูปนามขันธ์ 5ทั้งตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกิเลสตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏถ้าปัญญาก่อนท่านกละสังโยชน์อย่างหยาบได้ถ้าปัญญาอย่างกลางท่านกละสังโยชน์อย่างกลางได้ถ้าปัญญาแก่กล้าท่านกละสังโยชน์อย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองแย้งว่าสัมมาสมาธิประเภทนี้เมื่อละสังโยชน์ได้ตามขั้นตามภูมิแล้วคือเมื่อละสังโยชน์ขาดตามขั้นตามภูมิของปัญญาแล้วใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิตามขั้นตามภูมิของสมาธิเท่านั้นเองไม่เสื่อมไม่ถอยหลังท่านส่วนการนั่นเป็นแต่เพียงผมกิเลสไว้ไม่ตัดสังโยชน์เพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาส่วนสมาสมาธินี่สติปัญญาวิปัสสนาต้องพร้อมมนบริบูรณ์ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานเดินประหัตประหารสมระกิเลสมาเป็นพักๆได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองและเดินว่าสมาธิกับปัญญาสมาธิกับการกับสมาธินั้นย่อมต่างกันถ้าเป็นตามภายนอกพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นตามภายในก็มีการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าฌานังประกอบการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเนี่ยพระองค์เอามาใช้ในทางพุทธศาสนาเพื่อแก้พวกสิทธิ์ที่ได้ตามภายนอก ไม่ควรที่จะสงสัยอย่างใดเลยเนี่ยการเจริญฌานทั้งสี่คือการเพ่งสติปัฏฐานตามทั้งสี่นั้นเองรู้เห็นตามไปจริงดังที่อธิบายมาแล้วนั้นนั่นแหละเมื่ออาศัยปัญญาสมาธิคือความเห็นชอบรู้ชอบตามไปจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเครือบแคลงใสย่อมกลับไกลกิเลสมารทั้งห้าเออนิวรณ์ 5 นั่นเองกามฉันท์กับใกล้กามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์ได้ละพยาบาทคือความอิจฉาพยาบาทเทียบแทนที่มีอยู่นะภายในใจได้ความจัดสินมิตรคือความง่วงเหงาเฮานอนหรือความขาดสติปัญญาของจิตได้โอดพระจะปุกขุจักขับใจความซุ่มซ่ามลำคาญของจิตได้วิจิกิจฉาไม่มีความเครือบแคลงสงสัยเลยในพระพุทธในพระธรรมและในข้อปฏิบัติของตนในศีลในสมาธิ
ในปัญญาในมรรคในผลในมุตติไม่มีความสงสัยเลยไม่เป็นผู้รู้รูปของธรรมที่ประเทศนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ชอบไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลเวลาไม่มีการเข้าการออกเป็นอัตตาลิโกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดแม้จะทำกิจการงานอะไรจิตก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นไว้ชอบอยู่เสมอเพราะละสังโยชน์ตาท่านตามภูมิของปัญญาไม่อ้างการมั่งเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกสมาธิไม่เหมือนสมาธิประเภทอื่นควรสมาธิประเภทอื่นนั้นการนั่นพากันเข้าสมาธิการนี้จึงจะออกจากสมาธิเมื่อยังมีการเข้าการออกสมาธิอยู่อย่างนั้นสมาธิประเภทนี้ประเภทนั้นแสดงว่าต้องประกอบไปด้วยสังโยชน์ยังคงเกลืออยู่เต็มที่ไม่มีการละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องละดับแม้ยังหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ละดับเพราะยังมีการเข้าสมาธิการออกสมาธิอยู่ส่วนสมาธิสัมมาสมาธิในอริยมรรคไม่เป็นเช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเครื่องทำหันชำระกิเลสมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นภูมิของปัญญาและใจก็เป็นสัมมาสมาธิตามขั้นตามภูมิเท่านั้นเองเป็นอัตตาลิโกไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่มีการเข้าการออกสมาธิในอริยมรรคนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบและองค์สมเด็จพระผู้ทรงภาคผู้ทรงคุณอันประเสริฐย่อมสรรเสริญยิ่งนักว่าสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยมีแต่เจริญก้าวหน้าไปไปนักปราชญ์บัณฑิตอริยปราชญ์อริยบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าสมาธิประเภทใดให้ผลมาโดยลำดับลำดับด้วยความมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ชอบตามไปเองนั้นสมาธิประเภทนี้แหละเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แม้สมาธิประเภทอื่นๆจะเสมอด้วยสมาธิประเภทนี้ย่อมไม่มีเหตุนั้นท่านจึงยกสมาธิประเภทนี้เพิ่นว่าที่ดำติพันเมรัตนังกว่าในตังที่แลเป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมดังนี้จะแสวงหารัตนะอันปฏิบอันประณีตในพระธรรมนอกเหนือจากสมาธิประเภทนี้แล้วย่อมไม่มีดังนี้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือการในทางพระพุทธศาสนาเช่นต่างกันกับการภายนอกพระพุทธศาสนาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ครอบนี้ต้องประกอบไปด้วยการเพ่งอันสัมปยุตประกอบไปด้วยสติปัญญาบริบูรณ์ต้องตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเออสันทิฏฐิบาทความพอใจในสิ่งนั้นวิริยทิฏฐิบาทความเพียรในสิ่งนั้นอิทธิบาทเอาใจเข้าไปในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันต้นกล้าพิจารณาหาเหตุและผลของธรรมทั้งหลายให้รู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนั้นคืออะไรเพราะว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมชาติทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติทุกนั่นสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรก็คือกายของเรานี่ประกอบไปด้วยของสกปรกของโสโครกประกอบไปด้วยของไม่สวยงามแน่ประกอบไปด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟประกอบไปด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนี้ที่มันมีอยู่ในรูปในนามอันนี้แล้วก็มันค้นคว้าพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากหรือให้เกิดในกติในกำเนิดในภพต่างๆให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเมื่อพิจารณาค้นคว้าดูเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาก็รู้ชัดกันขึ้นเท่านั้นที่ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยคือตัณหา
มุทัยคือตัณหาในแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังคือตัณหานี่ใดตัณหาคือความอยากที่ใดโพโลภวิตาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์นั้นด้วยความยินดีตระที่มันมีความเพลิดเพลินความหลงซึ่งเพลิดเพลินตามความรักตามความกำหนัดตามความราคูตามตัณหาความใคร่ความอยากในอารมณ์ที่ตนชอบเพราะว่าตัณหาความเพียรพยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความเพียรพยานตามความอยากนั่นนั้นหรือเพราะว่าตัณหาคือความไม่อยากให้มีให้เป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเป็นต้นหรือได้สิ่งใดตนได้มาดูความรักความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาดจากตนไปเมื่อไม่สมความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แก่ความอยากเท่านั้นเพราะตนเป็นผู้อยากแต่ที่อยากอย่างนั้นเพราะไม่มีสติปัญญาพิจารณารู้เห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันตกอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเป็นผู้ขาดสติปัญญาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งต่างตามกิเลสตัณหาล้านท่านยึดถือว่าเป็นของตนเป็นของแห่งตนแล้วมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนมันก็เป็นทุกข์แม่เพ่งด้วยความมีสติแต่ขาดตัวปัญญาที่วิปัสสนาและน้อมเข้ามาฉะนั้นพระองค์จึงให้น้อมเข้ามาเป็นฌานภายในส่วนสัมมาสมาธิหมายถึงความเพ่งเหมือนกันแต่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอันที่จริงในอริยมรรคทั้งแต่ประการนั้นแต่ละล้วนแล้วเป็นองค์ของวิปัสสนาทั้งหมดเลยสมาธินี่หมายถึงการเจริญวิปัสสนาล้วนอาสมถะวิปัสสนาเชื่อกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาธิในอริยมรรคนี้จึงเป็นสมาธิที่เชื่อมต่อเข้ากับอริยมรรคอริยผลเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสอริยมรรคแต่ประการแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเอความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรู้ชอบตั้งใจไว้ชอบและท่านก็ที่ลงที่อริยสัจสี่เห็นชอบคือเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นธรรมที่ดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกนี่เองดำริชอบคือดำริออกบวชออกจากกามดำริออกจากความเบียดเบียนดำริออกจากความพยาบาทวาจาก็เว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำสำราญไปเจอหลายการงานชอบเว้นฆ่าจับเว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิตรการเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเรียนชอบเรียนหน้าบาปที่เกิดขึ้นแล้วด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยเคารพการเรียนด้วยผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรระวังรักษาบาปที่ยังไม่เกิดที่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตได้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตได้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรเดินผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เพียรชอบรู้ชอบคือรู้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงแล้วสมาธิชอบให้เจริญตามทั้งสี่ที่แสดงมาแล้วนั้นแน่แล้วพระองค์ก็ยังย่ำลงอีกว่าดูความทุกข์ทั้งหลายจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดไปแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปริยายันติเมเป็นของควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนะถ้าไม่ได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดจะไปยึด

เอาความเกิดนี่มาเป็นตนยึดเอาร่างกายเป็นตนมันก็เป็นทุกข์ปริยาตันติเมอันเอาได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วเราไม่หลงเลยนั่นนะดูให้ละเอียดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์นั่นก้อนสกนละกายนี่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บตายเป็นทุกข์ธาตุขันธ์อันนี้รูปนามอันนี้ขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วนี่ท่านกำหนดรู้ดูให้ละเอียดอย่างนี้นั่นแล้วท่านจะกำหนดรู้ท่านก็กำหนดรู้ดูละเอียดตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นว่าดูความที่ทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปหาตปันติเมเป็นของคนให้ละเสียวางเสียตรงนี้นั้นเป็นเรื่องเอาละเสียแล้ววางเสียแล้วปล่อยเสียแล้วสลัดแล้วคือตัณหาความอยากนี้นี่ซึ่งเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมอื่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จำไม่มีอันนี้พระองค์รู้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลองเข้าใจเออตัณหาความอยากถ้าไม่รู้ตัวนี้อวิชชาแล้วพระองค์ก็ตักเตือนและประกาศไปอีกว่าในธรรมที่ดับทุกข์นั้นว่าดูก่อนทุกข์ทั้งหลายจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้คือการทำตัณหานี้ให้สิ้นไปคือความดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั้นมันเปลี่ยวนั่นเวลาตัณหาวางตัณหาปล่อยตัณหาตัดขาดจากตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นมันเปลี่ยวนี้คือทำให้ที่ดับทุกข์ต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยถ้าระดับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏตัวกิเลสวัฏนี้ถ้าดับไม่ได้มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าดับไปหมดก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าดับหมดมันก็พ้นจากคติกำเนิดและภพต่างๆไม่มีการเกิดแก่กระจายเพิ่งทำให้แจ้งนั่นอันเราได้ทำให้แจ้งแล้วดูการพิสูจน์ทั้งหลายนี่ท่านประกาศที่อีกในข้อจบัตรให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดูการพิสูจน์ทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าตอนนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ความเจริญธรรมะท่านเราได้เจริญธรรมะแล้วคือพิจารณาธรรมะตั้งอิทธิบาทตั้งสี่ไว้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทความพอใจด้วยความมีสติในสิ่งนั้นวิริยสติบาทความเพียรด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นจิตติบาทเอาใจสักใส่ด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นที่มังจิตติบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลให้รู้เหตุและผลที่ทำมาหลายในสิ่งนั้นด้วยความมีสติปัญญาดังนี้นะการที่มารูปนามขันห้านี่นี่เองนะเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยค้นคว้าดูรู้เหตุรู้ปัจจัยของทำมาหลายแล้วพระองค์จึงเป็นผู้ทานพุทธอุทานว่าพรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและปัจจัยรู้เหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายได้อย่างนี้นี่พรามนั้นย่อมทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปเมื่อพรามนั้นทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีเหลือการทั้งหลายนั่นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารคือกิเลสมารนั่นเองแล้วการทั้งหลายนั่นย่อมเป็นผู้สว่างโล่งเหมือนพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมปฏิบัติทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ก็คือการเพ่งพิจารณาค้นคว้าให้รู้เหตุและผลให้รู้เหตุและปัจจัยให้รู้เหตุและผล

0: และสมาธิตามแนวอริยมรรคในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
1: ก็ว่าว่าครับทางกันว่าเนี่ยคณะพระอุปถัมภ์หลวงปู่สังวาลเทมโกและหลวงพ่อสรอกตะปุญโญโดยอาจารย์สัมพันธ์ธีรปัญโญวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโดยรับถวายทองคำจำนวน23บาทกว่าแด่หลวงตามหาบัวสาธุครับเพื่อเพิ่งมาถึงตอนเที่ยววันนี้ปักบริลำก็มาข้าบริลำคืนจากบริลำก็มาข้าติดเขาใหญ่คืนจากเขาใหญ่มาถึงที่นี่พอดีเที่ยววันเที่ยงพอดีบ้านสลายสลายบ้างวันเห็นบ้างบ้านกายก็เปลือยเต็มเลยข้างล่างก็เต็มเลยถ้าโดนเต็มแล้วเลยอันนี้แน่นหมดพระก็มากันได้ที่วัดสังฆทานเท่านั้นหรือที่วัดไหนบ้างสังฆทานทั้งหมดก็ได้แล้วไม่มีที่ร่างเลยแน่นก็แน่นไม่มีที่ร่างโอ้ด้วยด้วยอะไรเข้าว่าพระจำนวนบ้างนะดีละให้สืบนอต่อขยายแล้วก็สังวาลไว้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีนิสัยกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสละทำบุญให้ทานไม่มีอาตมีอาตคือแล้วก็สังวาลให้สืบทอดมรดกที่มีคุณค่าบ้าของท่านไว้ให้ดีบรรดาเราเป็นพระลูกพระหลานนี่ก็หลวงตาว่าเห็นพระลูกพระหลานก็พอใจดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกันให้พากันตั้งใจปฏิบัติความเย็นอยู่กับศีลธรรมไม่มีอะไรเย็นหรืออบอุ่นยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมภายในใจกายวาจาของพระเรา พระเราอยู่คนเดียวในป่าในเขาที่แจ้งที่ลับอยู่ที่ไหนๆเย็นหมดเย็นด้วยศีลด้วยธรรมของตนที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตใจชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ที่ไหนมีราคาราคาเต็มอยู่ในกับพระเราผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเต็มกายวาจาใจนี่แหละอย่างอื่นอย่างใดไม่มีที่จะเสมอเหมือนเรื่องคุณค่าราคาไม่มีอะไรเสมอเหมือนศีลธรรมภายในใจของเราศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตินี่เป็นอัตสมบัติของพระให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่กับศีลกับธรรมเย็นกว่าอยู่กับสิ่งทั้งหลายมากกว่ากายกองอยู่กับมนุษย์มากก็เกิดเรื่องเกิดราวยุ่งเหยิงวุ่นวาย อยู่กับสัตว์กับศีลกับอะไรก็สู้อยู่กับศีลกับธรรมไม่ได้นะถ้าอยู่กับศีลกับธรรมอยู่คนเดียวอยู่ในป่าก็เย็นอยู่ในบ้านก็เย็นเย็นศีลธรรมพาให้เย็น อย่างอื่นอย่างไรไม่มีเย็นเสมอศีลเสมอธรรมพาในกายวาจาใจของเราที่รักษาไว้ได้โดยดีนะให้พาลูกพาหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ไม่มีอะไรจะเย็นยิ่งกว่าพระผู้ทรงศีลทรงธรรมนะอย่างอื่นอย่างใดได้มาเสียไปได้มาหายไป เขา ว่าพัดพากเราก็พัดพากส่วนศีลส่วนธรรมนี้ไม่มีการพัดพากจากกันไปเลยอยู่ที่ไหนเย็นหมดพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอยู่ในป่าในเขาต้นไม้ภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างไม่สำคัญยิ่งกว่าจิตใจเอิบอิ่มด้วยอัดด้วยธรรมด้วยศีลแต่นี้

0: อิ่มมากยมชุ่มเย็นมากขอให้พาลูกพาหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้สมบัติอันล้นค่าคือศีลคือธรรมเข้าข้อหัวใจหัวใจนี้ไม่ต้องการอะไรละต้องการแต่ศีลแต่ธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากแล้วเย็นไปหมดอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่ในป่าในเขาก็เย็นนั่นแหละผู้มีศีลมีธรรมเย็นกับศีลกับธรรมเย็นไม่มีเวลาจืดจาง อยู่ที่ไหนเย็นไปตามๆกันหมดอยู่ในป่าก็เย็นอยู่ในเขาก็เย็นลูกไอ้ก็เย็นอดบ้างอิ่มบ้างก็เย็นมันเย็นอยู่ที่หัวใจกับธรรมซึมซาบเข้าถึงกันไม่มีโอชารสใดที่จะซึมซาบเข้าถึงใจให้มีความอบอุ่นเย็นใจสบายใจยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมเข้าสู่จิตใจ ให้พากันรักษาศีลธรรมให้ดีนี่เป็นสมบัติของพระเราที่บวชมาไม่ต้องการอะไรแหละ สมบัติเงินทองก็ของมีเต็มโลกสู้ศีลสู้ธรรมภายในใจของพระนี่ไม่ได้ให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่ทำความอบอุ่นให้แก่เราเย็นสบายอยู่ไรก็สบายยกตัวอย่างเช่นพระจิตตคุฑถ้าอยู่ในป่าในเขาองค์เดียวตั้ง60 ปีและมีเทวบุตรเทวดาครอบรอบเต็มไปหมดท่านจะไปที่ไหนไม่อยากให้ไปพวกเทวดาครอบรอบหึงหวงท่านมากไม่อยากให้ไปเพราะท่านแผ่เมตตาเย็นไปหมดถ้าอยู่องค์เดียวของท่านพระจิตตคุฑมีเทวบุตรเทวดาอินพรหมแล้วมาเป็นบริษัทบริวารอยู่กับท่านตลอดเย็นใจเย็นใจท่านมีความสังรวมระวังดีมากนะท่านไม่เหยียดหน้าขึ้นบนหน้าธรรมเลยนะเวลาธรรมท่านก็ไม่ได้ดูบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านไปโอ้นั่นโอ้ดีพระพุทธรูปโอ้ดีพระพุทธเจ้ากากูสันโทโกนาโคกัตโปโคโตโออายะเมตไตรโลเขาเขียนภาพเอาไว้ส่วนภาพทั้งหลายไปก็ที่นิ้วโอ้นี่โอ้นั่นนั่นโอ้นั่นโอ้นั่นท่านก็พูดจะว่าใส่ปัญหาหรือไม่ใส่ก็ไม่ทราบละตามแต่ผู้ฟังแล้วจะนำไปพินิจพิจารณาให้เป็นคติเครื่องเกิดใจตัวเองพวกท่านทั้งหลายตาดีท่านว่าก็นะพระพุทธรูปอะไรอยู่ที่ใดที่ใดเห็นหมดผมอยู่ในถ้ำนี้ได้60 ปีไม่เคยแหย่หน้าขึ้นดูเพดานถ้ำเลยดูตั้งแต่จิตใจสังรวมระวังตลอดเวลาจึงเรียกว่าพระจิตตคุฑผู้รักษาใจไม่ได้ดูอะไรเลยอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายตาดีมาคู่เดียวเห็นหมดท่านว่ากันละผมอยู่นี่ตั้ง60 ปีไม่ได้แย่หน้าดูเพดานถ้ำเลยแม้แต่ดอกอะไรเขาเรียกดอกพิกุลมันร่วงหล่นลงมาหน้าถ้ำแต่เวลาท่านออกบิณฑบาตไปโอ้ดีดอกพิกุลกำลังร่วงหล่นท่านก็ไม่แย่หน้าดูเลยนะท่านสังรวมจิตอุปคุตอิตคุตจิตคุตเรียกว่าเป็นผู้สังรวมระวังจิตได้ดีมากที่เวลาพาลูกพาหลานลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านองค์นั้นชี้นั้นองค์นี้ชี้ดีท่านว่าพวกท่านทั้งหลายตาดีว่าผมอยู่นี่ตั้ง60 ปีไม่ได้เคยเห็นได้เคยดูถ้ำไม่ทราบว่ามีอะไรต่ออะไรได้แถวนี้ท่านว่าด้านละความสังรวมระวังเทวดารักมากทีเดียวไปที่ไหนเทวดามีห้อมล้อมไปเลย ไม่ยอมให้ท่านไปไหนพวกเทพบุตรเทวดาห้อมล้อมทั้งวันเมตตาธรรมเย็นฉ่ำไปหมดนี่เรียกว่าจิตตคุฑที่ดีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นไปเยี่ยมบางองค์เป็นถึงขั้นอรหันต์ก็มีไปเยี่ยมท่านอยู่บนถ้ำท่านเวลานั้นทราบว่าท่านป่วยท่านป่วยหนักอยู่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ทราบข่าวก็ไปเยี่ยมท่านบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์มาออกก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาอริยะเป็นชั้นๆขึ้นไปก็วีถ้า ขึ้นไปหาก็ไปถามท่านเป็นไงอาการของหลวงพ่อเป็นยังไงอาการก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละแต่ว่าเพียบมากแล้วที่นี่คนทั้งหลายทั่ว ประเทศเสียแดนเขาล่ำลือว่าหลวงพ่อที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เวลานี้หลวงพ่อเป็นยังไงสำเร็จตามที่เขาล่ำลือหรือไม่ว่ากันนี่เป็นพระลูกศิษย์ท่านไปแต่เป็นพระอรหันต์ไปถามอาจารย์แล้วเป็นยังไงท่านสำเร็จอรหันต์ดังที่เขาล่ำลือหรือเปล่าล่ะโอ้ยังนะท่านว่าท่านยังนะท่านว่าเพราะอะไรท่านติดอะไรลองเล่าอารมณ์ให้ผมฟังที่ท่านติดข้ออะไรเพราะท่านที่มาถามแม้จะเป็นลูกศิษย์แต่คุณธรรมสูงกว่าท่านเป็นพระอรหันต์มาถามก็บอกว่าอยากติดข้อตรงด้าน เพราะว่างั้นท่านก็ชี้แจงอัตธรรมเข้าไปแก้ไขเปิดทางให้ท่านก็ออกอุทานในเวลานั้นเลยว่าเอาล่ะเธอดีท่านมาเปิดทางให้ผมเปิดประตูให้ผมแล้วยังเหลือตั้งแต่จะเข้าประตูเท่านั้นแหละเปิดประตูให้แล้วก็ว่าได้ทางแล้วเปิดประตูแล้วยังเหลือแต่จะเข้าท่านว่าเพราะลูกศิษย์ท่านก้าวออกไปยังไม่พ้นหน้าธรรมเลย สิ้นแล้วเอากลับมาได้กลับมานั่นเห็นไหมล่ะลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์อาจารย์จะไปสิ้นแล้วลูกศิษย์ก็มาถามตามความเป็นธรรมของกันและกันเคารพนับถือกรรมเป็นห่วงปัญญาอาจารย์ของตน ว่าคนทั้งโลกทั่วประเทศเขาล่ำลือว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ขึ้นไปก็ไปถามอาจารย์ของตัวเองว่าเวลานี้คนทั้งโลกเขาล่ำลือว่าท่านอาจารย์เป็นพระอรหันต์แล้วแต่สำหรับจิตใจของท่านเป็นยังไงเวลานี้โอ้ยากนะท่านบอกท่านยากแล้วท่านยากท่านติดข้ออะไรนั่นก็นี่เป็นอรหันต์แล้วนี่ลูกศิษย์ท่านติดข้ออะไรเราเล่าขึ้นมาสิพอเล่าขึ้นมาที่ท่านก็แก้ปัญหาปุ๊บเลยพอปัญหาท่านก็ร้องโก้ท่านพอใจท่านเปิดแล้วที่ดีทางเปิดแล้วจะเข้าละที่ดีว่าเอาไปได้ว่ากันนะให้ลูกศิษย์ที่สอนท่านนี่เอาไปได้ที่นี่เปิดทางแล้วจะเข้าเท่านั้นแล้วพอลูกศิษย์เดินไปออกไปยังไม่พ้นหน้าธรรมไปเลยเอาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เสร็จแล้วน่ะเห็นไหมล่ะลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์สกิดปั๊บเดียวเข้าพุ่งเลยนี่ว่าถึงพระจิตตคูณท่านสังวรระวังจิตท่านดีว่าลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์มาเตือนคำเดียวเท่านั้นท่านได้สติทันทีบอกว่าเอาเปิดประตูแล้วที่นี่ยังเหลือแต่จะเข้าแล้วหายสงสัยทุกอย่างมีตั้งแต่จะเข้าประตูที่เปิดอ้ามาแล้วในการแก้ปัญหาตอนนั้นหรือว่า พอพระท่านเดินไปยังไปพ้นหน้าธรรมเอาคืนมาได้แล้วเสร็จแล้วหนักดังนั้นแหละแล้วมีครูมีอาจารย์ที่ดีแนะนำสั่งสอนถูกต้องแม่นยำเปิดทางให้ทันทีแม้อาจารย์ซึ่งใหญ่กว่าในอาวุโสปันเตแต่ก็ยังเป็นน้อยกว่าในคุณธรรมลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์มาว่าเตือนอาจารย์ท่านอาจารย์ได้สติปุ๊บทันทีเลยบอกว่าเปิดแล้วทีทางเปิดแล้วประตูเปิดแล้วจะเข้าเดี๋ยวนี้แหละว่าเอาไปได้พอไปถึงนั้นปั๊บท่านนี้เปิดแล้วเข้าแล้วนั่นเป็นไรนี่ชื่อพระจิตตคูณนั่นแหละท่านอยู่กับพวกเทพบุตรเทวดาส่วนมากท่านอยู่องค์เดียวท่านนั่นแหละความเย็น อยู่ในป่าในเขาทั้ง60 ปีนั่นแหละท่านเย็นอยู่กับอัตกับธรรมของท่านเย็นกับพวกเทพบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายพวกพระลูกพระหลานเราก็ขอให้เย็นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าให้เย็นกับสิ่งด้านสี่นี้เข้าว่า แพร่พาดอยู่ตลอดจู้กวนตลอดเวลาอรัตคือฝืนคือไฟเผาไหว้จิตใจหาความร่มเย็นไม่ได้ความร่มเย็นไม่มีอะไรเกิดธรรมธรรมเป็นของร่มเย็นมากทีเดียวเมื่อเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับจิตดวงใดแล้วจะสง่าราศีอยู่ภายในตัวเองแม้อยู่แล้วร่มไม้ก็สง่างามอยู่ในร่มไม้ออกไปไหนก็ทรงธรรมสง่างามไปทั่วดินแดนนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจนะบำเพ็ญธรรมเรามีศีลธรรมแล้วเป็นสมบัติอันล้นค่าของเรานอกนั้นปล่อยให้คารวะญาติโยมเข้าไปเสียสมบัติเกิดต่อก็ขอยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องของธรรมมีนะ ตั้งแต่ต้นก็ตั้งแต่ได้รับความสงบเย็นใจเขาก้าวขึ้นสู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอ อนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตธรรมหัตตมรรคหัตตผลนี่คือสมบัติของเราโดยแท้พระเราเนี่ยเป็นผู้จะสามารถอาจเยี่ยมอาจทำทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนได้สำหรับฆราวาสก็ไม่ได้ประมาทเขามีหน้าที่การงานดกหนามากวันหนึ่งวันหนึ่งหมุนติ้วเหมือนกับโกงจักรส่วนเรานี่หมุนให้หมุนไปทางธรรมหมุนไปทางเดินจงกรมรักสมาธิภาวนาแก้กิเลสตัณหาที่มันพัวพันจิตใจของเราให้สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาที่จิตอับเฉาบอกปัญญาวืดตื่ออยู่ก็เพราะว่ากิเลสตัววืดบอดนั่นแหละมันปิดจิตใจพอธรรมะชำระล้างออกชำระล้างออกหลายครั้งหลายโหนจิตใจก็มีความสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาต่อไปก็จ้าขึ้นที่จิตใจเพราะกิเลสขาดสะบั้นออกไปหมดแล้วเลยขอให้ลูกหลานนำพระธรรมานี้ไปปฏิบัติอย่าไปสนใจกับโลกสงสารมิจะเกิดกับตายกองกันอยู่อย่างนี้ตลอดมาเราก็ตายเขาก็ตายต่างคนต่างตายกองกันไม่หาความวิเศษวิโสไม่ได้นะให้ทำกับใจเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วนี่มันจะจ้าขึ้นภายในจิตใจพระพุทธเจ้าสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำเรียกว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างให้นำทำความชอบธรรมนั้นมาปฏิบัติต่อตนจิตใจของเราจะชอบไปโดยลำดับจากนั้นก็จะสง่างามขึ้นมานั่นแหละขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปประดับใจสิ่งภายนอกอะไรๆประดับไม่สวยไม่งามแล้วประดับเทวดาสู้ไม่ได้ก็ตามแต่เลวแหละไม่สู้ทำไม่ได้ทำนี่สูงส่งมากทีเดียวอยู่มีตั้งแต่พระอักษะมีแต่จิสโบกีวรอยู่ในป่าในเขาก็สง่างามอยู่ภายในใจเรียกว่าผ้าขี้ลิ้วห่อทองเอาให้ได้นะอาระเพียงตอนนี้แล้วเทศน์ตอนพระเราก็พักสนใจเอาปฏิบัติเอาได้ได้พอใจนะเออเป็นชาละเออกาดะเออสื่อบริโภคของเราพอดตั้งวานไว้ให้ได้นะเออแล้วอันนี้เราทำไงอันนี้เดี๋ยวเอาดีไว้เอาดีกลับคืนจ้ะเอาดีกลับคืนจ้ะเออเอาดีไว้เออแล้วพอเออวันนี้ฝนว่าหกโมงครึ่งจะไม่มีลมก็ดีลมพัดก็ดีไอ้พระฟังดูเสียงชัดเจนไหมแค่พระฟังเสียงชัดไหม
1: ชัดครับ
0: ไอ้เรามันหูอื้อแล้วนะไอ้ร้านจะเทศไปไม่ได้แล้วหูอื้อหมดแล้วก็เลยคนเต็มกระโดดเต็มแล้วคนจะตกแต่ไม่ตกนะวันนี้เพียว่าวันนี้เพียมากเทศมาอยู่เทศตลอดจนไม่มีลมจะเทศแล้วเดือนหมดลมก็จะออกจากวัดไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ก็สองกันหรือสามกันงานตอนบ่ายตอนค่ำตอนเช้าหนักสามกันจะออกเดินทางก็เทศแล้วก็มาโคราชก็เทศที่โคราชสี่กันแล้วไอ้มาเขาใหญ่ก็มาถึงตอนค่ำกาลดีเริ่มแล้วนั่นเทศไอ้ตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วก็เทศไม่ทราบว่ากี่กันเทศไปหยุดไม่ถอนลมลมแรงมีคนมาเต็มไปหมดอยู่ข้างล่างคงจะมีคนที่ถนนถนนคนก็คงจะบ้าฝังตรงนี้เต็มหมดถนนก็คงจะมีอะไรแล้วเอาบ้างไปวัดจะย้ายเราเคยไปสามีพ่อบ้านขับรถไทยเราพ่ออยู่พัฒน์หมอก็ห้ามรับแขกเพราะนั้นกำลังโรคหัวใจหมอเขาไว้รับแขกเราก็ไปพักอยู่ที่พระสุราข้างวัดอะไรวัดลมลมอะไร
1: ช่องลม
0: วัดช่องลมมีป่ามะพร้าว มีกุฏิแล้วก็อยู่ที่ใดเราก็เลยไปพักที่ใดแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ให้พ่อบ้านเขาคนเยอะเขาเลยส่งเราขึ้นไปบางยาช่วยคือไปภูเขาไปกับปัญจตัวไม่เอาบาทไปทำไก่ไปทออย่างไปวงเดียวแล้วให้ใครติดตามเลยออกกับข้าววัดช่องเราไปไปพักข้าวอยู่ในทออย่างเป็นป่าดงไปไหว้สดๆเพราะช่วงเย็นๆแล้วไปจอนภาวนาไม่เอาบาทไปไม่สั่งเรือพ่อบ้านคนเรือเขาลงไปส่งเป็นดงเขาเรียกดงอะไรสดสดชุ่มเย็นหมดเลยดงวันนี้เลยไม่ว่าอยากพูดอะไรนะก็มันพูดมาบ้างก็ว่าแค่พูดอย่างนี้ลงออกหูถ้าออกหูแล้วพูดไปก็ได้เรื่องเลยแล้วพูดมาพูดปั๊บออกหูถ้ามันแบบออกนี่แล้วเหมือนว่าผู้ฟังจะไม่ได้ยินนะมันออกหูอึสบายปัจจุบันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเด็ดบ้างเรื่องเทพบุตรเทวดาบอกเทวดาท่านไม่ว่างนะท่านบอกท่านไม่ว่างอยู่เชียวใบสอนแต่พวกเทพทางหน้าท่านว่าก็คือเจ็บเยี่ยไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนกลางคืนเทพสอนเทวดาพอสี่ทุ่มมาแล้วเทวดาลูกกัดเทวดาอากาศเทวดาจนกระทั่งเทวดาหกชั้นมาถึงเท้าบาผมมาฟังเทศท่านท่านบอกท่านไปว่าที่ท่านว่าไว้แล้วแต่เราเที่ยงคืนท่านแก้ปัญหาเทวดาอบรมสักสอนเทวดาท่านบอกไว้ในพุทธกิจ5แต่เวลาท่านไปอยู่เยี่ยมๆไปนั้นเพียงประมาณ4ทุ่มมาแล้วว่าก็เยี่ยมอยู่ในป่าในเขาเพื่อสอนเทวดาหินพรมสวัสดิ์ชาติได้ก็ลงมาเต็มหมดเลยนัดบางกิจเทศท่านบอกว่าท่านทำประโยชน์ให้พวกเทพมีมากมายจริงๆมากกว่าทำให้ประโยชน์ให้มันประชาชนซะอีกท่านว่างั้นก็คือดีไม่ค่อยจะว่าคือดีคือประมาณสักสี่ทุ่มพวกเทวดาทั้งหลายมาเต็มหมดเลยท่านเทศสอนเขาท่านเคี่ยวชาญประชาชนในขั้นพุทธการมีอยู่หลายองค์คือเกี่ยวกับเรื่องพวกเทพพวกอะไรไม่มากนักนะพระข้าวเลยก็คือหลวงปู่ว่านเราท่านจันฟันหลวงปู่มั่นเป็นระดับหนึ่งท่านจันฟันรองลงมาเพราะพูดอย่างนี้ก็เรื่องก็ไปสัมผัสคือท้าวเทวดามีครูอาจารย์ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ว่านนี่เราจะไม่ยอมหนีไปไหนนะเราจะแอบอยู่ได้ตลอดคอยฟังครูอาจารย์องค์นี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านไปแต่ละครั้งท่านไม่ได้ไปพร้อมกันองค์ไหนว่างเมื่อไรท่านก็ไปเดี๋ยวเวลาท่านไปเราจะค่อยจับดูกิริยามารยาทเรื่องภายนอกภายในท่านติดต่อโอทารากันโอริวาท่านจะแสดงยังไงโอรัตวาท่านแสดงยังไงเราจะไม่หนีไปไหนเลยล่ะคอยฟังดูกิริยาไม่เหมือนกันได้ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ไปหาท่านกิริยาอาการที่ต้อนรับลูกศิษย์แต่ละลายเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านนั้นจะไม่เหมือนกันเลยนะพอดีวันหนึ่งขึ้นไปเพราะท่านอาจารย์ฟันท่านก็เก่งทั้งพวกเทพบุตรเทวดาเหมือนกันพอขึ้นไปแล้วเราได้ไปอยู่ก่อนแล้วพอขึ้นไปท่านกราบพอกราบแล้วท่านยิ้มยิ้ม ฉันว่ากันนะท่านจัดท่านว่าเออนี่วันนี้มันหอมอะไรนะฉันว่ากันนะท่านพูดเป็นปัญหามันหอมอะไรนะแต่ไม่ใช่ธูปเทียนท่านว่าท่านรับตอบแล้วได้เออใช่แล้วอ่ะท่านว่าว่าใช่แล้วนะนี่หลวงปู่ว่าตอบท่านอาจารย์ฟันนะก็ท่านนี่ว่าเออวันนี้หอมอะไรหอมแปลกๆว่าแต่ไม่ใช่หอมธูปหอมเทียนท่านว่ากันท่านนั้นตอบว่าเออใช่แล้วนะแต่มันยังไม่มีโอกาสที่จะกราบเรียนถามท่านเจ้ากระทั่งเรื่องผ่านไปเรียบร้อยแล้วเวลาท่านอาจารย์ฟันกลับแล้วก็ไปกราบเรียนถามท่านแล้วเมื่อคืนนั้นวันที่ท่านอาจารย์ฟันขึ้นไปคืนแรกนั้นนะไปกราบท่านอาจารย์จบลงแล้วพูดยิ้มยิ้มว่าเออวันนี้หอมอะไรนะแต่ไม่ใช่ทูบท่านว่าก็นะท่านตอบแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ตอบแล้วว่าเออใช่แล้วนั่นมันหมายความว่าอย่างไรแล้วว่าก็ไปโอกาสบ่อๆนะกับพระกับเมียทั้งหลายไม่ได้นะต้องไปเป็นโอกาสพอเหมาะพอดีก็ไปกราบเรียนถามเออใช่แล้วนะก็ก็คือที่พวกเทพทั้งหลายนี่ลูกเทพอากาศเทพเต็มไปหมดเลยมารอฟังคำสนทนาธรรมในคืนวันนั้นที่ท่านฟันพูดว่าหอมอะไรหน้านั่นคือหอมพวกเทพนี้แหละท่านว่าท่านอธิบายให้ฟังท่านตอบนิดเดียวเออใช่แล้วเท่านั้นไม่มากแต่เราไปกราบเรียนถามที่หลังท่านถึงได้อธิบายให้ฟังนะเมื่อมันรู้อย่างเดียวกันนั้นก็ไม่ได้พูดหลายคำอะไรเออใช่แล้วเลยเข้าใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นกระแสใจของท่านอาจารย์ฟันนี่แรงท่านอาจารย์ลีหนึ่งกระแสใจแรงมากอยู่อาจารย์ฟันท่านอาจารย์ลีคือเราจะเห็นเวลาท่านทำน้ำมนต์นะเพราะปัดเข้าใจกันคือน้ำมนต์ที่ทำให้บางองค์ท่านทับสุขขุมเงียบเยียบเยียบแล้วตรงท่านนุ่มนวลนะกระแสจิตของท่านนุ่มนวลค่อยทำซึ้งเข้าไปหรือบางองค์ท่านใส่ปั้วเลยปั้วเลยคือกระแสจิตของท่านรุนแรงเราใส่ปั้วนี่พุ่งพร้อมกันเลยพุ่งพร้อมกันเลยอย่างท่านพ่อลีนี่เขาให้ทำเขาไปขอน้ำพุทธมนต์ท่านส่งเข้าไปท่านใส่ปั้วเดี๋ยวปั้วเดี๋ยวคือกระแสจิตของท่านรุนแรงพุ่งเดียวถึงหมดเลยพุ่งเดียวถึงหมดครูบาอาจารย์พระองค์ท่านนิ่มนวลทำช้าๆซึมไปช้าๆอันนั้นก็ครอบหมดเหมือนกันแต่รุนแรงต่างกันนั่นกระแสของจิตคือผู้มีกระแสของจิตรุนแรงก็มีผู้นุ่มนวลก็มีอย่างหลวงปู่อย่างท่านอาจารย์ลีกระแสจิตแรงมากแล้วก็ท่านจัดฟาดก็แรงอยู่อาจารย์ลีแรงสององค์นี้แรงมากกระแสจิตเวลาผู้บอกคือกระแสจิตมันตามนิสัยวาสนาบางองค์ก็นุ่มนวลออกนุ่มนวลบางองค์ก็พุ่งอย่างแรงไปเลยเพราะงั้นกิริยาที่ท่านทำน้ำมนต์ให้ใครต่อใครจึงไม่เหมือนกันแต่โคตรพาดอกไปรู้นะนี่พูดจริงๆไม่ใช่คุยรู้พอท่านแสดงแล้วเรารู้แล้วอ๋อได้อ๋อแล้วรู้แล้วกระแสจิตต่างกันท่านจัดฟันกระแสจิตแรงนกมันนกเขาเรียกนกคู่มันร้องอยู่ข้าวบดท่านเล่าภาวนาท่านเล่าเองอันนี้ท่านเล่าเองคือกระแสจิตของท่านแรงจริงนะทีนี้ท่านภาวนามันนกฮูกมันลอกข้าวบดมันไปยังไงนกตัวนี้ละท่านว่ากันอะไรแต่กำหนดจิตขึ้นไปพอเห็นตัวมันแล้วเพ่งเขาถึงตัวปั๊บตกตูมลงมานี่ตกลงมาต่อหน้าท่านเลยตกมาท่านมาจับอ้าวเราเพ่งธรรมดาทำไมมันจะตายมันดิ้นดุบๆๆก็เลยจับท่านรู้สึกว่าสะดุดใจ โอ้นี่ก็เราไม่ได้ทำให้มันตายไม่มีเจตนาเราเพ่งดูไม่ได้เฉยว่าทำไมไปแล้วจับไปมันดีดปุ๊บปั๊บบินปึ้งไปเลยกระแส

0: ั้นแรกท่านเพ่งอย่างแรงอย่างพูดถึงเรื่องผีกองก่อยกองแก่นั่นนะท่านอาจารย์ฟันละพูดเองนะมาที่เขาใหญ่นี่แหละท่านมาเที่ยวภาวนาทางเขาใหญ่ว่าเขาบอกว่าแถวนี้ผีกองก่อยชุมว่างั้นแล้วชุมมันทำไงวะมันทำให้คนตายได้วะแต่เขาพูดภาษาของเขาไม่ใช่ภาษาจิตไม่ใช่ภาษาธรรมดังที่ของท่านเป็นท่านก็จับเอาไว้มาเล่าไปเสียงกองก้อยกองก้อยพอเยียบๆประวัติสามทุ่มเลยมาจริงๆท่านว่าเพราะว่าผีกองก้อยมาแล้ววันนี้กูจะดูผีกองก้อยท่านว่างั้นนะท่านก็นั่งภาวนาแล้วมีเดนคนหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ทางนั้นทางผีกองก้อยมานะแล้วตาพระขาวคนหนึ่งภาวนาอยู่ทางนั้นแล้วกลัววิถีวิจารณ์กับผีกองก้อยกลัวจะมาทำเดนก็ท่านภาวนาไปเสียงกองก้อยกองก้อยมาจริงอ้าวนี่ละมั้งที่ว่าผีกองก้อยมาแล้วเนี่ยท่านก็เลยตั้งหน้าจะดูผีกองก้อยท่านว่าท่านพูดเองพอมาถึงระยะนั้นจิตของท่านส่งไปมามันก็เห็นหมดจิตของท่านสว่างคิดดูตั้งแต่ละกอสุขเวลาจิตของท่านสว่างสวายไปเห็นกระทั่งวัตถุละกอท่านก็เห็นชัดเจนแล้วตอนเช้าท่านยังไปดูอีกนะท่านเล่าให้ฟังก็ธาตุนาเวงนี่แหละวัดธาตุนาเวงเขาปลูกละกอไว้ข้างๆวัดติดกับวัดพอจิตมันสว่างนี่มันเห็นไปหมดจนกระทั่งวัตถุอย่างละกอก็เห็นแล้วมองไปเห็นละกอนี่สุกเหลืองอลามเนี่ยเฮ้ทำไมภาวนาเห็นเป็นนามธรรมมันกลับกายอะไรไปเห็นจนกระทั่งวัตถุคือละกอสุกมันจะจริงๆหรือดูมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นท่านว่าหากว่าเฉยนี่ว่ามันจริงๆเลยนะความจริงท่านเชื่อแล้วท่านก็พูดนั้นพอตอนเช้าออกจากที่ภาวนาท่านก็เดินไปแล้วโอ้ยสุขอันลาบอยู่อย่างนั้นตาเห็นทางด้านท่านจันฟันท่านเห็นทางด้านวัตถุนี่เรื่องจิตตภาวนาจึงเป็นของสำคัญมากนะทางด้านวัตถุก็เห็นตามแต่นิสัยวาสนาทางด้านนามธรรมในส่วนมากเห็นกันทั้งนั้นนะพวกเปรตพวกผีส่วนมากมองดูเห็นแหละแต่วัตถุอย่างผลไม้อย่างนี้ท่านไม่ค่อยได้พูดแล้วแต่ท่านอาจารย์ฟันนี่พูดนะท่านเห็นมันเหลืองอร่ามอยู่บนต้นมันเอ๊ะทำไมมันเห็นนึกว่าจะเห็นเรื่องนามธรรมมันทำไมกลับกลายไปเห็นวัตถุเช่นละกอสูงมันก็เห็นนี่มันจริงๆหรือแล้วมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นท่านว่าถ้าว่ามันจริงๆหรือพูดเฉยๆท่านว่าความเชื่อเนี่ยเชื่อแน่แล้วมันเห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้ตาใจเห็นอยู่นั่นนะตอนเช้าท่านก็ไปซ้ำเพื่อเป็นพยานของตาใจไปเหลืองอร่ามจริงๆโอ้ตาใจนี่ก็สำคัญแล้วก็เอาตาเนื้อมาดูอีกท่านว่านี่แหละตาท่านจันฟันสว่างสวยเนี่ยการภาวนาจึงเป็นของสำคัญนะคือจิตใจของเรานี่ถูกปิดไว้ด้วยกิเลสประเภทต่างๆมันเหมือนอะไรแก้วครอบดำๆมาปิดไฟฟ้าเช่นดวงไฟฟ้าแล้วเทียนจะสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมีอะไรครอบนี้มันก็สว่างอยู่ภายในมันทะลุออกไปได้พออันนี้ออกก็เจ้าไปนี่เวลาแก้กิเลสก็เหมือนกันเวลาบืดจริงๆที่นี่ทำจิตตภาวนาเหมือนกับน้ำที่สะอาดซักฟอกลงไปกำหนดลงไปค่อยชาล่างไปจิตใจค่อยสงบนั่นแหละสงบจะเริ่มผ่องใสแล้วนะพอสงบเข้าต่อไปก็ค่อยแสดงความสว่างขึ้นมารอบดวงใจแล้วก็จ้าออกกว้างออกกว้างออกออกนี่ว่าเจตนี้จางไปดวงใจสง่างามขึ้นมาทีนี้เวลามันหมดใช่จริงๆนะว่าจ้าหมดเลยจิตดวงนี้แหละพอกิเลสที่มันปิดบังไว้เนี่ย จากไปจากไปจนกระทั่งกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแค่พระอรหันต์หมดโดยเชิงจิตท่านจ้าเต็มเดียวเลยท่านเพราะไม่มีอะไรมาพัวพันสิ่งที่มัวมองก็คือกิเลสเปิดออกหมดมันก็จ้าเลยนั่นแหละจิตท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจมนุษย์เราที่มีค่ามีราคามาเสกสรรกันได้เฉยแล้วมนุษย์นี่มีศักดิ์สูงกว่าบรรดาสัตว์ความจริงต่ำกว่าสัตว์มันก็มีเยอะทีเดียวสูงก็สูงแต่ชื่อที่เสกสรรป้าย่อว่ามนุษย์เราได้มีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายกลัวว่าพูดกันตามด้นด้นเดาๆไปแล้วแต่เวลาใจมันบืดมันบืดอยู่ภายในมันไม่ได้สว่างนี่พอเราชำระสสางไม่พ้นไปจากกิจกะภาวนานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ว่าโลกวิทูรู้แจ้งแทงทะลุโลกทักษาทั้งโลกรอบโลกได้ตลอดทั่วถึงคือแจ้งภายในใจกิเลสขาดสะบั้นไปหมดจิตจ้าไปเลยท่านนั่นกิเลสนั่นแหละปิดบังเอาไว้บรรดาสาวกทั้งหลายตามนิสัยวาสนาของท่านแต่ละองค์ละองค์ก็มีอย่างเดียวกันจิตใจนี่จึงต้องได้อาศัยการซักฟอกพุทธศาสนาจึงลงที่จิตใจสอนที่ไหนการประพฤติคุณงามความดีก็เป็นกิ่งก้านของธรรมแท้ให้แก่ธรรมความบริสุทธิ์ที่หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนี่มองไปไหนจ้าไปหมดเลยนี่ต่างกันที่นี่ท่านจึงสอนให้ภาวนาคือจิตใจมันมัวหมองความรู้มันจะรู้ไปถึงโลกไหนบางความมัวหมองมันก็ติดไปด้วยโลกนั่นโลกนั่นมันไม่สว่างสวยพอจิตได้รับการซักฟอกค่อยสว่างสวยออกพาสว่างสวยออกมาก่อนเรียกจ้าออกจ้าออกกว้าขวาออกนั่นแหละคิดกิเลสแหละที่มาทุกข์พอจิตใจพอใจภาวนาลงไปลงไปก็เป็นการซักฟอกความบวบของใจและแก่กิเลสนั่นแหละออกจากใจแล้วค่อยสว่างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละจิตตภาวนาเหมือนน้ำที่สะอาดซักฟอกจิตใจใจที่วอกแวกคลอนแคลนสติจับเข้าไปไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปว่าคิดเรื่องอื่นเรื่องใดให้คิดแต่เรื่องธรรมที่เรากำลังทำงานอยู่กับธรรมบทใดเช่นพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบแล้วให้นำมาเป็นคำบริกรรมมีสติตัดติดแนบอยู่แล้วไม่ยอมให้มันคิดไปไหนกิเลสจะมีดาได้ขนาดไหนเกิดไปได้สติเป็นสำคัญมีอำนาจเหนือกิเลสทั้งหลายได้ที่ที่นี่เวลาบังคับสติให้อยู่กับจิตจิตจะปรุงเลือกละกิเลสตัณหาปรุงไม่ได้เพราะสติบังคับเอาไว้บังคับไว้ต่อไปก็ค่อยสร้างความสงบขึ้นมาสงบเย็นขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมาสติยิ่งดีขึ้นดีขึ้นค่อยสว่างออกไปสว่างออกไปนี่นั่นแหละภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนานะพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมด้วยการภาวนาคือชำระจิตใจให้โปร่งใสจนกระทั่งถึงขั้นผ่องใสบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าจิตที่เลิศเลอเป็นจิตธรรมธาตุธรรมธาตุคือจิตดวงนั้นแล้วหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้เรียกว่าวิมุตติก็ได้หรืออรหันต์ก็ได้ก็คือธรรมธาตุอันเดียวกันนั่นมีการซักฟอกจิตใจเวลามันมืดบาดาลนี่มันมืดจริงๆละใจพูดถึงเรื่องบุญนี่มันถือเป็นข้าศึกจ้ะพูดถึงเรื่องบาปทะเยอทะยานดิ้นรนกวดแกงไม่มีคำอิ่มเบื่อหน่ายอิ่มพอคือการสร้างบาปของคนชั่วช้าระบกเท่าไรแต่คนที่มีนิสัยอยู่ว่าการสร้างบาปมีขยะขยะขยะขยะนะถ้ายิ่งมีการได้รับการอบรมจากความดีทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ได้นำสั่งสอนจิตยิ่งบางเข้าไปบางเข้าไปขยะขยะทางบาปทางกรรมทั้งหลายอยากสร้างแต่ความดีงามความชั่วปัดออกปัดออกนั่น สลัดอำนาจของธรรมชำระสิ่งชั่วช้าระบบทลายออกได้เป็นระดับธรรมดาท่านจึงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็สร้างฟอกเข้าไปโดยดับเช่นการให้ทานกับชำระความตรีทีเดียวที่มันผูกมาจิตใจของเราออกใจของเราก็คลี่คลายออกมาบุญกุศลที่ให้ไปแล้วกลับก็ว่าของที่ออกจากมือเราไปว่าให้มือคนนั้นหมดจากมือเราก็มาติดอยู่มือคนนั้นแต่บุญกุศลเข้ามาแล้วจากผู้ทำใครเป็นคนทำบุญกุศลติดอยู่กับคนนั้นเวลาสร้างเข้าจิตที่ได้รับความส่งเสริมจากความดีงามมีการให้ทานรักษาศีลไปต้นแล้วก็จะมีความสง่างามนี่เรียกว่าจิตมีผู้รับผิดชอบมีผู้รักษามีผู้บำรุงจิตก็ค่อยมีความสง่างามแต่จากความรักบาปหาบแต่กรรมชอบตั้งแต่การสร้างบาปสร้างกรรมอยู่วันจะค่ำก็ได้ยิ่งมืดลงไปสุดท้ายตั้งแต่วันเกิดมาสร้างแต่ความชั่วช้าระบบจนกระทั่งวันตายแล้วจมไปเลยจิตดวงนี้ไปไหนไม่ตายเป็นจะลงตกนรกถ้ากี่กับกี่กันจิตที่ไม่เคยชิบหายล่ะจิตที่ไม่มีคำว่าชิบหายสิ่งทั้งหลายสูญหายไปได้แต่จิตไม่สูญตกนรกกี่กับกี่กันตามหน้าแห่งกรรมหนักเบาของตนก็ยอมรับว่าทุกว่าขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้ที่นี่เวลาอยู่ในสมมติที่ตกนรกกี่กับกี่กันมันก็อยู่ในแดนสมมติมันก็มีเวลาขี้คายออกมาถึงจะค่อยเปลี่ยนแปลงออกจากบาปจากกรรมนั้นช้ามันก็เปลี่ยนแปลงเข้าวันอย่างนั้นสุดท้ายมันก็พ้นกรรมนั้นขึ้นมามาสร้างความดีความดีก็เสริมเข้าไปความชั่วแล้วก็ค่อยบดไปบดไปผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจถึงขั้นบริสุทธิ์มีมุ่งมอดูเรื่องของเจ้าของนี้สลดสังเวชนะที่ถูกกิเลสตัณหามันครอบงำเนื่องจากเราเชื่อว่ากลมายาของมันแหลมคมกว่าจิตใจของเราว่าเราต้องยอมรับเวลามันสว่างสวยแล้วมันเลี้ยงเห็นหมดสว่างสวยเป็นหมดเกิดความขยะขยแยงแต่มันก็ผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วท่านนี่แหละการชำระใจให้พาการชำระนะอย่าอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่จะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์ถ้าทำดีมนุษย์คนนั้นก็เริ่มเป็นคนดีถ้าทำชั่วมนุษย์คนนั้นก็เริ่มเป็นคนชั่วเริ่มหมดราคาราคาเป็นระดับๆจนกระทั่งหมดราคาโดยที่เจอมีแต่โทษแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจตายแล้วจมเลยจบเลยใครจะพูดแน่นอนแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เองสอนโลกไม่เคยมีผิดมีพลาดไม่เคยโกหกโลกแม้แต่คำเดียวไม่เคยมีก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนโลกสั่งสอนแบบเดียวกันหมดท่านจึงให้ชื่อว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถ้าลงพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรแล้วไม่ผิดเลยใครจะข้ามไปเชื่อไม่เชื่อก็ตามเป็นความผิดของผู้ไม่เชื่อฝืนปัจจัยก็ฝืนตัวเองเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนออกมามีแต่กรรมถูกต้องแม่นยำความจอมปลอมไม่มีมีแต่ความถูกต้องแม่นยำเราที่ฝืนความจริงความถูกต้องแม่นยำเราก็ผิดไปเรื่อยๆสุดท้ายผิดจนจมนี่ให้พากันระมัดระวังเราเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นคนหูแจ้งตาสว่างให้เชื่อท่านนะมันจะลำบากขนาดไหนการสร้างคุณงามความดีไม่ได้เป็นเรื่องติดทุกติดตารางตกนรกอเวจีที่ไหนก็สร้างความดีมันก็ลำบากเหมือนกันกับเราชอบแสวงหาอยู่หากินนั่นแหละตากแดดตากฝนก็ยอมรับการซื้อการขายจะมาหาเลี้ยงชีพดีดิ้นเหมือนกันหมดคนเราแต่เราก็ทนได้ทำได้นี่เราดีดิ้นเพื่อบุญเพื่อกุศลตามโอกาสที่เป็นจังหวะเหมาะสมเราก็ต้องทำต้องฝืนกันเราจะว่าจะเอาความยุ่งยากตายแล้วมันก็ไม่เห็นในเรื่องในราวอะไรถ้าว่าความยุ่งยากเป็นของดีของดีกั้นแดนนรกได้ตายแล้วติดตกนรกไปหลุมไหนไม่ทราบนั่นเดี๋ยวถ้าว่ายุ่งยากอยากตายแล้วทำไมมันว่าถ้ามันไม่ว่าใส่จริงแล้วไม่ควรตายว่าดูดเราแต่นี่มันก็ตายให้เห็นอยู่ดีนั่นแหละท่านถือว่าอย่าไปเชื่อกิเลสหลอกทั้งนั้นเรื่องเชื่อธรรมแล้วไม่มีคำว่าหลอกมีแต่ความจริงเต็มจัดเต็มส่วนให้พากันตั้งใจพึ่งปฏิวัติจิตนี้ไม่มีตายไม่ว่าจิตดวงใดไม่ตาย เป็นแต่เพียงเศร้าหมองผ่องใสไปตามการชำระซักฟอกหรือการทำลายตัวเองด้วยความชั่วช้าระมกเท่านั้นเองถ้าเราพยายามซักฟอกจิตใจของเราให้ดีไปเป็นลำดับก็สง่างามไปสง่างามพอพูดสง่างามนี้เราก็เคยได้พูดให้พี่น้องหลายฟังแล้วมั้งนี่เอาความจริงมาพูดเวลามันล้มลุกคลุกคลานมันจะเป็นจะตายจริงๆกับกิเลสฟาดหัวมันน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาก็เคยมาพูดให้ฟังสู้มันไม่ได้นะตั้งสติภาพล้มพลอยล้มพลอยตั้งเพื่อล้มโดยทายเดียวไม่มีคำว่าอยู่ตั้งอยู่ไม่มีตั้งภาพล้มเลยล้มเลยนี่คือกระแสของกิเลสมันรุนแรงแต่เวลาฟัดกันไปฟัดกันมาสุดท้ายมันก็ล้มให้เราเห็นเหมือนกันกิเลสก็เลี้ยวไปได้เมื่อกำลังวังชาของธรรมหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็มีแต่กิเลสล้มให้เห็นล้มให้เห็นแล้วสติปัญญาที่เราสร้างมาตลอดเวลาก็มีกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นเฉียบแหลมขึ้นไปกิเลสตัวใดมันแสดงออกมานี้ไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นยิ่งเสริมเข้าไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานี้แยบเดียวขาดไปเลยขาดไปเลยนี่แหละการฝึกจิตใจตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเอาจนกิเลสขาดสะบั้นสุดท้ายขาดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นมหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเองเพราะนี่เป็นเครื่องมือนะมหาสติมหาปัญญาไม่ใช่ผลเป็นที่พอใจเป็นมรรคเครื่องดำเนินเครื่องชำระซักฟอกเป็นเครื่องมือพอกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็หมดภาระไปหากเป็นเองเหมือนเราเอามีดเนี่ยฟันนั้นฟันนี้พอเสร็จแล้วเราก็วางมีดเราเองไม่วางจะถือไว้หาอะไรก็มันเสร็จงานดีแล้วก็ต้องปล่อยเครื่องมือชนิดนี้มันเสร็จเรื่องนั้นแล้วปล่อยเครื่องมือชนิดนั้นอันนี้เครื่องมือของเราคือทำนำมาใช้มันก็ปล่อยของมันไปเรื่อยยืดเครื่องมือใหม่มาเรื่อยใช้ไปเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติปัญญาฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วที่นี้มหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเพราะหมดภาระที่จะแก้แล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆมีใจดวงที่มัวหมองมืดตื้ออยู่นี่ที่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆออกไปจากการชำระสัสสางออกไปจากการบำรุงรักษานะไม่ใช่ออกไปจากการเหยียบย่ำทำลายตัวเองด้วยการทำความชั่วช้าระโมกต่างๆอันนั้นเป็นการทำลายตัวเอง บางรายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยระลึกถึงศีลถึงธรรมไม่เคยระลึกถึงพุทโธธัมโมกับเขาเลยทั้งๆที่เกิดเป็นมนุษย์กับเขาแต่จิตใจนั้นต่ำทรามมากไม่มีค่ามีราคารอแต่เวลาพอลมหายใจขาดก็ดีดผึ่งลงไปที่ว่านรกสวรรค์ไม่มีนั่นว่าเฉยๆกิเลสภาวะด้วยความตาบอดผู้ที่นำมาแสดงว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีคือใครก็ศาสดาองค์เอกโลกวิถูรู้แจ้งโลกมาสอนผิดไปไหนไอ้เราผู้ที่โดนเดาเกาหมัดที่ตัวผิดแล้วก็ทำไปตามความคิดเห็นผิดของตนมันก็ยิ่งจมไปสุดท้ายนรกมีหรือไม่มีเวลาไปเจอมันสายซะแล้วทีนี้แล้วจะหลีกไปไหนล่ะมันสายใช่แล้วไปเจอแล้วตัวจริงที่พระเจ้าสอนไว้ไม่เชื่อฟังพอไปเจอเขาแล้วที่นี่แก้ตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นแก้ได้นั่นเพราะงั้นจึงต้องให้คนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีพาไปที่ไหนให้ไปตามคนตาดีอย่าไปอวดดีว่าตัวตาบอดดีกว่าคนตาดีจมเลยนะอันนี้เราตาบอดบอดทางจิตทางใจตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อใจบอดมันก็บอดไปตามกันหมดมีเวลาชำระสัสสางไปตามคนตาดีที่ท่านชักจูงไปแล้วก็ฝืนไปเอาเขาแค้วคลาดปลอดภัยไปปลอดภัยไปต่อไปก็ค่อยสว่างสวัยขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็มาเชื่อตัวเองได้เป็นลำดับที่แรกเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนอันต่อมาหนักเข้าเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าเชื่อทั้งตัวเองแล้วเชื่อเสมอกันไปหมดสุดท้ายตัวเองกับพระพุทธเจ้าความเชื่อมโยงถึงกันดีดถึงพระนิพพานไม่ต้องถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมล่ะเมื่อถึงพระนิพพานถึงความบริสุทธิ์แล้วต่างองค์ต่างอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่มีใครจะอยู่นอกเหนือจากนี้ไปเหมือนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันกว้างขนาดไหนฝ นตกลงมาแต่บนฟ้าพอตกลงในมหาสมุทรมันเป็นน้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดไม่ว่าเม็ดไหนตกมาก่อนมาหลังจะแยกเม็ดฝนไม่ได้นะมันเป็นมหาสมุทรด้วยกันแล้วนี่ขีดของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ก็มหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมดแล้วจะไปถามใครว่าใครยิ่งยอดกว่ากันบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดท่านจึงบอกว่านาติเสยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนี้เสมอกันหมดเลยไม่มีองค์ใดยิ่งยอดกว่ากันนั่นถึงแล้วไม่ถามกันด้วยนั่งอยู่ในท่ามกลางของกันและกันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติปนิพานเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมของเล่นของจริงของจริงโดยแท้นะสร้างพระบารมีมาบางองค์16ประสงค์ไขบางองค์8ประสงค์ไขบางองค์4ประสงค์ไขล้วนแล้วแต่เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือถอนพ้นจากออกจากกองทุกข์ทั้งหลายให้ถึงแดนพ้นทุกข์คือปรินิพพานเหมือนกันหมดนั่นแหละถ้าปฏิบัติตามท่านนั้นได้เหมือนกันหมดเพราะไม่มีผู้เชี่ยวองค์ใดสอนสัตว์โลกให้ผิดพลาดไปไม่มีมันมีแต่พวกลูกศิษย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าผิดพลาดตลอดเวลาฟังธรรมอยู่ยกโยกนี้จิตใจมันส่งไปนอกทวีปไปทวีปไหนก็ไปเถอะมันเป็นอย่างนั้นนะจิตตื่นด้านหานชี้ฐานอ่านอัตธรรมที่ที่นำมาคิดให้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ยอมผิดมันก็เสียไปเสียไปพากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายนานๆมาทีหนึ่งทีหนึ่งมาแต่ละครั้งมันก็อดไม่ได้ก็ต้องเทศนาว่าการอย่างนี้เนี่ยการเทศนาว่าการพี่น้องทั้งหลายเราเทศด้วยความเมตตาสงสารนะเราไม่ได้ฝังอะไรทั้งนั้นนะสามแดนโลกธาตุเราปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงเราไม่เอาถึงจะดีจะดีนไปโน่นมานี่รับสมบัติเงินทองก็ของที่เขานำมาถวายเราก็ออกช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เอาความว่าพอแล้วในหัวใจของเรานี่พออย่างเลิศเลยสิ่งที่เขาเอามาให้นั้นว่าเป็นของดีเลิศเลิศไหมเลิศเหมือนใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนที่เลิศเลยนั่นไหมมันไม่บริสุทธิ์เหมือนนั่นแล้วฉันจะเสริญมาจะดีดีขนาดไหนตกไปนินทามาจะว่าดีว่าดีตามคนที่มานินทาตกไปเพราะฉะนั้นความสรรเสริญความนินทาจะเลิศเลยขนาดไหนตกไปหมดสู้ความเลิศเลยด้วยความพอแล้วนั้นไม่ภายในหัวใจนั้นไม่ได้นั่นจำไว้นะวันนี้ว่าจะไม่เทศอะไรเอาแค่นี้ก็เอาละไม่เอามากเหนื่อยเหนื่อยมากก็วันนี้ได้กี่นาทีล่ะ
1: 32
0: ครับฮะ
1: 32
0: ครับโอ้ได้ถึง32นาทีได้เลยนั่นนึกว่าจะได้สักสิบสี่สิบห้านาทีเพราะมันเหนื่อยมากวันนี้เทศมาโดยลำดับตั้งแต่มาบุรีรัมย์เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กันเทศมาตลอดตลอดเวลามันจะเทศเลยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เวลาจะเทศก็เทศเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจึงได้เคยเล่าให้ฟังที่ว่าไปเทศแล้วได้สมุดเล่มเดียวไปเทศไปเทศพอจบแล้วเขาแห่กันมาอีกยกบ้านมาเนี่ยเออท่านเทศจะบ่เหลือจะบ่เหลือว่างั้นเนี่ยแล้วไอ้ตาคนหนึ่งเรายังจะตามฆ่ามันอยู่เดี๋ยวนี้นะมันเทศแล้วก็จบแล้วก็จะยากอะไรให้ท่านฉันเพลงซะก่อนท่านจะเทศให้ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ก็มันไม่ได้เทศเป็นเราเป็นคนเทศนี่นะแล้วโมโหตลอดเทศโอ้ยสั่นสายลายตาเราจะเต็มจะตายลืมเมื่อไหร่นี่แหละกองทุกข์ในกองเป็นนักบวชมีนั้นข้างนั้นผลหนึ่งไม่ลืมเลยนะเทศไม่ได้แล้วมันก็จำเป็นเราเป็นหัวหน้าแล้วบวชได้พรรษาเดียวซะด้วยนะแล้วจะเอากันเทศมาจากไหนมาเทศมันก็เทศจนได้เวลามันจะเป็นจำเป็นเข้ามาก็ต้องเทศจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เลยไม่ทราบว่าเทศวันหนึ่งกี่การกี่การไม่คำนึงว่าเทศได้หรือไม่ได้ก็ใช่ไหมเทศมาตลอดตลอดมาเท่าแกเป็นยังไงนี่นะโมโหนะเนี่ยมาถึงเทศแล้วยังไม่เห็นลูกศิษย์เลยเนี่ยดีที่ไม่ฆ่าโมโหเฉยๆไม่ฆ่าโอ้ได้เยอะนะเนี่ยทองคำน้ำหนักเท่าไหร
2: ่สิบบาทครับ
0: สิบบาทนู่นอ่ะเป็นของเล่นว่าเออเราพ้นโทษแล้วเราจะฆ่าแล้วผ่านไปแล้วเราไม่ฆ่าเนี่ยได้ทองคำสิบบาทโอ้พอใจเออพอใจ เออไปนั่นได้ทองคำ10บาทแล้วพอใจพ้นโทษเออแท้ว่าจะไม่มีอะไรแท้ได้ถึง20เท่าไหร
1: ่32
0: ครับเออได้ถึง32อาทีนั่นเออละมันเพียมันเพียจนจะไม่มีลมหายใจเพราะวันนี้ตั้งแต่ออกมาจากอุดรมาบุรีรัมย์มานี่เทศดะมาตลอดเลยนะบุรีรัมย์ก็2กันหรือ3
1: 2ครับ
0: เออตอนเย็นๆกับตอนเช้าเหรอ
1: คร
0: ับ ตอนกลางคืนไม่มีนะมีมั้ย
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีนั่นก็2กันแล้วมาโคราชโคกรวดนั่นก็กันหนึ่งใหญ
1: ่
0: ๆครับแต่นั่นก็มา
1: เขาใหญ่
0: เขาใหญ่แค่ตอนค่ำแล้วตอนเช้าอีกนะห้ากันของเล่นมาหลายเขตแต่ละครั้งละครั้งโถหมดลงวันนี้ว่าจะไม่เทศแล้วมันก็ยังได้เทศอยู่ก็อย่างนั้นแหละได้เทศอยู่เออเอาละเอาไว้แล้วนะเออข้าวสารที่ว่าคุณชายที่พูดกับคุณชายว่าข้าวสารนั้นเราจะทำยังไงต่อไปยังไม่มากนักละมาไว้สำหรับให้ทานด้วยเสียสมหมายส่งมาจากร้อยเอ็ดมาให้เราทำทานว่าไงแล้วมีจะเท่าไหร่แล้วกำลังถามอยู่ยังไม่ทราบทางออกจะออกทางไหนนะอันนั้นก็มาให้ทานทางนั้นนะเออเอาเปิดทางเข้ามามาเออนะไปเรื่อยก็ไปเรื่อยเรื่อยก็จะตายจริงเลยนะพอไล่แถบคนลงหมดแล้วเราก็เดินไปออกกันยืมไปยังวิชาแผนใหม่พอยืมไปวิชาแผนใหม่พอออกกันยืมไปคนมาเฉยๆยืมมาเราเฉยเนี่ยพอแม่จะเป็นไอ้ลูกก็ตอบว่าข่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเขาที่หลวงตาฉันนี่เฉยตลอดเลยก็ไปพูดเอาการเจอเรื่องราวอะไรเหตุที่จะพูดเราก็ไม่พูดเลยเดินเฉยเขาจะว่าหลวงตาสีบ้าบ้าตาก็เราไม่เป็นบ้าบ้าเป็นปากของเขาต่างหากแต่เราไม่เป็นบ้าหูเราฟังแล้วก็เฉยไม่เป็นบ้าเขาพูดต่างหากพูดเป็นบ้าเนี่ยบ้าจะเป็นไปได้ไหมลืมมาเฉยเฉยไม่สนใจได้คุ้มแบบวิชาอยู่ได้คุ้มแบบแล้วจะใช้แบบไหนได้หมดเขาพูดเขาเป็นกองคือไม่ได้เป็นอารมณ์กับใครสามโลกกับธาตุเลยคือมันชัดเจนอย่างนี้แล้วเพราะว่าเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่มีเรื่องจะไม่มีเรื่องมาจากไหนเพราะว่าเขาเฉยเฉยแต่ว่าเราจะให้พอมาอยู่สองก็สองทุ่มมายืนเหนื่อยมากเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้เหนื่อยมากข้าวก็จะจำนะข้าวโหนนะข้าวข้าวโหนก็คงเพราะมันมีไม่อยู่ข้าวก็ตั้งก็จะอยู่ก็ ที่นี่จะให้พอแล้วละหมดแล้วละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าป่ากับพุทธศาสนาขอเชิญรับฟังครับ
0: ฝนตกเที่ยวนี้คงจะตกกว้างขวางนะถึงจะไม่มากก็ตกกว้างขวางอากาศมืดไปหมดเลยคืนนี้เราเชื่อว่า ก็อยู่ในครัวฝนตกด้วยข้าวข้าวก็ฝันว่ามันจะหนาวนะผู้ปั๊มข้าวข้าวก็ฝันว่ามันจะหนาวนะผู้ปั๊มหนาวเริ่มขึ้นโอ้

ที่เพราะว่าด้วยเราเตรียมเราแช่มเลยมีคนร้อยมาพูดนี่กว่าจะต้องหกโมงเย็นแล้วตั้งแต่เช้าถึงเก้าโมงครึ่งก็ลงมือเลยว่ะฝนตกด้วยทำงานจนค่ำหกโมงเย็นถึงเสร็จสองพอจะกลับมาถึงที่นี่มันก็น่าจะสามสี่ทุ่มมั้งที่ก็หกพันกว่าไร่มีสองจุดจุดหนึ่งสี่พันไร่กว่าอีกจุดหนึ่งถึงสองพันไร่กว่าเป็นหกพันกว่าไร่มันก็จะกว้างขวางที่ถึงหกพันไร่แล้วก็กว้างพอครอบต้นน้ำได้แม้ว่าจะคิดจะที่หายหมดเลยจะไม่เหลือนะถ้าไม่จะกินเข้าไปตลอดกินเข้าไปเรื่อยกินเข้าไปเรื่อยทางคายไม่มีนี่จะกลืนแล้วกินเรื่อยกลืนเรื่อยทางคายไม่มีมือน้ำแม่น้ำสายเขาเรียกแม่น้ำเลยนี่นะไม่ใช่สะเทือนนะฝั่งมันนู่นต้นไม้นี่ยังใกล้อยู่นี่ฝั่งมันทางนู้นทางนี้ใหญ่ขนาดนั้นน้ำยังขาดได้ดีที่นะเพราะต้นน้ำมันหมดไม่มีน้ำถูกทำลายหมดป่านี่เราก็ซื้อข้าวไว้หมดแถวนั้นซื้อข้าวไว้หมดหกสายน้องลงมาจากช่องเขาช่องเขาหกสายลงนั่นไปนั่นไปนั่นไปนั่นออกไม่น้ำเลยนี่ใหญ่กว่าเพื่อนพอเราผ่านไปไปไหนแล้วนี่ยังไหลแฉกๆนิดหน่อยโอ้จะหมดแล้วนี่วะมาแล้วนี่ไม่เคยหมดนะไหลตลอดทั้งแรงทั้งฝนหนองแม่น้ำพองลงนี่ผมเหมือนกันมีตลอดทั้งแรงทั้งฝนผ่านไปคราวนี้ไม่เห็นมีน้ำไหลเลยอ๋อหมดอีกแล้วไม่ใช่ช่วยกันรักษามันช่วยกันทำลายโอ้ทำลายแต่วันนี้ก็จะจัดการยังไงตามกฎระเบียบของทางกฎหมายแล้วก็จะให้จัดพอเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นที่ประเภทไหนที่เราซื้อเอาไว้นี่ประเภทวัดก็ไม่กว้างประเภทธรณีสงฆ์นี่กว้างมันอาจจะเป็นธรณีสงฆ์ก็ได้ทางหลักธรรมหลักวินัยนี่ที่ธรณีสงฆ์นี่ถือว่ากว้างมันอยู่เป็นที่ทั้งนั้นก็ตามเพราะเราซื้อให้ทราบบ้านเมืองเนี่ยอะไรจะปลอดภัยเราต้องการทั้งนั้นเราต้องการความปลอดภัยของที่นั้นพอเราซื้อไว้เพื่อชาติเราไม่ซื้อเพื่ออะไรนะเพื่อชาติบ้านเมืองจะเป็นของใครเราไม่ว่านะขอให้ปลอดภัยเป็นของรัฐบาลหรือจะเป็นของทางวัดเป็นที่เคยมีสงฆ์เราพร้อมทั้งนั้นแหละเพื่อความปลอดภัยอย่างเดียวจะเป็นที่ของทางไหนก็ปลอดภัยมันจะสำหรับใช้ประโยชน์ได้มุชาชินส่งกล่องเทปไปโถขนาดนี้กล่องเทปส่งไปจุดใหญ่เขาแยกออกกล่องใหญ่มุชาในกล่องนี้เริ่มใช้มากเหมือนกันนะโอ้มากจริงจากหนังสือก็เป็นเทปหนังสือนี่แจกทั่วไปเลยส่วนเทปมันไม่ทั่วไปแต่แจกไม่หยุดแจกทั่วประเทศไทยนู่นออกเมืองนอกนู่น

ปากเขาไม่มีพระที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อทรงมรรคทรงผลก็ลดลงไปเหมือนกันจะไม่มีเหมือนกันนะว่าศาสนาพุทธเหล่านี้ถือป่าเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นคู่เคียงกับศาสนาถ้าแยกป่ากับศาสนาออกจากกันเมื่อไรศาสนาก็ขาดไปเลยครึ่งหนึ่งไปเลยแล้วแล้วทางที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลขึ้นมาไม่มีหลักของศาสนาก็คือป่าอันเกี่ยวโยงกันศาสนาจะทำงานได้แต่ทำงานในป่าผู้ที่ทรงมรรคทรงผลออกจากป่าจากป่าตามหลักในตำหนักตำราเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะพิศรนางกระฉามิกระฉามิพวกเรามีแต่ป่าอย่างน้อยอย่าว่า 95% ที่สำเร็จอยู่ในที่สะดวกสบายอย่างนั้นมีน้อยมากพวกอุกติกันอยู่ที่อย่างรวดเร็วรวดเร็วเหนื่อยสำเร็จได้เช่นอย่างพระเจ้าสุโธทนะนี่มาละสุดท้ายที่จะสิ้นพระชนก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสันตติคนหนึ่งเขมามีไม่กี่รายนะในตำราที่สำเร็จอยู่ที่ไหนก็สำเร็จได้นอกนั้นกับตะเกียบตะกายแทบเป็นแทบตายอยู่ในป่าในเขาล้มลุกคู่ครามนะกว่าจะได้เป็นชาระกับพวกเราท่านล้มลุกครามนั้นมีป่าเป็นสถานที่ทำงานทรงมรรคทรงผลทรงอยู่ในป่าทรงในป่าแล้วออกมาแจกตลาดประชาชนป่ากับพุทธศาสนาจึงแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรก็จะเหลือแต่ตำราผู้ทรงมรรคทรงผลไม่มีเพราะสถานที่บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายเพื่อทรงมรรคทรงผลไม่มีมันก็หมดนี่เราซื้อไว้นี่ก็ทางวัดก็ได้อาศัยบ้างที่เป็นที่บำเพ็ญเราคนไม่เคยบำเพ็ญไม่เคยภาวนาจะไปรู้เรื่องภาษีภาษาอะไรต้องถามผู้ขึ้นเวทีสิถามเรื่องการต่อยต้องถามนักมวยขึ้นเวทีชัดเจนในเวทีแล้วนั่นนี่ที่เรื่องพุทธศาสนานี่อะไรสำคัญสำคัญต้องขึ้นอยู่กับผู้บำเพ็ญเช่นป่านี่มีความสำคัญยังไงถ้าไม่ถามนักภาวนาไม่รู้เรียนในตำราเราก็เรียนเหมือนกันมันก็ไม่มีน้ำหนักก็เพียงจำมาได้เฉยๆน้ำหนักไม่มีเพราะใจไม่เป็นองค์ขปยานที่รู้เห็นธรรมทั้งหลายก็มีแต่ตำราเอาแต่ความจำมาพูดกันพูดกันความจริงไม่ได้ออกมาพูดนั่นเพราะไม่เป็นระบำเพ็ญมันก็ไม่เห็นไม่รู้ถ้าบำเพ็ญแล้วความจริงก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นปรากฏขึ้นเป็นผลขึ้นมาก็พูดได้อย่างเต็มปากความจริงนั่นแหละพูดได้อย่างเต็มปากยิ่งกว่าความจำความจำเรียนไปตรงไหนเรียนไปไหนจำไปตรงไหนสงสัยไปตรงนั้นความจริงนี่รู้ไปตรงไหนลบล้างความสงสัยไปตรงนั้นตรงนั้นลบล้างไปเรื่อยเรื่อยไปเลยมันต่างกันอย่างนั้นนะพอเราเจอได้ตามเจ้าของแล้วมันก็ลบล้างความจำปลอมทั้งหลายที่เราสำคัญมันหมายเอาไว้หมดเลยเห็นอย่างวัดป่าบรรดาลนี่ก็วาดภาพแล้วนี่เพราะว่าวัดป่าบรรดาลบางท่านก็วาดภาพแล้วเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ความจำมันวาดภาพความสงสัยขึ้นมาแล้วพอเราก้าวเข้ามามาดูวัดป่าวัดดัดอ๋อเป็นอย่างนี้เรื่องภาพอย่างนั้นหายหมดเลยนั่นมันลบล้างกันอย่างนั้นนะความจริงมาเห็นด้วยตาเจ้าของก็เรียกความจริงนี่ทำเหมือนทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยหัวใจเจ้าของแล้วลบความจำปลอมทั้งหลายออกเหมือนกันกับเราก้าวเข้ามาวัดป่าวัดดัดเนี่ยภาพที่ลวงตาเจ้าของมันจะหมดไปทันทีเลยไม่มีเหลือความจริงของศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครรู้ลาใครก็เรียนใครก็จำมากันมาโม้กันน้ำลายแฉะไม่เห็นได้เรื่องได้ราอะไรบุเรียนมากๆนั่นแหละตัวสงสัยมากหรือว่าอะไรวะนี่ทำมายกยอว่านี่ตู้เขาไกลปีโดกเคลื่อนที่นะนี่เป็นบ้าเกินบ้าสดสดร้อนๆภาษาความจำใครเรียนก็จำได้

0: เด็กเรียนก็จำได้ผู้ใหญ่เรียนจำได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนจำได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนเพื่อจำทำไมจำไม่ได้แต่ความจริงมันไม่เห็นนั่นสิ
1: มันถึงไม่ได้เรื่องได้ราว
0: นั้นความจริงความจำจึงต้องไปตามกันเช่นปริยัติเรียนศึกษาเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เรียนมานั่นนั่นผลก็ตกออกมาเป็นปฏิเวทเป็นปฏิเวทนั่นทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกในวงพุทธศาสนาถ้าแยกปฏิบัติออกแล้วศาสนาขาดไปชะบั้นไปครึ่งหนึ่งเลยดีว่าดีเหลือแต่ตำราถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วภาคความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาผู้รู้ความจริงนั่นแหละเป็นผู้ที่ยืนยันหลักความจริงทั้งหลายหลักศาสนาทั้งไม่สงสัยมีแต่ความจำมันไม่ได้หายสงสัยแล้วไม่ได้หลักได้เกณฑ์เรียนไปอะไรสงสัยไปทั้งนั้นเพราะว่านรกนี่นรกนี่เป็นไงนะเนี่ยเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่มีเฮ้ยนั่นก็ลบออกเสียมาสวรรค์เป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารพวกเทวบุตรเทวดาเป็นยังไงท่านที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านเห็นแล้วทั้งนั้นท่านถึงเอามาเขียนเอาออกมาจากความจริงท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านถึงนำมาเขียนทีนี้เราไปจำเฉยเราไม่เห็นสิก็เป็นลบความจริงลบยังไงมันก็ไม่สูญสิมันมีอยู่แล้วเนี่ยท่านสอนก็สอนตามความมีหรือจะเอาอะไรไปลบมันท่านจะศูนย์ความลบความสำคัญเฉยๆนั่นน่ะมันฆ่าเจ้าของมันไม่มีแล้วก็หน้าด้านเหรอสิบาปไม่มีบุญไม่มีก็หน้าด้านคนเราเพราะกิเลสเปิดทางให้ทำความชั่วไว้แล้วนี่มันให้ออกช่องนี้ช่องที่จะหนีจากอำนาจของมันไม่ให้ออกมันให้ออกในช่องของมันเพราะว่าบาปบุญไม่มีเท่านั้นคนมีหิโอตปะความละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมที่ไหนไม่สะดุ้งแล้วทำตามชอบใจความชอบใจนั่นคือทางของกิเลสแล้วนั่นมันไล่เข้าข่ายเข้าแห่ไปหมดเลยกองกันอยู่ในนั้นเรียนความจริงเข้าไปรู้แล้วมันจะลบได้หรือเปล่าเห็นทนโทษต่อหน้าเลยเหมือนต้นเสานี่ต้นเสามีทนตาบอดไม่มีมันโดนได้คนตาดีเห็นอยู่ใครจะไปกล้าโดนวะนั่นคนผู้ที่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์อยู่ใครจะไปกล้าโดนมันก็เหมือนกับคนตาดีไม่โดนต้นไม้นั่นเองแต่คนตาบอดมันโดนได้มันไม่เห็นคือพวกตาบอดว่านรกสวรรค์ไม่มีมันโดนเอาโดนเรามีแต่พวกนี้แหละพวกโดนพวกตาดีท่านไม่โดนท่านหลีกไปหลีกไปท่านจะโดนหาอะไรก็รู้กันอยู่หัวตอก็ไม่โดนเหวบ่อก็ไม่ตกเห็นอยู่แล้วตกอะไรเห็นผู้มันตกก็ไม่เห็นเลยสิความสำคัญว่าไม่มีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นมันอยู่ความสำคัญมันอยู่กับความจริงมีมันก็เป็นความมีอยู่ลงตูนลงไปแล้วมันก็ตายเหรอเมื่อศาสนาอะไรที่สอนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราแหมละเอียดละออมากสอนแต่เรื่องความมีความจริงความเป็นสอนตามหลักธรรมชาติไม่ลบไม่ล้างอะไรมียังไงสอนตามความมีทั้งฝ่ายคุณฝ่ายโทษบอกชัดเจนได้หมดเลยมันจ้าในหัวใจสินั่นน่ะท่านเอาความจริงออกมาจากความจ้าในหัวใจเอามาสอนพวกเราไม่ได้สอนด้วยตาบอดหูหนวกผู้เรียนผู้นับถือมันรับถือด้วยหูหนวกตาบอดมันต่างกันอย่างนั้นนะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยหูหนวกตาบอดแต่ผู้เรียนผู้จดจำมาจะว่าปฏิบัติแบบหูหนวกตาบอดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทำปลาแบบงูปลาสุดท้ายก็ล่มจมไปมันไม่ได้ไปตามทางพูดเรื่องปลาแล้วเนี่ยมันสำคัญอ่ะผู้บำเพ็ญอยู่ในป่านั้นถ้ำช่องรู้ท่านแยกประเภทออกปลาไปได้สบายสบายนั่นแยกในหลักธรรมชาตินะไม่ต้องมีใครไปสอนเลยอยู่ในป่านี่เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยแยกจากป่านี้ไปจิตป่าหนึ่งสถานที่หนึ่งในบุคคลคนหนึ่งสองคนเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นยังไงป่านี้เป็นยังไงป่านั้นเป็นยังไงเปลี่ยนไปเรื่อยความรู้สึกนี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยแม้แต่ในป่าก็ไม่เหมือนกันป่าเป็นที่เปรียบๆเป็นอันตรายนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นมันหลายขั้นหลายภูมิป่าธรรมดานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นที่สงบเงียบธรรมดาป่าที่ลึกเข้าไปยิ่งกว่านี้เสียงใครยิ่งกว่านี้เข้าไปยิ่งเลยความระมัดระวังมากความระมัดระวังมากแสดงยิ่งเป็นธรรมก็มีสติติดตัวคนเราระวังต้องช่วยตัวเองสิ ไม่ใช่จะปล่อยตัวคนระวังระวังด้วยความเป็นธรรมด้วยจิตกับตัวมันก็หมุนติ้วอยู่ด้วยกันระมัดระวังกันตลอดเวลานั่นแยกป่าก็แยกได้แล้วอย่างนั้นไปอยู่ในภูเขาแล้วเงี้ยหมดโลกอันนี้เหมือนกับมีแต่เราคนเดียวมนุษย์เหมือนไม่มีฟังสินะคือมันเปรียวขนาดนั้นน่ะเปรียวขนาดที่ว่าในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวอยู่ในภูเขาลูกนี้มองไปไหนก็ไม่เห็นมีแต่เราคนเดียวจิตมันจะไปไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็หดเข้ามาอยู่กับตัวเป็นตัวของตัวช่วยตัวเองตลอดนั่นแหละคือบำเพ็ญอยู่ตลอดนั่นทำก็เกิดด้วยที่เป็นด้วยมันเป็นประเภทป่าก็ดีสถานที่สำคัญมากอันดับที่สำคัญที่เป็นคู่เคียงกันก็คือครูอาจารย์คอยแนะอันนี้สำคัญอีกมากขั้นหนึ่งสำคัญเป็นคนละอย่างเมื่อคุณแนะได้ให้เข้าสู่สถานที่เช่นนั้นมีข้อข้องใจสงสัยอะไรออกมาหาครูอาจารย์หรือความรู้ความเห็นเราเป็นไปยังไงมาเล่าถวายท่านผ่านไปหมดแล้วท่านรู้หมดพอแยกออกมาเนี่ยท่านก็ตอบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บใส่หัวใจปั๊บปั๊บก็พังอ่ะสงสัยอยู่ตรงไหนมันพังออกพังออกเปิดโล่งเอาบำเพ็ญเข้าเรื่อยเรื่อยนั่นเนี่ยถึงเรียกว่าขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นเวทีมีแต่พูดท่องเฉยสวดเฉยเรียนเฉยไม่ได้เรื่องอย่างกีตาบัวนี่เหมือนกันเรียนจนเป็นมหาไม่เห็นได้เรื่องวิ่งหัวซุกหัวซุนหนาจันจันมั่นนั่นที่กีตาบัวใครอีตาบัวอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ฮะมาดูสิใครอีตาบัวคนไหนโอ้อยู่นี่ไม่ใช่หรืออีตาบัวไม่อย่างนั้นแล้วยังวิ่งไปหาครูบาอาจารย์มีเรียนมาแต่ไม่รู้จักวิธีประกอบเหมือนกับเครื่องทำครัวเต็มเกลื่อนอยู่ในครัวแต่ไม่รู้จักวิธีประกอบไม่มีหัวหน้ามาผู้ชำนิชำนาญในทางการทำครัวมาบอกก็ไม่รู้ต้องบอกว่านั่นเอาใส่นั่นอันนั้นจับใส่นั่นอันนี้ใส่นี่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนั่นเครื่องทำครัวมีเครื่องมีครูวะนี่ทำเครื่องประกอบกันที่จะให้เป็นมรรคเป็นผลก็ต้องมีครูนะอันนี้สำคัญมากนั่นนะแม่เหล็กอยู่ตรงนั้นให้ดึงดูดในป่าในเขาอะไรแม่เหล็กคือครูอาจารย์เป็นแม่เหล็กสำคัญมากนะโหไม่มีอะไรเท่าเพราะงั้นบรรดาพระกรรมฐานจึงติดครูติดอาจารย์ติดด้วยความเป็นแม่เหล็กหัวใจอยู่ในนั้นหมดเลยเป็นตายพึ่งอยู่นั้นหมดทุกอย่างอุบายวิธีการต่างๆที่จะหยุดจะรอไปนี่ไม่มีครูอาจารย์สอนไม่ได้นั่นมามีครูอาจารย์สอนก็เปิดทางทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นกำลังใจดูดดื่มแล้วก็ประกอบความภาคเพียรในป่าแล้วเขาก็เอาชีวิตเขาว่าเลยท่านเพราะมีครูบาอาจารย์เป็นแม่เหล็กอยู่แล้วช่วยสนับสนุนให้ได้รับมรรครับผลเนาะเป็นตายก็ตายเหมือนกันชีวิตอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะงั้นผู้นำยิ่งสำคัญมากนะถ้ากรรมฐานนี่สำคัญมากจริงๆขาดผู้นำที่อย่างเดียวเนาะโลเลไปหมดผู้นำคือนำภายในนำภายนอก ภายนอกได้แก่ปฏิปทาข้อปฏิบัติคลุมเครือกับหลักธรรมหลักวินัยไม่ปลีกไม่แวะนี่เรียกว่าภายนอกสำคัญภายนอกสำคัญภายในคือจิตเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาวิมุตติหลุดพ้นพร้อมอยู่ในนั้นหมดท่านเรียกว่าสำคัญทั้งภายนอกภายในผู้เช่นนี้เนี่ยผู้จะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีเป็นแม่เหล็กดึงดูดเองเฮาอยู่ที่อันมาซี่โตเนี่ยบักดำซี่โตโอ้เฮาอยู่ใครไปหยอกเขาเนี่ยมันเฮาอยู่ด้วยวะมันอยู่ป่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูความรู้สึกพอออกจากสถานที่ทุ่งเหยิงมุ่นบายมาแล้วเข้ามาในป่าสงบแบบหนึ่งสบายไม่อะไรมีอะไรยุ่งควรตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอะไรมาเป็นภัยขยับเข้าไปอีกหดเข้ามาย่นเข้ามาอีกขยับเข้าไปอีกหดเข้ามาย่นเข้ามาการรักษาตัววงแคบเข้ามาวงแคบเข้ามาติดตัวนั่นแม่งที่ขึ้นเวทีมันก็รู้ไม่ขึ้นแล้วก่อนไม่รู้ว่า นี่จะเล่าตัวท่องหนูนี่มันก็ได้ผ่านมาพอสมควรอย่างนี้ใครจะโกหกได้ยากอยู่นะเรื่องเข้าป่านี่เพราะมันเอาจริงๆไปองค์เดียวด้วยนะไปแบบองค์เดียวด้วยนะไม่มีใครติดตามไม่เป็นก็เจ้าของตายเจ้าของมันไม่เด็ดได้ไงไปองค์เดียวฟังเนอถ้าไม่เด็ดจะมุ่งไปองค์เดียวหรือมันก็ต้องมุ่งเด็ดหรือที่มันถึงมุ่งไปองค์เดียวไปองค์เดียวที่ไหนที่มันสะดวกสบายบ้างมันไม่ได้นะมันเรามันนิสัยวาสนามันใหญ่ไปที่ไหนอยู่จะสบายกินสบายโอ้ยนี่ไม่ได้นั่นมันเป็นแล้วนะเป็นอยู่ในนี่แหละโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเนี่ยจะอยู่แล้วยิ่งมีคนมาห้อมล้อมด้วยแล้วโอ้ตายที่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วนั่นแทนที่จะยินดีนะเจริญพรโยมมันไม่ได้เจริญพรนั่นเนี่ยไปที่ไหนไปพักที่ไหนเห็นเขาลุมออกมาอ๋อบ้านนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคือเขามาเราเขาต้องมาเกี่ยวข้องเราเสียล้ำเวล้ำเวลาคนเราไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเรามุ่งอัดมุ่งทำอย่างเดียวนี่เรียกว่าเข็มจ่ออยู่ตลอดถ้าเป็นต่อยก็ต่อยก็จ้อกันตลอดมีประแขกคนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเสียเวล้ำเวลาคุยพูดคุยกับเขาคนนั้นได้เรื่องนั้นคนนี้ได้เรื่องนี้มาก็ไม่แต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่เรื่องปลดเปลื้องกิเลสไม่ใช่เรื่องกิเลสมัดหัวคนมัดคอคนโอ้ยที่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วมันรู้แล้วไปที่ไหนไม่มีใครมาสนใจเลยเงียบเอาละที่นี่หาทำเลตรงไหนที่สะดวกสำคัญมากน้ำนะสถานที่ดีเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้ทำเลดีๆแล้วน้ำเอาไกลบ้านก็ตามขอให้น้ำดีเป็นที่สะดวกสบายและการบำเพ็ญแล้วอยู่นั่นไม่กินข้าวกี่วันไม่พบใครแล้วพบเราคนเดียวเราอยู่คนเดียวไม่มีใครไปยุ่งเขาก็อยู่ภาษาเขาเราก็อยู่ภาษาเราต่างคนต่างอยู่เราสนุกบำเพ็ญตลอดนั่นถ้าไปไหนมีแขกคนมาลุมก็ไม่ได้แล้วสำหรับเรานี่สายวาสนาน้อยไม่อยู่จริงไม่เคยอยู่ที่ไหนเลยถ้ามีอย่างนั้นแล้วเป็นหนีทันทีไม่อยู่ได้กี่วันล่ะจำเป็นก็พอให้เขาดีใจอยู่ให้เขาสัก 4-5 วันเพราะเขาลุมมานักนี่ก็อยู่เพราะ 4-5 วันนายก็ไปเงียบเลยไปเลยเขาดีใจเจ้าของไม่ดีใจจริงๆเขาได้เราเสียไม่อย่างเหรอไปแล้วงั้นมันถึงได้เอามาพูดสิที่ไหนที่เด็ดที่เดียวกลางวันก็ระวังกลางคืนก็ระวังอย่างนั้นเป็นความเพียรตลอดอยู่ที่นี่แหละแน่ที่นี่เหมาะแล้วได้สมใจแล้วนี่เอาแล้วที่นี่ฟาดกันเนี่ยฮั่นมันเป็นงั้นนะหาอาถรรพ์ทำหาเล่นๆเมื่อไหร่ไม่ได้แบบหาธรรมดานะโถอะไรจะไปยากยิ่งกว่าฆ่ากิเลสวะในชีวิตของเรานี่เราพูดได้เต็มปากเลยเรามีอันเดียวเท่านี้ที่เด่นที่สุดในชีวิตนี้คือหนักฆ่ากิเลสหนักจริงๆเอาตายเขาแลกกันเลยกิเลสไม่ตายเราก็ตายเราไม่ตายกิเลสตายมีสองอย่างแพ้กันไม่มีมันดีอย่างหนึ่งนะมันจิตเสื่อมจนจะเป็นจะตายมันยังไม่ถอยนะจะเอาท่านี้แล้วเอาท่านั่นอยู่จนได้วะมันธรรมดาแล้วมันน่าจะถอยกรูดแล้วนะถ้าไหนก็สู้ไม่ได้แล้วไปใหญ่กลัววะไปใหญ่แล้วกูหนักว่าไปใหญ่เสร็จเลยหามเขียงตามกันที่นี่มันอะไรจะเป็นเหนียวแน่นมันคงสลับซับซ้อนยิ่งกว่ากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีในโลกนี้วะมีรูปกี่ชั้นกี่หับกี่สลับซับซ้อนเป็นซ่อนซ่อนซ่อนซ่อนซ่อนซ่อนซ่อนซ่อนมุ่นเวลาทำเบิกออกมันต้องได้คลี่คลายมันสนุกเห็นสนุกดูมันมีกี่ชั้นกี่หับมีกี่สลับซับซ้อนอันนี้ทำมันทำนี่จะกระจายไปแทรกเข้าไปหมดมันมีกี่สลับซับซ้อนทำก็กี่สลับซับซ้อนเหมือนกันมันก็ตามกันทันนะสิฮั่นทำไมอย่างนั้นไม่ทันเนี่ยที่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปยุ่งกับใครได้ล่ะฟังสิเมื่อเรื่องมันเข้าตะลุมบอลกันแล้วเหมือนนั่งมวยแม้แต่กรรมการก็เข้าไปยุ่งไม่ได้นะเวลานั่งมวยตะลุมบอล

0: กันจริงๆถ้าไม่อยากหน้าผากแตกอ่ะนี่ก็เหมือนกันเวลาตะลุมบอลใครจะเข้าไปมายุ่งได้เกี่ยวข้องกับภัยได้เมื่อไหร่ซัดกันมีวันมีคืนที่ไหนทั้งที่ว่าจะนอนมันนอนไม่ได้เลยไม่นอนพอถึงเวลาเข้านั่นแล้วว่าจะพักจะนอนพอไปเจอวงในเขาของกิเลสเข้าไปสิมันก็ฟาดกันเลยตกลงไม่ได้นอนขนาดนั้นถึงเรื่องเมื่อไหร่ที่พูดเหล่านี้มีแต่อยู่ในป่าในเขานะไม่ได้มาพูดไม่ได้มาเป็นตามตลาดลาดเลยนี่นะเห็นคุณค่าของป่าสิถ้าแย่ป่าเมื่อไหร่ก็หมดศาสนาวางอะไรชี้นิ้วเลยเนื้อศาสนาในหมดจริงๆก็เหลือพระถึงได้ออกจากป่าพระอยู่ในป่าไม่ได้แล้วนั่งบอกอย่างนี้เลยหมดศาสนายังเหลือตำราถ้ายังมีพระที่อยู่ในป่าในเขาก็ยังมีผู้บำเพ็ญในป่าในเขาไม่มีผู้จะทรงมรรคทรงผลไม่สงสัยเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าที่สดร้อนๆชี้บอกแนวทางคงแนวคงแนวคงแนวที่เรียกว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนคงแนวคงแนวเมื่อเข้าไปอยู่ในจุดที่มันจะแนวแล้วมันก็ต้องแนวเหมือนกันนะสิที่ทรงสอนมาอย่างนั้นนั้นแล้วบำเพ็ญตามนั้นก็เป่งเป่งเป่งเลยนั่นแหละผู้จะทรงมรรคทรงผลทรงอย่างนั้นเนี่ยเราจึงต้องสอดแสวงหาป่าไว้สำหรับลูกหลานเราเห็นคุณค่าของป่านี้ฝังใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเรียนตำแบบตำราเราก็เรียนแต่ต้องขออภัยคือพูดตามความรู้สึกมันไม่ถึงใจนะเรียนมาจำมาเรียนมาจำมาความสงสัยสงเทมันก็มาด้วยกันมันไม่เอาความลงใจเอาความนอนใจไม่ได้เหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่พอปฏิบัติเข้าไปเท่าไรมันลงใจเรื่อยเรื่อยรู้ตรงไหนเห็นตรงไหนพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วแสดงไว้หมดแล้วเราทะนงอะไรนั่นรู้ตรงนี้อันนี้พระพุทธเจ้าขอแสดงไว้แล้วนี่แน่ท่านไม่เห็นท่านเอาอะไรมาแสดงเราเพิ่งมาเจอนี่แน่ท่านเจอมาตั้งเมื่อไรมาแสดงไว้แล้วตั้งเมื่อไรนั่นมันลงกันตรงนั้นนะเป็นพยานพยานยันเงินเข้ายันเงินเข้าหนักเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรมีแต่เรื่องพระองค์แสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วทั้งนั้นทั้งนั้นเราประทะนงตัวดูได้ไงมันก็ลงเลยเรามันหนักมันหนักจริงๆแต่ส่วนมันมีตึงในป่าในเขาไม่ในมันหนักเป็นธรรมดาธรรมดาเราหนักอยู่ในป่าในเขาที่ลึกลับซับซ้อนที่มันมีใครรู้ก็เห็นมีบ้านสองสามหลังคาเรือนอยู่กับเขาเองเขาก็อยู่ทางโน้นเราก็อยู่โน้นถ้าว่าบ้านห่างกันเป็นสองสามกิโลสี่กิโลหกกิโลอยู่ฮะเหมือนกับฟางตัวหนึ่งเหมือนกับเก้งตัวหนึ่งอยู่อย่างนั้นแต่จิตไม่เป็นเก้งเท่านั้นเองฟาดกันอย่างนั้นท่านได้เหตุได้ผลได้มาจากอย่างนั้นเมื่อได้เหตุได้ผลมาอย่างนั้นได้มาได้ผลจะได้จากไหนถ้าไม่ได้จากที่จะนั่นน่ะนั่นนั่นแหละที่ว่าสรณังคัจฉามีของพวกเราหนาจึงต้องในสงวนป่าไว้สำหรับท่านผู้บำเพ็ญมีอยู่เมื่อท่านผู้บำเพ็ญมีอยู่ผู้จะทรงมรรคทรงผลให้โลกได้เห็นได้ชมศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราว่ายังมีเครื่องประดับร้านอยู่นี่ก็ให้ได้เห็นสิมีแต่ร้านเปล่าๆห้างร้านเปล่าๆเกิดประโยชน์อะไรให้มีสินค้าเต็มร้านสิไม่มากก็ให้มีเครื่องประดับร้านผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีก็ยังดีนี่ไม่มีแต่ตำรับตำราเปล่าเวลานี้มันจะมีแต่ตำรับตำรานะมีแต่ห้างร้านเปล่าๆเครื่องประดับร้านไม่มีคือผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นเครื่องประดับร้านไม่มีมันก็หมดแล้วสิมันนี่เทศไปอะไรบ้างว่าจะไปพูดอะไรไปใหญ่แล้วเอาละพอว่าไปพูดอะไรไปใหญ่ไม่รู้ตัวฝนตกแล้วเย็นแล้วที่นี่ชุ่มเย็นดูตามท้องนาเห็นมีน้ำมีท่าวัวควายจะไม่ตายละพอหูพอไถละฝนมันน้องไม่แรงขนาดนั้นตกพรำตลอดของไม่แรงเพราะนั่นนะเอาไปทั้งถือทั้งถือแจกท่านเรื่อยๆใครยังไม่ได้เอาไปเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเล่นว่าป่ากับพุทธศาสนาในรายการดวงตาสงเคราะห์โลกครับคือในนี้ท่านลองรับฟัง สถานีวิทยุเสียงธรรม

0: ื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังสารคดีตามรอยพระอรหันต์วันนี้นำเสนอเป็นตอนจบครับ
1: พระอริยสงฆ์รูปที่24พระอาจารย์จวนกุลเชษโฐวัดเจติยาคิริวิหารภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายพระเดชพระคุณพระอาจารย์จวนกุลเชษโฐพระอริยเจ้าผู้มีกายและจิตสมควรแก่วิมุตติธรรมท่านมีอุปนิสัยโน้มน้อมมาในทางธรรมตั้งแต่เยาว์วัยในวัยหนุ่มท่านได้ฟังธรรมพระกรรมฐานจิตสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวแยกกายและจิตได้ท่านจึงได้สละทรัพย์และบ้านเรือนออกบวชท่านได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรมเป็นผู้สามารถรวมจิตทีเดียวถึงถีติจิตท่านเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2463ณบ้านเหล่ามันแจวตำบลดงมะยางอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายลาและนางแหวะวงจันทร์เมื่ออายุ21ปีได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดเจริญจิตบ้านโคกกลางตำบลดงมะยางอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญต่อมาก็ได้ลาสิกขาท่านได้อุปสมบทเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2486ณวัดป่าสำราญนิเวศตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูทัศนวิสุทธิ์พระมหาดุสิตเดวิโรเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เกิ่งอธิมุตโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2489ท่านติดตามพระอริยคุณาทานเสงปุตโสไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2523สิริอายุรวมได้59ปี9เดือน18วันพรรษา38พระอริยสงฆ์รูปที่25พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกท่านเป็นศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและเป็นศิษย์ต้นขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกคือผู้มีกิเลสเหือดแห้งไปโดยลำดับด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนไม่ได้ทรงคุณวิเศษอย่างอื่นเช่นไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญาท่านเป็นคณาจารย์ผู้มีอารมณ์ขันแสดงออกตรงไปตรงมาเทศนาเลโวหารของท่านน่าฟังมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับสานุสิตใกล้ชิดท่านจะมีเรื่องราวขำขันชวนหัวเราะอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันสิ่งนั้นก็เป็นหลักธรรมที่ชวนให้คิดพิจารณาท่านเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2467ณบ้านสีฐานตำบลกระจายอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นบุตรของนายบุญจันทร์และนางอบมาชัยเสนาอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487ณวัดป่าสำราญนิเวศตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูทัศนวิสุทธิ์พระมหาดุสิตเดวิโรเป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าแก้วบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2523สิริอายุรวมได้55ปี9เดือน15วัน35พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่26 หลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดผู่เจ้าก้อตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนับได้ว่าท่านเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนิพพานต่อจากนั้นท่านได้ติดตามพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนออกทุดงไปในที่หลายแห่งท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454ณบ้านกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายคูณและนางแพงเสวดวงเมื่ออายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบัวบานบ้านกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2473ท่านได้อุปสมบทนิกายบวชได้ไม่นานนักท่านก็ได้ลาสิกขาปีพุทธศักราช2486อายุได้32ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งต่อมาได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2488ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูธรรมธรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2489ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเบื้องต้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทธรรมสั้นๆว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอานาปานสติอานาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดผู่เจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2539สิริอายุรวมได้84ปี11เดือน50พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่27หลวงปู่ผางปริปุณโณวัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางปริปุณโณพระอริยเจ้าผู้ปรารภความเพียรสม่ำเสมอตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชราท่านได้ท่องเที่ยวทุดงไปทั่วฟ้าประเทศไทยเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์นอบน้อมถ่อมตนเข้าหาสำนักครูบาอาจารย์เสมอมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแต่ทุกท่วงท่ากิริยาแฝงไปด้วยความหมายแห่งธรรมท่านเป็นศิษย์ต้นและเป็นทายาทธรรมของหลวงปู่พรหมกิรปุญโญท่านเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2469ที่บ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายสอนและนางเหม็นแม่สถานท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2490ณวัดชัยมงคลตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีพระมหาเถื่อนอุชุกโรเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการพรสุมโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการพุทธยะโสเป็นพระอนุสาวนาจารย์อุปสมบทแล้วท่านได้ติดตามหลวงปู่พรหมกิรปุญโญไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2507ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545สิริอายุรวมได้76ปี54พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่28หลวงปู่ผางกิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ผางกิตตคุตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของพวกกายทิพย์มีพูดผีพญานาคเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเหล่าถวยเทพมักเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตซื่อท่านถือสัจจะและมีวาจาสิทธิ์ท่านอุปสมบทถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทโดยย่อว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวท่านมีความรู้ภายในพิสดารสามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำโดยเฉพาะจระเข้กับงูท่านสามารถสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านถือคติธรรมว่าชีวิตสมณะมีเพียงบาทใบเดียวก็อยู่ได้และเพียงพอแล้วปีพุทธศักราช2513ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมที่ถ้ำน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่5สิงหาคมพุทธศักราช2445ณบ้านกุฎเกษียณตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายแต่นางบัพพาครองยุทธปีพุทธศักราช2465อายุ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดเขื่องกลางอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ลาสิกขาเมื่ออายุได้43ปีท่านบวชเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งที่วัดคูขาดบ้านศรีสุขตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เข้าศึกษาอบรมพระกรรมฐานกับพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลณวัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ47ปีในวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2491ณวัดบ้านโนนโดยมีพระครูพินิจศีลคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาทรายเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2492เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2525สิริอายุรวมได้80ปี34พรรษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมเข้ามาในจิตใจของชาวไทยโดยตลอดระยะเวลานับ 2,000 กว่าปีทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยนี้ไม่เคยลืมศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเราได้เห็นศาสนสถานมากมายมหาวิทยาลัยสงฆ์วัดสำนักปฏิบัติธรรมทั่วแผ่นดินไทยรากฐานที่สำคัญนี้มาจากพระบรมศาสดาซึ่งทรงมีวิถีญาณกว้างไกลไม่มีประมาณนอกเหนือจากพระบรมศาสดาแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงเป็นผู้มีส่วนอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ชาวไทยได้หูตาสว่างในทางธรรมบูรพมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยคณาจารย์ผู้ก้าวผ่านห้วงกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาแห่งวงพระพุทธศาสนาสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเหนือการบูชาอื่นใดเพราะการได้บรรลุธรรมตั้งแต่อริยบุคคลชั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดถือว่าเป็นธรรมทายาทโดยแท้จริงตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่คณะทำงานได้ตระเวนเก็บข้อมูลชีวประวัติท่านพ่อลีธรรมทโรตาม128พระอรหันต์และ18พระอริยคณาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อวงพระกรรมฐานยุคปัจจุบันทำให้พวกเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน

0: ายสิ่งที่เห็นทำให้เข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกสาวิกาผู้เป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันและมองเห็นภาพลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีตามรอยพระอรหันต์ซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่5ขอเชิญรับฟังครับ
2: ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักทั่วไปโดยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การคู่แขนเหยียดแขนรู้กระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะ มีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะไปเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวลกว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่เขาจะเหนี่ยวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อคล้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั่นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอากาลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใดก็ได้ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ประชุมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณะจิตใดขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นกิจวัตรประจำวันทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตก็มีอาการสงบปุ๊บวาบลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาไ อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการหมดกิเลสหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงรอนมากหน่อยแม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาคือสาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะบางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปก็มีถมเถไปพยายามปลูกฝังความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็คืบคลานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบครอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ตาจาและใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดความเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถดังที่กล่าวตลอดความคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราก้าวไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืดเปลี่ยนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเรายืนก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นก็มั่นคงปัญญารู้สม

เมื่อเกิดความยินดีนั่นกามตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อไปยึดทั้งสองอย่างภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเรารู้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับตัณหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มีเมื่อทุกข์อาศัยตัณหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเป็นสุขเพราะอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกขสัจจะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกสุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกขสัจในขณะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัจพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์สุขปรากฏขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่ตลอดทุกขณะจิตก็เป็นว่าจิตของเรารู้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรสังโฆปนิดังดูขังอริยสัจจังปุริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงทำสติกำหนดรู้พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกนะท่านให้ทำสติกำหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะฟันหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าทุกข์ตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวตัณหาความตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผล่สัมผัสในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสารมผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมนั้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปจิต

ไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่ารูปนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่ารูปนี้ขี้เหร่เราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างไสวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่มีเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีจิตดวงนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดจากการที่ด้วยการกำหนดจิตตามรู้การยืนเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนชำนิชำนาญแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตจบรู้ทำใหม่เพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดยืนจิตเวลาหยุดยืนจิตจบรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจบรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดิมทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้แต่บุญกรรมในขณะที่จิตวิญญาณออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายสักเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นเขาเกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกตาโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระอินทร์พระพรหมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเอง
สามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดเหล่านั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. สมาธิในฌาน 2. สมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตหรือรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะในเมื่อจิตไปลอยเฟ้งฟางอยู่ในถ้ำกลางนภาอากาศอันอ้างว้างจิตก็จะฟานหาที่ยึดคือไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเมื่อรู้ว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นฌานขั้นนี้ท่านจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญฌานแบบฤาษีเป็นลูกศิษย์ของพวกฤาษีชีพราหมณ์ในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินฌานนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาดำเนินตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่4ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเนวสัญญานาสัญญาเจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาของพระอริยะเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากัสสปะเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติ8แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาพ

0: ต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติแต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌานสี่หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยับยั้งอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยับยั้งอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติความรู้อันใดที่จิตสามารถรู้แล้วบัญญัติชื่อสิ่งนั้นๆได้อยู่ความรู้อันนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมถึงจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรมถึงเป็นสัจธรรมก็ยังไม่เป็นอุบายที่ให้จิตปล่อยวางกิเลสราคะตัณหาได้แต่ถ้าความรู้สิ่งใดซึ่งปรากฏอยู่เหนือโลกซึ่งเรียกว่าขั้นโลกุตระจิตสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นเจ้าจิตก็ตั้งเด่นอยู่เป็นทิฏฐิธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้กับภูตังคือความเป็นไปตามลักษณะของสภาวธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าจิตก็รู้เฉยอยู่แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขั้นนี้แล้วพอสัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดละออันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคหรือฌานในอริยมรรคก็อาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งฌาน4เหมือนอันนี้ขอเสนอให้ท่านนักฟังธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รับไปพิจารณาเป็นการบ้านส่วนมากเราอาจจะเข้าใจกันแต่เพียงแค่ว่าสมาธิขั้นสมถะไม่มีอะไรไม่มีความรู้ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนะของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนะของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในขั้นสมาธิหรืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขนาดหายไปแล้วนั่นแหละเป็นขุมกำลังที่บันดาลให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างละเอียดรู้อยู่เหนือโลกรู้เป็นอุบายที่จะให้จิตละวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถะก็ดีขั้นวิปัสสนาก็ดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้สมาธิขั้นฌานไม่มีญาณก็ไม่มีเมื่อไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาจะคงอุตปาริจิตเฝ้าลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมาญาณังอุตปาริการกำหนดรู้โดยอัตโนมัติพร้อมอยู่ที่จิตดวงสงบปัญญาอุตปาริความไหวตัวของจิตเกิดมีอาการความคิดนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดวิชาอุตปาริวิชาความรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงจิตหายสงสัยยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความคิดของท่านเองนั่นไงกำหนดจิตตัวให้ดีสิจะมีอะไรจะมี เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมาแสดงความรู้ความคิดอะไรให้ท่านรู้ให้ท่านเห็นมีแต่ความคิดของท่านที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเองอย่างกินกิสมุทัยธรรมังสบันตังนิโรธธรรมันติคือตัวนี้เองเมื่อใครมีสติปัญญาสามารถกำหนดรู้ความเกิดดับและรู้ได้อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรรมวินัยมีความรักตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรรถภาพของตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้วโสดาปันโนไม่ใช่ผู้บรรลุถึงพระโสดาบันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดูวันนี้ได้กล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งการแสดงธรรมในคราวนี้ถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างขออุทิศส่วนกุศลหรือความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมถวายบูชาบรรดาพระบุรพาจารย์ทั้งหลายในอดีตที่นำพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยและขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งอดีตจงทรงมีส่วนรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้แสดงธรรมนี้ขอให้ทรงเจริญแต่ขอให้ทุกๆคนจงเจริญด้วยคุณธรรมมีวิถีจิตดำเนินเข้าสู่องค์อริยมรรคอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพโดยนัยยะดังเทศก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนี้ปัญหาต่อไปในการปฏิบัติในตอนต้นๆ นั้นรู้สึกว่าคล่องตัวมากสำหรับปัญหานี้แต่ภายหลังนี่ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะพิจารณาไปแล้วจิตมีแต่ความสงบอันนั้นเป็นผลสงบจากการพิจารณาการพิจารณาเป็นอุบายทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเพราะการพิจารณาพิจารณาแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้นถ้าเราพอที่จะน้อมจิตไปพิจารณาได้ก็น้อมจิตไปพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมกับจริตของเราหรือจะย้อนกลับไปพิจารณาหรือกำหนดลมหายใจพิจารณากายจักตาสติอย่างเดิมก็ได้อันนี้แสดงว่าพลังของจิตยังไม่มากเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ต้องอาศัยการฝึกหัดบ่อยๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเองทางที่ดีควรจะได้ฝึกหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดลุกลมทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราไปในงานศพได้เห็นศพหรือวิธีการเผาศพจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเท่านั้นแล้วมันเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเนาะหารูปร่างกายของเราจะทำให้มีผลดีหรือไม่อย่างไรการไปดูงานศพหรือไปเห็นซากศพหรือเห็นกระดูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอดีตยกมาเป็นหัวข้อพิจารณาเพื่อเป็นการอบรมจิตในแนวทางแห่งสมาธิก็ได้ผลดีเหมือนกันเช่นเดียวกันกับผู้ที่ภาวนาแล้วเพ่งดูพระพุทธรูปแล้วก็นึกพรรณนาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำจิตให้สงบได้ในทำนองเดียวกันการไปดูศพหรือดูกระดูกที่เราเอามาพิจารณาแล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราเราก็ได้สติสัมปชัญญะพิจารณาบ่อยเข้าหนักเข้าจนคล่องตัวสามารถจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงได้เช่นเดียวกันกับการภาวนาอย่างอื่นทีนี้ในตอนแรกๆเราก็อาศัยสัญญาความจำไปก่อนสัญญาความจำเรามาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนำให้เกิด ไอ้สัญญาความจำที่เราเอามาพิจารณานี่มันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาสัญญาจะเป็นสิ่งหนุนส่งให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยสัญญาทั้งนั้นข้อนี้เปรียบเทียบได้กับการภาวนาพุทโธในตอนแรกๆเราภาวนาพุทโธพุทโธเพราะจิตของเรายังไม่สงบเมื่อจิตของเรายังไม่สงบเราก็ท่องพุทโธอยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยวางพุทโธจิตสงบยังเหลือแต่ความนิ่งสว่างของจิตมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นจิตก็ไม่จำเป็นต้องไปนึกพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่สอนว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาคนตายธาตุอะไรหมดไปธาตุอะไรหมดไปก่อนเวลาคนตายธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันทีการที่เราทำบุญทำทานกับพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้คนทุศีลได้อานิสงส์พันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรมมีอานิสงส์นับประมาณได้อานิสงส์หมื่นหนึ่งให้ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์นับไม่ได้เดิมศีลห้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติจิตพิจารณาจะมีทางสำเร็จมรรคผลได้ไหมเดิมศีลห้าไม่บริสุทธิ์ศีลห้าของปุถุชนนี่ไม่มีใครบริสุทธิ์สะอาดเพียงพอแต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตทำสมาธิภาวนาไปเมื่อจิตของเรามีความบริสุทธิ์ศีลของเราก็มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงเจตนาแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนต้นๆก็มีเศร้าหมองบ้างด่างพร้อยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสำรวมจิตเพื่อปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทำสมาธิภาวนาไปคุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้วิธีเดินจงกรมตามสายอาจารย์มั่นวิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมนี่เรากะทางจงกรมพอสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักถ้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยใครนักเดี๋ยวหันกลับบ่อยๆจะทำให้เวียนหน้าทีนี้การเดินจงกรมกำหนดจิตรู้ลงที่จิตจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้หรือใครสามารถที่จะกำหนดก้าวย่างเดินเดินไปว่าก้าวขวาว่าพุทธก้าวซ้ายว่าโทหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกไม่มีพิธีรีตรองอันใดที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงว่าสายโน้นสายนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมดถ้าเราไปกำหนดว่าสายโน้นสายนี้ไปเดี๋ยวเราจะเผลอไปเถียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดโทษการจุดโทษจุดเทียนขณะไหว้พระสวดมนต์ภาวนามีความสำคัญเพียงไรการสวดมนต์ภาวนาที่มีการจุดธูปเทียนหรือไม่จุดธูปเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไรการจุดธูปเทียนในขณะที่ไหว้พระภาวนาเป็นการแสดงออกพร้อมทั้งกายวาจาและใจทั้งวัตถุทั้งคุณธรรมที่ได้การสวดมนต์ภาวนาโดยไม่มีการจุดธูปจุดเทียนถ้าจะว่าโดยผลนั้นแท้จริงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้บุญเท่ากันดีไม่ดีการจุดธูปเทียนเผลอๆไปเกิดไฟไหม้บ้านกับให้โทษก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ใดเวลานั่งปฏิบัติธรรมบางครั้งจะคล้ายๆกับจะหงายหลังการนั่งภาวนาในบางครั้งบางทีก็ก้มบางทีก็เงยถ้าในขณะใดที่นักปฏิบัติที่ยังไม่คล่องตัวต่อการนั่งยังไม่ชำนาญต่อการนั่งบางทีพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มเอาใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึงทำให้กายเอ็นไปข้างหลังบ้างเอ็นไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างหรือก้มลงไปข้างหน้าบ้างบางทีบางท่านภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตูมลงไปนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นพระหนุ่มท่านนั่งสมาธิแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งท่านนอนล้มตูมลงไปหมู่ก็ปล่อยให้ท่านนอนจนหลับท่านนอนอิ่มแล้วท่านลุกขึ้นมาที่นี่นั่งสมาธิตลอดคืนย่างรุ่งอันนี้แล้วแต่นิสัยของท่านผู้ใดการเอนการเอียงการยักการย้ายอะไรต่างๆบางทีจิตมันจะหลับบางทีสติ มันเผลอไปการทรงตัวของร่างกายไม่อยู่ที่มันก็ทำให้เป็นไปต่างๆคนไข้อาการหนักควรทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายอันนี้คำตอบนี่ตอบยากแต่ถ้าคนไข้ที่เคยบำเพ็ญเพียรภาวนามาก็สามารถที่จะระงับจิตคือทำสติรู้อยู่ที่ความทุรนทุรายหรือความทุกข์แต่คนไข้ที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ฝึกขัดจิตแม้จะแนะนำอย่างไรมันก็ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายนี่เราควรจะได้ฝึกขัดซะให้มันคล่องตัวถ้าใครหัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้อันนี้ยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าความตายนั้นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปิดเทพธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไม่การเปิดเทพให้ฟังบางทีคนไข้ถ้าตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอานิสงส์ให้สุขติได้แม้ว่าคำเตือนเพียงแค่คำเดียวว่าจงทำสติระลึกถึงคุณพระคุณเจ้านะเพียงแค่นี้เขาระลึกเขาพุทโธธัมโมสังโฆในขณะนั้นก็สามารถที่จะไปสุคติได้เช่นมัทกุลธรีมานพซึ่งเจ็บป่วยหนักบิดาเป็นคนขี้เหนียวไม่หายามารักษาพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาตายลงพรุ่งนี้จะตายตายลงไปแล้วจะตกนรกพระองค์ก็เสด็จไปโปรดทีนี้พระองค์เปล่งรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรดนายมัทกุลธรีหันกลับมามองดูพระพุทธเจ้าเพียงแวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาโอ้โหพุทโธพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จันหนอแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพระบุตรอันนี้เป็นตัวอย่างปัญหาต่อไปการพิจารณาเกศาจะทำอย่างไรการพิจารณาเกศาก็เพ่งไปที่ผมเกศาคือผมเกิดอยู่บนศีรษะเป็นเส้นๆข้างหน้ากำหนดหมายแต่หน้าผากเบื้องหลังกำหนดหมายปลายคอต่อคือท้ายทอยข้างหลังกำหนดหมายหมวกหูทั้งสองข้างเมื่อน้อยก็ยังมีสีดำเมื่อแก่ไปก็มีสีขาวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุ่มแช่ไปด้วยปุพโพโลหิตที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของปฏิกูลเมื่อเหงื่อใครไหลออกมาเราก็ต้องทำความสะอาดต้องตกแต่งต้องประดับอยู่เสมอถ้าหากว่าของนี้ไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดแล้วจะไปตกแต่งทำไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหนนี่เราอาจจะพิจารณาว่าผมของเรานี่สงามทำนองนี้ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันข้อที่สองพิจารณากายแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่5ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอบทตอนที่14ครับ
2: เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นบางครั้งมาในราว50-60บางครั้งราว100-200บางครั้งราว500-600บางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวกายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบๆเหมือนพุทธมามกะชาวพุทธมีกิริยามันย่าสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศลงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่า แต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกกระเยาะเย้ยแล้วขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองสารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่งผู้เขียนก็ปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียนเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูว่าท่านจะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์เองจะเป็นไรไปโลกเขาไปเห็นอะไรในเมืองนอกเมืองนาก็ยังนำมาเล่ากันฟังได้และนำเอากิจการจากเมืองนอกมาปรับปรุงแก้ไขในบ้านเมืองของตนโดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศปฏิบัติตามได้เช่นเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็กำลังจะกลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชายทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งดื้อร้านเหมือนคนเมืองอื่นๆยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือยิ่งกว่าครูซะอีกทั้งจำอะไรๆที่แปลกหูแปลกตาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งการแต่งกายแบบเมืองเทพซึ่งใครๆไม่เคยไปเห็นแม้พวกนักท่องเที่ยวอวกาศก็ไม่มีหวังจะได้เจอได้ชมการแต่งกายของพวกเทพพอจะนำมาอวดโลกได้เลยด้วยแล้วถ้ามนุษย์ได้รับการแนะนำแนวทางบ้างแล้วเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อยเพราะเป็นแบบของคนชั้นสูงพอจบประโยคต่างคนต่างหัวเราะกันพักใหญ่แล้วท่านว่าให้ผู้เขียนว่าคำพูดของท่านมักพิสดารเกินไปถ้าขืนทำตามท่านผมต้องไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแน่จะต้องถูกในประเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้นแล้วจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอนส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพพวกพรหมคงไม่มีหวังแน่ๆเพราะภูมินี้เป็นภูมิดีมีศักดิ์สูงแต่ภูมิเปรตผีนั่นสิที่เขาจะไล่ผมไปอยู่ด้วยเพราะเป็นภูมิที่ต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีไม่มีใครปรารถนาเพื่อเป็นการประณามถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างหัวเราะกันพักหนึ่งแล้วท่านพูดต่อไปว่าท่านกรุณาอย่าหารคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพรหมมาใช้ในเมืองมนุษย์เลยแม้แต่พวกดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูนธรรมดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี่เองถ้าใครจะสนใจปฏิบัติตามก็ไม่เห็นอะไรบกพร่องในบรรดาธรรมที่มีอยู่ในแดนมนุษย์เราถ้าเราไม่โง่จนเกินไปเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็ถือเป็นกันเองไม่ได้คิดจะไปพูดไปเล่าที่ไหนแต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ปรากฏบ้างท่านกลับขอให้ผมนำเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องซวยที่สุดสำหรับผู้จะเริ่มคิดนำธรรมเนียมลึกลับมาสอนโลกผมทำไม่ลงแม้แต่คิดก็ไม่เคยคิดผู้เขียนเรียนท่านว่ากระผมก็เรียนไปตามภาษาอย่างนั้นเองแต่ท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่ควรฝืนเราคุยกันสนุกตามแบบพระโดยลำพังที่ถือเป็นกันเองบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในวาระต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบธรรมต่างๆกันบางพวกชอบรับศีลก่อนฟังธรรมบางพวกขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องบนบางพวกชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ที่ชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำมากกว่าบางพวกชอบฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตสูตรบางพวกชอบฟังสังคหธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันชอบแปลกๆต่างๆกันตามจำนวนของพวกเทพที่มานั้นๆต่างมีความรักชอบธรรมไปตามนิสัยเหมือนมนุษย์เราบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารบางพวกชอบฟังสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มีเราจนใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆที่เขาชอบต่อไปท่านว่าเทวดาเคารพรักท่านมากไม่อยากให้ท่านหนีไปที่ไหนเลยอยากให้ท่านพักอยู่กับเขานานๆขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นเทวดาว่ามีความสงบเย็นใจมาก กลางคืนก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์และเจริญธรรมบทเมตตาเขามีความซาบซึ้งในธรรมที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายๆท่านว่าการสวดมนต์ก็เพียงนึกอยู่ในใจไม่ได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆแต่เวลาเทวดามาเยี่ยมเขาขอให้สวดมนต์สูตรนั้นสูตรนั้นให้มากกว่าสูตรอื่นๆเขาเป็นสุขใจและชอบฟังมากกว่าสูตรอื่นๆขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลินดังนี้ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่าอาตมาสวดมนต์สูตรนั้นๆเขาตอบท่านทันทีว่าเสียงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปทั่วพิภพจะไม่ให้ได้ยินอย่างไรได้ธรรมเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้วเมื่อยกขึ้นประกาศด้วยการสวดหรือสังวัตยายก็ต้องดังกังวานไปทั่วพิภพให้รู้ทั่วถึงกันทั้งโลกธาตุบรรดาผู้ควรจะทราบได้พระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระภากุละรูปร่างขาวสูงสวยงามมากมองเห็นแล้วน่าเคารพเลื่อมใสทันทีท่านเหาะทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาตอนกลางวันของคืนวันนั้นบริขารชิ้นหนึ่งของท่านหายหายังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนาพระอรหันต์องค์นี้ก็เหาะมาเยี่ยมท่านพอดีพอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นทันทีว่าทราบว่าบริขารชื่อนั้นของท่านหายเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมท่านเรียนตอบว่าใช่พระอรหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่านั่นอยู่ที่นั่นไม่ได้หายท่านลืมที่ไว้ทางหากพอเช้าวันหลังไปดูที่ท่านชี้บอกก็เห็นจริงๆท่านรู้สึกแปลกใจว่าท่านก็ไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแต่ท่านทำไมทราบได้บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอกจึงน่าอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าขณะที่พระอรหันต์ท่านเหาะมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์นั้นท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลื่อมใสจึงโดนบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นท่านขอแสดงธรรมเพื่อความรื่นเริงแก่ท่านและสอนเน้นหนักลงในธุดงควัตว่าจงพยายามรักษาธุดงไว้ให้มันคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียธุดงควัตเสื่อมก็เท่ากับศาสนาเสื่อมแม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควรธุดงควัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาธุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากธุดงควัตนี้ทั้งนั้นเพราะธุดงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภทธุดงควัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีธุดงควัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาธุดงอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้างจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัตกันทั้งนั้นใครประมาทธุดงว่าไม่สำคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยธุดงควัตผู้มีธุดงควัตเป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นช่ำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืนธุดงควัตเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสำคัญทั้งที่ธุดงควัตเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิมธุดงควัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้มีธุดงประจำตัวคือผู้รู้ความสำคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้มีธุดงควัตดีเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัตอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงเป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ถ้าธุดงควัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ท่านจงจดจำให้ถึงกิจคิดไตรตรองให้ถึงธรรมคือธุดงควัตดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองธุดงควัตนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้พอแสดงธรรมจบลงท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลยเมื่อพระอรหันต์ท่านจากไปแล้วท่านนำธรรมที่ท่านแสดงสั่งสอนมาคิดอ่านไตรตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอรหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมกับธุดงควัตและธรรมอื่นๆมากมายเกิดความมั่นใจในธรรมทั้งหลายว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้จอมปราดมาเมตตาสั่งสอนซึ่งเป็นพระขีณาสพทั้งองค์เหาะมาทางอากาศเราคงมีวาสนาบารมีอยู่บ้างที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นและได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังนับแต่เกิดมาการดำเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่เหาะมาโปรดเมตตาให้เสียเวลาคืนวันนั้นพอออกจากที่ทำสมาธิมาเดินจงกรมราวกับตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไปจนได้ทำความเพียรไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆเลยมรรคผลนิพพานเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อมมือถึงทั้งที่จิตก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นแหละจิตใจสงบเย็นกายก็เบามองไปในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมดไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องโผล่พันจิตใจให้ลำบากลำคาญเหมือนที่เคยเป็นมารต่อกันมาเลยเดินจงกรมจนถึงสว่างโดยไม่รู้สึกเมื่อยขบใดๆทั้งสิ้นที่เคยได้ยินธรรมท่านแสดงไว้ว่าธรรมปิติสุขังเสติผู้มีความปิติในธรรมย่อมอยู่หลับนอนเป็นสุขดังนี้ก็เพิ่งมาปรากฏชัดกับใจในคืนวันนั้นดังนี้ฟังแล้วขนลุกสู้เพราะความปิติยินดีในประสบการณ์ของท่านที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญธรรมจนเห็นมรรคเห็นผลอยัมพทันตาทางภายนอกมีพระอรหันต์องค์วิเศษเหาะมาโปรดเมตตาทั้งภายในก็ได้ดื่มธรรมรสปรากฏซาบซ่านไปทั้งกายทั้งใจอันเป็นความเย็นที่หาได้ยากฝากฟ้าแดนดินถิ่นใกล้ถิ่นไกลหรือถิ่นไหนๆก็ไม่มีให้เจอทำไมเจอจากความเพียรพยายามปฏิบัติอบรมในธรรมนี้เท่านั้นท่านที่เพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอเพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่กับธรรมและธรรมก็อยู่กับใจไม่แยกหรืออยู่ห่างไกลกันอะไรเลยท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกจะมีประวัติแปลกอยู่บ้างองค์หนึ่งในบรรดาศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งโดยมากก็เป็นความอดอยากกันดารและสัตว์เสือที่เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตที่โลกรักสงวนกันอย่างยิ่งผลที่ได้รับก็ประทับใจทั้งภายนอกภายในคือภายนอกก็ได้เห็นสิ่งลึกลับที่เกินกว่าสายตาและหูของมนุษย์ทั้งหลายจะรู้เห็นและได้ยินได้แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิปทาตลอดมาและภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีกซึ่งจะขออาราธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติคือท่านพักทำความเพียรอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนบิณฑบาตทั้งไปและกลับก็กินเวลาราว2ชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติดตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บำเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลำบากกันดารใดๆทั้งสิ้นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดดื่มไม่จืดจางคืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อท่านว่าพระกัสสปเถระเหาะลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านและค่อยๆเหาะลงมาราวกับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เราแล้วก็ค่อยๆย่อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้นเสร็จแล้วนั่งพระเพียรเรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มไปด้วยรัศมีแพรวรอบองค์มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตาราวกับหมอผู้มีอัธยาศัยใจเอื้ออารีต่อคนไข้เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยยุกยาและวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้น พระอรหันต์องค์นั้นก็เช่นกันพอนั่งพับเพียบเรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังธรรมานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่าเป็นอย่างไรขันธปัญจบกับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัฏฏะของท่านพอเป็นไปอยู่หรือจิตพอจะเห็นโทษและเบื่อหน่ายต่อการเกิดตายบ้างหรือยังผมเป็นห่วงท่านกลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอนันตกาลจนนับประมาณมิได้จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสำหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับคือความเพลินหลงในสิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่มีประจำอยู่ในแดนของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลงยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนเดียวกันจึงได้มุ่งมาเมื่อมาถึงแล้วก็น่าอนุโมทนาในกำลังศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่เป็นประโยคแรกที่ท่านทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตาส่วนท่านอาจารย์องค์นั้นท่านปรากฏในนิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื่นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงทีแรกท่านเรียนตอบพระอรหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่าขันธ์ของกล้าวกระผมก็พอทนกันไปแบบโลกๆเขาทนกันส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นพานภายในซึ่งคอยหลอกหลอนให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็นเห็นโทษแห่งวัฏฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถเมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางทุดงควัตเช่นเดียวกับองค์ก่อนแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาทุดงควัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิกรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื่อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี้แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมมัตตทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เป็นมหันตทุกข์เท่านั้นฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัฏฏะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซากๆที่น่ารำคาญของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดงควัตที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าทุดงควัตต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าทุดงข้อนั้นเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้าง และอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุดงค์แต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกธุดงค์นั้นๆสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของธุดงค์ได้โดยถูกต้องเพราะธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้ว

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่301หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PIDค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID

ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดีhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์093489111 093489111 ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: โอชาจะโภชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา9:30 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1 วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6 รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา9:30 น.เวลา10:30 น.และเวลา14:30 น.เวลา13:30 น.และเวลา14:30 น.
1: ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-24-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: สิ่งที่มันเด่นมันติดอยู่กับหัวใจเราก็เลยมาสอนเรื่อยๆจนเป็นเรื่องขบขันอยู่เรื่อยๆนี่แหละ คือข้อวัดปฏิบัตินี่พระเนรแต่ก่อนพระเนรสู้เราไม่ได้นะเป็นหัวหน้าคือเป็นบอยของวัดนำหน้าทุกอย่างเลยคล่องตัวที่สุดแต่ก่อนไม่ได้อืดอาดอยู่อย่างนี้นะทุกวันนี้รู้ขึ้นก็จะล้มเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนดีดผึ่งเลยพระเนรนี่ตามไม่ทันมองเห็นเราเหมือนเห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งกลัวไม่กลัวเอาจริงเพราะมาปฏิบัติจริงๆมาล่อแหลมไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นคืออารมณ์ที่เพื่อนฝูงมันลุ่มเราแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวในป่าในเขาสะดวกสบายเดินเดี่ยวเสียบ

0: ในตัวเองได้ทุกแบบทุกฉบับไม่เคลื่อนข้ามไปได้คนอื่นมันยังอื้ออามันเคลื่อนข้ามไปได้เพราะงั้นจึงได้ดุเรื่อยเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนพระเนรจะทันเราเมื่อไหร่ข้อวัดปฏิบัติเรานำหน้าตลอดนี่แหละถึงได้ มาถึงประโยคที่ว่านี่นี่กำลังก็เป็นหนุ่มเป็นน้อยอยู่นี่กระต๊อบกันนั่นแล้วกระต๊อบที่เราอยู่นั่นอย่างนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีกุฏิหลังนี้นะมาอยู่กระต๊อบพังไปสามหลังกว่าจะได้กุฏิหลังนี้ขึ้นมา คือต้นเสานี่เมื่อมันแห้งแล้วปลวกกินปลวกกินต้นเสาล้มถ้ามันยังไม่แห้งมันยังไม่กินนะพอแห้งแล้วมันจะกินแล้วล้มสามหลังถึงได้ปลูกหลังใหม่ขึ้นมาหมอดูนาฬิกาอ้าวนาฬิกานี่มันเลยเวลาแล้วนี่นะวะดูนาฬิกาผิดปุ๊บปั๊บทิ้งลงไม้กวาดเลยเดียวตัดออกไปทั้งบริเวณทั้งตัวเรียบร้อยแล้วออกมาธรรมดาออกมานี่ผ้าเนินจะเต็มหมดแล้วล่ะเราออกมาเราปัดกวาดของเราบริเวณเราเสร็จแล้วเราก็ออกมาส่วนรวมผ้าเนินจะเต็มหมดในวัดตามธรรมดาเป็นอย่างนั้น แต่วันนั้นไม่เห็นผ้าเนินจากองค์เดียวเลยกวาดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราผิด ออกมาก็โผล่มานั่นเห็นเนนหนึ่งเน้นกับบางทิศจรวดนี่แล้วนี่ตั้งแต่มันเป็นเด็กนั่นน่ะมันเป็นเน้นเนี่ยมันอยู่นี่น่ะมันคงรำคาญตามเราเห็นเรากวาดออกมานั่นก็มันรำคาญตามันก็เลยออกถือไม่กวาดออกไปเน้นขึ้นเลยนะเพราะวันนี้มันตายหมดแล้วเนี่ยใครจะมากุศลาใครเนี่ยถึงเวลาแล้วยังไม่รู้หรือนี่ยังไม่แล้วนั่นเนี่ยตอนค่ำจะประชุมกันฟาดกันใหญ่นั่นน่ะของเล่นมาอะไรทีนี้พอไม่รู้จักเวลาหรือมาปัดกวาดมันเป็นยังไงนี่เป็นประโยคเบื้องต้นนะตอนค่ำนั่นนั่นจะเอากันละนั่นทั้งลงผิดอย่างนี้แล้วจะเอาไว้ไม่ได้เลยซัดกันเต็มเหนียวเลยนั่นแหละการปฏิบัติศีลธรรมท่านเด็ดเดี่ยวเพื่อศีลเพื่อธรรมท่านเด็ดอย่างนั้นไม่ได้เด็ดแบบยักษ์แบบผีนะเด็ดแบบธรรมแล้วมันเพ่งไงเน้นมันก็โอ้ยว่ามันขัดสายตามันเราไปไล่บ้าคนเดียวยังจะไล่พระนี่ว่าพระตายหมดแล้วใครจะมากุศลาใครนี่ตามก็จะมาไม่รู้เวลาเล่นเน้นนะในนักเท่าไรนั่นเนี่ยมันเพิ่งได้บ่ายสามโมง20 นาทีคือธรรมดา4 โมงบัดกวาดนี่เพิ่งได้3 โมง 20 นาทีเราปัดก่อนวันนี้ฮะวะพูดดีกว่าเน้นพูดดีมันนาฬิกาเพิ่งได้3 โมง 20หยุดขึ้นทันทีเห็นไหมล่ะกำลังแผดออกมานะหยุดเดี๋ยวมันจะเป็นบ้ากันทั้งวัดนั่นน่ะให้หยุดเราจะไปแก้บ้าเราเดินก็คือกลับคืนนี่อย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถืออะไรใหญ่ยิ่งกว่าธรรมเราผิดต้องยอมรับว่าผิดสิเนี่ยเนี่ยมันคงจะหัวร้อนก็เห็นขึงขังออกมาจะกัดจะฉีดตลอดเลยพอมาเนี่ยเฮ้ยกันแล้วพอได้ความจะเราหยุดทันทีเดี๋ยวบ้านจะมาเป็นบ้ากันทั้งวันเลยเราจะไปแก้บ้าเราเร็วกึกเดินกลับเลยเออยังไงเลยฟังเอาที่กันเท่าไหร่นี่เราทำไปอย่างนั้นไม่ได้อำนาจบัตรหลวงป่าเตือนมาใช่นะอำนาจเป็นอำนาจของธรรมทั้งนั้นอะไรถูกทำแล้วเดินตามนั้นไม่ขัดทำไม่ได้นี่ก็เข้าใจว่าขัดทำความพร้อมเพียงสมาธิตามเวลา4 โมงเย็นปัดกวาดแต่เราเป็นบ้าคนเดียวออกมาขนาดป้าทั้งวันเลยนี่พอรู้เรื่องแล้วก็บอกให้หยุดเดี๋ยวจะเป็นบ้ากันทั้งวันเราจะไปแก้บ้าเราก็กึ๊กขับเลยก็อย่างนั้นฟังเขาที่ท่านอะไรนี่ละการปกครองหมู่เพื่อนปกครองโดยธรรมจะเด็ดจะขาดขนาดไหนไม่เหนือธรรมไม่นอกจากธรรมไปเลยจะปฏิบัติตามนั้นคำว่ามีอำนาจก็อำนาจในธรรมนะไม่อำนาจเสือโคร่งเสือดาวนะอำนาจในธรรมต่างหากเอามาใช้นะจึงต้องเคารพธรรมด้วยกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างเคารพธรรมแล้วอยู่กันเป็นผาสุกนี่ยกตัวอย่างมาท่านนายดูออกมาเหมือนจะกัดจะฉีดทีเดียวพอมาได้ความนั้นแล้วก็บอกให้อยู่ทั้งวัดมันจะเป็นบ้ากันทั้งวัดเราจะไปแก้บ้าเราก็กลับคืนเลยไปแก้บ้าเจ้าของป ป่านนี้มันแก้ได้แล้วยังไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติกับพระตรงนี้เราจริงจังมากนะแต่ก่อน ทุกอย่างเป็นหัวหน้านำหน้าทุกอย่างมันคล่องตัวแต่ก่อนพูดจริงๆไม่ใช่คุยขยันคล่องตัวตลอดเวลาไม่มีอืดอาดเหนื่อยนายใครมาเดือดนายให้เห็นไม่ได้แล้ว นี่แหละหัวหน้าวัดเราเป็นอย่างนั้นมามันไม่เหมือนทุกวันนี้เดินประพฤติก็จะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะมันผิดกันนี่เราพูดเรื่องอะไรเรื่องการปกครองด้วยความเป็นธรรมให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนเองดูกันให้ดูด้วยความเป็นธรรมอย่าดูด้วยกิเลสตัณหาพาดูนะกิเลสตัณหาพาดูจะยกโทษยกกรคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยสันดานไม่ดีเห็นใครคอยที่จะดูยกโทษยกกรเขาเพ่งโทษเพ่งกรเขาไปนี่เป็นนิสัยอันธพาลอยู่ในใจมันเคยเห็นแต่ดูเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมแล้วดูเขากับดูเราให้เสมอกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะพากันจำเอาเอาละวันนี้พอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ศาสนาเมื่อเทียบทางด้านวัตถุแล้วทางฝ่ายเหตุแห่งธรรมก็เหมือนกับเครื่องมือทำงานเป็นเครื่องมือแห่งการปลูกสร้างบ้านเรือนตึกห้างใหญ่โตขนาดไหนย่อมมีเครื่องมือครบครันที่สามารถที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนได้อย่างสวยงามและแน่นหนามั่นคงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและช่างเป็นสำคัญมีแต่เครื่องมือในช่างไม่ฉลาดที่จะนำเครื่องมือที่ดีแม้เครื่องมือที่ดีก็หาความสวยงามไม่ได้หาความมั่นคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือกับนายช่างต้องพร้อมเหมือนในช่างก็เป็นผู้ฉลาดนำเครื่องมือมาใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นๆในกิจการนั้นๆสิ่งก่อสร้างขึ้นมาก็สวยงาม และแน่นหนามั่นคงได้สัดได้ส่วนศาสนาทางฝ่ายเหตุก็เหมือนกันอุบายวิธีการต่างๆของธรรมที่สั่งสอนสัตว์โลกเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวนี่จึงเป็นเหมือนเครื่องมือผลที่เกิดขึ้นจากเหตุคือการประพฤติปฏิบัติตัวด้วยหลักธรรมให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เหมือนกับห้างร้านที่ปลูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องมือและช่างผู้ฉลาดคือเครื่องมือที่ดีและช่างผู้ฉลาดเราก็เป็นเหมือนนายช่างคนหนึ่งคือใจมีสติปัญญานำหลักธรรม

เฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เข้าร่องรอยแห่งธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งกว่าการดัดแปลงกายวาจาอยู่มากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะลงที่จิตใจก่อนอื่นศาสนาธรรมทั้งหมดสอนลงที่จิตใจของสัตว์โลกให้เป็นที่เข้าใจซึมซาบหรือซาบซึ้งเข้าภายในจิตใจอย่างแท้จริงในเรื่องความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่งเข้าใจซาบซึ้งแล้วนั้นมันเป็นของเกิดขึ้นได้เองแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ท้อถอยความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นมีกำลังมากความมุ่งมั่นนี้สืบเนื่องมาจากความเข้าใจอัตถธรรมอย่างลึกซึ้งหรือซึ้งภายในจิตใจเมื่อจิตใจได้ทราบซึ้งในธรรมแล้วความอุตสาห์พยายามทุกด้านมันเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาอะไรมากนักดีไม่ดีต้องได้รั้งเอาไว้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเลยขอบเขตได้เหมือนกันถ้าไม่อยู่ในความพอดีด้วยเหตุนี้ธรรมะท่านจึงสอนไว้เสมอว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติเป็นสายกลางหรือธรรมะคือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสัตว์โลกอยู่ตลอดกาลสถานที่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมสามารถที่จะได้รับผลตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นสูงสุดที่มุ่งพระนิพพานได้โดยไม่สุดวิสัยและไม่ว่าสิ่งใดไม่นอกเหนือจากหลักธรรมนี้ไปได้หลักธรรมนี้เหมาะสมอยู่แล้วในการที่จะฝึกหัดดัดแปลงสิ่งนั้นๆที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสมหรือเห็นว่ายังไม่ดีขึ้นเป็นลำดับลำดับได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมให้ซึ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงเราเรียนท่องบนจำมาท่องบนสังวัตยาธรรมดาธรรมดาจิตใจไม่ทราบซึ้งในธรรมนี้มันไม่มีน้ำหนักเพราะมีแต่ความจำมันไม่มีความจริงติดใจเลยถ้าจิตใจได้รับความทราบซึ้งจากธรรมแล้วนั่นคือว่ามีความจริงภายในใจแล้วความจริงนั่นแหละจะเป็นพลังสำคัญที่จะให้ประพฤติปฏิบัติตนหนักแน่นเข้มแข็งขนาดใดขึ้นอยู่กับความมีหลักใจที่ได้รับการอบรมจากธรรมอย่างทราบซึ้งมาแล้วดังสาวกทั้งหลายที่ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงจริงจากพระไทยแสดงเรื่องมรรคเรื่องผลแสดงเรื่องวิธีแก้กิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจนถึงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลุดลอยออกไปจากใจถึงบรมสุขนิราทุกข์เป็นพระนิพพานขึ้นที่ใจจนสาวกทั้งหลายได้มีความซาบซึ้งในรสพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วความขยันหมั่นเพียรของสาวกองค์นั้นๆแม้จะเคยเป็นชาติสุคุมารหมายถึงละเอียดละออในสกุลในความอยู่เย็นเป็นสุขในความมั่งคั่งสมบูรณ์อะไรก็ตามจะไม่คำนึงถึงความลำบากลำบนเลยเพราะความซาบซึ้งในธรรมมีกำลังมากเกินกว่าที่จะไปคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงชาติถึงสกุลถึงฐานะของตนว่ามีมากมีน้อยเพียงไหนมีแต่ความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประพฤติปฏิบัติก็จริงจังทุกประโยคแห่งความเพียรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไปที่ใดไปเพื่ออัตเพื่อธรรมไปเพื่อแก้กิเลสอยู่เพื่อแก้กิเลส
ยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นด้วยความซึ่งใจในธรรมแล้วเป็นความมุ่งมั่นที่จะแก้กิเลสให้หมดไปจากใจโดยลำดับลำดับในเอียพระสาวกทั้งหลายจึงเป็นอยู่ด้วยความภาคเพียรเพราะอำนาจแห่งความซึ้งใจในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นรากฐานของจิตใจแล้วด้วยเหตุนี้การบรรลุธรรมในขั้งพุทธกาลจึงมีจำนวนมากเนื่องจากผู้แสดงคือพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ยิ่งเห็นจริงเต็มพระทัยไม่มีข้อสงสัยในแง่ใดๆที่จะนำมาสั่งสอนโลกให้เกิดความข้องใจสงสัยเลยมีแต่ความ

0: จริงล้วนๆการแสดงออกมาจากความรู้จริงของจริงล้วนๆจึงเป็นความจริงล้วนๆที่ผู้ฟังจะได้รับความถึงใจในขณะที่ฟังทุกระยะทุกเวลาทุกบททุกบาทแห่งธรรมไปถึงน่าอัศจรรย์พระสาวกในครั้งพุทธกาลบางองค์เสด็จออกมาจากความเป็นมหากษัตริย์พระองค์เป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพ่อค้าประชาชนพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราท่านทั้งหลายแต่เวลาได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วต่างองค์ต่างละสละทิฏฐิมานะความเป็นอยู่ของตนทุกแง่ทุกมุมอันเป็นเรื่องของโลกหมุนจิตใจเข้าสู่ธรรมมีความมุ่งมั่นต่อธรรมโดยแดกถ่ายเดียวการประพฤติปฏิบัติก็มีความเข้มงวดกวดขันเข้มแข็งเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญที่จะให้ความเพียรทั้งหลายได้เข้มแข็งจนถึงได้ตัดกิเลสขาดจากใจเป็นขั้นตอนและบรรลุธรรมถึงจุดยอดแห่งธรรมเรียกว่าอรหัตตผลเพราะฉะนั้นการอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมนับความเชื่อความเลื่อมใสในมรรคในผลที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติตนของตนอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังหนึ่งภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาหนึ่งเมื่อสติปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วก็เท่ากับเครื่องมือนี้พร้อมขึ้นโดยลำดับจะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ขาดกระเด็นไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้แหละสาวกท่านจึงเป็นธรรมทั้งองค์แม้กิเลสยังไม่สิ้นจากจิตใจก็ตามคือใจของท่านเป็นธรรมอยู่สถานที่ใดก็อยู่ได้ขอให้ได้บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกสบายอาหารปัจจัยทั้ง4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีรานะเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยสถานที่อยู่อาหารการบิณฑบาตเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะมีมากน้อยเพียงไรท่านไม่ถือเป็นข้อกังวลสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งไปกว่าความสนใจในอรรถธรรมเพื่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ด้วยเหตุนี้สาวกหลายอยู่สถานที่ใดจึงอยู่ด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลกับเรื่องโลกามิตรใดๆมีแต่ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ประจำจิตใจและทำพันเกี่ยวเนื่องด้วยความเพียรในเอียบทต่างๆจึงได้รู้ได้เห็นธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาธรรมเป็นสิ่งที่ทันกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เหมือนสมัยนู้นสมัยนี้ที่โลกนิยมกันว่าสมัยนั้นล่าอันนั้นล่าสมัยอันนี้ล่าสมัยอันนั้นทันสมัยสิ่งเหล่านี้มีแต่พวกล่าสมัยทั้งนั้นแหละผิดขึ้นมาที่แรกก็เห่อกันถ้าไปไม่กี่วันกี่ปีกี่เดือนสิ่งนี้ก็ล่าสมัยเอาเห่อสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะมันมีแต่สิ่งล่าสมัยทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทันสมัยพอให้คนดีคนดีขึ้นไปเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันมันทำคนให้เสียได้เพราะความเห่อตามสมัยตามโลกนิยมกันแต่ธรรมะไม่เป็นเช่นนั้นมีความทันสมัยตลอดเวลาคือทันกับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะประเภทใดถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมด้วยความสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมมัชฌิมาจึงเป็นท่ามกลางเสมอที่จะยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่ว่าสมัยโน้นไม่ว่าสมัยนี้เพราะกิเลสไม่ขึ้นอยู่กับสมัยโน้นสมัยนี้ธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับสมัยโน้นสมัยนี้มีแต่เป็นหน้าที่ที่จะแก้ที่จะแก้กิเลสภายในจิตของผู้นำธรรมนั้นมาปฏิบัติโดยแต่เดียวหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ลดน้อยลงมาโดยลำดับผู้บรรลุธรรมเพราะผู้ชี้แจงแสดง อัตแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งเลิศประเสริฐทั้งคำนวณโวหารทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งเนื้ออัดเนื้อธรรมทุกแง่ทุกมุมโดยศาสดาเป็นผู้แสดงเองเพราะเป็นเจ้าของศาสนาจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุมบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้ฟังแล้วเป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจอย่างเต็มที่ไงรอลงมาก็พระสาวกอรหันต์ท่านก็สามารถแสดงให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ามีความกว้างแคบตามกำลังอำนาจวาสนาที่มีที่ต่างกันเท่านั้นแต่หลักใหญ่คือความจริงนั้นสาวกองค์ใดถ้าได้รู้ถึงความจริงแล้วต้องแสดงธรรมนั้นให้ถึงความจริงได้ดังนั้นผู้บรรลุธรรมจึงมีมาได้เรื่อยต่อจากนั้นมาก็มีแต่ความจำความจริงไม่ปรากฏเหมือนข้างพุทธกาลเลยคำว่าความจำก็จำเอาตามบทตามบาทตามคาถาบาลีสูตรนั้นสูตรนี้มาท่องบ่นสังมัธยายกันแล้วเลยถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนซะอีกทั้งที่มันผิดใครเรียนได้มากจดจำได้มากเท่าไรก็ว่าจนมีภูมิมีความรู้ความรู้ความฉลาดมีหน้ามีตาสง่าผ่าเผยทั้งที่เป็นความจำซึ่งเป็นสิ่งหยิบยืมมาจากธรรมของพระเจ้าเพียงความจำเท่านั้นแล้วมาเสกสรรว่าเป็นสมบัติของตนจึงเป็นความผิดสำหรับผู้เรียน มีตั้งแต่ความจำแล้วอยากจะให้สมบัติสาธารณธรรมเป็นสมบัติของเราก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรนั่นแหละเรียกว่าธรรมสมบัติทานสมบัติศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติเกิดขึ้นจากเราทำเองของเราจึงเป็นของจริงเราทำเองของเราไม่ว่าให้ทานไม่ว่ารักษาศีลไม่ว่าเจริญภาวนาเราทำเองทำจนรู้จนเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วเมื่อเรารู้เราเห็นประจักษ์ใจของเรามากน้อยนั่นแหละเป็นความปรากฏขึ้นแล้วแก่ใจของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้ความจริงกับความจำนั้นผิดกันความจำไม่ยังกิเลสประเภทใดๆให้หมดไปได้แต่ความจริงนี่รู้ที่ตรงไหนจริงที่ตรงไหนกิเลสตุดลอยไปโดยลำดับลำดับจริงเต็มที่กิเลสตุดลอยไปหมดไม่มีเหลือเลยผิดกันที่ตรงนี้ความจังกับความจริงจึงผิดกันอยู่มากนี่เองหลักพุทธศาสนาทรงสอนเน้นหนักลงไปในภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียนพอรู้แนวทางแล้วก็ปฏิบัติตนตามเข็มทิศทางเดินที่เราได้เรียนมาแล้วว่าท่านชี้แจงแสดงว่าอย่างไรให้ละให้ถอนสิ่งใดให้บำเพ็ญสิ่งใดมากน้อยเพียงไรเราก็ดำเนินตามนั้นปฏิบัติตามนั้นสิ่งที่ท่านสอนให้แก้ก็พยายามแก้ด้วยใจจริงสิ่งที่ท่านสอนให้บำเพ็ญให้เจริญมากขึ้นโดยลำดับลำดับเราก็พยายามเจริญให้มากขึ้นโดยลำดับตามคำสอนของท่านนี่เรียกว่าปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งเทียเล็กละน้อยรู้แจ้งเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดทั้งภายในร่างกายธาตุขันต่างๆอาการของจิตทุกแง่ทุกมุมที่คิดขึ้นในทางใดเป็นกิเลสประเภทใดบ้างสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันและถอดถอนหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีนี่เรียกว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงตลอดธรรมสามอย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้จากการศึกษาเราเรียนปฏิบัติได้จากการประพฤติปฏิบัติตามในเมื่อเราเรียนจำได้แล้วปฏิเวทคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเวลาท่านบวชพระท่านก็สอนถ้าที่ไม่ได้เรียนมากมายเรียนในขณะที่อุปัชฌาย์สอนเท่านั้นก็เรียกว่าเรียนเป็นปริยัติในตัวแล้วสอนเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่ก็คือเรียนแล้ว มื่อเรียนแล้วก็นำเอาสมถานทั้ง5คือผมขนและฟันหนังนี้ไปประพฤติปฏิบัติทำจากกิเลสด้วยสติปัญญาของตนจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยพยายามเรียกก็ต่อกันสืบเนื่องกันไปเช่นนี้ธรรมมี3อย่างนี้เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกันถ้ามีทั้ง3อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่ไม่ให้บกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมรรคผลนิพพานก็ไม่บกพร่องจากศาสนาหรือไม่ขาดสูญไปจากศาสนาซึ่งจะเหลือตั้งแต่คำพูดตำหลักตำลาความจดจำได้เฉยอย่างนั้นถ้ามันมีการประพฤติปฏิบัติตามศาสนาก็เป็นเพียงตำราเป็นเพียงชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะเป็นเพียงชื่อของมรรคผลนิพพานตัวจริงของมรรคผลนิพพานไม่มีภายในจิตใจของผู้จดจำนั้นแต่กิเลสนั้นเต็มหัวใจทั้งที่เรียนก็ตามไม่เรียนก็ตามกิเลสมันมีอยู่แล้วมันจึงเต็มหัวใจส่วนธรรมะเครื่องถอดถอนกิเลสให้หมดไปจนใจมีความสงบเย็นใจหรือหลุดพ้นจากทุกข์นี้ต้องอาศัยภาคปฏิบัติจึงจะเป็นไปได้การเพื่อปฏิบัติไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระทำได้ด้วยกันเพราะเป็นภาคของธรรมไม่ใช่ภาคพวินัยธรรมะไม่มีหญิงมีชายไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายประพฤติปฏิบัติได้เช่นจิตตภาวนาเนื่องจากการภาวนาหมายถึงดวงใจโดยเฉพาะดวงใจไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นความรู้ล้วนๆเหมือนกันหมดทั้งใจผู้ชายใจผู้หญิงคำว่าชายว่าหญิงนี่อาศัยเพศนี้ต่างหากเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มีความแตกต่างกันเท่านั้นแหละเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เรื่องของจิตนั้นเหมือนกันหมดทีนี้เมื่อจิตไม่มีหญิงมีชายแล้วธรรมท่านก็ไม่มีหญิงมีชายจึงเข้ากันได้สนิทผู้ปฏิบัติธรรมไม่เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่เลือกว่านักบวชหรือคฤหัสถ์เพศมันมี2 อย่างคือเพศหญิงเพศชายหนึ่งเพศนักบวชเพศคฤหัสถ์หนึ่งรวมแล้วทั้งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่ใจดวงเดียวไม่มีเพศบำเพ็ญได้พยายามฝึกหัดอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นศาสนามีความมุ่งมั่นสอนใจสัตว์โลกเป็นสำคัญคือใจสัตว์โลกไม่ว่าใจดวงใดถ้าไม่รับการอบรมในธรรมแล้วย่อมมีความพุ่งช้านลำคาญก่อควรตัวเองให้รับความบอบช้ำจิตใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันและไม่เว้นแต่ละวันและเวลาไม่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเพราะเครื่องควรใจมันมีอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ใจดันได้ฝึกหัดอบรมให้เข้าสู่ความสงบได้โดยอาศัยหลักธรรมบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตแล้วก็บริกรรมธรรมบทนั้นๆให้ใกล้ชิดสนิทกับใจไม่ปล่อยจิตใจให้ส่งไปอื่นนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นมีความรู้เห็นเรากำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้อยู่กับพุทโธมีสติคอยควบคุมงานของเราอย่าให้จิตเผลอไผลไปส่งไปในอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งก่อควรจิตใจการบริกรรมภาวนาแม้จะเป็นเรื่องทำงานของจิตความคิดความปรุงของจิตก็ตามแต่เป็นงานที่จะทำจิตใจให้สงบผิดกันกับความคิดโดยปกติธรรมดาในแง่ต่างๆอยู่มากท่านจึงสอนให้บริกรรมผู้ที่จะภาวนาพุทโธก็ได้ธรรมะธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้มานะนุสติก็ได้หรืออนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ตามแต่จริตชอบสำคัญก็คือให้มีสติควบคุมในขณะที่ทำงานอย่าให้ใจส่งไปอื่นไม่เกิดประโยชน์ถ้าสติได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดับเรียกว่าจิตสตินี้ได้รักษาจิตอยู่แล้วโดยลำดับจิตเมื่อมีผู้รักษามีที่เลี้ยงก็ย่อมปลอดภัยและย่างเข้าสู่ความสงบได้พอจิตย่างเข้าสู่ความสงบเราไม่ต้องถามเรื่องความสุขมากน้อยความสงบคือไม่มีสิ่งรบกวนเมื่อปราศจากสิ่งรบกวนแล้วก็เป็นสุขได้เราพอที่จะจับได้ทันทีว ว่าอ๋อที่ใจนี้หาความสุขไม่ได้ก็เพราะหาความสงบไม่ได้ถูกอารมณ์ก่อควรอยู่เสมอพออารมณ์ก่อควรนั้นสงบลงไปจิตก็สบายจิตสบายเบาเยือกเย็นเป็นของอัศจรรย์พยายามฝึกอย่างนี้เหตุเป็นของสำคัญมากเที่ยวตายเที่ยวเกิดที่นั่นที่นี่พบน้อยพบใหญ่ล้วนตั้งแต่จิตไม่ใช่เป็นมาจากสิ่งอื่นใดจิตเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับทางศาสนาท่านทรงสอนด้วยความจริงอย่างท่านอาจารย์มั่นพูดเสมอและได้เขียนไว้ในแล้วในประวัติของท่านว่าจิตนี้คือนักท่องเที่ยวนั่นทั้งดุทั้งสาระวัฏจักรหมุนไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมให้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์เสวยทุกข์ทำเรื่องของมันแล้วก็ทำให้เกิดแก่เกิดตายหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏวนสามอยู่ที่ใจเราอยากเข้าใจวัฏวนอยู่ที่ไหนกายนั่นเองเป็นตัววัฏฏะเป็นตัวหมุนเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบหยุดการหมุนซะมั่งหยุดมากเข้ามากเข้าชำระได้มากเข้ามากเข้าสิ่งที่จะทำจิตให้หมุนไปในแง่ต่างๆก็จางไปจางไปหมดไปอำนาจของธรรมที่จะทรงจิตไว้ให้คงเส้นคงวาให้อยู่ด้วยความสม่ำเสมอเย็นอกเย็นใจก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นใจที่มีความสงบเยือกเย็นจึงเป็นใจที่มีความสุขการรักษาศาสนาปฏิบัติศาสนาไม่ได้หมายถึงว่าปฏิบัติในชาตินี้แล้วเราจะคอยเอาผลชาติหน้าโดยไถ่เดียวโดยชาตินี้ไม่ได้รับอะไรไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติในขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละเป็นผลในชาตินี้ที่เราจะได้รับก่อนพบชาติอื่นๆซึ่งเป็นผลพลอยได้เท่านั้นว่าเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามหลักธรรมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถพ้นทุกข์และรู้ประจักษ์ใจว่าตนจิตใจของตนได้พ้นแล้วจากภพจากชาติคือกิเลสตัณหาอาสวะในปัจจุบันก็ทราบได้ชัดการฝึกใจจึงสำคัญเราอย่าถือว่าการทำงานคือจิตตภาวนานี้เป็นเหมือนงานไม่จำเป็นเป็นเหมือนงานนอกรายการของเรางานทางโลกทางสารเราถือเป็นงานรายการทั้งนั้นเป็นงานจำเป็นแม้แต่สิ่งที่เราชอบซึ่งเป็นของไม่ดีเลยมันก็ยังถือเป็นความจำเป็นและนับเข้าในรายการส่วนงานบำเพ็ญคุณงามความดีนี้จิตตภาวนาเป็นต้นทำให้ท้อถอยทำให้อิจฉาระอาใจทำให้ความพอใจไม่มีกำลังเกิดความท้อถอยปล่อยวางไปมีเหมือนกับว่างานนี้ไม่จำเป็นเหมือนงานนี้นอกรายการเหมือนงานนี้ทำเพื่อผู้อื่นผู้ใดเหมือนงานนี้เป็นของเล่นเราจึงไม่อยากเล่นจึงไม่ภาวนานี่เป็นความผิดมากทีเดียวสำหรับความรู้สึกเช่นนี้ความจริงงานจิตตภาวนาหรืองานทำคุณงามความดีทั้งหลายเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่นี้และอนาคตในภพชาติต่อไปซึ่งเราจะต้องสืบภพสืบชาติไปจากภพนี้ชาตินี้เรื่อยๆโดยอาศัยวิบากคือผลของความดีที่เราได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนในภพชาตินั้นๆสืบต่อไปจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางก็เพราะอาศัยวิบากผลวิบากคือผลที่เราได้สร้างไว้นี้เป็นเครื่องสนับสนุนต่อไปเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นบนบ้านของเราหรือเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นๆ เมื่อถึงจุดหมายนั้นแล้วทางก็หมดปัญหากับเราการขึ้นบันไดเมื่อถึงที่อยู่แล้วปัญหาของบันไดก็หมดไปคำว่าบุญที่เราสร้างที่ให้ความสุขเรามาทุกภพทุกชาติเมื่อถึงขั้นเต็มที่ของบุญแล้วถึงบรมสุขแล้วคำว่าบุญและบาปอันเป็นส่วนสมมุติด้วยกันก็หมดปัญหาไปเองเช่นเดียวกับบันไดหมดปัญหาแก่บุคคลผู้ขึ้นถึงบนบ้านโดยสมบูรณ์แล้วฉะนั้นพยายามอบรมจิตใจเป็นสมบัติของตนแท้คือบุญคือกุศลเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องชุ่มเย็นต่อจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตและสมัยทุกวันนี้กำลังป่วนปั่นวุ่นวายด้วยความรู้ความเห็นของคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหาความดีที่จะแทรกเข้าจิตไม่มีส่วนมากแสดงอาการลบล้างศาสนาอันเป็นของจริงทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านเราเข้าใจศาสนาหรือพูดถึงศาสนาก็ควรปั่นวุ่นวายถ้ามันมีหลักใจเช่นคำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเทพบุตรเทวดาไม่มีพบนี้พบหน้าไม่มีอย่าไปเชื่อเขามาโกหกศาสนาโกหกหลอกลวงให้คนสิ้นทางนะฟังดูลิ้นของพวกพยามารซึ่งเราก็มีพยามารอยู่ในหัวใจแล้วมันก็เข้ากับพยามารนี้ได้เร็วกว่าที่จะซึมซาบในความจริงของธรรมเราถือศาสนามาเป็นเวลานานปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานานแต่กิเลสมาทำลายคู่เดียวก็ล้มละลายไปได้เพราะกิเลสเคยทำลายเรามาแล้วเรายอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวนี้ก็เชื่อตามเขาอย่างไม่รู้สึกตัวเหมือนกันลืมศาสดาได้คนที่ปล่อยศาสนาไปเข้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นยักษ์เป็นผีไปโดยหาศาสนาไม่ได้ลบล้างศาสนาซึ่งเป็นความจริงประจำมนุษย์เนี่ยมีมากมายในหลายไม่คำนึงถึง อนาคตตายแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วมันศูนย์นะลายีเป็นประโยชน์แก่โลกทำได้ตั้งแต่บัดนี้คนประเภทนี้มันทำประโยชน์ให้แก่โลกอะไรไม่ได้นอกจากมันทำความเดือดร้อนให้แก่โลกความคิดหาให้แก่เท่านั้นคนประเภทที่ว่านี่เพราะมันเป็นมารของความสงบสุขส่วนรวมความคิดความเห็นความแสดงออกเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมารที่จะทำลายความสงบสุขของโลกให้ชิบหายวายปวงไปได้แล้วคนเช่นนั้นจะหาความดีความเด่นหาประโยชน์ให้โลกได้รับความสงบสุขได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ลิ้นมันดิ้นได้ทุกอย่างอะไรที่จะทำให้โลกมันหลงมันมารมันหลอกได้ทั้งนั้นแต่มันทำไม่ได้ทำอย่างที่ว่ามันทำไม่ได้ใครจะไปเยี่ยมยอดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันพูดด้วยความหลับตาพูดสิ่งใดที่ไม่เห็นด้วยตาสิ่งนั้นว่าไม่มีไปเสียว่าสิ่งนั้นไม่มีไปเสียสิ่งไหนไม่ได้ยินด้วยหูก็เช่นเสียงอย่างนี้ก็เสียงไม่มีคนตาบอดแสงสีไม่มีมันจะมีได้ไงก็เราตาบอดคนตาดีก็เห็นกันทั่วโลกเนี่ยเสียงคนตาดีก็ฟังกันทั่วโลกลบล้างได้อย่างไรนี่แหละเรื่องความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้ก็เหมือนรูปกับเสียงซึ่งเป็นวิสัยของตากับหูของคนตาดีหูดีคนตาบอดหูหนวกนั้นนั้นคนนอกบัญชีจะมาตั้งกฎหมายบ้านเมืองตั้งเป็นหลัก เป็นอัตเป็นธรรมมาสอนโลกได้อย่างไรคนประเภทนั้นเหมือนกับนักโทษในเรือนจำจะเป็นผู้ออกกฎหมายปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรความรู้ของประเภทของนักโทษภายในจิตใจนี่เรียกว่าความรู้ของมารตัวทำลายความสงบของโลกจะเอาเป็นแบบเป็นฉบับให้โลกได้รับความสงบสุขเย็นใจได้อย่างไรไม่มีทางนอกจากมีแต่ความรุ่มร้อนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เท่านั้นเราเข้าใจเรื่องกลมายาของโลกมีมากเวลานี้กำลังป่วนปั่นวุ่นวายยุโยงส่งเสริมให้ความจริงเสียไปจากหลักความจริงที่มีอยู่ที่เคยเชื่อเคยถือมาเป็นเวลานานกลายเป็นสัตว์ไปคำว่าสัตว์มีอะไรมันมีดีกรีที่ตรงไหนมีศักดิ์ศรีที่ตรงไหนสัตว์นั้นจึงอยากพากันเป็นเอานักหนาจึงเชื่อชักชวนกันหรือขู่เข็นกันให้เป็นเอานักหนาผู้เชื่อก็เป็นไปตามผู้ไม่เชื่อก็ถูกขู่เข็นบังคับก็จำเป็นต้องยอมรับส่วนร่างกายวาจาส่วนจิตใจก็ยอมรับกันไม่ได้เช่นคนที่ถือศาสนาอย่างแน่หนามั่นคงภายในจิตใจแล้วเป็นแต่เพียงอำนาจวาสนาสู้เขาไม่ได้ก็ยอมรับไปในส่วนที่ควรยอมรับอย่างเปิดเผยแต่ภายในจิตใจไม่ยอมรับเพราะใจเป็นผู้ใหญ่ใจเป็นใหญ่มีอำนาจอยู่ภายในตัวเองจะลึกเรื่องอะไรใครไม่รู้ได้เราคิดดูศาสนาเป็นมาเพียงตอนนี้ก็มีผู้คอยลบล้างแล้วดูดิลัทธิลบล้างศาสนาลัทธิไฟไกลกันเราจะเอาความสงบสุขให้โลกได้ยังไงลัทธินี้เต็มไปด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยอำนาจบาดยะบาดหลวงเต็มไปด้วยเด็ดการต่างๆออกมาจากความโหดร้ายทารุณคนเราลงว่าไม่มีบุญมีบาปภายในจิตใจแล้วจะหาความเมตตาสงสารใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากจะมีแต่ฟืนแต่ไฟแผดเผาออกมาจากกิริยาอาการที่แสดงออกมือไถ่เดียวและโหดร้ายทารุณที่สุดก็คือคนไม่มีบุญไม่มีบาปภายในใจนั่นแหละและเมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสงบสุขเย็นใจได้อย่างไรผู้ไม่มีศาสนาเราจะให้เป็นคนประเภทนั้นยึดหลักศาสนาคือองค์ศาสดาองค์เอกพุทธังธรรมังสังฆังแค่นังขจามิไว้ให้ดีอย่าเอ็นเอียงตายก็ตายกับพุทธกับธรรมกับสงฆ์นี้นี่แหละเป็นที่พึ่งได้ฝากเป็นฝากตายได้นอกนั้นไม่เห็นมีที่ไหนคนใดที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพอจะฝากเป็นฝากตายยอมรับเหตุรับผลอันป่าเถื่อนของเขาศาสนาอยู่กับเราเราเป็นเจ้าของของศาสนารักษาที่จิตใจของเราไว้ให้ดีเรารักษาใจของเราไว้ได้เรียกเรารักษาสมบัติอันล้นค่าไว้ได้สมบัติอันล้นค่าคือใจใจกับธรรมเป็นสิ่งเป็นผู้ควรกันพยายามบำเพ็ญโลกอันนี้หาความแน่นอนไม่ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่รอบด้านทั้งข้างนอกข้างในทั้งตัวของเราเต็มตัวมีแต่เรื่องกองจังทุกขังอนัตตาเตือนอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั้นปวดนี้บอกอยู่เสมอว่านี่เป็นสิ่งที่เตือนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอย่างประเสริฐบอกอยู่ภายในร่างกายจิตใจแสดงให้เห็นทั้งเรื่องความสุขความทุกข์รุ่มๆดอนๆมีอยู่อย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญตนของตนมีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับใจตายแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขไปพบไหนชาติใดก็ไม่ตกต่ำไม่ลำบากลำบนเพราะมีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับใจและส่งเสริมใจให้มีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วก็พ้นได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย มีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแค่นี้
1: แห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนอย่างประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มณฑล

0: ริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียงหนึ่งลำได้รับการยืนยันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
1: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือสักพงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
2: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
3: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาท

0: มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถ และในวันที่ 21-22 กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสายไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิบซ้ำโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
3: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
2: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
4: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
5: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริง

0: โดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ถึง10และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร021347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 19:23ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอีซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมอังเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวาผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง

0: บางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:59
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง พื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเน้นว่าโลกหาที่พึ่งขอเชิญรับฟังครับ
4: น่าจะละอายเห็นกล้องไปลงมาสลาดอยู่อย่างนี้มันเบื่อมันละอายกับมนุษย์ไม่นะพูดธรรมะพระโมกข์ก็ไม่รับแสงยังหรอกไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่การพูดธรรมะต้องใช้สมุดเนี่ยกำลังก็เป็นสมุดนี้กำลังถาดกำลังขันนี่พลังของใจออกมาเป็นสมุดอันนึงใช้จะกินมันมีกำลังอ่อนมากที่กระถิ่นมันนี่ดูที่ได้ที่ตรงนี้หนึ่งแสนเกือบหมื่นแค่พวกก็เกลือมันก็เกลืออะไรอ่ะยิ่งกันมันได้ทุกวันร่มหัวทั้งคุณมาทั้งมาชี้ช่วงหายแสนเพื่อโรงเรียนผมก็หายพานเรื่องกระถินไปโรงเรียนผมก็นอกเขาด้วยนั่นเป็นแสนเก่ามึงไอ้แปดพันสองร้อยเขาจะทั้งกระถิ่นแล้วโรงเรียนเข้าไปแล้วพานกระถิ่นทั้งออกไปทางโรงเรียนออกมานี่ก็เป็นยาเบื่อแข็งอย่างนี้พักกีเช็คของทุกไปแล้วผมบวกเขาไม่อยู่ที่ไหนพอเขาหมุนกับโรงเรียนก็หมุนกับกระถิ่นเลยแล้วก็คือข้ามอื่นหายผมก็บวกเขาไม่อยู่ผมก็หมุนกันความเงินแสนกล่องแปดพันสองหมื่นแล้วก็บอกกับผู้มีผู้หญิงเป็นสามแสนใครยุ่งยากกล่องเงินแสนครึ่งเป็นสามแสนกว่าเมื่อข้างพวกคือก่อนข้างดื้อเอากล่องนะผมเก็บกระดาษอย่างนี้ปากเลยแล้วอยู่ไว้ที่นี่ข้างๆมันเร็วมันเรื่องก็เรื่องบางทีหลายวันนึงต้องดับไปทีนึงเพราะงานเราก็ยุ่งด้วยสุขภาพเพียรสมบูรณ์เลยคนกำลังหาที่พึ่งกันพึ่งโลกก็ไว้ใจไม่ได้มีแต่กวนบ้านกินเมืองเห็นเจ็บปากแก่ท้องเห็นเจ็บตัวทำลายส่วนรวมแล้วพร้อมกับทำลายตัวเองลงโดยไม่รู้สึกยิ่งหากินหาทำหาความสงบเย็นใจเข้าไปในงานก็คนสุจริตก็เหมือนกับถูกทับถูกถมถูกบีบถูกบี้นั่นแหละเพราะอันนี้มันมากต่อมากความสกปรกโสมมมีอยู่ทุกหย่อมย่าเวลานี้มันเป็นขึ้นกับใจของ สัตว์โลกเองเวลานี้กำลัง

ของฝ่ายต่างมันแผ่อำนาจทุกหัวใจดิ้นไปตามมันขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสิ่งกับสิ่งต่างซานทั้งหลายอยู่ภายในใจให้รู้เรื่องของมันเลยพร้อมทำการขับไล่มันออกได้โดยลำดับที่จะเด่นที่สุดในสามโลกฐานนี้ก็คือว่าไล่มันออกจากใจเสียให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยแล้วจึงมาเทียบดูกับความเป็นอยู่ของตัวเองและความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ตัวใดก็ตามเกิดที่มันเห็นได้ชัดเจนมันน่าทุเรศน่าสลดสังเวชเพราะไม่รู้มันเข้าเป็นตัวของตัวเหมือนอย่างที่แทรกซึมอยู่นี่มันเหมือนกันเลยไม่ผิดกันนะมีข้างนอกกับข้างในแทรกซึมข้างในมันเป็นเหมือนกันกับข้างนอกไม่ผิดกันสวมรอยกันสวมรอยกันเข้าไปเลยอย่างนั้นเนี่ยข้างนอกก็เอาศาสนาเป็นโลกสวมรอยกันเข้าไปทำลายศาสนาเอาศาสนาเป็นโลกแล้วทำลายศาสนาภายในตัวข้างในนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นโลกเพราะความโง่ของเรามันไม่ทันความฉลาดของสิ่งนี้มันจึงแทรกสืบมือมันเหยียบสวมรอยไปสวมรอยไปทั้งๆที่ยังประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระจะปราบปรามมันให้สิ้นซากไปเรากลับจะสิ้นซากไปจะแล้วเพราะกลอุบายวิธีไม่ทันมันนี่ที่จะทำให้มันทั้งสลดสังเวชอะไรต่ออะไรเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยทำไมจึงไม่มีวี่แววสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนลงเต็มสติกำลังความสามารถของผมทุกแง่ทุกมุมนะทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มลงจนไม่มีอะไรเหลือฝ่ายผลก็เปิดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีปิดไม่มีปิดบังลี้ลับอะไรเลยเพื่อให้เป็นกำลังใจทั้งสองเห็นโทษก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงโทษอย่างถึงใจเห็นคุณก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงคุณอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแต่แล้วมันก็ไม่ถึงใจจะทำอย่างไรภาวนาก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะต้องเอาชีวิตใจเข้าว่าทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ไม่ถอยสำคัญที่สติปัญญาเหนียวแน่นอันนี้สำคัญมากประโยคพยายามกิริยาอาการต่างๆไม่สำคัญยิ่งกว่าประโยคพยายามภายในคือสติกับปัญญาอันนี้สำคัญมากทีเดียวมันแทรกมันซึมอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวของจิตเราไม่รู้มันเฉยๆมันแทรกมันแซงตอนหยาบอย่างที่มันเป็นอันเดียวกันหมดกับใจเลยเมื่อทราบว่าทำเป็นไงทำก็ใกล้คิดไม่ได้มีแต่นิดเตะออกยันออกทำลายทำออกความเพียรพอเริ่มขึ้นมันก็เตะล้มไปมันทำลายล้มไปเราก็ไม่รู้ยังถือเป็นความสบายเหมือนกับกล่องไปอีกด้วยกิริยาแห่งการเตะของมันไม่รู้จักเจ็บปวดแสบร้อนมันเตะให้ตั้งให้เผลอให้ขี้เกียจอ่อนแอให้โลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจเหม่อมองไม่มีสติสตังเรานี่ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบมันนั่นสิแล้วออกทางสุดท้ายก็ให้มันให้คะแนนอีกให้มันช่วยตำหนิธรรมอีกแล้วเราวาสนาน้อยกว่าเราจะทำไงก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำไปเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจได้ไงค่อยทำไปอะไรที่จะต่ำอะไรที่จะตัดกำลังของความภาคเพียรของตนลงมักจะเอาอันนั้นมาใช้นั่นแหละ

คืออุบายของมันอีกขนาดนั้นนะที่ว่าแยบไปตรงไหนมีแต่เรื่องอุบายของกิเลสเราไม่รู้ทันมันเลยนี่สิทำไมเวลาห้ามหันนั้นกันลงไปลงไปก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปจนกระทั่งกิเลสประเภทหยาบชนิดหลอกหยาบหมดไปหมดไปสติปัญญาก็ฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาขนาดกิเลสมันหมอบเหมือนกับไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยนั่นก็คือความแยบคายของกิเลสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันมันหมอบอะไรมันหลบเหล็กเรามันหลบหมัดเราไม่ใช่มันหมอบมันยอมเราถ้ายอมก็หมอบลงให้เราตีขาดบ้านประทันทีนี่มันไม่เคยเห็นนี่มันหลบมันซ่อนมันอะไรไม่เห็นตัวมันก็คุ้ยเขี่ยขุดค้นไปนานไปเจอสักทีเอากันจนสุดท้ายก็มาเจอตัวกษัตริย์วัฏจักรมันเข้าก็ยังหงายท้องให้มันเหยียบเอาแหลกกระจายแหลกแตกกระจายไม่รู้สติปัญญาขั้นขนาดนั้นยังหงายนอนหงายท้องให้มันขึ้นเหยียบเอาได้ก็น้อยหงายท้องมันที่ไปเจอเข้าไปแล้วยังว่าเป็นของดิบของดีของวิเศษวิโสของอัศจรรย์จอมวัฏจักรมันไม่รู้ขนาดนั้นนะทั้งสติปัญญามันเกรียงมันไกลถ้าสมมติว่าจ่อก็ไปในขนาดนั้นมันกระแหลกไปเลยแต่มันไม่ยอมจ่อเพราะกลอุบายของเรายังไม่ทันกับอันนั้นมันเหนือกว่านั่นพิจารณาสิมันละเอียดขนาดไหนแล้วถ้ามันพังทลายลงไปหมดแล้วจะมาเห็นโทษทีหลังโอ้โหมันก็เหมือนกองขี้ควายกองหนึ่งนั่นเอ๊ะมันมีคุณค่าอะไรทำไมไปหลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นว่าคือท่านว่าอัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติแล้วกับธรรมชาติอันนี้มันกับกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายเป็นมูลสดมูลแห้งไปเรายังไปติดมันอย่างถนัดนะดูสิตอนที่ยังไม่มีคู่แข่งกันคู่เทียบเคียงกันคือหลักธรรมชาตินั้นประเสริฐยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอันนี้ปิดบังไว้มันกล่อมเอาซะจนได้ว่าไงพันเอาพันนอระมัดระวังรักษาว่าตัวมีสติสตังว่าตัวเพียงไกลเพียงไกลตายอะไรมันเพียงไกลรักษากองขี้ควายต่างหากเห็นกองขี้ควายว่าเป็นเพชรเป็นพลอยไปได้นะนี่แหละมีความมันละเอียดขนาดนั้นแหละนั้นถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเมื่อถูกทำลายลงไปจนแหลกละเอียดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราจึงได้เห็นโทษของมันว่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ไม่มีโทษมีแต่คุณค่ามหาศาลโดยแต่เดียวเท่านั้นแล้วมันกลายเป็นขนาดไหนอันนี้เอาเรื่องความทุกข์เอามาเทียบกันความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรของพวกเรานี่กับความทุกข์เพื่อความวิเศษนั้นอันใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันทำไมจึงต้องฉลาดความทุกข์ยอมรับทำไมถึงต้องมาเห็นความทุกข์นี้ว่าเป็นของลำบากลำบนให้ท้อถอยไปได้ไม่กลับไปเห็นว่าความทุกข์เพราะเปลี่ยนเพื่อความวิเศษโดยหลักธรรมชาติดังกล่าวว่าเป็นของสำคัญว่าเป็นของที่เราจะควรเทิดทูนแม้จิตวิจิตใจก็มอบได้เพราะความเปลี่ยนประเภทนี้ทำไมมันไม่เห็นมันคิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากธรรมชาตินั้นนี่ก็เป็นธรรมชาตินี้กล่อมเองนั่นเองถ้าสมมติว่าเราได้มองเห็นธรรมชาติที่ยิ้มมุดหลุดพ้นของท่านมาอยู่ต่อหน้าเราสมมติเรามองเห็นได้อย่างนี้ความทุกข์ที่จะพุ่งใส่ธรรมชาติอันนั้นนั้นน่ะตายมันก็ไม่เคยเสียดายชีวิตเนี่ยมีแต่กำลังของจิตที่จะพุ่งใส่หลักธรรมชาตินั้นลืมทุกไปหมดทุกขนาดไหนเพราะความตะเกียกตะกายจะให้เห็นธรรมจะให้ถึงธรรมชาตินั้นมันไม่ได้สนใจนี่ถ้ามันได้เห็นอย่างนั้นกำลังใจมันจะต้องพุ่งพุ่งไป
นี่คือว่าความเพียรไม่รู้จักเป็นจักตายยังไม่เห็นมันยังเป็นสมมติว่ามีท่านผู้ที่คือสิ่งที่เป็นไปได้นะเมื่อเรามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาให้เราเห็นนี่น่าเห็นไหมมันนอนกอดกองทุกข์ว่าเป็นเงินเป็นทองนั่นเหรอกองทุกข์เพราะกิเลสวางยาพิษไว้ต่างหากไม่ใช่กองทุกข์เพื่อเป็นปุ๋ยที่จะสนับสนุนให้ถึงมรรคผลนิพพานไงนอนกอดอยู่ทำไมถ้าเห็นเงินแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกทุกอันนี้มันก็ทุกเหมือนโลกทั่วไปนั่นถ้าเรายังไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงความทุกนี้ไปเป็นอื่นในความจากความรู้สึกของเรานี้ไปเป็นอื่นเราก็จะจมอยู่ในความเพียรนี้ตลอดไปในกิเลสประเภทเหล่านี้ตลอดไปมันจะพลิกตัวไม่ได้ชั่วกิเลสจะมีมากมีน้อยมีละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นขวักเป็นน้ำเป็นเสี้ยนอันละเอียดเป็นผงเข้าตาอยู่นั่นแหละตาก็ละเอียดผมก็ละเอียดแล้วก็ความเจ็บของมันก็แสดงเห็นดังนั้นเนี่ยจิตมันเป็นของละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็เหมือนผมเข้าตามันมีความสุขที่ไหนถ้าไม่เอาจะออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะสบายจริงมันหมดความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยสามโลกธาตุไม่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจได้เลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองความหวังทั้งมวลที่เคยเป็นมาหวังอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องที่ออกจากเชื่อว่าจะจังมันพังทลายไปหมดพึ่งอะไรไม่พึ่งอะไรมันไม่หมายทั้งนั้นแหละถึงว่าพอตัวถ้าไม่พอมันก็ต้องหมายพึ่งนั่นพึ่งนี้นี่มันสบายขนาดไหนความทุกข์มากน้อยเพราะความภาคเพียรกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาหนุนตัวของเราให้หลุดพ้นได้เป็นความทุกข์ที่น่าภูมิใจสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปภูมิใจในความสะดวกสบายเพราะความท้อแท้อ่อนแอนั่นเลยจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นสวขาโตพระกตาธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี่เลยไม่มีการสถานที่เป็นความจริงตลอดเวลาที่ทรงแสดงไว้แล้วขอจะให้ดำเนินตามนั้นเถอะมรรคผลนิพพานก็รออยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับทางสายที่ดำเนินไปโดยสวขาธรรมนี่จะไม่เป็นอื่นมองไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งเตะทั้งถีบทั้งตกทั้งต่อยพลิกแพงกิ้งไปกิ้งมามีแต่เสียท่าที่เหลือโดยไม่รู้สึกตัวถ้าหลอกปลอกเปิดทั้งในท่าความเพียรทั้งในท่าอยู่ธรรมดาไม่มีท่าใดจะไม่แพ้ที่เหลือมีแต่ท่าแพ้ที่ท่าทางที่แพ้ที่เหลือทั้งนั้นถูกที่เหลือตกต่อยมันเป็นขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้วางเราไม่รู้เลยว่าอาการความเป็นอยู่ของเราอาการใดก็ตามเป็นอาการที่ถูกกิเลสตกต่อยตลอดเวลาเราไม่รู้เรียนให้รู้สิคำพูดคำนี้จะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วจะยอมรับคำพูดคำนี้จะพูดผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสมมติอย่างผมตายไปแล้วก็ตามคำพูดนี้จะคำพูดชนิดจะสดสดร้อนร้อนขึ้นมากับท่านทั้งหลายเขาไปเจอของจริงเขาอย่างที่ว่านี่มันจะไม่สดไม่ร้อนยังไงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราได้เจอธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงพบตรงเห็นที่จะเกิดทะลุนั้นแล้วมีปัญหาอะไรกับพระเจ้าปรินิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั้นนั้นคือความจริงเด่นอยู่ในหัวใจของตัวเองแล้วเป็นอาการที่ผูกและประกอบด้วยการสถานที่ที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ที่กล่าวมานี่สดสดร้อนร้อนแท้แท้งั้นนี่วัตถุมันเหยียบย่ำทำลายเข้ามาหลงโลกหลงสงสารนั่นเป็นเรื่องของวัฏจักรทั้งนั้นนะวิวัฏจักรมันจะไม่มีในหัวใจนะถ้าไม่ระมัดระวังให้มากค่อยกุดค่อยด้วนเข้ามาวงปฏิบัติถูกทำลายด้วยโลกามทำไม่เข้า
ข้าสิง

0: อันนี้พูดทางนี้ก็หน่อยแล้วนะไม่ได้นานแล้วพูดก็เหมือนกับยกซุ้มทั้งท้องขึ้นปุ๊บเพราะมันเหนื่อยเริ่มดับกำลังหายจะเย็บจะตัดอะไรก็ให้เย็บให้ตัดกันเสียอย่าพร่ำๆเพื่ออย่างเรื่องเวลาเย็บตัดแต่อย่าใช้เสียงกระเลือกเฮฮาเป็นเรื่องของคนขี้เล่าเมายาอยู่ในวงของภาคปฏิบัติดูไม่ได้เลยทำอะไรให้ทำเวลาผมฉันน้ำว่าน้ำชาก็เหมือนกันแล้วมาส่งเสียงที่คือผมแบบคนดื่มตายให้ทำตัวเป็นผู้เห็นภัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้มาเพียงเยียวยาธาตุขันธ์ชั่วการเวลาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าความเพียรที่เป็นอยู่ภายในจิตใจผู้แต่ทำตัวให้พ้นจากทุกข์ต้องเห็นภัยอยู่ตลอดเวลาเห็นภัยในความพังเผยของตัวนั่นแหละจะไปเห็นภัยกับผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเห็นโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนความเห็นโทษของตัวเองการเห็นโทษของตัวเองนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไขให้ถึงจุดที่ดีเด่นได้การเห็นโทษผู้อื่นเป็นสิ่งที่เพิ่มโทษขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังจริงเพิ่มโทษขึ้นมาตัวเองก็เลยงุนงิดไปด้วยเกิดความขัดข้องมองใจไปด้วยนี่ก็เพราะความรู้ทางไม่เท่าทันนั่นเองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเป็นธรรมอยากคิดนั่นคิดนี้เพียงโทษเพียงก่อนเพียงกันในกันแต่ดูมองกันในแง่ผิดแง่ร้ายไม่ใช่แง่ธรรมแง่ร้ายคือเป็นแง่ของกิเลสเป็นลวดลายของกิเลสการแสดงออกของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมให้ระมัดระวังผู้ปฏิบัติต้องเล็งเห็นทิศทางเดินแห่งธรรมโดยสม่ำเสมออย่าเอียงดูหัวใจแล้วเรานั่นแหละตัวบกพร่องอยู่ตรงนั้นดูอะไรก็สู้ดูหัวใจเราไม่ได้เราบกพร่องรู้ตัวทันทีแล้วแก้ไขสะดุดใจคนอื่นบกพร่องมองไปเห็นไม่ทำให้เกิดธรรมะขึ้นมานอกจากจะเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะเขาไม่พอใจแต่เราเห็นความบกพร่องของเรานี่เราพอใจที่จะแก้แล้วเราไม่โกรธไม่เครียดแค้นให้เรานอกจากจะพยายามแก้ไขตัวเองไปทุกวักทุกตอนเท่านั้นของดีมีอยู่ในวงปฏิบัติของดีมีอยู่ในศาสนธรรมของวิเศษมีอยู่ภายในใจทำไมจึงให้แต่ของไม่เป็นท่าเหยียบย่ำทำลายหัวใจที่สำหรับเวลามันเป็นของดีแล้วหรือสำหรับนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างนี้เหนื่อยอ๋อแล้ววันนี้นะพูดเท่านั้นแหละเหนื่อยเขาละ
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเนตรว่าโลกหาที่พึ่งในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมีย
1: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นได้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: บริหารแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและต่อจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ากิเลสทำให้สัตว์ตาบอดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าการเกิดคือเชื้อไฟตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านักเกิดนักตายจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าขอใจชนะอย่างเดียวต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าพระสมบูรณ์แบบตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ายอมตายกับความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าของจริงมีอยู่ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าข้าศึกของพุทธศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าพานบัณฑิตการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2539มีชื่อกันเทศว่ามหาลงสังขารไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยพ่ายปากีสถาน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะฮาร์ซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ఆయన వాచాయ వచేరస
1: అన్నమయ్యం ధర్మానుసతి నయ్యం కరోమసే.

0: มยายังธัมโมปฏิกันธะอติยันตังกาลันตะเรสะวะริทุงวะธัมเม
1: ธัมมยังสังฆานุตตินัย

0: เจตสาวาสาธิเจตุตัมมะปะระตัมมะยายะนัมโคปิคันนัมโคเจตารังอารัมตะเวสัมปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปะ

องค์ทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสัตว์ตายมันที่นี่พูดมันพูดยากเลยนะบรรดาพระอรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ทรงห้ามอันฉันเนื่องฉันตาเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นลึกลับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้นั่นว่าไงนี่เลนก็สนุกออกลวดลายนี่ออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ไม่ฉันเนื่องฉันตามังสวิรัตมันเป็นลวดลายของนี่เลนมันยิ่งเหลี่ยมมันไม่ได้ละเอียดอย่างนั้นยิ่งเหลี่ยมมันจะไปให้อภัยอะไรอย่างในส่วนลึกลับอย่างนั้นมันไม่รู้มันยิ่งเหลี่ยมแต่จิตที่ประกอบด้วยธรรมปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นพระแม่ครูอาจารย์พูดนิดนิดนิดนิดแต่ก่อนเราพี่นะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันนี่แหละฉันเนื้อฉันปราดฉันอะไรอะไรมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่เงี้ยนี่ฉันได้คิดแต่มันสุดวิสัยที่จะแก้เนี่ยมันพูดแค่นั้นแหละเนี่ยสุดวิสัยที่จะแก้สุดวิสัยที่จะหักห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกออกไปเพียงโลกมันเหมือนมหาน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่ยอมมาใช้ที่ไปกั้นน้ำมหาสมุทรมันไหลมันไม่ได้ท่านพูดแยบท่านมาหลังๆมันมาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดนี่ท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่หนักเบาได้เสียขนาดไหนผู้ฟังจะไม่ฟังไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไว้ดำที่มันแหวกแนวทุกวันเขาออกโอ้อวดเรื่องมังสวิรัตใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแง่ทุกมุมไม่งั้นจะว่าเป็นสัพพัญญูหรือพวกไหนใครเป็นสัพพัญญูพวกประกาศตนตั้งๆฉันมังสวิรัตจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญญูกิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสวิรัติแต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงนี่มันอยู่ที่จิตมันต่างหากนี่เอาเนี่ยมันเพียงมาอวดได้แค่กิริยาท่านพูดฉันจิตท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนน่ะเอามาเทียบกันทีมันเข้ากันได้มาเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะมันคือวิสัยทำไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังสินี่ที่สำคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นคือตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันถูกวิสัยอันนี้โลกมันเป็นมาอย่างนี้แต่ตั้งเดิมส่วนที่ไม่สุดที่สุดวิสัยแง่ไหนใครไม่รู้นะไม่มีใครรู้มันวางพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ก่อนผมไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติไปก็โดนไปแต่ว่าอวดต้องไม่อวดก็ตามมันเข้าใจมีวางไงไม่มีใครบอกกูรู้นี่รู้ว่าอันไหนสุดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยเหมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ท่านยังฉันเนื้อยังปลาอยู่เพราะอะไรไม่ต้องไปตั้งปัญหาอะไรให้ลำบากมันซึ้งก็ไปเลยรู้ทะลุไปหมดเลยตั้งปัญหามาเป็นบ้าน้ำลายกันบนเวทีทำไมปราดท่านไม่เป็นบ้าน้ำลายสิ่งไหนควรพูดท่านก็พูดอย่างนี้ไม่ควรพูดท่านก็ผ่านนึกเก็บไว้เสียเก็บไว้เสียเพราะท่านมีความหิวโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความจริงล้วนๆความจริงก็เป็นความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยนี่
มีเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดตัวถึงจะรู้ตรงไหนไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปทำงานเรียนทำปฏิบัติทำแต่ปลอบปลุกกิเลสเพราะกิเลสก็ไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่ละเอียดขนาดนั้นนะกิเลสนี่และอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลยทรงตะเกียบตะกายด้วยลำพังพระองค์เองและเป็นสยามภูรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ว่าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรเพราะพยานบอกอย่างนี้พยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านไม่รู้เรื่องอะไรปฏิบัติยังไงรู้ที่กิเลสมันเหยียบหัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจุงไปตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องอันนี้จูงทั้งนั้นเพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องพอจะส่องเห็นตัวโรคร้ายอันนี้นี่ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนั่นนะคนกับคนเถอะชาติชั้นวันหน้าไหนก็เถอะว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆถ้าพูดเกี่ยวกับซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลักที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยแต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือ 95% มันเป็นควาย 5% เป็นคนเนื้อย่นลงมา80 70 50% เป็นคน 50% เป็นควายแล้วชำระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันได้ยินได้ฟังพวกเราที่นำมาชำระย่นให้ย่นลงมาถึง50 40 30ของความเป็นควาย70ในความเป็นคนจนกระทั่งถึง 1% ในความเป็นควาย 99% ในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่า100ทั้ง100เป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากคำสอนพระพุทธเจ้าจะมาถึงความเป็นคนได้ 100% ได้อย่างไรเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของกิเลสแล้วแหลมขนาดนั้นผมน่ะสลดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟังที่ถูกมันกล่อมมาเท่าไหร่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งจริงเวลาทั้งที่ได้ยินได้ฟังโอวาทครูบาอาจารย์แล้วก็ความเชื่อความสงสัยในศาสนาก็มีอยู่เต็มหัวใจแล้วก็นอกจากนั้นความหวังมรรคผลนิพพานเป็นระดับถึงขนาดที่ว่าหวังถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นควายให้มันจูงอยู่จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนอกผลนิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิริยาของจิตที่คิดที่ปรุงออกถูกมันภายในกองทัพหลวงกองทัพใหญ่ของมันผลักดันออกมาผลักดันกองทัพใหญ่คืออวิชชาปัจจยานหนุนออกมาเป็นสังขารเนี่ยเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนให้หมุนไปหมดไม่รู้นี่ถึงอาจจะจันทร์พระพุทธเจ้าเราตะเกียบตะกายแทบล้มแทบตายนั่งภาวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหเจ้าของแทบเป็นแทบตายฟาดกันขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตาเอาลูกเอาเสียงเข้ากลิ่นเข้ารสด้วนหน้าตั้งแต่จำพวกหมุดจำพวกขูดทั้งนั้นมันไม่รู้ว่าหมุดว่าขูดแล้วสิลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องข
ของหลุมมูดหลุมพูดทั้งนั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมมูดหลุมพูดจากการจูงของกิเลสจนได้นะมันพอมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างก็เห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆมันก็เชื่อได้เป็นความจริงไม่เชื่อโดยการคาดคะเนเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในจักรวาลดังนั้นเขาค่อยมีกำลังมีกำลังถึงจะมีกำลังขนาดไหนก็ตามเถิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นโทษของมันได้ในตามกำลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นนั้นเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่าไงไปตรงไหนมันเชื่อไปตรงไหนก็เชื่อเมื่อสติปัญญายังไม่ถึงกันยังไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจะพอจะปล่อยจะวางพอจะหลบหลีกติดตัวหรือสลัดตัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีเนี่ยถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันถึงได้ครองโลกธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามมาโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดภพใดภูมิใดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทของนักโทษทั้งนั้นทีเดียวนะมันละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม้นักปฏิบัติมีกิเลสแหลมคงขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่เรื่อยแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย เข้าใจเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาอยู่ได้เห็นไหมมันไปติดอยู่นั่นนี่จูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชามหากษัตริย์วัฏจักรของมันมันหลงจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกล่อมของมันเราเห็นว่ามีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความอัศจรรย์ไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่มอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพระเน่าพระนอมจนได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามถึงเรื่องของมหาสติมหาปัญญาแล้วถึงจะหลงดวนลาของกิเลสมันก็มีทางที่จะ

ฟัดกันให้ม้วนเสื่อลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาเท่านั้นที่จะให้เป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนสติปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสของมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหลกนั่นนั่นแหละขนาดนั่นแหละขนาดที่มันจูงมันละเอียดขนาดนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจนะมีพูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟังระหว่างธรรมกับกิเลสมันต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันหาคุณมหันตโทษมันต่างกันยังไงบ้างมันก่อนเราสัตว์โลกขนาดนั้นนี่ถึงได้อัศจรรย์เรามีวาสนานะจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะมาค้านศาสนาเนี่ยเนื้อหมดเมื่อกิเลสได้ทางลงจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่ปราบตอนนั้นเนื้อหมดเลยที่นี่โทษของมันเป็นยังไงไงได้เห็นหมดตั้งแต่ส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเครื่องสิ่งเครื่องแฝงภายในจิตคือสมมุติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมุติเป็นสิ่งเครื่องแฝงที่มีเหลือตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นน่ะประเสริฐสุดถ้าจะเสกว่าประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เสกก็ทำนั้นไม่ใช่ทำยังคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงมงายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติทรงความจริงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความจริงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไรไม่มีไม่เหมือนโลกนี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีผู้แน่ผู้บอกตะเกียกตะกายโดยลำบังพงเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่มีกำแพงไหนนะในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามนะจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนสัตว์โลกจะแบกบ้าไปจากอำนาจของมันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไว้หมดเช่นบาปไม่มีนั่นฟังสิคำที่ว่าบาปไม่มีก็คือถ้าว่าบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ที่รู้ภาษีภาษายมันจะกลัวบาปแล้วไม่ทำบาปแม้การไม่ทำบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทำบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะแล้วยังจะเสาะแสวงหาทางดีอีกทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธดีว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้วใครจะไปสนใจลาบาปใครจะไปโทษโทษกระทันในการรับในการทำบาปนี่ที่อดตะปะความสะดุ้งกลัวตบาบมีได้ยังไงก็กิเลสลบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในการแสวงบุญจะแสวงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสวงให้เสียเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกำลังบังชาทรัพย์สมบัติไปทำไมก็ทำลงไปมันเป็นฐานะมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดขณะเดียวกันที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่อำนาจของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสารโลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต้อยไม่มีสารโลกตัวใดรายใดที่จะคัดค้านต่างทานหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทนั้นในการทำลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกอบโกยเอาจากสัตว์นี่ผลงานที่มันให้สัตว์ทำงานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามแง่ตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันทั้งนั้นผลประโยชน์ที่จะนอกเหนือไปจากอำนาจของมันมันไม่ยอมเช่นอย่างสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้อย่างเต็มรวดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธ

เหล่านี้เราอย่าไปว่าทีนอื่นเลยมาเปรตว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนั่นฟังสิพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กี่พระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความกินความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆให้หมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละเนี่ยฟังสิเราที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจที่เป็นนรกสำหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวร้อนตัวนรกนี่ก็มีอีกนั่นตามหลักธรรมจะว่าไงผู้ต้องหานักโทษอยู่ในเรือนจำมันก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็นพื้นเป็นไปอยู่ก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันยังไม่ถึงวาระที่มันจะลงนั้นมันก็ติดตกนรกหลุมเป็นพื้นเป็นไฟภายในจิตใจตนแล้วก่อนออกจากนี้แล้วก็อันนี้แหละที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางขึ้นโลกหลุมต่างๆที่ท่านแสดงไว้หลังนั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นท่านสอนพวกเราในที่มันลบล้างหมดจะว่าไงนั้นปิดหัวใจของสัตว์จูงจมูกไปพวกเปรตพวกผีพวกครบต่างๆไม่มีมีเท่าที่เห็นนี่มีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกายไปแล้วไม่มีตั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มสงสารมันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านจะว่าโง่หรือฉลาดเอาวิจารณ์เลยทำพุทธเจ้าประกาศกลางวันโลกมานี้ประกาศกลางวันตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิ่นตอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยขนาดนั้นจิตยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอำนาจของมันเราเนี่ยเป็นวาสนาบารมีเกิดมาในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ด้วยเรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าคือจะถึงแดนแห่งความสมหวังเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความสมหวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการประพฤติปฏิบัติศาสตามศาสนธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วเรามนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยพระพุทธนี้มีหวังทั้งปัจจุบันสกลกาความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นปืนเป็นไฟเข้ามาเผาอยู่ภายในจิตใจเหมือนดังที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรมก็ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมพันธ์ก็มีแต่ปืนแต่ไฟนี่จึงว่าได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเองเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายเถอะความภาคความเพียรให้เด็ดเดี่ยวลงไปเพื่อฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่อมจัดโลกให้ล่มจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนำมาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนี่ยิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโคตรแทรกกิเลสมันจะอยู่ในใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรดึกแสนดึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนไหนไม่อยู่ทั้งมวลอยู่เฉพาะจิตเมื่อแต่ธรรมก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราแยกเราขวายคว้าเอามาเอาไปปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สถิตของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมและสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมจะเป็นขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นขึ้นที่ไหนมันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้มนุษย์เราน่ะขอให้รู้ให้เห็นสิ
มันไม่รู้ไม่เห็นสิพูดแบบด้นๆเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนเราจะพูดให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงสงประธานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้วแสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงสงประธานเลยไม่มีใครที่แต่คัดค้านลบล้างความเป็นศาสดาและศาสนาธรรมของพระองค์ได้นี่แหละที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุหวั่นไหวก็พิเรนมันหวั่นไหวแล้วก็ธรรมผู้ที่เสาะแสวงหาธรรมนั่นแหละหวั่นไหวสะเทือนสะท้านไปหมดเป็นอย่างสัตว์มนุษย์ทราบเวสุ่งสัตว์มนุษย์ทราบเวสุ่งในธรรมจักรวาลสูตรนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุในกิเลสที่มันครอบงำหัวใจของสัตว์โลกก็แสดงความน้อยอกน้อยใจยิ่งเห็นมาอะไรสามบริพรมไม่ใช่อะไรไอ้มารนั่นลืมไปแล้วล่ะชื่อมารไอ้นี่นะนี่ซึ่งเป็นหัวหน้ามารทั้งหลายทำให้โลกสะเทือนสะท้านเหมือนกันพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดค้านได้แล้วทรงลื้อขนสัตว์โลกแต่ได้ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้แล้วเรื่อยมาอยู่แล้วปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ภายได้ตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนกลายเป็นคนดีตั้งแต่คนที่มีกิเลสนั้นหนาจนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าลื้อขนได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดมีอำนาจสามารถที่เรื่องขนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกมีไหมมีแต่มันเหยียบลงในทุกเหยียบในทุกเรายังไม่เห็นโทษมันอยู่เหรอเอาพิจารณาเลยเทียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผลสติปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดทั้งนั้นธรรมะธรรมกุศลธรรมะคือทำยังคนให้ฉลาดอกุศลธรรมะก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเหนี่ยฆ่าศึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมอยู่นั่นธรรมกับอาธรรมกิเลสสมานที่เป็นที่ไหนและเป็นอยู่ในที่เช่นไรเป็นอยู่ในหัวใจของสารโลกเมื่อประกาศธรรมประกาศกลางวันถึงแล้วกันบรรดาผู้ที่พอที่จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกข้ามสงสารพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังตั้งแต่เบญจวัคคีย์ทั้งห้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากนั้นพระอรหันต์สักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์อย่างนี้แล้วเดือมล้ำต่ำสูงต่างกันตามภูมิบัติภูมิธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณปุถุชนและได้นับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าหนึ่งที่อาจารย์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยสยามผู้สยามผู้อันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ละองค์เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นแต่ทรงแนะแนวทางให้เท่านั้นทางท่านสอนนั้นว่าตุ้มให้กิจจังอาตปังอคาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อยังกิเลสให้ตุ้มร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นท่านที่บอกแล้วก็ยึดองค์เงื่อนใดที่เป็นคติเข้ามาพิจารณาตัวเองจนกระทั่งผลิตผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหละที่นี่ก็เป็นสยามภูย่อยๆย่อยๆอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเงื่อนจากพระพุทธเจ้าบางเวลาจะเอาจริงเอาจังจริงเป็นเรื่องสยามภูของตัวเองของตัวเองนี่ในกาลามมาสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการไม่เท่าไหร่ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามคำเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่านี่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ไม่ให้เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกับจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะฟังดิท่านตัดเอาหมดนี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เชื่อในสันทิฏฐิโก
ของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันติโกตัดสินแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็สั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสัตว์โลกแต่เวลาจะเอาจริงกับจังเข้าได้เข้าเข็มจริงๆให้เป็นสันติโกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละรายใดจะปฏิบัติให้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาภายในตัวนี่แหละให้เชื่อนี่ต่างหากนั่นธรรมนี้เป็นธรรมสูงมากไม่ใช่ธรรมสอนสุประชาชนทั่วไปไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ยังไงเช่นอย่างเราฟังดูตำรับตำรางไม่เชื่อตำราจะเชื่ออะไรไปเผาไฟสิเผาไฟก็เท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยที่นี่นะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำรับตำราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องมาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรานี้เป็นความเชื่อไปโดยลำดับดาแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสัตติทิโกพอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้วต้องตัดความเชื่อนั้นออกหมดให้เป็นสัตติทิโกของตัวเองเท่านั้นนั่นนั่นธรรมะบรรดาพระอรหันต์ทุกๆองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบกาลามสูตรทั้งนั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีบุตรยกตัวอย่างท่านพูดตามหลักของจริงของท่านเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็นำเรื่องราวนี้ขึ้นไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอกสาวกของขวางวิชาการการเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสดาของพระสารีบุตรฟังเลยพระอกสาวกกับศาสดาลงสนทนาธรรมกันเพื่อโปรดสัตว์ตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านๆเรียกพระสารีบุตรไปว่าไงสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ให้ข้าพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นภาระเป็นการกังวลวุ่นวายหนักหน่วงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์รู้เองเห็นเองเรียกว่าสันติโกของข้าพระองค์เองเออใช่สารีบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสารีบุตรนะฟังดิพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอุบายแง่ๆอะไรต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้เขาเขียนกินก็เป็นสันติโกนำผลขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเองนี่ท่านสอนในกาลามสูตรเพื่อทำขั้นนี้ต่างหากแล้วจะทำขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสันติโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี่ที่กล่าวเหล่านี้เป็นทำเพื่อขั้นสุดท้ายไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครไม่เชื่อสันติโกเพราะคำว่าสันติโกก็คือธรรมบูรณาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศทำให้สาวกทั้งหลายได้ทราบได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองพูดถึงหนึ่งความละเอียดและอ่อแหลมคมของกิเลสที่มันร้ายรักหัวใจสัตว์โลกมันเป็นที่น่าอินทร์อาใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทำเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีจะถูกร้ายรักแต่ไม่มีทางออกมียังมีทางออกพระก็ทางออกก็คือธรรมคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามที่เลยคือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมก็แทรกเข้าแทรกเข้าแทรกทั้งด้านหูมีธรรมตามรักษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีจิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญากันกรองกันกรองกันกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ค่อยเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอำนาจของการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาเกิดกิเลสนี่พ้นอำนาจของธรรมไปนั้นขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเราถึงจะได้เห็นเรื่องมหันตโทษมหันตทุกข์เรื่องภัยของกิเลสมาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นค
ความแปลกประหลาดและความมหัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่

มีอยู่ที่ไหนเลยบุญเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้นใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งเนี่ยธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะกว้างแสนกว้างจะมีกี่จักรวาลหมื่นแสนล้านจักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ถนัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะถนัดกิเลสนั่นเองคุณยังไงใจจึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากคดีต่างๆที่มีเด็กเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของยังใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจที่ชำระใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายให้ออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนทำกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทำงานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือทั้งความแน่นหนามั่นคงของใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นปึ๋งเลยปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นแดนหนึ่งความพ้นทุกข์สว่างจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงกันอย่างนี้มองขึ้นข้างหลังก็เห็นกองทัพเสด็จเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่จะวิ่งตามมาฆ่าเราทำก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่ชั่วเอื้อมนั่นก็บืนที่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังสุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลงกำลังของใจได้ปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกำลังของใจจะได้พุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัยถึงแดนแห่งความเกษมอย่านำคำที่ว่าลำบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่มีเรื่องทำข้อแทรกเลยความขี้เกียจกิเลสในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอนตัวในพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเอาไว้ทางนั้นให้รู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่แล้วจะจมเพราะมันนี่แหละเราไม่หาที่ไหนไกลๆอะไรหรอกเป็นของกิเลสอยู่ตามนี่แหละตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะมัดแข้งมัดขาไม่ทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ให้กระดิกได้เลยเป็นที่ว่าเป็นเรื่องของธรรมมันจะมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่แต่จะต่อสู้มันเพื่อฝืนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์กับทุกข์เพราะมันทุกข์มามากต่อมากแล้วทุกเพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกข์อ้าวทุกข์ไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วคำว่าสุขอันเกษมไม่ต้องพูดเราจะต้องการบรมสุขนั่นเราจะมาทอดถอยอะไรนะเพียงความทุกข์ยังมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ได้ประกอบความภาคความเพียรเขาก็ทุกข์อย่างอื่นของเขาเขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอบอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอกเราทนเพื่อความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลำบากยากเย็นเย็นใจขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้วความทุกข์อันนี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกข์อะไรๆเราเคยทุกข์มาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่เราแต่ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากมายเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ตั้งอกตั้งใจต้องมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เราก็ตายทิ้งเปล่าๆรู้สึกประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลนี่ทำทั้งหลายจำนวนพระก็มามากมายนี่พยัญที่ผมเคยพูดนั่นแหละแล้วยังจะมาอีกขออนุญาตมาอีกแล้ว
มันทำยังไงโอ้เห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงอ่ะมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกันหรือความสะดวกและความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มันก็จำเป็นได้รับเพราะองค์ไหนรายใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจึงเอาหัวใจนี่เทียบกับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไปท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดเรื่องเนี้ยร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้จะอ่านให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกับเครื่องนี่ตัวกิเลสมันกับเครื่องของมันนี้ถึงตัวถูกก็ตามมันจะอาศัยความที่ว่าถูกนั้นนะเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้แล้วมองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันเป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนฝูงด้วยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนเหมือนกันก็ตามแต่จริตนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้องเอาพื้นเพแห่งความให้อภัยกันไว้วางเป็นพื้นฐานไว้นั่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายแล้วผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ผิดพลาดประการใดเมื่อมีผู้เตือนแล้วอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทำงานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีอะไรจะผาสุกยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมและไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกมาใดก็จะมีแต่ความท้าทายความอดดีปวดดีความอดรู้อดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความเราอวดเนื้ออวดตัวนี่หมดไปหมดไปเห็นโทษในความทนงตนมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีคำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงการเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดนั้นแล้วก็หาเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทำเป็นเจ้าของอย่างเดียวทำเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทำเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นข้าศึกต่อสิ่งใดผู้ใดแต่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคำว่าอัตตาตาต้องเข้าตัวเสมอก็คือเรื่องของกิเลสไม่ยอมเห็นหัวใจของใครนั้นเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสแล้วเมื่อความเห็นแก่ตัวแล้วต้องทำลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบำรุงตัวเองทั้งๆที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่รู้มันไม่ยอมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกท่านหนึ่งผมจะมาคอยแสดงบ่อยๆดังที่ทุกท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนลงมากจิตใจขันทั้งห้านี่ก็แสดงความพิการไปมากเหมือนกับรถมันทั้งรถทุดโทรมลงมากนั่นเองถ้าการทำงานอะไรก็จะไม่ได้เรื่องเวลาอะไรท่านต้องขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติในขณะที่มาศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์แล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเราสิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลไม่อยู่ด้วยกันแล้วหมดทุกองค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการประกอบความภาคเพียรก็ให้เป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ใดรายใดเรื่องใดมีแต่ฟาดหัวเยื่อลงไปที่มันจะเอื้อมออกมามันจะผุดออกมาเรื่องใดฟันลงไปอย่าเสียดายคำว่าเยื่อแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตำหนิกิเลสการตรัสรู้ก็เพื่อฆ่ากิเลสช่วยสัตว์นั่นเองนะฮะการแสดงธรรมเป็นมากที่สุดอย่าทำให้ถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากหยุดเพราะระวังหาเลยถ้าเคยถึงวันนี้ไม่ถึงรู้สึกจะทับพอเริ่มรู้สึกก็หยุดมันทุกวันมันรู้สึกจะทับแต่มันเหนื่อยในภายในหัวใจวันนี้พอเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเทไปมันแรงไม่ได้นานอีกนะมันขึ้นของมันเรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราลั่งไว้ไม่สะดวกแก่การพูดดิ้นกันต้องปล่อยตาม
ความสะดวกสบายของธาตุขันธ์ที่เวลามันแสดงออกมันมีมันลดลงขนาดนั้นน่ะขนาด

เรียกกลับไปหมายมันก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆได้เลยจนมาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่ได้อ่านเลยตามันก็ฟ้าฟางไปหมดพออ่านไปอ่านไปฟ้าฟางเข้าไปจะไม่มองเห็นแล้วความคิดความปรุงของจิตไปตามเครื่องหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไหมมันเข้าใจได้ยังไงก็ขีดน้ำหมึกไว้เฉยเราเป็นผู้ให้ความหมายเองเขียนว่ายังไงหนักๆมันก็ต้องใช้ความปรุงนั่นดูมันก็เหนื่อยเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นถึงเวลามันทำรุนแล้วอะไรผ่านนิดนึงมันก็คอยแต่จะล้มเหมือนเครื่องย่างถูกลมพัดนิดนึงก็เอ็นลู่ไปทางนั้นลู่ไปทางนี้ทั้งที่ลมมันรุนแรงอะไรนั่นอันนี้ก็เหมือนกันงานอย่างนี้เป็นงานที่เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่มาถึงในงานนี้แล้วมันเป็นยังไงมันเลยถือว่าเป็นงานที่หนักมากกว่าที่แล้วต่อไปการสอนผู้สอนคนก็เสียลดลงไปเหมือนกันหมดสอนพระสอนเนรอยู่โดยลำพังเหมือนรถเอาเข้าโรงซ่อมไว้อย่างนั้นมีแต่ซ่อมขี่ไม่ได้อย่างว่าสุดท้ายก็ทิ้งกรมเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงได้เรียนให้ความจริงมันรู้เสียตั้งแต่ต้นทางยังไม่ตายถึงเวลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามที่ทำบอกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายห่วงอนาลโยเสียตั้งแต่ยังไม่ตายต่อยกันไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิดชอบยังมีต่อกันอยู่เท่านั้นแสงสว่างเมื่อผมได้อ่านหนังสือเล่มที่ใครเขียนอยู่งานของศพงานศพมหาปิ่นลาบุรีนะนั่นที่มันเอาผมไปอ้างว่าผมในวันนรกใครได้อ่านนี่เดี๋ยวว่าผมเป็นคนว่าวันนรกมีอยู่ภายในใจเท่านั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเสธนรกข้างนอกพระภพระว่างผมถึงจะจับจุดนี้ไว้อย่างนี้แหละคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่เคารพเรื่องใจของคนนะเรามันกำลังคึกขนองเอาความเห็นเราเข้าไปใส่ปุ๊บแล้วอาศัยอำนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันแทรกกันอย่างนี้จะทำไงผมไม่เคยพูดท่านหลายก็จะยินไหมเรื่องลบล้างนรกสวรรค์อะไรนี่ผมเทิดทูนพระพุทธเจ้าจนหัวใจขาดผมยอมไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วผมหาที่ค้านไม่ได้เลยผมไม่อาจที่จะพูดให้ฟังว่านี่ในหนามไม่ใช่เป็นวิสัยของตาจะเห็นกันจึงบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดีนี่อย่างที่นี่บอกเสมออันใดที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งทุกขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตามันแค่หูแค่รูปแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันแค่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเท่านั้นมันวงแคบๆนอกจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่ใจนี่เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจเรื่องพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็จะอวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันตอนนั้นเขาความอยากก็เป็นกิเลสที่เดียวมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นคำที่เขาติกับคำที่เขาชมมันมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรเกินกันมากกว่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสเป็นผู้พาเสกพาสันทำถ้าไม่เสกวางไว้ตามความจริงมันคอยเอาไปลงอย่างนี้มีอยู่มากที่เทวดาไม่มีแบบนี้พระพบอื่นนอกจากพบเจ้าของร่างของนี้ปฏิเสธหมดลบล้างหมดไม่ยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทั้งที่มันก็เกลื่อนโลกอยู่นี่ที่ว่างมันก็มองด้วยตาแล้วมันก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้ถ้าหูได้ยินเช่นเดียวถ้าหูได้ยินเช่น

มันโง่ไปหมดมิวแปลว่ารู้แต่พันยูโง่ด้วยอะไรมากวาดมาหาความโง่ความโง่คือโง่แสดงเปิดล้างตัวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดนี่หัวเราจะตายไปความฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของธรรมทั้งในอวดแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้เราออกตรงไหนกิเลสพังไปเลยเนี่ยอันนี้กิเลสมันต้องกลัวจะทำมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสก็กิเลสกลัวกันเมื่อไหร่ความรู้ทำลงกิเลสแทรกแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงเสมอเอียงก็ข้างกิเลสความรู้ที่เป็นธรรมมันล้วนไม่ได้มีอะไรมาแทรกมาแซงมาทำลายมาพัดมาผันให้เอียงมันเสมอพระเจ้าสอนโลกสอนไปตั้งแต่อนุพิกถาเรื่อยอยู่นะพงตำหนิที่ตรงไหนอนุพิกถาแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงโดยลำดับตั้งแต่พื้นของธรรมเรื่อยๆเหมือนเรือบินเหินฟ้าเนี่ยถ้าแปลออกอนุพิกถาเราจะไม่แปลมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบภาษาอัฏฐบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยพอเรียนมาแล้วนี่แต่พระพุทธเจ้าก็สอนลงมาเพื่อนี้เนี่ยจะเรียนมากเรียนน้อยก็เรียนเพื่อนี้เพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี้ไปเลยมันจะเป็นอะไรไปเอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาสับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งก็ทราบแล้วไม่ไปกินน้ำเป็นห่วงเพื่อนกับห่วงแต่ว่าจะทำไงเรื่องการนั่งของไม่อำนวยมันก็ต้องอยู่วันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบอ้าวมากๆอยู่ที่เฉยก็เป็นเองหัวใจเนี่ยจมตัวอยู่นั่นแหละใครไปกวนมันขึ้นไปหามันเหมือนฆ่าสืบไปหามันนะมันไม่อยากยุ่งจะหากับใครอยู่พอดีเจ้าของพอดีเดี๋ยวนั้นมันพอดีกับมันคอยจะปกติมันคอยลดทั้งวันอยู่ลงอยู่แล้วถ้ามีภาระอะไรขึ้นไปมันไม่ยุ่งพูดหนังสือก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบบโลกก็เป็นเครื่องเพลินนั่นเองพิจารณาเพราะดูเป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวกับโลกแล้วก็จะว่าไงมันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้าก็ว่าอะไรสิเวลาลากมันกับหางดึงมาจนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่มันก็แสดงให้เห็นแล้วมันเบื่อใจโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงไว้ขี้น่าจะไปแล้วฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้จนได้มันก็เคยพอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปจะว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องโลเล่อะไรธรรมดาเรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องดูเรื่องลงธาตุเรื่องขันดูเขาลงธาตุเรื่องขันไปอาศัยกันไปเท่านั้น

นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาฉุดลากกวาดแกว่งกายวาจาใจของเราให้ตึงไปตามหรือไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังคลองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกอุบัติขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้เป็นแบบนี้เราไม่เคยมีทำมาเรื่องอำนาจวาดฟันหันแหลกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงถ้ามีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรื่องอำนาจบาดจิตบาดใจได้รับความกระทบกระเทือนผลที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกข์รังของทุกข์ครั้งของทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบานผลที่กล่าวว่าเป็นทุกข์

เป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วจะมาจากกิเลสทั้งหมดไม่ได้มาจากธรรมเพราะธรรมยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุแดนจิตทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปทุกข์จึงไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภพชาติหนึ่งหนึ่งด้วยอาปัจจียาใดๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ฉุดผู้ลากเป็นผู้บังคับขู่เข็ญโดยที่เราเองไม่รู้สึกนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายามที่เร่งขวนขวายทางความภาคเพียรอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกข์เป็นเนื่องมาจากกิเลสค่อยเบาบางลงไปและดับไปด้วยความภาคเพียรในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลสจะนำกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเชื้อไฟเสริมไฟให้มีกำลังรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทอย่าได้ทำด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนสถานที่นั่นที่นี่อันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยจะทำสถานที่นั่นค่อยจะทำในสถานที่นี้ค่อยจะทำในวัยนั้นวัยนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อปราบปรามมันโดยทางเดียวการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นมีก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถยังทราบเครื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับ การเกิดตายแต่ละครั้งละครั้งก็เหมือนกับเอาทุกข์เผาเราแต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไฟต่อความร้อนนั้นๆไม่ปรากฏเผาเข้าที่ใดจุดใดอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกันไม่เลือกว่าอวัยวะส่วนใดเป็นของชินชาได้เมื่อไหร่ไม่มีความชินชาได้เลยแล้วการเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์ราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียกตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธรรมังแสนังคัจฉามิขอให้ทุกๆท่านคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ลื้อฟื้นธรรมให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุนใดจะเกินกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเครื่องชักจูงจิตใจของเราให้มีแก่ใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้

โลกกว้างแคบอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็ตามภพใดก็ตามกำเนิดใดก็ตามเครื่องที่ว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกข์หรือจับทุกข์ยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นภพนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงให้ตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของส่วนของไฟเกี่ยวปนอยู่ด้วยทั้งนั้นทรงสอนอย่างลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่วินิพนิพานนี้โดยถ่ายเดียวดังท่านสอนภิกษุบริษัทแต่ข้ออย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมชั้นเอกองค์ใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสำคัญที่เป็นเครื่องรัดเริงของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักใคร่ชอบใจสงวนมากที่สุดสงวนมากเพียงไรก็คือเรื่องของกิเลสมากเพียงนั้นท่านจึงสอนให้คลี่คลายให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นด้วยความรักสงวนเป็นกายเป็นสังชาตญาณขึ้นมาว่าเตสาโลมานักขาทันตาตะโตนี่จุดที่กิเลสรวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทำหนอสมบัติสิ่งของบริจาคบริวารญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมีเวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลีกันไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะลึกอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ความตีกันไว้อย่างแนบสนิทติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทานที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันธ์ทั้งห้านี้มีติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพักผ่าจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ฉายธรรมเข้าไปความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาเอสาโลมานขาทันตาตะโจจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็ตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถอะเมื่อพิจารณาจับจุดใจแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสืบทราบเข้าสู่ภายในจนตลอดทั่วถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้ลับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออกโดยลำดับลำดาความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความยินได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปเลยท่านจึงสอนให้พิจารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมากเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาให้เป็นมากถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายในเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเอกกันสำคัญคิดกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทำนานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุนี้ธรรมซึ่งเราจะคิดขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหน

ความทำนี้ทำงานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลำดาแห่งความเข้าใจของการพิจารณานี่คือดับไฟดับวัฏจักรดับที่ตรงเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นออกลวดลายเป็นตัวของมันรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการใดล้วนแล้วแต่เป็นอาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดปัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงต้องอาศัยความพยายามให้เต็มสติกำลังความสามารถเพื่อทำจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองฟืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะกว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาถามกิเลสนี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแน่นยันด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนดูดึกดื่นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสำคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำนึงถึงความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำนึงคำนวณได้อย่างไรมันสุดวิสัยด้วยเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหนาแน่นมากน้อยเพียงไรทั้งตัวของมันอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจกล้าหาญเมื่อกำลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ถือเป็นจิตเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหมือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเองความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่โปร่งวางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกอุดปาณ์คือสว่างจ้าไปหมดปล่อยวางได้หมดดังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นไปแล้วคือญาณังญาณอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระองค์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชาความรู้แจ้งแทงทะลุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วภายในใจนี่เป็นที่ตรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะกี่แดนโลกธาตุก็ตามมาตรงที่ตรงนี้ปล่อยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศมีแต่ความว่าเหลวความว่าเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเกาะจิตดวงใดเท่าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวงเป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจำปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจึงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันหลอกกันหลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดไม่หลาบถูกกิเลสต้มตุ๋นมาตั้งแต่กลับใดกันไหนธรรมพระพุทธเจ้ามาประกาศโกนว่าโซหิมานันโดนิสังปัจจัยเตสติอนัตตาเลนะโอนัฏฐาปฏิปัสสัทธะ
ก็โลกสันนิวาสนี่เดือดร้อนไปด้วยสาราคาโทสะมหะเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเราะปัญหาอะไรทำไมจึงไม่แสดงหาที่พึ่งขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัวทำท่านประกาศกลางวานขึ้นมาเช่นนี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะไปเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เร็วมากเพราะกิเลสตัวเร็วมากมันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งจิตใจนี้พร้อมจะวิเศษวิโสด้วยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้จริงให้จังนักปฏิบัติ เราอย่าไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนๆการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดกองทุกข์ขึ้นมามันผิดที่ตรงไหนราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแค้นขุ่นมัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อกวนให้ได้รับความลำบากอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งและเอียบทต่างๆไม่มีเวลาตรงวางจากฟืนจากไฟที่เผาลนตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่คันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสำหรับโรคที่จะทำให้สงบและหายไปได้โดยลำดับลำดับไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้อย่างเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องสกปรกจอมปลอมทั้งมวลนี้ออกไปโดยลำดับเถิดจิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนเวลาที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตของเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมๆนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าจะตายจริงๆก็เอาความรื่นเริงมันเทิงมาล่อสักนิดหนึ่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิษฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาล่อสักนิดหนึ่งหลอกไว้อย่างนั้นเลยนี่คือคนมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นเพียงว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้วนนี่ทำเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งวิธีการที่เรานำไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นความถูกต้องดีงามเป็นของจริงไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายกิเลสมันเกิดมันสรรตั้งยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นเราเป็นของเรานี่ทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมเพราะมันสวยงามไหมเราพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่างกายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคำที่ว่าสวยงามกับคำที่ว่าจีรังถาวรกับคำที่ว่าน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเถอะที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครแล้วถลกออกดูสิหนังภายในนั้นพลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้ว
คนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอถลกหนังพลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็ตามเราดูได้ไหมนี่เอาธรรมเข้าไปจับด้วยคำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามเอาธรรมจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกตามหลักความจริงทั้งหมดเมื่อจิตของเราได้ยังลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนประจำที่เดือดได้อยู่ได้ยังไงมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงไปแล้วหาความเป็นจริงดังที่เกิดเกิดสันตัญญานั้นไม่มีเลยในอายุทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอ้านเพียงไหนก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับสิ่งนั้นแล้วจะกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ชะได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกปรกโสมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนักปฏิบัติอย่าถอยจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่กองทัพใหญ่ของกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแกทับกลับอยู่แล้วกองทัพใหญ่ทับจิตทั้งเราอยู่ที่นี่ด้วยมันผุดขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นกองทุกข์ทับหัวใจของเราอยู่นี้ตัวกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทัพเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เข็ดไม่หนาบหรือเรื่องความทุกข์ที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังได้ถูกกดขี่บังคับด้วยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเครื่องตัวเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระเสรีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดยุติกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธแล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความขี้เกียจที่ค้านอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบึนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมกองกันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสยาวมาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองแล้วจะกดขี่ตัวเองลงไปหาความหลุดพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญหลักธรรมนั้นแหละจะเป็นองค์แทนของศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละ ทั้งฝ่ายเหตุคือการนั่นเองก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีธรรมการสถานที่พระเจ้าสถะพระนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีพระนิเดือนอันเป็นเรื่องของสมุดความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่นี่เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยแล้วจะสงสัยพุทธเจ้าที่ไหนเราจะไปคิดไปเสาะแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายใจต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอไม่สนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นไม่รู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันเห็นในเรื่องของมันสถานที่การเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ไปให้ความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตมีจิตถือบริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้ำบนบกที่ไหน
มันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟ

ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่สิ่งสมมติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้นะเอาที่เราเห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมาดูไม่เห็นธรรมมีอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ดำเนินไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่เราไม่ได้ลูกลูกคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในฝ่ายผูกมัดมัคคะอริยสัจจังฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเต็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นงานใดมากมีความสำคัญมากยิ่งกว่างานตะเกียกตะกายจนให้หลุดพ้นจากทุกข์งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลือดงานประเสริฐงานอัศจรรย์แต่สามโลกไม่อยากทำกันเพราะกิเลสไม่ให้ทำกิเลสกีดกันทั้งหมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่ใช่พลาดจากธรรมไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมจึงต้องได้รบรากันกับกิเลสความมันก็เป็นกิเลสความทอดแท้อ่อนแอก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ำใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นข้างนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึงพากันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบายของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้าโน้นเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันแล้วฟาดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีแต่มันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าไม่หงายขึ้นฟ้ายังไงล้มลงหมอนดังคืนคืนดีไม่ดีหมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนถ้ามันหงายขึ้นฟ้านั่นแหละที่เหลือมันฟาดเอาที่เกียจที่คลานนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มตุ๋นของที่เหลือก็มาโดยลำดับลำดามีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้กลอุบายของมันแล้วเข็ดหลับกิเลสไม่ทำคนให้เข็ดในกลอุบายของมันง่ายๆนอกจากทำเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบกันได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าศึกกันเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคำว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผลิตขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผลิตขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงในทำไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาหิโนนาโถทิ้งข้าวจนเกราะเอาให้เต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิถ้าติดปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะได้เห็นผลแห่งอัตตาหิโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นั่นนั่นรู้เวลาเข้าเจนตอกเป็นมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดเราจะมาช่วยเราสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ฟัดกันลงไปฟัดกันลงไปมันน่ะเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายอยู่เฉยยอมจนกรอกเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะค้นจะหลบปีกตัวเอาจนตัวรอดไปได้คำว่าอัตตังหิตโนนาโถให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวได้ว่าตุมแห่งจิตกลางอาตัปปังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหงื่อแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทำเองนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่กับหัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราธรรมบทนี้กับเราห่างกันที่ไหนทำไมจะว่าพระเจ้านิพพานไปไหนมาไหนพระโอวาทองค์แทนตัสสตามีอยู่กลางวานอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหน
กิเลสในครั้งพุทธกาลเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวรรณะใดเกิดมาจากสกุลใดมันเกิดมาจากสกุลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมดจะประสงค์แสนอะไรกิเลสทั้งนั้นกับทั้งนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะภาวนาจับโรคให้มีความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดเพื่อการติดธรรมเข้าสู่ใจเราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจนี้พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันไว้ภายในใจของเรานี้ทุกคนมีประจำอยู่ที่ใจวิริยะและทุกขมัจเจติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นใครเป็นคนแสดงไว้แล้วใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะที่จะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญเราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดคุกทุกเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเราจะแก้ทุกด้วยสติปัญญาสภาวะของใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนกิเลสฝังอยู่ที่นี่ธรรมก็เกิดขึ้นที่นี่ได้กิเลสกับธรรมไม่อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้นี่จิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสจึงพยายามใช้นำฝ่ายมรรคมาใช้ในปฏิธรรมนั้นฝ่ายมรรคก็มีสองฝ่ายแก้มีสองคือนิโรธมรรคมีเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมรรคทุกข์สมุทัยเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องผูกมรรคก่อให้เกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมรรคนี้เป็นสิ่งที่คลี่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจดูที่ใจดวงนี้ทั้งนั้นทั้งนี้สัจธรรมคือของจริงเอาให้จริงยาได้คำนึงคำนวณถึงเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนนิเรศมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเวลาเวลามันหาเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชาตินี้ที่ไหนเวลาเราหาพิเรศอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลำบากลำบนนี่ก็แพ้ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องกลมายังที่ไหนนี่น่าจะก้าวไม่ออกต้องเอาให้จริงให้จังเนี่ยถ้ารูปความนั้นก็คือว่ารูปักขั้นโทเวทนาขั้นโทสัญญาขั้นโทเป็นสำคัญเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของกิเลสทั้งมวลรวมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ติดติดเป็นตัวการสำคัญเอาพิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นวิธีถอนวิธีถอนเถิดพิจารณารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความรุ่งหลงของตนเป็นอันว่าไม่ผิดเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้ให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสิ่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงไปตามสุขภาพไม่ดีนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใดโอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละสมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมการสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่สอบแสดงหาครูหาอาจารย์นี่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปนี่แล้วก็เห็นใจเพราะหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสำคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นผู้มุ่งต่อธรรมและต้องเกาะครูก็อาจารย์ก็อาจก็ทำที่ถูกต้องในงามและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องในงามพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสำคัญจึงต้องสอบแสวงหาคิดแต่ละดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก็เด็กคนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ให้ได้มาพักอบรมเพื่อการเวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหนูจากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปพึ่งปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนได้รับหมู่เพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่ารับไว้จึงมีความหมายหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายส่วนที่รับไว้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าท่าขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละเคยปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้หมู่เพื่อนเลยต้องเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมท่านสอนยังไงให้นำไปปฏิบัติอย่าทำแล้วหลอกแหลกเลวๆหลายๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด
ไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ธรรมอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้น

ให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์นี้มานานขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้เมื่อถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความภาคเพียรได้สนับสนุนเราให้หลุดพ้นก็ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรเพราะอำนาจแห่งความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุนเราให้เป็นคุณงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่ตรงไหนแต่เราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงไปตายใจกับความทุกข์เราที่ที่เดือดมันผิดขึ้นมานั้นอันนั้นหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลาเราประกอบความภาคเพียรทำไมจึงให้ที่เดือดมาหลอกแค่ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอำนาจน้อยวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีมันหลอกกันทั้งนวลหลอกเราเรายังจะยอมให้มันกล่อมอยู่หรือเวลานี้ทำกังวานอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์และเราได้ยินได้ยินได้ฟังมาทำไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานกับกิเลสถ้ามันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยพอหนังถลอกก็ยังดีคราวนี้หนังถลอกคราวต่อไปเลือดเยิ้มคราวต่อไปเอาขาดสะบั้นไปเลยเดินดำดาเหมือนหนักเข้าไปอยู่ในนั้นบันไหลไม่มีเหลือภายในใจนั้นแหละทรงอัดทรงทำเป็นเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นมีสำคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเหมือนในโลกสมมติทั่วไปแล้วหมดปัญหาหมดขันธ์ที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านนำมาคิดปฏิบัติกำจัดตนจากสิ่งที่มันบีบบังคับทั้งหลายอย่าไปคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ใครๆจะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้วิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันประจานยถากรรมมืดบอดเพราะไม่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันคราวนี้จะเอาเรื่องความโง่เขลาบาปัญญาความติดจมอยู่ในกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้งตนศาสดามีอยู่ให้อากาศศาสดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางธรรมสนังกระสามิเล่งอัดทำมิไงให้ดีเอาขึ้นปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความหลอกคนมายองกิเลสนั้นอยู่มานานแล้วใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามตะเกียบตะกายให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมารเสียเท่านั้นเราจะมีความผาสุกความว่าความทุกข์ความทรมานในการประกอบความเพียรจะขาดสะบั้นไปทันทีที่ขณะที่กิเลสมันขาดสะบั้นออกจากใจทุกข์เพื่อความกิเลสเป็นไปไปทุกข์เพราะกิเลสมันก็เคยทุกข์มาแล้วนี่จะเอาทุกข์เพื่อแก้กิเลสจะเป็นอะไรไปต้องเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองกิเลสมันหลอกมาตรงไหนมันหวานล้อมาทางไหนเพลงมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของธรรมกล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันแล้วมันหลับสนิทตายจมสมมติอย่างนี้เราพ้นจากสมมติไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่จะหลุดพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าลืมทำอย่าคอยเป็นล่ำเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ซะก่อนแล้วคอยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญาเมื่อไรอ้าวถึงขั้นที่คนปัญญาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาดได้ฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วอานามาพิจารณาแยกแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุธังปฏิกูลโสโครกเป็นของสำคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้มันแหลกอยู่ตรงนั้นและจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกับเรื่องที่เดือดปัญหาราคะอะไรแบบนี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะสังซึ่งปัญญาอันวิเศษเนี่ยเป็นผู้กำจัดปัดเป่าลงประเด็นแบบจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ท่านปัญญาดีมากนะครับ

ระยะสองสามคืนไม่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะโรคเหล่านี้แหละมันกำเริบของมันเส้นก็กำเริบไปอีกทางหนึ่งดูกระดูกหลังก็ไปอีกทางหนึ่งบวกกันเข้าเลยนอนไม่ค่อยหลับนะรู้สึกว่าเวทนามันกล้าอยู่พอสมควรกระดูกหลังถึงขนาดเป็นไข้นั่นเส้นตึงเจ็บไม่หยุดต้องเกิดนู่นมาต้องอยู่มังทนมาไม่ปรากฏว่าลดลงเลยนี่เป็นอะไรนี่วันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่แบบนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เห็นมีเรื่องอะไรมองไปข้างนอกมีแต่มืดกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันกวนกันมันแสดงตัวของมันเวลาผู้พระรับผิดชอบมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันทำงานของมันสุดท้ายก็สลายลงไปก็ไปอยู่ที่เดิมจิตดวงนี้ถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไปทำนองที่มันเคยไปมาแล้วนั่นแหละกี่กับกี่กันมันหมุนมันเวียนทั้งมันอยู่ไม่มีความอิ่มพอทั้งแต่ว่ากิเลสมันมีความอิ่มพอเมื่อไหร่มันก็ทำให้จิตหมุนตัวด้วยความเกิดแก่เจ็บกายไม่มีความอิ่มพอเช่นเดียวกันเอาพิสูจน์สิใครอยากจะพิสูจน์ให้รู้เรื่องความจริงที่เราเนี่ยไม่มีอยู่ที่ไหนแหละพิสูจน์ที่จิตนี่มันเห็นลงไปชัดเจนดิอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงพิสูจน์จนถึงได้ตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละนี่ของเราก็มีเนี่ยตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั้นสู่ธาตุนั้นขันธ์นี้ผสมกันในภพนั้นภพนี้นั่นเองมันไม่มีอะไรมีเท่านั้นตื่นภพตื่นชาติของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดถ้าไม่ทราบมันมาจากภพใดถ้าตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ทั้งๆที่มันก็หมุนวงมันไปมันไม่ทราบนี่ตัวนักเกิดนักตายใจดวงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจนก็ต้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตภาวนาจะไม่สงสัยไม่สงสัยศาสดาคือไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ที่ทำกับโลกเป็นคู่กันมาโดยลำดับทำกับโลกที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นคู่เคียงของโลกได้ใครเป็นผู้ตรัสรู้ใครเป็นผู้ค้นมาเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่ศาสดาแต่ละองค์ละองค์จะเป็นใครนอกนั้นไม่มีใครสามารถทำค้นขุดค้นได้เลยเพราะไม่ปรากฏว่าเป็นสยามภูสยามภูในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีปรากฏแต่ศาสดาเท่านั้นที่ว่าสยามภูสยามภูคือทรงพยายามตะเกียกตะกายเองทีเดียวฉันได้ปรากฏทำดวงเลิศขึ้นที่ใจแล้วนำอันนี้ออกมาสอนโลกแล้วเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมาจึงเรียกว่าธรรมว่าโลกคำว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนเรื่องโลกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์สั้นยาวฉันใดธรรมก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของโลกนั้นก็เพราะศาสดาแต่ละพระองค์สืบทอดกันมาเรื่อยพอสิ้นสูญไปสั้นระยะหนึ่งแล้วก็มีศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นคู่เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมเนี่ยธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรม โลกนั่นก็คือโรคนั่นแหละจะพูดไปที่ไหนจะเป็นอะไรไปเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในใจภายในกายของเราเนี่ยโรคเป็นอยู่ในหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมก็คือยาแก้โรคนั่นจะเป็นอะไร
ในระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีธรรมเมื่อไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไม่มีสัตว์โลกนี้เดรัจฉานกันอยู่ตั้งแต่ความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจแห่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนไม่มีอะไรเยียวยาคือธรรมไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละคราละลายท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏจักรนี้ทำไมจะไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล่ะต้องพบต้องเห็นเป็นแต่จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะจำได้ความเป็นมาของตนเท่านั้นเองความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจมันเป็นเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นทั้งๆที่จำได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจบอกคุณชัดๆในวงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาตื่นอะไรอีกมีอะไรที่น่าตื่นสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งนี่ก็ดูสิแล้วเราจะเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรามีอะไรเป็นของประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจพอจะให้ตื่นเต้นดีอกดีใจมันมีอะไรบ้างเราตื่นลมตื่นแรงกันไปเท่านั้นไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับเหตุมันเกิดนั่นแหละเห็ดออกเขาว่าเห็ดออกเห็ดออกก็เห็ดเกิดนั่นดูนี่คือตอนเช้าตอนเย็นมันก็ยุบยอบตายไปพังลงไปแล้วเห็นไหมมันแก่เขาว่าตอนเช้ามันก็มองดูก็น่าดูมันเป็นตุ่มออกมาแล้วต่อไปก็บานแล้วก็ร่วงโรยลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละให้เราเห็นได้ชัดก็คือมันรวดเร็วเห็ดมันเกิดตอนเช้าปรากฏขึ้นมาตอนเช้าออกมาตอนเช้าตอนบ่ายมันบานแล้วก็แก่ไปแล้วเปื่อยลงไปมีเห็นได้ชัดสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปคาดเอาเฉยเฉยว่ามันยืดมันยาวไปว่าเอามันไม่ได้ยืดได้ยาวแล้วมันหมุนตัวของมันไปเช่นเดียวกับเห็ดนั่นแหละความหมุนตัวของมันก็หมุนอย่างเดียวกันแล้วลงไปในจุดอันเดียวกันคือธาตุอันเดียวกันนั่นเองมันไม่มีอะไรที่จะตายอกตายใจได้แต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงมันหลอกมาอยู่ไม่ถอยจริงๆมันถึงให้ตื่นไปตามมันตายใจไปตามมันสิ่งที่น่าตื่นไปตามมันก็ตื่นสิ่งที่ตายใจไปตามมันก็ตายสิ่งที่จะมารู้สึกเนื้อสึกตัวรู้โทษรู้ภัยของมันมันไม่รู้เพราะไม่มีธรรมพาให้รู้นอกจากไม่ปรากฏนอกจากไม่ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่รู้ยิ่งมันซ่านไปหมดด้วยความวุ่นวายคือว่าฟุ้งซ่านมันซ่านไปหมดด้วยความฟุ้งซ่านของจิตหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นเวลาที่วุ่นที่สุดใจรู้อยู่งั้นน่ะจับตัวไม่ได้มีแต่เรื่องความรุ่มร้อนมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นล่ะมันเป็นผู้หลอกเจ้าของมันปรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็นพจน์ต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่มีก็มันปรุงขึ้นได้ก็เชื่อมันได้อย่างสนิทตายใจเรื่องที่เคยมีมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็ปรุงขึ้นมาให้โกหกสดๆร้อนๆให้ตื่นเต้นตกใจเสียใจไปตามมันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เคยเสียใจก็ต้องเสียใจไปตามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คนดีใจเพลิดเพลินหลงไหลก็เพลิดเพลินหลงไหลไปตามมันจนได้นั่นนี่มันขึ้นในหัวใจเจ้าของนั่นปรุงอยู่ในหัวใจนั่นเป็นภาพคนหนึ่งหัวใจเจ้าก็หลงกับภาพเจ้าของนั่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาผิดอะไรพวกเราเล่นกับภาพตัวเองเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะสติปัญญาไม่มีพ
พอที่จะทราบปัญญาเกิดขึ้นจากอะไรมันมาจากไหนแต่ไม่พ้นนะมันจะพุ่งสร้างบุญวาขนาดไหน ก็จิตดวงนี้แหละผู้พยายามก็คือผู้นี้แหละฟัดเหวี่ยงกันไปกันมามันหลายครั้งหลายหนมันก็พอได้เงินได้เหตุได้ผลจากกันแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปสุดท้ายก็ตามกันทันตามกันได้จิตไม่เคยสงบมันก็สงบให้พอสงบแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเราสังเกตดูที่เวลาจิตของเรามันไม่สงบมันเป็นยังไงนั่นแหละมันสร้างเรื่องนี้แต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดแม้แต่หลับมันยังฝันไปอีกนู่นฝัน

ฝันร้อนฝันสดก็คือฝันเราอยู่นั่งเฉยๆเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าฝันสดก็หลงทั้งสดๆร้อนๆอีกเวลานอนหลับไปอีกฝันไปอีกก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกบอกว่าเมื่อคืนนี่ฝันอย่างนี้ไปอีกสองชั้นสามชั้นมีแต่เรื่องถูกต้มถูกตุ๋นจากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบนั่นพอจิตสงบเรื่องก็สงบเพราะมันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปได้หยุดตึกเรื่องความคิดทั้งหลายเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆขาดออกจากสิ่งภายนอกทางภายนอกไม่มีปรากฏในความรู้สึกของเจ้าของมีแต่ความรู้สึกของเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเลยนั่นแหละเรื่องไม่มีเลยเวลานั้นเราก็ได้เห็นอ๋อพอจับเงื่อนได้ว่าที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนี้ออกแสดงตัวต่างหากเนี่ยเวลาผู้นี้มาแสดงตัวออกไปก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากผู้นี้นี่พอจับได้เพียงเท่านี้ก็พอได้เงื่อนจิตเพียงขั้นสมาธิที่สงบตัวลงไปนี้ก็พอได้เงื่อนได้เหตุได้ผลบ้างนี่ต่อไปก็จะมีแก่ใจที่จะพยายามระงับดับเรื่องและถอดถอนเรื่องออกจากภายในจิตใจของตนเพราะมันเกิดขึ้นจากที่นี่นี่มันมีอะไรที่พาให้เกิดมีอะไรบันดลบันดาลมีอะไรบังคับบัญชาหนุนให้มันเกิดเรื่องต่างๆมันถึงเกิดเนี่ยค้นไปจนกระทั่งมันขาดไปโดยลำดับลำดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับจิตใจก็ขาดจากกันนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพียงสัมผัสสัมพันธ์แต่มันขาดจากกันขาดจากกันเพราะปัญญาได้รอบตัวแล้วนี่มันก็รู้นี่แล้วจะรู้ตัวจิตตัวนี้จิตดวงนี้ดวงที่ว่านักท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายท้าทายในสามแดนโลกธาตุนี่คือจิตดวงนี้แต่ละหลายหลายตัวการที่สุดมันไปได้หมดอย่าว่าภพนั้นไปไม่ได้ภพนี้ไปไม่ได้มันไปได้ทั้งนั้นจิตดวงนี้ที่มันครองตัวอยู่เวลานี้กับตัวเราตัวท่านจะเป็นดวงไหนแล้วเอาตรงนี้เพราะเราจะแก้จิตดวงนี้นี่เราต้องเหมาเอาตรงนี้เพราะเรื่องจิตดวงอื่นเราไม่ได้ไปรับผิดชอบเขานี่จิตของเรานี่เราเป็นผู้รับผิดชอบพบไหนมันจะไปไม่ได้จิตดวงนี้นะมันสร้างได้มันต้องไปได้มันสร้างอะไรที่จะให้เกิดในภพใดชั่วหรือดีมันสร้างเองนะมันสร้างภายในตัวของมันแล้ววิบากมันเป็นผลก็หนุนกันไปให้ไปเกิดนะทำไมมันจะเกิดไม่ได้ดีเวลาเราพิจารณาเข้าไปมันแก้เข้ามาจริงๆมันก็เห็นชัดๆด้วยภาคปฏิบัติเราอย่าคาดอย่าหมายทำบุญเจ้าไม่ใช่ทำคาดคะเนเป็นธรรมของจริงล้วนๆ 100% ถ้ามี 1,000% ก็ 1,000% เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบิดไม่มีปลอมมันมี 10,000% เข้าไปก็10,000ทั้ง10,000เลยจ้ะทำบุญเจ้าที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้วนๆ 10,000% เอามาปฏิบัติซิตั้งแต่กิเลสมันปลอมไปเท่าไหร่ 100,000,000% แล้วยังเชื่อมันซะขนาดนั้นทำไมทำเป็นของจริง 100% จะเชื่อไม่ได้สัก 2% มีหรือเอาสิเอามาเพื่อปฏิบัติสินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงบวกลบคูณหารกันระหว่างดีกับชั่วระหว่างจริงกับปลอมไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะอย่าว่าไม่บอกนะเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะต้องปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นตัวเหตุเป็นครั้งแห่งเหตุทั้งหลายเป็นครั้งทั้งกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทด้วยจะเป็นครั้งทั้งธรรมะตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะสูงสุดวิมุตตินิพพานจะไม่เจอที่ตรงไหนจะเจอที่ใจนี่ครั้งของธรรมจะอยู่ที่นี่ขอให้ภาคปฏิบัติดำเนินไปตามที่กล่าวนี้เถิดจะไม่ไปไหนเลยแล้วเรื่องทั้งปวงนี่เราจะทราบไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่พบไหนๆก็ตามแต่มันประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจตรงนี้นะมันจะทราบในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอันนี้เป็นหลักปัจจุบันจะกระจายไปทั่วหมดอดีตอนาคตไม่มีอะไรลี้ลับได้ลงในจิตในปัจจุบันนี้มันได้กระจ่างไปแล้วเท่านั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความขาดการที่จะมันจะขาดเป็นมรรคเป็นตอนระหว่างตาหูจมูกเลี้ยงกายกับรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสก็เพราะมันขาดที่ใจอันนี้เป็นทางเดินทางประสานต่างหากไม่ใช่เป็นตัวกิเลสรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลส

เดินทางสายนี้เดินไปทางตาไปสู่รูปหูสู่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไปอย่างที่ว่ามาเนี่ยนี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยแล้วสิมันจะไม่ปล่อยไอ้รูปมันเป็นอะไรกับสักว่ารูปแน่เสียงกับสักว่าเสียงก็ได้ชัดเจนมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ชัดของมันนี่มันก็ขาดเนี่ยเพราะใจขาดใจเข้าใจใจรู้เรื่องใจก็ขาดจากสิ่งนั้นเพียงตัวนี้รู้แล้วนี่ที่มันจะไปติดไปต่อกับเรื่องอะไรๆกว้างแคบขนาดไหนมันทราบชัดเจนแล้วตามภูมิของจิตในขั้นนี้ก็ทราบแล้วว่าจิตนี้มันขาดว่าขาดตอนในเรื่องภพใดภูมิใดภพหยาบขนาดไหนมันผ่านเข้ามามันรู้นะจนกระทั่งถึงภพละเอียดอย่างที่ท่านสอนไว้พวกอนาคามินี่คือภพละเอียดและภพนี้เป็นภพอัตโนมัติเป็นภพภูมิที่จะก้าวไปโดยลำพังตนเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกถ้าเป็นผลไม้ก็มันแก่เต็มที่แล้วเรียกว่ามันห่ามไปแล้วนี่ถึงขั้นห่ามแล้วมีแต่จะสุกไปท่าเดียวจะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยท่าเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เอามาบ่มไม่บ่มก็เป็นก็สุกอย่างเดียวท่าเดียวเท่านั้นนี่แหละจิตถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้ยิ่งชัดมันไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นและติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นที่จะผ่านไปได้ต้องเป็นไปได้โดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่ครับมันเห็นในหัวใจเจ้าของสิท่านสอนว่านั่นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่สงสัยเอาสิธรรมะเป็นของจริงสันติโกสันติโกสอนใครสอนพวกเราสอนผู้ปฏิบัติเราจะต้องเวทีปุโรหิตอยู่นี่ใครจะรู้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใครตาสีตาสาก็ไม่สนใจกับอัตถธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นใช่ธรรมมุนิเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่อไหร่อากาลิโกฟังที่อากาลิโกอากาลิโกสวดอยู่ทุกวันทำปฏิบัติมันเห็นนี่มันรู้นี่แหละตัวนักท้าทายเกิดใจตายขึ้นใจดวงนี้เวลาตัดเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้าไปจนกระทั่งถึงเหลือแต่ตัวอันเดียวตัวเชื้อแล้วก็ขนาบลงไปตรงนั้นอีกด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยที่เกรียงไกรขาดสะบั้นมันเห็นประจักษ์เลยไม่ต้องไปรอพบใดแหละมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจขณะวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถูกจองไม่ใช่อะไรถูกจำจองตาหูจมูกลิ้นกายมันถูกจำจองที่ไหนใจต่างหากถูกจำจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้เข้าไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปหาหาที่ไหนอีกพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาธุไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมสันติโกประกาศทางวันจะเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นนับแต่พระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกสุดท้ายเหมือนกันหมดคำว่าสันติโกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครแหละอนันติเสยโยปาปิโยมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเลยทำของจริงเป็นอย่างนี้ใครรู้เขาจริงทั้งนั้นสดสดร้อนร้อนไม่ได้ล้าไม่ได้ครึกล่าแต่ไหนล่าสมัยมันนอกจากกิเลสมันหลอกตกหัวเราเล่นเหมือนเราตกหัวสุนัขเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตกหัวเล่นธรรมะไม่เอามาไต่ตกหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไรปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงรู้ธรรมรู้ยังไงได้ยินแต่ตำหนักตำราว่าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านมันรู้โสดาท่านรู้สกิทามันรู้อนาคามันรู้อรหัตอรหันต์ท่านมันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสุดเอื้อมหมดหวังอย่างนั้นเหรอ ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วไปพระองค์ประทานไว้หมดนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์ที่เบอร์หนึ่งด้วยที่พร้อมที่จะได้รู้ได้เห็นพร้อมทั้งโดยการปฏิบัติที่จะให้รู้เห็นธรรมทั้งหลายมีใครมนุษย์เท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ได้แล้วใครจะได้เราจะไปทิ้งความหวังให้กับผู้ใดแล้วความสมหวังเราจะมากอบโกยคนเดียวของเรามันโง่ขนาดไหนเอาสินักปฏิบัติมิไม่ได้ใช้กับของแล้วนะการพูดนี่พูดเพื่อให้อุบายเข้าไปวินิจฉัยเจ้าของไต่สวนเจ้าของถามเจ้าของซักเจ้าของมันโง่อะไรนักหนาให้มันฉลาดบ้างสิธรรมะเครื่องฉลาดที่จะแก้กิเลสตัวมันฉลาดแต่สอนทำเราให้โง่มันมีอยู่ด้วยกันแก้ลงไปสิเมื่อถึงขั้นทำฉลาดแล้วฉลาดไม่ต้องสงสัยอาถานไม่มีคำว่าสะทกสะท้าน ลงทำแล้วกดใจดวงนี้เวลานี้มันอะไร
มีแต่กิเลสสร้างตัวของมันทั้งนั้นนี่ก็เคยพูดแล้วนี่

ู้กี่ครั้งกี่หนเป็นของสดๆร้อนๆมันเคลื่อนที่ไหนล่าสมัยที่ไหนทำของจริงเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เวลานี้นิเรศมันสร้างตัวของมันอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งหลายนี่แหละธรรมชาตินี่มันจึงเป็นตัวท้าทายเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายไม่หยุดไม่ถอยแล้วไม่มีการสถานที่เวลาวัดไม่ได้ว่าสั้นมายาวเฮ้ยเราก็สร้างธรรมขึ้นสิแทรกเข้าไปมันเกิดอยู่ในจิตดวงเดียวกันนะกิเลสเกิดในจิตได้ธรรมะเกิดในจิตได้กิเลสสังหารธรรมได้ธรรมสังหารกิเลสได้ภายในจิตดวงเดียวกันเวลานี้เราจะเอาธรรมสังหารกิเลสมันได้สิเมื่อเวลาธรรมมีกำลังสร้างตัวขึ้นภายในจิตนี้แล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวในขณะที่ทำสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวไปในขณะเดียวกันจนกระทั่งกิเลสไม่หมดไปแล้วหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วถามมาทำไมถามมานิพพานถามมาอะไรท่านว่านิพพานคืออะไรเหมือนอย่างว่าอิ่มมันถามมาที่ไหนกินลงไปให้มันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้รสเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ในลิ้นพูดง่ายๆมันอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิ่มน้ำพลังอยู่ในตัวของเรานี่หมดเค็มก็รู้หวานก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มสุดขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกันนี่ก็เคยพูดแล้วเรื่องสันติโกก็แบบเดียวกันนั่นนะไม่ผิดอะไรกับการรับทานนี่เลยนี่สดๆร้อนๆอย่างนี้จะไปคืบไปที่ไหนล่าสมัยไหนถ้าไม่ให้กิเลสมันหลอกเท่นเปล่าๆนั่นหางไปสิมันได้เห็นทีนี้จิตเมื่อเวลามันถึงขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใส่ไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเอียบทใดตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันเป็นเรื่องภาพธาตุเรื่องขันสลายตัวไปทำไมธรรมชาตินั่นมันตายตัวแล้วท่านเรียกว่าอกุปะอกุปะแปลว่าอะไรหาความกำเริบไม่ได้นั่นพระโสดาก็ไม่กำเริบที่จะลงมาเป็นปุถุชนถ้าสกิทาก็ไม่กำเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาพระอนาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาพระอรหันต์ไม่เสื่อมเป็นพระอนาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุถุชนนั่นยังเรียกว่าอกุปธรรมอกุปธรรมกุปธรรมอกุปธรรมทำไม่กำเริบโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงเรียกว่าไม่กำเริบโดยประการทั้งปวงนั่นให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของสิแล้วมันก็หาสงสัยเองจะไปสงสัยใครถ้าลงเจ้าของประกาศกลางวันขึ้นในหัวใจเจ้าของแล้วจะไปสงสัยผู้ไหนผู้ใดที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าว่างั้นเลยถ้าอรหันต์บ้ามันเป็นได้เช่นหนึ่งเป่าลูกหวีปี๊ปี๊สำเร็จแล้ววันวันหลังมาเป่าปี๊ดอยู่มันไม่สำเร็จมันบ้าสองชั้นทำแบบนั้นมันเป็นได้ถ้าเป็นแบบศาสดาองค์เอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละธรรมของจริงชื่อมีแต่เสียงของธรรมอยู่เต็มอยู่คัมภีร์บาลานเต็มอยู่กับความจดความจำมันไม่ได้เต็มอยู่ในความจริงมีแต่ความจดความจำเอามาโอ้มาอวดกันเฉยแล้วกิเลสยิ่งมีกำลังมากยิ่งสนุกเหยียบหัวคนที่สำคัญตนมารู้ว่าฉลาดเพราะการศึกษาเราเรียนมามากเราหารู้ไม่ว่ากิเลสมันขึ้นเหยียบสนุกรีดกินหัวใจเราจนแหลกนะทั้งที่เราว่าเรามีความรู้มากนั่นแหละนี่คือความจำมันเป็นอย่างนี้จำไม่เฉยจำไม่เพื่อปฏิบัติถ้าจำเพื่อปฏิบัติเอานั่นละกิเลสเริ่มร้อนแล้วสิ่งนี้นะร้อนแม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวกับบ้านแตกแหลกขาดถ้าลงปฏิบัติได้จับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปโดยลำดับมาจนกระทั่งกิเลสพังเพราะปฏิบัติพูดอันนี้เราก็ยังทำให้ระลึกยับไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นเรากำลังจุลมุนวุ่นวายท่านก็เป็นธาตุสำคัญเรื่องกับเพียบเราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันธ์จิตท่านไม่ได้พูดละไม่หมายอะไรนะแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกกันได้ผมถึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเวลาดื้อดึกท่านมีลักษณะเหมือนควรเหมือนครางอีนิดนิดนะไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นนะมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางเบาๆนะมันก็แยบขึ้นมาแต่แยบเราระวังเวลาท่านเป็นอย่างนี้นั้น
ท่านจะมีท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนอันหนึ่งมันตีปั๊บเลยไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้ไปพูดง่ายๆเพราะมันระวังเพียงมันแย่พอไปเท่านั้นแหละมีลาท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะรู้สึกท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเท่านั้นแหละเราก็หยุดทันทีเลยจำไว้ด้วยไม่ลืมนะมันเป็นของธรรมชาติของมันเองยังไม่ต้องเรื่องมันผ่านไปท่านกับปรินิพพานไปแล้วไอ้เรื่องของเราถึงมันมาเป็นทีหลังเรื่องราวของเรามาเป็นทีหลังแล้วกราบขอขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจ 100% ว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่ว่าเรากลัวเราเป็นหมาเท่านั้นนั่นถึงมันตายก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราว่ากลัวเป็นหมาพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อหมาเลยหรือเพื่อพระหรือเพื่อหมามาเพื่อปฏิบัติเพื่อพระมันขึงขังภายในใจนะเข้าใจว่าตัวบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวจริงจังแต่มันกิเลสเข้าแฝงไว้นั้นเราไม่รู้เลยอันนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเราแน่ในหัวใจเราแต่ที่เราไปคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่านที่ท่านมีลักษณะเวลาท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบางไม่นานนี่หมดเราแน่ใจเพราะเราระมัดระวังมากพอมันย่ำทางเราก็รีบเหมือนกับว่าตบมันลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขณะจิตที่มันคิดถึงท่านอย่างเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังเรามันถึงมากลับยอมในทันทีโอ้โหว่ามันทำไมถึงคิดผิดออกมากมายคิดคาดพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้คนมีกิเลสไปคาดคนสิ้นกิเลสมันคาดกันได้อย่างนี้เที่ยวหรือทำไมกิเลสทายคาดนั่นมันยอมเขาพ่อประกาศอาทิตย์ท่านประกาศขอขมาโทษอาทิตย์ท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างแต่คำว่ากลัวว่าหมานั่งจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้หยิบท่านขึ้นแล้วหัวใจท่านมาเป็นอะไรอีกพระลงจิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอรหัตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่นธรรมะพระพุทธเจ้าที่มาสวดคาถาตบหมายความว่ายังไงนั่นสิสวดคาถาตบว่าตาธรรมตาไม่ชอบแล้วมันชอบอะไรว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้อีกมันตาไม่ชอบยังไงถ้าไม่กิเลสมันสอมันหลอกเท่านั้นเองเออทำของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวมรอยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเราจำไม่ลืมเลยมันสวมรอยตั้งแต่บัดนั้นผมไม่ลืมจนกระทั่งวันนี้นะนี่มันสวมรอยตั้งที่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นแหละว่าเจตนาดีนั่นแหละมันสวมรอยเราเห็นจิตของท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลท่านที่แรกท่านแน่ใจว่า 100% ขนาดนั้นนะแต่ทำไมจึงไปเย็บนั่นจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไว้อย่างนี้ประคองอรหันต์ไว้อย่างนี้เป็นลักษณะมันเป็นลักษณะนั้นเหมือนว่าท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิตดวงบริสุทธิ์ไว้งั้นกลัวจิตดวงบริสุทธิ์นี้จะพลาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเป็นอย่างนั้นมันจึงต้องถามท่านจึงต้องสงสัยว่าเมื่อจิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนะมันจึงเป็นอย่างนั้นส่วนที่ว่าพูดว่าเพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไปแต่เมื่อยกถึงเรื่องว่าอุปธรรมอกุปธรรมเขาเรื่องสี่มันค้านกันมันลบล้างกันอันนี้อย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้มันก็เห็นก็สงสัยบ้างแหละแล้วอุปธรรมอกุปธรรมใครตัดไว้นั่นนะเนี่ยก็ศาสดาองค์เอกที่พูดตัดไว้สวคาโตกตาธรรมโมใครพูดตัดไว้ศาสดาองค์เอกเรารู้ตามความจริงนั้นแล้วมันจะไปไหนน่ะถ้ามันไม่ลงตรงนั้นมันจะลงตรงไหนเนี่ยมันก็หมดปัญหาพอรู้กับปัญหานั้นมันก็หมดปัญหาด้วยกันนั่นแหละแล้วเอาปัญหามาจากไหนเพราะทำนั้นไม่ใช่ทำปัญหาเนี่ยของปัญหาอยู่ที่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าแทรกถ้าหมดกิเลสไปแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรมีพากันจริงเอาจริงเอาจังนะอย่ามาทำเล่นๆนะผมไม่ใช่หนักอยู่นะไม่ได้ทำอะไรกับหมู่กับเพื่อนอ่ะมันหนักมันหนักแบกในด้วยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรพันอยู่นี่
นี่พระธาตุขันธ์ก็อย่างที่หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละผมแบกไว้ผมพูดกองๆผมไม่ใช่ผมอวดนะผมแบกไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นนะแบกธาตุขันธ์นี่ถ้าลำพังผมไปแล้วนี่อยู่ไปทำไมไอ้แบกขันธ์ห้ากองธาตุดินสี่ดินน้ำลมไฟแบกไปทำไมจะหวังเอาอะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่หวังด้วยนะยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไรกับมันนี่เราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนประชาชนญาติโยมอะไรที่สัตว์เกิดสัตว์เพศตามาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพื้นตู้เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังสำหรับเจ้าของหญิงก็หวังหาอะไรหวังอะไรมันจะเอาอะไรกับมันดินก็ทราบแล้วว่าดินเนี่ยรับตื่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ำลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปคลิกไปให้มันเป็นอะไรไปอีกแล้วจะแบกมันหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรมันมีเสียวิโสอะไรกับดินน้ำลมไฟนี่ตอนนั้นขอให้ใจมีเสียวิโสเถอะมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้น่ะถ้ามันจริงที่นักปฏิบัติอย่ามาหลอกแหละนะเหมือนทำเป็นของเล่นกิเลสเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะทำการเป็นของเล่นไปถ้ากิเลสเป็นของจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันจริงจังทุกอย่างถ้าเรื่องของทำเลวไหลเราแหละเนี่ยจะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าบ้าที่เด็ดเป็นของจริงทำเป็นของเลี้ยวไหลยังไงเป็นลำของปลอมไงมันต้องเป็นอย่างว่าดิภายในหัวใจเรานั้นปากพูดออกมาว่าทำเป็นของจริงที่เด็ดเป็นของปลอมว่าไปงั้นแหละหีเล็ดพาให้ว่าถ้าทำพาให้ว่ามันจริงตึงเลยเถอะขอให้ทำถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาเหี้ยมมากนะพระน่ะควรจะขยับขยายก็ขยับขยายจนจะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วทำไงแล้วท่านสุทินไปออกพรรษาที่แล้วจำพรรษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกพรรษาแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยฮะโกโลโกโกโสไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิฮะอำเภอฝางไม่ได้ไปเที่ยวรอแล้วรู้เรียกเหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราอย่ามาอยู่นี่นี่นะเสียเวลาสอนแทบจมแทบตายไปเที่ยวเลี้ยวหลายๆโรเลโลกเลกไปงั้นมันไม่คุ้มค่าที่สอนหมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายผมสอนด้วยความจริงใจจริงผมไม่ได้สอนเล่นๆนะทุกอย่างสอนหมู่เพื่อนดุก็ดีดุก็จริงดุทั้งนั้นจะดุก็ตามจะดีก็ตามจะอะไรก็ตามจริงทั้งหมดเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดีได้ดีด้วยความดุก็เพื่อนั่นเพื่อความด้วยความดีนั่นก็เพราะเป็นของจริงด้วยกันเราสอนด้วยเจตนาโดยท่านจะเด็ดจะเดี่ยวจะดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเรื่องนั้นด้วยเจตนาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความดีความดีจากการแนะนำคำสอนทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งดีทั้งดีนั่นแหละไม่ได้ทำสักแต่ว่าทำนะเอาแค่นั้นรู้สึกเหนื่อยนี่ถ้าพูดมันต้องเป็นมันเองช่วงไหนมันเป็นแล้วมันก็มากระเทือนนี่แหละใครไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนบ้างหน้าใหม่ๆยังมีเยอะเนี่ยมองไปเราก็ไม่ทราบว่าชื่อว่าไงทำไงเพราะเราก็ไม่ถามเราเพียงประคองธาตุขันธ์ของเรานี่มันก็พอตัวอยู่แล้วเวลานี้นี่ก็มาประคบยายุ่งอยู่ตลอดสองสามวันเนี่ยมันไม่ได้อยู่สะดวกสบายเนี่ยมันเป็นนั่นแหละในธาตุในขันธ์เนี่ยยากินอันนี้กันน้ำวัดดีหัวใจรู้สึกว่าเบาไปมากทีเดียวถ้าไม่ใช่ยากินที่เอามาชั้นคราวนี้ผมไปนานแล้วนะเพราะไอ้ที่มันหอบมันบอกชัดเจนเลยจนเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะไม่เลย7วันนวลขนาดนั้นเพราะมันรู้ถึงขนาดที่ว่าเรานอนไม่ได้ถ้านอนมันจะไปกลางคืนนั่นมันรู้จะใช่ขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอนเพราะเวลามันหอบห้าๆกันนั่นตายง่ายนวดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันกับโรคหัวใจมันหอบอะไรเจ้าคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมันเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปหอบไปจนกระทั่งลมหายใจหายเงียบเลยนะถ้าธรรมดาคนนี่ที่ว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้นะที่ว่าคนอยู่ๆแล้วแล้วตายไปเลยหัวใจวายกระวานมันคงเป็นลักษณะที่เราเป็นนี้คือมันหอบลมหายใจหมดไปเลยมันรู้อยู่ชัดๆนี่ว่าลมหายใจหมดจริง
แต่ความรู้มันไม่หมดที่ความรู้มันอยู่นี่นี่ของเรามันมีอันนี้นะ

ของเรามันรู้อยู่นี่ถึงนั้นมันจะหอบไปขนาดไหนเราไม่ได้เผลอไปด้วยนี่หลักธรรมชาติของมันยืนตัวของมันอยู่รู้พอลมหมดไปแล้วความรู้มันไม่หมดมันก็อยู่ที่นั่นบังคับกันไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ค่อยมีกลับมีมาค่อยมีมานี่แล้วมันเป็นถี่ก็ไปกว่านั้นนะว่าไงนั่นมันเป็นแต่ละครั้งมันก็เรียกว่ามันเหมือนกับมันสลบไปถ้าเป็นแบบโลกก็เรียกว่าสลบไปแต่แบบของเราไม่ได้เรียกว่าสลบเพราะเราไม่เผลอไปตัวไปนี้นะเราดูเราอยู่ชัดๆเมื่อมันหมดยิงลมหายใจแต่ความรู้มันอยู่ในนี้มันยังไม่ได้ออกจากร่างนี้นะมันรู้มันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็ประคองกันได้แล้วก็ลมหายใจกลับใหม่ทีนี้มันจะประคองไปได้ขนาดไหนนั่นสิเมื่อมันเหลือบาปพอแรงแล้วมันก็ต้องทิ้งกันได้ละมันต้องปล่อยไม่งั้นพระพุทธเจ้านิพพานได้ยังไงสาวกอรหันต์ท่านนิพพานได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อสุดกำลังแล้วก็ต้องปล่อยนี่เราก็ได้คิดแล้วโอ้มันคิดจนมันเป็นความดำริเป็นความคิดออกมาด้วยความเราเข้าใจว่าเราแน่ใจนะว่าโอ้นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่นานไม่เลย7วันนั้นนะนะเพราะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโลกชนิดนี้ไม่นานแน่ๆอย่างมากไม่เลย7วันมันชักแน่เข้าไปแล้วนะเดี๋ยวพอดีได้ยาเข้ามานี่มันก็เลยระงับลงไปหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันได้ชั้นยาเข้ามาแล้วเงียบไปเลยอันที่ว่าหอบนี่นะหอบแต่ว่ามันไม่หายไปทีเดียวนะคือมันลดตัวมันลงเวลามันลักษณะมันจะหอบเหมือนจะก่อนมันพอชั้นยาลงไปแล้วยาเขาลงไปมันปรากฏขึ้นมาพอมันปรากฏขึ้นมาเหมือนจะหอบแต่มันไม่หอบเหมือนจะมันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันลงแต่ก่อนมันขึ้นตรงนี้มันพุ่งไปเลยอันนี้มันขึ้นมาแค่นี้มันลงแล้วต่อไปมันก็พอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ดิบหายไปเนี่ยค่อยเบาลงแบบนั้นแหละพอปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ถึงกับหอบอย่างที่ว่าที่แรกมันขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ก่อนมันพุ่งนะพอชั้นยาแล้วมันเหมือนขึ้นมาแค่นี้แล้วมันหยุดหายไปแล้วต่อมาขึ้นมาแค่นี้หายไปลดลงไปพอรู้สึกแล้วหายไปจากนั้นมาก็หายเงียบไม่ปรากฏเลยเราถึงได้ยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะไม่งั้นไปแล้วคราวนี้รุนแรงขนาดนั้นเลยที่ดูกลางวันผมไม่นอน2วัน3วันนั้นไม่แน่ใจนอนไม่ได้นอนก็ไปได้จริงกลางคืนยิ่งแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วฝืนนอนไม่ได้เวลามันเป็นขึ้นมาในระยะนั้นมันก็ไปเลยละนี่ยังไปย้อนไปถึงอันนี้ก็ทำให้ประกาศอันนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ไม่ใช่เราตีเสมอท่านนะพอให้มันรู้เงื่อนของท่านนะที่ท่านดุด่าว่าเก่าดุด่าเรานี่แหละดุเราเนี่ยตัวหนึ่งสำคัญเพราะเราอยู่กับท่านในมุ้งตลอดนี่นี่ผู้ใหญ่กว่าเรามีนี่ให้เอาผมไปให้ผมเอาผมไปสักคนที่ไปคนหนึ่งสามคืนท่านไม่นอนคืนที่สามนี่ที่ไม่นอกจากไม่นอนแล้วท่านนั่งภาวนาเอาผมนั่งหน้าภาวนาไปทางสกลด้วยท่านใส่ปัญหาตรงขนาดนั้นมันก็โง่จะตายบรรดาลูกศิษย์ไปดินี่ที่ความรู้ไม่เหมือนท่านมันไม่รู้อย่างถึงเรื่องท่านได้สินี่จะอันหนึ่งนะแล้วก็โง่จะตายพอเขาถ้าสมมติความรู้เหมือนอย่างท่านแล้วจะไปสงสัยเรื่องท่านได้ยังไงสงสัยท่านไปไหนเนี่ยท่านไม่ยอมนอนก็คือถ้านอนตอนนั้นมันจะไปพูดง่ายๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนอนไม่ได้ต้องบังคับกันเต็มที่ท่านนอนก็ไปเลยพอปลงใจพอได้มีรถเข้ามารับแล้วฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็ไปถึงที่หมายแล้วแน่ใจแล้วปลงใจให้เขาฉีดยาแล้วก็ไปเลยก็หลับถึง10นาทีเมื่อไหร่ฉีดยาแล้วหลับไปถึงวัตถุทวารเที่ยงวันพอดีพอถึง18:00ท่านก็เริ่มตื่นเริ่มฟื้นออกมาจากหลับที่หลับด้วยยานั่นแหละตั้งแต่ฉีดยาแล้วจนกระทั่งถึง18:00
ฉีดยาก็ตอนเช้าตอนประมาณสักแปดโมงมั้งแปดโมงกว่าหรือนี่หรือเก้าโมงนี่แหละเพราะตะวันหน้านั้นมันยำบุ้งแต่เช้านี่นะเดินพุทธิกาก็ไปคิดดูไปถึงสกลนครก็เที่ยงพอดีเถอะเพราะรถทางก็ไม่ดีด้วยท่านปล่อยท่านไปเลยเพราะเที่ยงคืนท่านก็ตื่นพอตื่นก็เริ่มมีอาการแปลกๆนิดๆหน่อยๆให้เห็นแล้วนั่นท่านปล่อยแล้วนั่นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็ทำหน้าที่เรื่อยๆไปกะตีสองยี่สามนาทีก็หมดนั่นเห็นไหมคือท่านทอดธุระแล้วปล่อยเลยไปเลยท่านเมิดมาถึงที่แล้วทำในร่างเนี่ยมันทำให้ย้อนไปดูเรื่องของท่านอีกเพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบจะเอาไว้ไม่ไหวหนึ่งจะว่าไงยังไม่กล้านอนเวลามันเป็นทุกข์สดร้อนๆมันเข็มยันชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชัดๆอยู่เนี่ยบังคับกันไว้จนขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ล่ะนี่ใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้อ่ะใจไม่รู้ใครจะรู้ก็ใจมันรู้อยู่นี่จะให้ว่าไงอีกมันรู้อย่างนี้ก็ให้ว่าก็ต้องว่าอย่างนี้สิถึงเวลาวาระที่มันจะเอาไว้ไม่ไหวมันมีนี่นะนั่นนี่ทำให้วิตกมันหนักเข้าใครจะไปทานไม่ได้ล่ะก็ต้องปล่อยสิอย่างพุทธเจ้าต้องปรินิพพานน่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่นั่นก็ทำให้คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของเราว่าเป็นยังไงหมู่เพื่อนเต็มมัดเต็มบาคิดไปหมดนั่นแหละผมอ่ะไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเป็นยังไงต่อไงเพราะเราก็ไม่ได้แสดงนี่ไม่แสดงทุรนทุรายกวนกวายอะไรนี่มันเป็นอยู่กับท่ากับขันมันเป็นอยู่กับหัวใจเราหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนี่เราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันต่างหากอาการนั้นมันเป็นยังไงก็รู้กันอยู่ในตัวของเราเองมันหนักมันเบาแค่ไหนมันรู้อยู่อย่างชัดๆแล้วก็คิดไปถึงหมู่ถึงเพื่อนวงที่จะรู้เรื่องของเรานั้นก็ลุ้นจะมีน้อยมากทีเดียวในเวลานั้นว่าเรามีอาการหนักขนาดไหนดังที่กล่าวมานี่หมู่เพื่อนจะรู้ได้ขนาดนั้นไหมนั่นสิหมู่เพื่อนกันให้สนใจตัวเองนะให้เคารพตัวเองอย่ามาคอยเคารพครูบาอาจารย์รับหน้ารับหลังอยู่กับตัวอยู่ในหัวใจตัวเองดูตัวเองมันความเคลื่อนไหวอะไรๆอย่าด่วนตำหนิใครยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองไว้ก่อนนี่เรื่องมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนให้ดูเรานะ

ันลุกไม่ขึ้นก็ไม่รู้วางมันเป็นอะไรก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วมันลุกไม่ขึ้นก็ทราบมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมือนแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นอาการของการทำนี่แสดงอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็สติปัญญาหรือพิจารณาของมันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็ทุกข์การทุกข์ใกล้หรือป่วยไม่สะดวกสบายการทำมันก็เป็นการทำมันถ้าจะทำอันนั้นของมันนี่ถ้าจะทำมันนี่มันก็ดูด้วยกันนะมันขาดสติตรงไหนจริงจริงนั่นมันไม่ตื่นคือเรารักษาเรื่องของโลกมันคือทำไมบางเรื่องยุ่งใหญ่เนี่ยคนจะมายุ่งเราหนึ่งทีเราลำคาญมันเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องหนักมันมาช่วยกันให้ตายไม่ใช่มาช่วยกันให้หายจากโรคของใครคนนอกมันช่วยกันแบบนั้นของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นงานหลวงพ่อเป็นงานตายเป็นงานนี่จะควรทำงั้นใครมาเราต้องได้พูดด้วยนั่งด้วยพูดด้วยคนนั่งเนี่ยนั่งคุยเนี่ยคนมาหาคนทำไงถ้าคนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นคนนั้นนาทีคนนี้คนนี้นาทีบวกกันเท่ากันเท่าไรเราคนเดียวสู้นั่งเนี่ยคือว่าเหมือนกับลืมเฟื่องในระหว่างนั้นถ้า

แต่ปกติทำเรื่องของความจริงมันลุกไม่ขึ้นหรือลุกลุกขึ้นลุกได้ก็ลุกมันทำไม่ได้ก็ไม่ไปมันกินไม่ได้ก็จะกินเวลากินได้ก็กินนี่มันทนไม่ได้มันจะไปก็ไปเพราะมันทนไม่ได้มันต่อไปอยู่ไม่ได้แล้วรู้มันรู้มันอยู่นั่นเป็นปกติมันต้องไปศึกษามาจากไหนความจริงมันบอกตลอดเวลาความจริงกับความจริงมันรู้กันตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยอันนี้มันก็เป็นปกติเพราะมันจะเป็นอะไรหลายอย่างนี่แบบมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั้งมันเดือนหนึ่งเราก็ทุกรู้กรรมเรื่องปกติทั้งมันปกติของความจริงเหมือนเรามันระวังเรื่องการเนาะมันหาวุ่นมันว่างโลกมันไม่หาความพอดีไม่ได้นี่มันมีความสงบเมื่อไรมันวุ่นมันเหนื่อยมันมาหาเรานี่มาดูเจตนาบางดีเกิดความจริงแล้วมันก็คือวุ่นมันก็เพิ่มความไม่สะดวกสบายขึ้นมาโดยเร็วแล้วมันเมื่อวันคืนเมื่อวันไหนเราปัญญาความมั่งเราไปใช้ไปเลยไปกวดมันละเอียดรอที่โรงพยาบาลของกรมทหารนะได้สั่งเขาให้จัดห้องจัดอะไรๆไม่เรียบร้อยแล้วประมาณมันรับตรวจไปเช็คให้ละเอียดรอว่าโน่นไอ้ร้านปกติเส้นก็มันเป็นเรื่องอะไรทางปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับโรคอาการถ้ามันแสดงนั้นเออต้องได้แน่ๆครับขณะที่มันกำลังเป็นนั่นมันต้องได้ในสงสัยโรคอันนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรมันธรรมดาธรรมดาเวลามันจะเป็นก็ปุบปับมันขณะที่มันปุบปับเนี่ยเอาเวลาได้ทั้งนั้นรู้เลยแต่เรายังรู้ความไม่สะดวกของการต้องการที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันคนจะล้มทั้งยืนมันไม่คุ้นมากมันขนาดจะล้มมันจะล้มได้ไหมอย่างนั้นมาฉานไปเห็นอะไรรู้เลยอะไรขาดข้องอย่างวันที่เจ็ดที่ว่า

หมอโรดพาไปสายทะเลไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วผมเป็นอะไรก็หวังส่วนเอวนี่ใครก็รู้คือว่ามันกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกข้างบนมันจะทับเส้นนะเราเองไม่ใช่หมอเราก็รู้ดูไปเลยมีกระดูกงอกขึ้นไปชนกระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างนะอันนี้มันชนเขาบอกว่ามันมีเส้นนี้ตรงนี้เวลามันกระทบกันนิดหนึ่งเท่านั้นมันก็เคลื่อนย่อได้แล้วทุกอันนี้เราไม่เถียงมองดูในเส้นตัวใดอันนี้ก็เลยทุกไปถามมันแล้วมันก็เห็นนะครับมันก็จะให้ผ่านตรงนี้ตัดตรงนี้ออกหายเราถือก็เราไม่ถือทำทำไมทำมันดุลองไปโรงพยาบาลดูไปผ่าตัดที่มันจะลุ่มเงินโรงพยาบาลยุ่งหมดเลยนะเรื่องนั้นมันต้องใหญ่กว่าเรื่องนี้ตื่นมาอยู่นี่ก็มายาคนใหม่สามยาอะไรก็แล้วจนลำคาญที่กินดุคนเจอยาใหม่เด็กเพราะว่ามันชนะกินยาแล้วสนใจทำไมเรื่องนั้นมันรู้จะทำทุกขังมันเรียกสัจจังมีพันยาเรียกสัจจังทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นที่เหลือคือเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นเกิดท้องถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันเราจะเรียกว่าสมุทัยมันก็ได้ฉันอาหารแสลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่นี่ไม่เป็นที่เลยท่านจะไม่เรียกว่าธรรมชาติมันก็ไม่เรียกว่าธรรมชาติมันก็บอกอยู่นะสมุทัยทางกายสมุทัยทางจิตสมุทัยทางจิตก็คือนันทิราคะสาระตาปตะรายนันทิเพื่อที่ดังกล่าวมาตัณหาเพราะตัณหามีสมุทัยทางใจทางร่างกายก็คือ

็นอย่างนี้ผมก้มเก็บใบไม้เป็นสาเหตุถ้ามันขัดยอกนั่นก็เรียกสมุทัยแต่สมุทัยประเภทนี้ไม่จัดว่าเป็นที่เดือดคือมันเกิดขึ้นสมุทัยคือสาเหตุที่เกิดขึ้นที่หนอสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันสาเหตุที่เกิดที่เดือดแสดงความทุกข์ขึ้นมาครับคือให้ขัดให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เหมือนกันนิโรธคือความดับถ้าแก้ถูกมันเมื่อแก้ถูกมันก็ดับแก้คือมาทางให้ดับทางให้ทุกข์นั้นดับก็ต้องตัดไปก็ต้องแก้กันท่านพูดอะไรว่าเป็นกิเลสท่านพูดมาท่านชาติที่ลูกค้าจะรับลูกค้ามีกระเด็นมาจากไหนเนี่ยชาติคือเป็นความทุกข์ชราก็คือความทุกข์ตาก็คือความทุกข์ทุกข์ก็ความตายหลังอันนี้เป็นต้นนั่นมาจากกิเลสทั้งนั้นท่านที่เจอท่านอยู่ป่าหนักท่านถ้าอยู่เจอปัญจปาระนักขันธ์ถ่ายดูข้าสรุปแล้วขันธ์ห้าเป็นทุกข์การแสดงทุกอย่างทุกข์และอริยสัจธรรมจักรวัฏทั้งสิ้นนี่แสดงขึ้นมาไทยที่ทำโทษธรรมะก็คือไม่ได้ดูอริยสัจข้าวเยอะแล้วทำข้าวอย่างเชื่อเยอะแล้วมีขาข้างมีเยอะถ้ามีโรคเกิดจากข้าวโรคข้าวเยอะแล้วทำข้าว

ยังพบกันก็คือลุกขัดมือเดือดเรียกสุขังรายการกันห้าปุโนคือยุกามันดีรังกาสังกาตาตัดตะกรายมันมีเพื่อหลุดที่ดังคำสัมภาระยุทธาหมอนี่เป็นสมุทัยยังควบกันก็คือลุกขัดนิโรโทเรียกสุขังดูแต่ข้าเยอะถึงข้าแต่เสื้อตีราดานิโรโทจากโกปนิสิ

อายุแสดงมากก่อนลงมาทำไมถึงมาทำกระโปรงเราแสดงเหล่านี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในการในจิตของเรานี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนธรรมจึงเรียนที่นี่ทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่ที่เกิดเพื่อต่างๆเป็นข้อหนึ่งที่เกิดอยู่ที่นี่นี่ว่าความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนั้นวิธีการนั้นคือมรรคก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่นี่เราเรียนทำแท้เรียนที่ตรงนี้ให้สังเกตพิจารณาตัวเองเราจะไปดูนอกเราทุกข์มาจากไหนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าก็จับเรื่องนั้นเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความวุ่นวายเป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นแล้วก็ผลทุกข์ขึ้นมาเวลาพิจารณาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาเรื่องใจเห็นเข้ามาเดินแบบนั้นก็ขาดไปขาดไปขาดไปผลดีท่ามันก็เหลือหนึ่งแค่แล้วจะกัดสะพานเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทำงานแท้ๆคือที่นี่สถานที่นั้นเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการงานของเรางานของเราแท้คือพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่เจตสาโลมานะขาทางการกัดจูนี่คืองานแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ทำให้งานนี้สำเร็จถ้างานนี้สำเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนของงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งปวงล้วนแล้วตั้งแต่เรียนจบอริยสัจซึ่งมีอยู่ในการจิตของตนทั้งนั้นจึงสามารถประกาศธรรมต่อโลกให้ได้ด้วยความกล้าหาญและสามารถยังสื่อให้เข้าใจตามได้โดยไม่มีความสงสัยเลยเพราะธรรมเป็นของจิตทุกข์มันเกิดที่ไหนก็ดูที่มันเกิดมาจากอะไรให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่าไปเห็นว่างานใดจะประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้งานนี้แหละงานที่ทำพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั้งเดิมมานั่งเดิมก็เป็นผู้ที่ต้องแบกกองทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสผุดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวกเราท่านแต่ท่านก็พิเศษเลิศโลกได้เพราะงานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้นั้นมีเจตสารมารักษาตาตะโจเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำงานสองเรียกว่าผู้ต้องการความเป็นเอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียวไม่มีอะไรมาแข่งได้บรรดาพระหันทั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเพราะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งอะไรเพราะเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงท้าวองค์สุดท้ายนัตถิเตโยวปาติโยความยิ่งและหย่อนแห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยนะฟังดูออกจากงานเพราะฉะนั้นงานที่นี้จึงเป็นงานที่เอกและทำได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของงานยาจับถือว่าความพ้นทุกข์พ้นก็ได้ด้วยงานเหล่านี้มันจะพ้นทุกข์ด้วยงานที่จิตมันชอบมันมุ่งขอความมุ่งหมายตรงอยู่เวลานี้มีแต่สิ่งที่ที่เหลือชอบเราไม่ยอมนาจน้อยที่เหลือที่เหลือจึงถูกลากเราไปให้ชอบและเคลื่อนตามมันไป
เนื่องจากพระองค์นี้เป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่าพระเดชที่เป็นข้าศึกต่อตนแม้จะเป็นข้าศึกอย่างไรก็ตามในทุกส่วนตัดก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นข้าศึกจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลืมตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะมันหลงตลอดเวลาเรียกว่าโมหะทางเข้าใจเมื่อได้ทำเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องสองทางเครื่องพิสูจน์ทำก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอดส่องดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้งั้นเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังธรรมท่านสอนไว้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้วจิตใจก็สะดุดเมื่อสะดุดแล้วก็หาทางต่อสู้กันซึ่งเราทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็คือการต่อสู้กับกิเลสนั่นเองการต่อสู้กันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกินมันต้องใช้กำลังวังชาเต็มความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้วถึงจะเป็นคำว่าเล่นก็ตามบางทีถึงสลบตาได้ก็หนึ่งมันหนักในขนาดนั้นมันลำบากไหมมันเป็นทุกข์ไหมเพราะการต่อสู้ของนั้นแต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษที่สุดอะไรโลกยังชอบโลกมันนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมอย่างนี้หาสาระไม่ได้เลยแต่มันให้นิยมยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าจะหาสาระมองผมว่าหาสาระไม่ได้เพราะกิเลสมันเกาะแต่ความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกนี้กลับมาถือเป็นความลำบากการถือเป็นความลำบากประกอบความหลงที่เหลือจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้ที่เหลือนั่นมาเป็นความลำบากมันแทรกซ้อนกันอย่างนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็อ่อนแอได้คนเราเพราะความเชื่อในที่เหลือมันฝังใจความเชื่อในธรรมมีน้อยทีนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสั่งสมการพยายามอยู่เสมอซึ่งเห็นผลเดิมดับมีมากแล้วก็จะเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแม้มีนิดหนึ่งก็เห็นความยากความลำบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันกลิ้งตัวก็ได้เพราะกำลังของใจจะเอาชนะอันนี้กำลังของใจที่จะเอาชนะกิเลสมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกอย่างลำบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องจะความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนไม่เห็นมีความสำคัญอะไรเลยตายก็ตายถวายชีวิตไว้กับความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัยชนะนี้เท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการชัยชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืนมาให้ที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในภพชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยมีอำนาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมเข้ามามากย่อมมีพลังเมื่อธรรมมีพลังมากเป็นไรที่เหลือย่อมอ่อนกำลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของที่เหลือขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าของธรรมหาปริมาณไม่ได้จนขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนี่คือการชำระความหลงในการที่เหลือความหลงที่เหลือโมหะหรือว่าความหลงก็หลงอะไรก็หลงอาการที่เหลือที่แสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงก็หลงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์นี่ก็หลงไปตามมันทั้งนั้นความหลงมันแสดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรอยู่หรือแล้วความรู้ไม่รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัสมันเกิดขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันสัมผัสกันถ้าสติปัญญามีอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้น
อันไหนที่ติดปัญญายังไม่พร้อมหรือยังไม่นั่นก็ทราบไว้จะตามกันพิจารณาหลายครั้งแล้วผมก็ขาดจากกันไปได้ด้วยอำนาจของความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียรเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้เหนือสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเจตสารมานะขาต่างๆตะโตเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนักโทษเหล่าจะพึงเรียนจะพึงทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งแล้วในโลกนี้ที่เหลือตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของที่เหลือมันมีที่เหลือแข่งอยู่ถ้าที่เหลือหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแข่งเอโกธรรมโมมีธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นนะครับพูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติจริงๆแล้วคำว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันหนึ่งเลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวว่าทำเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องประมาทอะไรอีกถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วว่าทำอย่างพอแต่เมื่อธาตุขันธ์ก็เป็นสมมติอยู่แล้วเช่นนี้จิตจึงต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เช่นพระอรหันต์ตรัสนะที่ชื่อว่าพระอรหันต์ต่างจากคนธรรมดาเพราะมีธาตุมีขันธ์มีเครื่องสมมติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันธรรมะอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกว่าอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้จิตของพระอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้อะไรอย่างนั้นผมหมดปัญหาของสมมติมีขันธ์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปเป็นงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำทั้งหมดสาวกทั้งหลายทำทั้งหมดท่านเป็นคนเหมือนกับเราและเคยหาฐานที่เหลือมาเป็นกำลังเช่นเดียวกับเราเห็นได้เราที่ทำไม่ได้ท่านทำได้ทำไม่ได้ก็เห็นหลักแต่ทำไม่ได้เพราะอำนาจ

0: กิเลสมันเหนือหัวเราเราเคารพกิเลสมากกว่าธรรมถ้าเคารพธรรมมากพอๆกับกิเลสหรือเหนือกิเลสแล้วกิเลสจะอยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่ขาดกระเด็นไปหมดนี่ก็เพราะเรานับถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วยังสาปแช่งปีด้วยทำลายกันด้วยแล้วมันอะไรมันจะยกครอบครัวมาจากไหนไม่พอใจที่จะมาสร้างบ้านเรือนอยู่ใจกันต่อไปมันหนักแน่นลงไปดูนักโทษต่างหูต่างตาที่จะเจรจาลงมานะขาอันตัดตะโจมเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราพิจารณามันไม่ถึงความจริงสักทีก็เพราะกิเลสพาพิจารณาทำพาพิจารณาก็จริงแต่กิเลสมันถูกไว้ถูกไว้เวลาเราตั้งท่าพิจารณาแล้วพอตั้งท่าเหยียบมันก็ตั้งท่าแล้วเหลือมันก็ลากไปใช่ไหมส่งนั้นส่งนี้ต่อยงานไปเยอะงานเจรสาทำสักเป็นยังไงโยมานะขาทำตาตะโจไม่สักเป็นยังไงวิญญาณเรื่องทุกขังอายะทุกขังมีจังหน้าตาก็ไม่เลือกไปเยอะอะไรก็ไม่เลือกไปเยอะเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เลือกนอกจากทำเท่านั้นจิตพาให้ได้เลือกเรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงทั้งหลายแต่เรื่องของกิเลสแล้วลูกคำตายเกิดตายเกิดตลอดเวลานี้ไม่มีอะไรได้สาระอะไรถ้าทำอย่างไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจนสามารถผ่านพ้นไปได้เอาให้จริงให้จังเลยมันดูหมู่ดูเพื่อนมันก็เราหนักใจนะมันน่าก็จริงก็จังทางละหนึ่งเป็นหนึ่งแม้แต่สั่งกับอยากพูดสั่งเสียอะไรแบบอย่างมันนั่งเคลื่อนนั่งคาดไปเลอะเทอะไปนี่เป็นการสอนให้ถึงความตรงใจความจริงใจของผู้มาปฏิบัติของผู้มาอบรมศึกษากับเราอย่างชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดความวินาศใจว่าอะไรฟังมันถึงใจเพราะพูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำสั่งเสียอะไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกำหนดทุกระยะที่พูดก็เห็นนี่เองจึงไม่หวั่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นเด็กประเทศเขาว่าหลวงตาบัวหรืออาจารย์หมาบัวนี่ดุลั่นโลกนะว่าเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุไรเพราะว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมไปเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมไปเหตุผลด้วยเหตุผลนั่นคือธรรมดีงามแล้วเราจะไปไหวกับธรรมไปตามเรื่องของความตำหนิติเตียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอะไรได้ถ้าเราเชื่อธรรมเข้าพิจารณาตามหลักธรรมโดยทางเหตุทางผลนะที่ดำเนินตามทางเหตุทางผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนเขาตีเหล็กปั้งๆๆนั่นถึงนานวันท่านอะไรเขาถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรน่ะจนตั้งปั้งๆๆนั่นต่อไม่ทราบบางคนไม่ทราบบางคนเขาตีเหล็กนั่นแหละเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่แรกมันเป็นเหล็กแข็งเหล็กท่อนนั่นเขามาตีแทบล้มตายเลยใช่ไหมมันปั้งๆๆนั่นจนจะหมดกำลังตายเลยเนี่ยเมื่อมันเคลียร์เขาอุตส่าห์ไปมีลงขนาดนั้นมีแต่เรื่องขวัญแต่เรื่องต้องผ่านนายช่างมาอย่างโชคทนมันถึงมากลายเป็นมีดเป็นขวัญที่มาใช้การใช้งานได้เหล็กทั้งท่อนเอามาเป็นมีดเป็นขวัญได้เหมือนกันมันต้องผ่านนายช่างมาก่อนผ่านคืนผ่านไฟต่อนั้นมันทุกข์มันตีมันยุ่งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนแต่ละคนละคนทำไมจะไม่มันมีเสียงแต่เขาตีเหล็กมันมีเสียงเขาถักไม้มาทำบ้านทำเรือนเขายังมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างจุดสร้างบ้านสร้างเรือนน้อยใหญ่มันมีเสียงทางนั้นเหตุใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์มันก็มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่ากล่าวสั่งสอนต่างๆนั่นแหละคือเสียงที่ทำคนให้ดีเหมือนกับนายช่างเขาตีนี่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาด้วยความสวยงามและมั่นคงนี่คือเสียงการแนะนำสั่งสอนพระเจ้ากลางวันทั่วโลกดินแดนนี่ขหะตะขะการสรรเสริญเยินยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนหรืออัปเปหิเป็นของคู่กันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้ามาไปตามหลักธรรมนี้ควรดีต้องดีควรดุต้องดุด้วยเหตุผลเนี่ยแล้วจะแยกไปไหนอีก
1: ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิไปที่ถ้าจะชมก็ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินแนวทางธรรมนี่คือหลักดำหนักแล้วเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติแต่ละองค์ละองค์ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณนั้นนะถ้าปราศจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นเรื่องเหตุผลให้ถือเข้ามาเป็นธรรมะเป็นคติเครื่องเตือนใจตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจเองก็ตามมันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมถะแก้กันเอาดิจิตุปุริยาประเสริฐเพราะอะไรจิตก็สาวกฐานท่านประเสริฐเพราะอะไรธรรมจักรเพราะความเพียรความเดียวอาหารปริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินทรีย์ห้าพละห้าพละแปลว่ากำลังห้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้ตัวความไม่เผลอสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของใจแรกที่เป็นเหตุก็มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานของตนภาคเพียรเต็มที่เป็นแบบด้วยความมั่นคงของใจอันนี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนวอารมณ์ไม่ก่อกวนได้อย่างง่ายเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาที่จะน้ำทะลุปุบปุบไปหมดที่พระพุทธเจ้าโง่นี่นะศาสนาไม่ได้ออกมาจากคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้งสามเลยพิจารณาสอนโลกได้ขนาดสามโลกกลางโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเราไม่สามารถแม้แต่สอนตัวเองยังไม่ได้เรื่องคิดเองมันผิดกันไหมกับพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมจะตัดที่เหลือตัดมาได้เพราะอำนาจของสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญถ้าคำนึงถือข้อหนักแน่นในสติปัญญาอย่านอนใจภาวนาพอจะให้จิตสงบให้จิตสงบด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากหลับครอบๆนั้นความสงบด้วยอำนาจของความเพียรก็ต้องมีสติประคับประคองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตถึงจะมั่นคงได้ปัญญาประสมัดระวังมันก็เป็นสมาธิได้มียิ่งทางปัญญาแล้วเอาพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปไหนได้หมดด้วยอำนาจของความเปลี่ยนแน่นอนที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็มีความคล่องตัวไปเองทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกต้องรับมือทุกครั้งเพราะไม่ชำนาญถ้าทำหลายครั้งแล้วมันไปก็ชำนาญคล่องตัวคำว่าปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยเนี่ยที่จะว่าปัญญาปรมัตถ์หรือมหาสติมหาปัญญาก็ออกจากความรับมือทุกครั้งในเบื้องต้นซะก่อนมาพิจารณาไปพิจารณาไปคล่องตัวกับคล่องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกว่าอัตโนมัติด้วยตัวนิติเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแต่คอยที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นพังลงไปพังลงไปสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่กวาดล้างเนี่ยสติปัญญาที่กวาดล้างคือคิดที่สติปัญญาประเภทนี้นะครับจำไว้อ๋อแค่นี้ก่อนเอาท่านปัญญาอธิบายหนึ่งขั้นฟัง

พระเราที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัยเป็นหลักประกันพระในขั้นของความเป็นพระโดยทั่วไปตามหลักนิยมของพุทธศาสนาการประพฤติทางกายทางวาจามีใจเป็นธรรมนำมารับผิดชอบความเคลื่อนไหวของกายวาจาอยู่ด้วยความระมัดระวังเสมอนี่คือพระที่ชอบทำตามหลักของศาสดาที่สอนไว้มีเป็นขั้นหนึ่งของความสมบูรณ์ของพระเจ้าของก็มีความอบอุ่นคนอื่นมองหน้าเขาเปลื่อมใสขั้นที่สองก็คือทำใสขั้นที่สองก็คือทำ

ป็นพระสมบูรณ์แบบเป็นพระที่ควรอย่างยิ่งต่อความเป็นสรณะของโลกได้ดังพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านได้เป็นสรณะของโลกด้วยมาพุทธังสนังคัจฉามิก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุวิสุทธิธรรมอันล้ำเลิศด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์เองธรรมังสนังคัจฉามิพระธรรมอันประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเราปรากฏขึ้นในพระทัยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์ทั้งคำสนังคาถานี้ได้เกิดคำเชื่อความหนุนใสในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนำประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงสิ่งทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจของตนมาบ้างเดิมทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้เพราะความถึงใจในความเชื่อเหตุผลดีชั่วนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความถึงใจสุดท้ายก็ปรากฏเป็นสังฆะทางแท้นางขึ้นมาอย่างเต็มดวงนี่คือหลักของความสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดาโดยหาตัวจริงไม่ได้ธรรมที่ประกาศออกมาแต่ละแง่ละกระทงของศาสนธรรมนั้นออกมาจากความจริงและพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ปฏิบัติตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาลจึงเรียกว่าอัตตาลิโกทำไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ทุกเมื่อจากการกระทำของผู้ไม่เลือกการเพียงเราล้อมพระเราให้สมบูรณ์แบบหรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมสิ่งใดงามก็ตามไม่ทราบซึ้งไม่ถึงใจไม่แน่ใจไม่ตายใจไม่อบอุ่นใจยิ่งกว่าธรรมธรรมจึงเลิศธรรมจึงประเสริฐกว่าความดีอื่นใดทั้งสิ้นการกล่าวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผู้รับทราบในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นผู้ไม่กระทบสะท้านเป็นผู้อาหารโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันในความจริงทั้งหลายไม่มีกระทบสะท้านเพราะอยู่ในใจนั้นหมดแล้วถ้าเป็นสินค้าก็ออกโชว์ได้โดยไม่เกรงกลัวว่าสินค้าใดจะมาเป็นคู่แข่งได้เลยนี้จะชนะดับไปเลยพวกเราทั้งหลายเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจะพยายามสั่งสมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ให้เป็นหัวใจเถิดด้วยความเพียรทุกแง่ทุกมุมอย่าลดละท้อถอยเพราะสิ่งที่แทรกเข้าไปทำลายธรรมที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่รอบหัวใจให้พึงใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งสอดแทรกเพื่อทำลายเหล่านี้ตามหลักสากลแห่งธรรมท่านเรียกว่ากิเลสนะสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวข้าศึกมีทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยถ้าเป็นต้นไม้ก็มีทั้งรากแก่รากฝอยนับไม่ถ้วนถ้าเป็นข้าศึกมีทุก

ระยะทุกขณะของจิตที่คิดออกถ้าไม่มีสติคอยกำกับไม่มีปัญญาคอยพินิจพิจารณาความคิดความปรุงที่ออกมานั้นล้วนแล้วได้ออกมาจากรากฐานแห่งความต่ำทรามรากฐานแห่งความเป็นข้าศึกของธรรมทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลแม้ขั้นยากหรือขั้นต่ำเพียงขั้นแห่งความสงบใจของตนได้บ้างตามการตามเวลาก็เพราะความรู้เท่าทันของเราไม่ทันคุณมายาของสิ่งที่จะรบกวนจิตใจให้หาความสงบไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเจตนาของเราเพื่อความสงบแห่งใจแม้ขณะนั้นใจยังสงบไม่ได้เพราะอะไรจึงสงบไม่ได้เพราะกำลังของสิ่งทำลายความสงบนั้นมันเป็นพื้นฐานตั้งรากฐานอยู่ภายในจิตใจก่อนการบำเพ็ญธรรมเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยังสติยังความเพียรปัญญาลงไปเพื่อความเป็นธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นให้ปรากฏขึ้นบ้างเองไม่ค่อยปรากฏเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยต่อความสงบนี้มันมีจำนวนมากมันมีกำลังมากพอจิตคอยขวางแล้วคอยฉุดคอยลากจิตที่มันถือว่าเป็นสมบัติของมันให้เป็นไปตามนาจของมันเสียจนได้โดยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเรื่องของธรรมเลยไม่มีในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กำลังทำอยู่นั้นกลายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นและความสงบมันก็มีไม่ได้นี่ให้พากันจดจำให้ถึงใจวิธีการปฏิบัติระหว่างธรรมกับกิเลสที่ต่อสู้กันมันเป็นอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอย่างโชคชนทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งทุกข์ทรมานทุกด้านทุกทางเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ผ่านมาเยอะจนช่ำชองล้มลุกคลุกคลานก็ไม่ทราบว่ากี่ตลกกี่พริกกี่ข้างกี่เรื่องเป็นบทเรียนทั้งนั้นที่ผ่านมาแล้วแท้สิ่งที่ต่ำในเบื้องต้นนี้แต่แท้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแล้วความพอจะชนะบ้างเล็กๆไม่น้อยพอให้ใจได้รับความสงบนี้ไม่ค่อยมีฉะนั้นจึงพูดกันติดปากโดยไม่เห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั้นว่าการทำสมาธิภาวนาจิตไม่รวมจิตไม่สงบนั่งเท่าไรมันก็ไม่สงบดังนี้เป็นต้นมีอยู่ทั่วไปในวงนักภาวนาไม่ว่าพระและคฤหัสถ์แต่พอแย้มออกมาเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่เคยผ่านเป็นผู้เคยปฏิบัติต่อจิตตภาวนาที่เรียกว่าการต่อสู้กับถ้าสึกเป็นขั้นๆตอนๆไปแล้วรู้ไปแล้วผ่านไปแล้วจะต้องทราบทันทีนี่คือพูดออกมาตามเรื่องความโง่ของตัวเองที่ไม่ทันแม่เดี่ยมของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังและยังไม่ทราบด้วยว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจึงไม่อาจจะทราบว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั้นคืออะไรจึงเมาเอาทั้งตัวเลยว่าวันนี้จิตไม่สงบไม่ทราบไป

นั่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งยุ่งไปหมดดูเฉยๆไม่เห็นยุ่งเหมือนนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเท่านั้นเหมือนกับไปเหมือนกับสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวนั่นความจริงนี้ก็มีแง่อันหนึ่งถ้าเราใช้ความพิจารณาก็พอทราบได้ขณะที่เราไม่นั่งภาวนาเราว่าเราไม่ยุ่งมันยุ่งเฉยจนไม่มีสติสตังพอที่จะจับจิตตรงแง่ใดตอนใดของสิ่งที่มาทำลายตนเองให้เกิดความวุ่นวายเกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบได้จึงไม่ทราบได้ว่าวุ่นมากน้อยจังไรยุ่งมากน้อยจังไรในขณะแต่พอเริ่มทำสมาธิภาวนาเพราะเป็นการที่เริ่มตั้งใจเริ่มระมัดระวังจิตก็ได้ทราบว่าจิตมันวุ่นเพราะแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่ได้จดจ่อก็ไม่ทราบหนึ่งมันมีเงื่อนที่จะให้ทราบกันอยู่ในวงความเพียรแม้สติจะมีน้อยก็ยังพอทราบได้ว่าจิตนี้วุ่นวายและวุ่นวายยิ่งกว่าเวลาธรรมดาซะอีกเวลาธรรมดามันก็คนไม่มีสติเหมือนอย่างคนไข้ที่หมดสติภายในตัวแล้วจะไปรู้ทุกขเวทนาได้ยังไงมีแต่ละเมื่อเพ้อฝันไปต่างๆนานาทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่มีสติรับทราบได้เลยไม่เป็นตัวของตัวตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจไปเปล่าๆจิตที่ไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นวัดตวงดูความฟุ้งซ่านวุ่นวายของตนเองในเวลาปกติธรรมดาและเวลาทำสมาธิภาวนาเราก็ไม่มีทางรู้ได้เช่นเดียวกับคนไข้หนักไม่มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละมีขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นแต่พอได้พยายามตั้งพยายามต่อสู้พยายามหักห้ามความคิดความปรุงซึ่งผลักดันออกมาจากเจ้าอำนาจคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าวนี่แหละสังขารประเภทนี้แหละร้อยทั้งร้อยออกมาจากอวิชชาทั้งนั้นอันนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าวสังขารประเภทนี้เป็นสังขารสมุทัยที่ออกมาจากตัวสมุทัยแท้คือเป็นเครื่องมือของสมุทัยได้แก่อวิชชาพอแสดงออกมาเป็นความคิดความปรุงก็เป็นลวดลายของกิเลสไปเสียทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นได้ฟังสิ่งใดเห็นฟังได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสลงไปเพื่อเรื่องของสมุทัยนี้ทั้งหมดแล้วเราจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อความกระเพื่อมออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานเลยจะเห็นผลได้อย่างไรนี่ตอนหนึ่งตอนต่อสู้กันระงับไม่ให้คิดในเรื่องที่เคยคิดเคยปรุงตามธรรมดาปกติของจิตให้คิดด้วยความตั้งใจให้คิดด้วยความเป็นธรรมท่านสั่งท่านสอนให้นำคำบริกรรมบทใดก็ตามที่เหมาะกับจริตทั้งตนและถนัดกับใจเข้ามาบริกรรมการบริกรรมนั่นก็คือความคิดความปรุงประเภทหนึ่งแต่ความคิดความปรุงประเภทนี้ท่านเรียกว่ามรรคเพราะธรรมเป็นผู้บงการให้คิดให้ปรุงบังคับจิตที่มันจะคิดไปตามคิดนอกลู่นอกทางไปตามเรื่องของสมุทัยให้กลายเป็นความคิดเป็นมรรคเพื่อความสงบใจเช่นพุทโธพุทโธหรือการกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความมีสตินี่ก็เป็นการหักห้ามความคิดที่เคยเดินไปตามแถววัฏจักรวัฏฏวนให้เดินตามทางของธรรมที่เรียกว่ามรรคนั่นแหละคำว่าสังขารจึงแยกกันหน้าอย่างนี้สังขารตายสมุทัยนั้นคิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัติเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นผู้มีกำลังกล้าสั่งงานออกมาสังขารที่คิดขึ้นด้วยความเป็นธรรม
ได้จากความคิดความปรุงเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นสมุทัยให้มาเป็นความคิดในทางธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือทำบทใดก็ตามมีความรู้กำกับอยู่กับธรรมบริกรรมนั้นสติกำกับอยู่กับนั้นรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับธรรมบริกรรมนั้นนี่เรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารของสายมรรคเป็นผู้พาให้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมความคิดความปรุงเหล่านี้อย่างน้อยให้มีสติก่อนปัญญาค่อยสืบกันทีหลังเมื่อได้ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความคิดความปรุงที่เป็นฝ่ายสมุทัยก็ไม่มีทางที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะจิตนี้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านของธรรมะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านสมุทัยเหมือนปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทำงานอยู่แล้วด้วยอำนาจของวิชาเป็นต้นเถิดจุดย่อมได้รับความสงบนี่แหละชนะกันที่ตรงนี้ถ้ามันจะปรุงจะแต่งออกไปก็ขยับความคิดความปรุงที่เป็นด้านอัตธรรมคือธรรมบริกรรมนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปจนไม่มีช่องฝ่ายต่ำที่จะแทรกเข้ามาแล้วมาฉุดลากหยิบออกไปสู่ภาพแห่งความคิดปรุงออกมานั้นให้หลงเชื่อให้หลงเพลินไปตามความคิดนั้นๆความปรุงนั้นๆจิตก็สงบตัวได้เมื่อจิตสงบตัวได้เรื่องความสุขเมื่อไม่มีอะไรบวนแล้วทำไมจะไม่สงบไม่เย็นเท่าที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกยุแย่ก่อกวนอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้เป็นไปอยู่นั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่การฝึกจิตจึงเป็นเรื่องลำบากเพราะถ้าสุขที่มีอยู่ภายในที่คอยขีดคอยกันคอยทำลายธรรมนั้นมีอยู่มากเกินกว่าที่จะคิดจะคาดจะหมายนอกจากจะกลายไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ทุกระยะเวลาที่คิดที่ปรุงเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอจะต่อสู้มันได้ต้องยอมรับเป็นทาสของมันไปก่อนนี้เมื่อพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีวันหนึ่งจนได้ที่จะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าจิตนี้ได้สงบตัวลงไปจนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างความปรุงความแต่งแม้ที่สุดกับขันก็เห็นได้ชัดว่าไม่สืบต่อกันเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆคำว่าไม่สืบต่อกันเลยในขณะนั้นได้แต่ขันก็สงบตัวจิตก็สงบตัวไม่เกี่ยวข้องพัวพันกันนี่หมายถึงขั้นสมาธิเท่านั้นไม่ได้หมายถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นคำว่าขาดจากกันนั้นเป็นขณิกะชั่วขณะก็เห็นได้ชัดเพราะอำนาจแห่งการฝึกฝนอำนาจแห่งการต่อสู้อำนาจแห่งการตัดฟันสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขาดออกไปโดยลำดับกำลังด้วยวิริยะธรรมของเรากำกับหรือแนบสนิทดูกับคำบริกรรมหรือกับอนาปานสติเป็นต้นในการฝึกฝนจิตที่ว่ายากมาพาให้ยากให้ฟังให้ถึงใจสุดท้ายให้ลำบากในการประกอบความเพียรไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนเพื่อความเพียรไม่ใช่นอนเพื่อหลับมันเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เคยมีอำนาจครองหัวใจมานานทั้งนั้นแล้วจะไม่ยากมาลำบากได้อย่างไรต้องยากต้องลำบากการยากการลำบากในความภาคเพียรที่จะแก้ที่จะถอดถอนตนเอง
ให้หลุดพ้น

พ้นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ให้ทรมานอันหาประมาณไม่ได้ไม่มีต้นสายปลายเหตุอันใดนั้นยิ่งมีน้ำหนักความทุกข์ประเภทนั้นยิ่งมีน้ำหนักยิ่งร้ายยิ่งกว่าความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อถอนสิ่งเหล่านั้นเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะไปคิดเห็นการประกอบความเพียรว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วท้อถอยอ่อนใจอันเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำแทรกเข้ามาเกลี้ยกล่อมจิตใจให้ลดละความภาคเพียรแล้วกลับไปเป็นบริวารของมันอย่างสนิทที่ตนที่เจ้าตัวไม่รู้เนี่ยความแหลมคมของสิ่งต่ำความละเอียดละออของสิ่งต่ำความเกลี้ยกล่อมของฝ่ายต่ำมันเกลี้ยกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยความระมัดระวังอาศัยสติปัญญามีท่าทางแห่งการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้เห็นประจักษ์ใจต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสมัยใดข้างพุทธกาลกิเลสทุกประเภทต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเคยเป็นจะอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกมานานจึงต้องต่อสู้กันด้วยความยากความลำบากลำบนเรื่อยมาไม่ใช่แต่ลำบากเฉพาะครั้งนี้สบายมาแต่ครั้งโน้นต้องประกอบความเพียรยากลำบากอะไรเลยกิเลสก็ขาดไปหลุดไปหลุดไปหากเป็นอย่างนั้นแล้วสัตว์ทั้งโลกก็กลายเป็นผู้วิเศษวิโสหลุดพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครที่จะยอมมานอนจมอยู่ในทุกซึ่งเป็นสิ่งนี้ไม่พึงปรารถนาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เหยียบย่ำทำลายพาให้แสดงผลออกมานี่เลยนี่เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยคจึงให้ระมัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรกมาเป็นเจ้าตัวการมาเป็นเจ้าของแบบจอมปลอมที่เราไม่รู้ทุกระยะยาไม่เผลอตัวมันแทรกอยู่ทุกระยะเหตุใดเราจึงจะทราบได้จะทราบได้ด้วยความพยายามในทางความเพียรทางสติทางปัญญาของเหล่านี้จนได้และค่อยทราบไปโดยลำดับไม่สงสัยวันไหนจิตใจผาดโผนให้ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่กิเลสท้าทายธรรมะอย่างนี้เป็นเวลาที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าอย่างยิ่งเราจะปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของเราทั้งๆที่เราก็มุ่งที่จะให้ทำครองใจอยู่แล้วนั้นให้ขาดลอยไปตามกิเลสเสียทั้งสิ้นนั้นสมควรกับความมุ่งหมายกับเจตนาของเราแม้นิดหนึ่งบ้างไหมเราต้องตั้งปัญหาถามตนเสมอการรบการฝึกการทรมานตนเต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ยังเป็นสิ่งที่ฝึกสิ่งที่ทรมานยากหนักหน่วงแต่ไม่หนักยิ่งกว่าการนอนจมอยู่กับกิเลสกิเลสสร้างกองทุกข์เหยียบย่ำทำลายเรื่อยมาทุกภพทุกชาติอันนั้นหนักมากยิ่งกว่านี้และหนักไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีการสถานที่ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อใดแต่ความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรนี้นั้นแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็มีวันที่จะผ่านพ้นทุกเพราะความเพียรทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหมดใจไม่มีเหลือเลยเพราะกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างทุกภายในใจนั้นได้สิ้นซากลงไปแล้วหากจะมีทุกเหมือนโลกทั่วไปอันปฏิเสธ

ได้ก็มีเพียงทุกข์ในขันธ์ใครๆก็มีได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่สามารถที่จะประสับประสานเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนกลายเป็นเรื่องสัจธรรมไปหมดร่างกายมีความเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บท้องปวดศีรษะขึ้นที่ตรงไหนที่คนมีการตรงไหนใจก็รับทราบเองโดยหลักธรรมชาติไม่สูญทราบไม่ไปเกี่ยวข้องพัวพันเป็นปกติอีกในหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วนะนี่แหละที่ว่าพระพินาศพท่านเสวยบาปประขันท่านไม่ได้เสวยแบบซึมเศร้าเพ่งเพียงยอมรับทราบกันว่าขันธ์นี้มีทุกข์แต่ท่านก็ทราบโดยหลักธรรมชาติอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันว่าคำว่าขันธ์มีทุกข์ก็สักแต่ว่ามีตัวขันธ์เองก็ไม่มีความหมายในตัวเองเช่นร่างกายเป็นทุกข์เมื่อกำหนดดูความทุกข์ในร่างกายหรือกำหนดดูกายที่ว่าเป็นทุกข์นั้นกายก็ไม่มีความหมายของไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์ที่แสดงอยู่ในร่างกายเวลานั้นในขันธ์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าตนเป็นผู้แสดงทุกข์ให้แก่ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นแต่เพียงว่าแสดงอยู่ตามความจริงของตนของตนเท่านั้นจิตก็ไม่ไปลุกลี้ลุกหลนไม่ไปขนทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราให้หนักหน่วงท่วงจิตใจลงไปเป็นจิตบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติเรียกว่าต่างอันต่างจริงอยู่เท่านั้นมีความรับผิดชอบกันไปตามกาลพอถึงอวสานแห่งสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสู่ความจริงของเขาก็ปล่อยตามสภาพของมันหมดความรับผิดชอบในขณะนั้นจิตที่ใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละโลกทั้งหลายว่าหรือพวกเราเข้าใจว่าท่านเสวยทุกข์ท่านไม่ได้เสวยพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จจะไปปรินิพพานเมืองกุสินาราเมื่อเสด็จไปถึงระหว่างทางตรงก็หายน้ำและอ่อนเพลียในภาพในขันความกระหายน้ำนั้นก็คือความบกพร่องความต้องการของขันว่าต้องการน้ำมาเยียวยาความอ่อนเพลียก็คือเรื่องของเวทนาในขันพักผ่อนบ้างแล้วก็จะเป็นการบรรเทากันไปพระองค์จึงตรัสเรียกตรัสสั่งพระอานนท์ให้ไปตักน้ำมาให้เราดื่มอานนท์เราก็หายน้ำคำว่าเราในสถานที่นี้ก็หมายถึงว่าขันที่เรารับผิดชอบอยู่นี้มันต้องการน้ำขันที่เรารับผิดชอบอยู่เวลานี้มันต้องการพักผ่อนต้องการความสนับสนุนพอบรรเทาความอ่อนเพลียนี้ด้วยการพักผ่อนความหมายอย่างแท้จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าอานนท์ตักน้ำมาให้เราดื่มเราหิวเราก็หายเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระหายน้ำเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการอ่อนเพลียของขันธ์ไม่ได้หมายอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของชาโลกที่มีกิเลสซึ่งไม่เคยทราบความจริงระหว่างขันธ์กับจิตของผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรจึงต้องเมาเอาทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยทุกข์ไม่ทรงเสวยทุกข์ท่านจะรับสั่งทำไมอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกมาได้เพราะความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตแท้ๆให้แยกกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้ประจักษ์ใจทั้งขันทั้งจิตโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่มีคำพูดเช่นนี้ขึ้นมาและจะไม่พูดอย่างนี้ด้วย
พราะไม่ถูกกับความจริงนั่นแหละท่านว่าถึงขันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟใจอยู่ในท่ามกลางแห่งขันก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับธาตุกับขันนี่เลยเป็นเพียงรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นอาการของท่านผู้บริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือนกันในทางกิริยาก็มีอยู่เป็นแต่เพียงว่าจิตใจนั้นต่างกันเช่นเดินไปกำรื่นจะหกล้มท่านจะพยายามช่วยตัวเองจนกระทั่งสุดความสามารถ ไม่พอหกล้มก็ไม่ยอมให้หกล้มจนสุดที่สุดถึงจะยอมหกล้มลงไปนี่เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตที่มีต่อขันต่างหากไม่ใช่ความกลัวตายไม่ใช่ความตกอกตกใจสะทกสะท้านกลัวล้มกลัวเจ็บท่านไม่มีอย่างนั้นหากเป็นสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกิริยาจริงแสดงเหมือนกันหรือเดินไปตามทางมองเห็นรากไม้คล้ายกันกับงูกำลังจะเหยียบย่างลงไปที่ตรงนั้นพอมองเห็นนั่นเข้าใจว่าเป็นงูท่านจะโดดทันทีโดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อื่นทันทีนี่ก็เป็นกิริยาแต่จิตใจไม่ได้สะทกสะท้านไม่ได้กลัวเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายกลัวจนตัวสั่นจิตใจวูบวาบเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับใจทั้งดวงนี้จะถล่มล่มจมไปในขณะนั้นด้วยความกลัวกิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันไม่ว่าปุถุชนคนสามัญเราธรรมดาไม่ว่าพระอรหันต์กิริยาอันนี้เหมือนกันที่ต่างกันก็เพียงใจเท่านั้นท่านไม่สะทกสะท้านหากเป็นธรรมชาติแห่งความรับผิดชอบเรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นการหัวเราะนี่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกิริยาไม่ยังไปถึงจิตไม่ทำจิตให้โอนเองต่างๆหรือให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เศร้าหมองที่อยากอย่างนั้นเลยคือความผิดกรรมเพียงเหล่านี้จะทราบได้จากวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งทราบได้จากผู้ปฏิบัติต่อจิตใจของตนเองชำระซักฟอกไปโดยลำดับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆอาการของจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากฝ่ายต่ำกลายเป็นฝ่ายสูงจากชั่วกลายเป็นฝ่ายดีจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายกลายเป็นความสงบเย็นใจจากความสงบเย็นใจกลายเป็นความผ่องใสปะกลายเป็นความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปัญญาไปเรื่อยๆสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของใจที่เป็นไปเพื่อความแยกคายในทางที่ดีที่เรียกว่ามรรคก็มีความละเอียดละออเข้าไปเช่นสติก็รู้ได้เร็วปัญญาก็พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้ทันกับเหตุการณ์ได้เร็วและรวดเร็วเป็นลำดับลำดับจนสุดท้ายก็เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาได้อย่างเต็มปากหรือประจักษ์ใจไม่สงสัยนี่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาจากความล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจนจะมาถึงท่านนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมันเป็นด้านวัตถุแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เต็มความทุกข์อันนี้ความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจหากไม่ใช่วัตถุพอทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีการดับไปทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรมันก็มีการเกิดแล้วดับไปเช่นเดียวกันจึงเมื่อปรากฏแต่ทุกข์เราแห่งความ

เป็นที่ประกอบมาโดยลำดับจนถึงขั้นที่กล่าวว่าวิมุตติหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยกันนั้นทุกข์เหล่านี้เราจะไปเทียบกันกับทุกข์ที่กิเลสพาสร้างขึ้นมาในภพน้อยภพใหญ่เป็นวัฏจักรวัฏวนหมุนไปเวียนมาของจิตดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้เทียบกันไม่ได้เลยถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรของเรานี้เท่ากันกับเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เท่ากับมะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นเทียบถึงกองทุกข์มามากน้อยนั้นเทียบกับแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเราจะเอาทางไหนเราจะยอมรับทุกทางไหนหนักเบากว่ากันทุกที่แบกหมดทั้งแผ่นดินนี้กับทุกที่เราแบกในขณะประกอบความเพียรเท่ามะพร้าวลูกหนึ่งนั่นอันไหนจะหนักมากกว่ากันทุกเพราะกิเลสสร้างให้เราได้รับได้แบกได้หามนี่หนักเท่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี่อันไหนหนักกว่ากันเราต้องคิดต้องยอกย้อนเทียบเหตุเทียบผลเพื่อหาทางออกแก่ตนเองด้วยสติปัญญาสมกับธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาดกิเลสสอนให้คนโง่สอนให้คนล่มจมธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดสอนให้คนปลดเปลื้องตนออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งพาให้ล่มจมนั้นโดยลำดับลำดับเราจะเอาทางไหนเราเป็นนักธรรมะต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอจึงชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดจะแก้กิเลสได้โดยลำดับความไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้เพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วที่สอนคนให้โง่ตัวกิเลสจริงๆไม่ได้โง่ฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและธรรมของพระเจ้าจริงๆก็ฉลาดเหนือกิเลสไม่ฉลาดเหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่ฆ่ากิเลสไม่ตายนี่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์เคยฆ่ากิเลสให้พินาศคิดหายมาแล้วเพราะธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นนะสาวกทั้งหลายที่ได้หลุดพ้นจากทุกข์มามีจำนวนมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีสาวกมากน้อยเพียงไรประมวลมาแล้วจะมีมากเท่าไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ฆ่ากิเลสให้ชิบหายล่มจมลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งนั้นเอามาเทียบเคียงเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อพระเดชตามรอยพระบาทที่พระองค์ทรงดำเนินไปแล้วอย่างไรอันเป็นมหาสิริมงคลอย่างยิ่งแก่พระองค์และชาวโลกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างไรเราอย่าไปคิดเพียงแค่สุขเอาเผากินเท่านั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสทอดสวมรอยไม่รู้สึกตัวนั่งถ้าจะมันงอกง่วงก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถฝืนกันกิเลสมีอยู่ภายในใจต้องได้ฝืนใจการคล้อยตามความต้องการนั้นคือคล้อยตามกิเลสยอมรับอุบายวิธีการของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวมันเผลอด้วยวิธีใดตั้งใจอยู่แท้ๆนั่งภาวนาทำไมมันเผลอได้มันจะเผลอไปไหนสติเรามีอยู่เราไม่ใช่คนบ้าตั้งสติให้มันติดมันต่อกันอยู่กับปัจจุบันธรรมระวังอวิชชามันจะผลักดันความคิดความปรุงวาดภาพนู้นภาพนี้ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งคำแห่งการภาวนาของเราแล้วติดไปตามร่องรอยหรือร่างแหของมันเป็นภาพนั้นภาพนี้ภาพอดีตอนาคตภาพหญิงภาพชายภาพความรื่นเริงบันเทิงภาพความเศร้าโศกเสียใจระวังให้ดีนี้เป็นภาพของอวิชชาหลอกทั้งนั้นในวงความเพียรอย่าเสียดายภาพเหล่านี้อย่าเสียดายความปรุงเหล่านี้เราเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำที่มันกดขี่จิตใจเราพาให้ปรุงคราวนี้เราจะรักษาจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรม
ไม่เสียดายความคิดความปรุงใดๆโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงเพียงไรมีมุดหลุดพ้นไปอย่างไรอย่าคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องกับงานของเราในวงปัจจุบันด้วยสตินั่นแหละถูกต้องเป็นจุดที่จะได้ชัยชนะเป็นจุดที่จะรับความผาสุกเย็นใจในการประกอบความภาคเพียรแท้นี่หมายถึงเรื่องจะพยายามทำจิตใจให้สงบให้จริงจังต่องานของตนทุกระยะของงานทุกขั้นของงานอย่าปล่อยตัวอย่าเผลอตัวความเผลอตัวความปล่อยตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมเราต้องมีอุบายวิธีสติสตังรอบตัวอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวเพื่อชนะกิเลส นี่เป็นขั้นเริ่มแรกมีลำบากเป็นธรรมดาด้วยกันแม้ผมเองที่เคยที่แสดงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็โดนมาเสียจนถ้าจะเทียบแล้วท่อนน้อยท่อนใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขาดกระจุดประกาแต่เพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถจะยับยั้งตัวไว้ได้ทนกำลังของกิเลสไม่ไหวเป็นไปได้ด้วยกันอย่างเคยเป็นมาแล้วบางทีเกิดน้อยเนื้อน้อยใจตนมีอำนาจวาสนาน้อยทำความเพียรแทบล้มแทบตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายหามรรคครับมันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีนั่นมันกล่อมแล้วแต่เราไม่รู้นะว่านี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมให้ถอยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันพลิกกลับใหม่อ้าวครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้แบกกิเลสจุดด้านหน้าของกิเลสกิเลสบังคับบัญชามาด้วยกันทำไมท่านนั้นด้วยกันทั้งนั้นทำไมท่านจึงสามารถทำได้เรานี่บวชมาเป็นลูกศิษย์ตถาคตเพื่อจะดำเนินตามรอยพระบาทและตามรอยเท้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินไปเหตุใดจึงต้องมาคิดเช่นนี้แล้วคิดเช่นนี้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นฮะแล้วจะทำยังไงมันพลิกเข้ามามีไฟมากมันพลิกเข้ามาเอาจนได้นี่นี่แหละหมายถึงขั้นลำบากในขั้นเริ่มแรกนี้มีอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเวลาท่านประกอบความภาคเพียรอยู่ท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเช่นครูอาจารย์ผู้ปรากฏชื่อหรือนามเท่าที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สัมภาษณ์กับท่านแล้วไม่ว่าองค์ไหนอยากจะพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่คือว่าในขั้นที่มันทุกข์ทรมานในขั้นที่ยากลำบากเพราะไม่รู้หน้าที่การงานของตนไม่รู้วิธีทำกิเลสมันแยบคายกว่าจึงต้องแพ้เอาหลุดลุ่ยไปเลยล้มละเลนนาตั้งแต่นักปฏิบัติความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตอกเวทีแห่งความเพียรไปด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อใช้ความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาจริงเอาจังอยู่เสมอก็มีลุกได้ตั้งได้จิตไม่เคยสงบก็สงบได้พอจิตสงบได้เห็นแล้วที่มีผลประจักษ์เป็นพยานขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีขึ้นมาเองเพิ่มขึ้นมาเองศรัทธาผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจนี้อย่างลงไปแล้วนั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องเสริมความเพียรความอดความทนที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างที่เคยรู้ก็เห็นและยิ่งกว่านี้ที่เคยเห็นแล้วนี้มันก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนอะไรที่นี่ถึงจิตจะวุ่นขนาดไหนก็ตามความไม่วุ่นความสงบเย็นใจอย่างอัศจรรย์เราเคยได้เห็นแล้วนี่เราจะเอาให้เห็นอย่างนั้นหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ถอยนั่นเพิ่มแล้วนั่นแหละพอได้เห็นผลเท่านั้นมันก็เพิ่มความเพียรวิริยะความเพียรก็เพิ่มขันติความอดความทนมาพร้อมๆกันต่อไปก็จิตสงบได้พอจิตสงบได้และเห็นคุณค่าของศาสนาและที่นี่ไม่เพียงแต่ว่าเชื่ออย่างแบบสุ่มเดา
ดีไม่ดีมันตำหนิศาสนาด้วยซ้ำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมันต้องตำหนิศาสนาทั้งที่มันก็ฆ่าตัวเองในขณะตำหนินั่นแหละกิเลสมันเคยฆ่าคนมันต้องฆ่าเราเราไม่รู้กลมายาของมันพอปรากฏผลขึ้นมาแล้วที่นี่เชื่อละยังละทีนี้ยังเชื่อในศาสนาเห็นละเอียดละออรู้ละเอียดละออเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนายิ่งทราบซึ้งเรื่องความเพียรดังที่กล่าวมาเป็นต้นมาพร้อมๆกันจิตสงบแล้วเย็นคิดวุ่นเคยคิดวุ่นวายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสังคมหญิงชายมามากน้อยเพียงไรมันหดตัวเข้ามาหมดไม่ยุ่งอยู่สบายสบายมีความสงบร่มเย็นเป็นเรือนอยู่เป็นอาหารเครื่องเสวยของใจใจย่อมไม่วุ่นวายเพราะใจมีอาหารเป็นเครื่องดื่มคือความสงบนะจากนั้นก็ได้โอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาแยกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมากได้ทั้งนั้นมองดูรูปไหนมันสวยมันสวยที่ตรงไหนรูปนั้นน่ะเป็นรูปหญิงมันสวยตรงไหนรูปชายมันสวยตรงไหนมันสวยตรงที่ความสัมพันธ์ความสำคัญมันหมายของกิเลสมันหลอกมันฉาบเอาทาบุรุษตาฟางให้ฟ้าไปหมดมองไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามความจอมปลอมของกิเลสทั้งนั้นผิวหนังบางๆก็เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเพียงบางๆเท่านั้นแล้วมันครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครกอนิจจังทุกขังอนัตตาป่าช้าผีดิบอยู่ในนั้นไม่มีเลยหนังอันบางครอบไปให้หมดเลยเป็นความสวยความงามความน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีสร้างกิเลสตัณหาสร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยอ้อยอิ่งไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมเรื่องของอวิชชาปัจจยามันหลอกตัวมันก็ปลอมภายในจิตแล้วมันก็หลอกจิตซึ่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หลงไปตามมันจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอ้าวมันติดรูปไหนมันว่าสวยว่างามว่าดีว่าดีที่ตรงไหนนำมาคลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาจนมันแหลกละเอียดหายสงสัยย้อนเข้ามาดูภายในร่างกายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกกันแม้แต่น้อยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะยุ่งไปวุ่นไปกับอะไรความวุ่นเป็นของดีแล้วหรือความฟุ้งเฟ้อเหิมวิ่งเต้นเพ่นกระโดดอยู่ด้วยความคิดความปรุงตามอารมณ์ต่างๆมันเป็นความสุขแล้วหรือเมื่อจิตใจได้รู้เห็นชัดตามสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาที่คลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วจิตจะหนีไปไหนมันก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเท่านั้นเองอ๋ออันนั้นก็หลอกอันนี้ก็ลวงเห็นไปชัดเป็นพิจารณาไปกว้างแคบขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกธรรมนี้นั่นแหละที่นี่กลายเป็นโลกวิถีขึ้นมาย่อยๆแล้วค่อยแยบขึ้นมาแยบขึ้นมาเป็นโลกวิถีภายในตัวของเราชั้นใดโลกธาตุนี้ก็ชั้นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราชั้นใดในโลกธาตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบเดียวกันหมดยิ่งช่ำชองยิ่งชำนิชำนาญยิ่งคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาแล้วจะติดข้องอะไรจริงนั่นแหละสติปัญญาออกเดินเป็นอย่างนั้นนี่ที่เรียกเครื่องหลอกลวงว่านั่นสวยนี่งามมานั่นเป็นนิจจังนี่เป็นสุขขังนั่นเป็นอัตตาค่อยลบเลือนลงไปลบเลือนลงไปจนหายซากไปจริงรวมลงแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งมวลอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีส่วนมากมักจะรวมลงอนัตตาด้วยความถนัดใจของผู้พิจารณาของนักปฏิบัติทั้งหลายดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัพเพธัมมานัตตานะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นสัพเพธัมมานัตตาทั้งสิ้นสุดยอดแล้วลงไปตรงนั้นนี่แหละปัญญาจริงเมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี่แล้วกิเลสจะหมอบล่ะที่นี่ค่อยหมอบไปหมอบไปกำลังของกิเลสน้อยลงกำลังของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นหลักใหญ่มีความหนาแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคม
ข้าไปโดยตามต้อนไปหมดตรงไหนติดตรงไหนพิจารณา

ทันทีทันทีไม่มีคำว่ารอเวล่ำเวลามีแต่จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปเผาเข้าไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอิริยาบถมีแต่เวลาที่รบอยู่เท่านั้นมีแต่เวลาต่อสู้ไม่มีคำว่าถอยนอกจากพักผ่อนนอนหลับร่างกายชั่วการเวลาเท่านั้นตอนนี้เพลินเรื่องคำว่าทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรหายหน้าไปหมดที่เราเคยทำมาแบบต้มลุกคลุกคลานทั้งขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยของสกปรกเหลวไหลไม่เป็นท่าภายในตัวนั้นหายไปหมดมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดอยากพ้นประจักษ์ใจประจักษ์ใจโดยลำดับเห็นอะไรด้วยปัญญามันซึ้งจริงๆนี่ไม่ซึ้งมันปล่อยได้อย่างไรนั่นจึงว่าเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นปลอมหลอกไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยโศกเศร้าไปเรื่อยทุกข์ไปเรื่อยนั่นคือความเห็นอย่างจอมปลอมตามหลักของกิเลสที่มันเสี่ยมสอนเห็นตามหลักของธรรมมันกับตระปัดกันแก้กันด้วยหลักความจริงแล้วปล่อยไปด้วยไม่ต้องบอกคำว่าปล่อยเมื่อมันซึ้งถึงใจแล้วปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยปัญญาเมื่อถึงขั้นเทินแล้วเทินจริงๆหลับตื่นลืมตาเทินอยู่ตลอดไม่กินไม่ได้กินไม่นอนไม่นอนไม่สนใจนอกจากการสู้รบกันให้ประชัยชนะเป็นพักเป็นพักเป็นพักสุดท้ายกิเลสมอบเนี่ยแต่ก่อนกิเลสเพ่นพ่านเหยียบแต่หัวเรานั่นแหละเหยียบย่ำทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากคิดหากว่าเป็นธรรมดาเหมือนคนเราแสดงเป็นกิริยาออกมาเหมือนมีสกุลกายนี้จะเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของเสียงลั่นโลกธาตุนั่นเพราะถูกกิเลสเหยียบกิเลสเหยียบย่ำทำลายหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีเพียงขณะที่หลับสนิทขณะเดียวเท่านั้นตอนนั้นกิเลสก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเพ่นพ่านไม่เหยียบย่ำทำลายจิตใจใจได้รับความสงบสบายขณะที่หลับสนิทนี้เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาเท่านั้นกิเลสก็ตื่นทำงานพร้อมกันแล้วก็เหยียบย่ำทำลายตั้งแต่บัดนั้นไปเรื่องพูดได้เต็มปากว่าความทุกข์แสนสาหัสที่จิตได้รับอยู่ตลอดเวลามานั้นนั่นถึงกับขนาดเรียกร้องเป็นกิริยาที่แสดงออกได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของจากใครก็ตามไม่มีเวลาหยุดปากเสียงลั่นโลกธาตุเพราะความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรเมื่อถึงขั้นสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าแล้วกิเลสเหล่านั้นหมอบไปหมอบไปโดยลำดับจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่ต้องเรียกร้องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่ว่ายาบทใดต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันหมอบหมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะไม่ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาท่านจึงกล่าวว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งความสอดส่องมองทะลุอันใดเล่าจะเหนือสติปัญญาไปได้มันแทรกไปได้จนหมดจนกระทั่งกิเลสมันมีมืดอยู่ที่จุดไหนจุดไหนที่มีกิเลสจุดนั้นต้องมืดจุดนั้นต้องมัวสติปัญญาต้องตามเข้าไปตามเข้าไปกระจายออกหมดกระจายหมดรอบดวงจิตหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะฝังอยู่ภายในจิตแทรกเข้าไปได้หมดก็คือปัญญาทะลุไปหมดแล้วทุกมีที่ไหนที่นี่ที่เคยทุกข์มาลำบากลำบนมาภายในหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางตรงแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาอันทันสมัยที่ว่ามหาสติมหาปัญญาท่าลงไปแล้วพินาศที่ผ่านลงไปแล้วจอมวัฏจักรจอมวัฏจิตคืออวิชชาปัญญาสร้างขาราทุกทำลายลงไปด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาอัตโนมัตินี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นแหละที่นี่เรื่องความเพียรที่เคยหนักเบามามากน้อยหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์จะยุติลงทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ยุติไม่ยุติจะไปรบกับอะไรสู้กับอะไรก็รู้ชัดแล้วว่าหมดข้าศึกหมดแล้วนะสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวที่จะให้พิจารณาต่อไปหมดลงเพียงเท่านี้แล้วแล้วอะไรจะฉลาดยิ่งกว่าปัญญามันก็รู้เองปลดปล่อยศาสตราอาวุธที่ต่อสู้กับ
กิเลสมีมากน้อยปล่อยวางลงตามเป็นจริงนั่นน่ะในสัจธรรมทั้ง4ท่านจึงกล่าวไว้ว่าทุกข์ให้พึงกำหนดรู้นะเพียงรู้เท่านั้นสมุทัยพึงละละสมุทัยจะละด้วยวิธีไหนถ้าไม่ละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเรื่องของมรรคจะไปละสมุทัยได้อย่างไรนั่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละที่นี่เรื่องมรรคเนี่ยจะตีกระจายไปนะเกี่ยวกับเรื่องสมุทัยนิโรธพึงทำให้แจ้งท่านว่าทำให้แจ้งด้วยอะไรทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้จะเอาอะไรทำให้นิโรธแจ้งเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปเมื่อทั้งนี้ทำงานเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการประหารกิเลสด้วยมรรคนี้แล้วก็เป็นขึ้นมาเองดับสนิทสมุทัยก็ดับไปจากใจทุกข์ที่เป็นผลของสมุทัยซึ่งเคยมีในใจก็ดับสนิทคำว่าดับสนิทนั่นคือนิโรธทำแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของมรรคฆ่าให้ตายอย่างสนิทแล้วที่นี่จะมีอะไรเหลือที่กล่าวมาทั้งมวลสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นกิริยาของสมมุติทั้งมวลทุกข์ก็เป็นสมมุติสมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายขีดฝ่ายขวางฝ่ายกั้นกลางจิตใจไม่ให้ไปสู่จุดประสงค์คือความหลุดพ้นไปได้มรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องทำลายกิเลสประเภทเหล่านั้นจนกระทั่งปรากฏเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่านิโรธให้สนิทไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วหมดกิริยามรรคพึงอบรมให้มีท่านว่าทาเวตบันติเมภิกขุพึงอบรมคือหมายความว่าส่งเสริมบำรุงเมื่อเต็มที่แล้วกิริยาทั้ง4นี้ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันคือเป็นสมมุติฝ่ายดีกับสมมุติฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายต่ำกับสมมุติฝ่ายสูงทุกสมุทัยเป็นสมมุติฝ่ายเป็นข้าศึกมรรคนิโรธเป็นสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนทั้งสองภาคนี้นั้นเป็นสมมุติด้วยกันผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับผู้ที่รู้ว่ามรรคพึงทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วภายในหัวใจนี้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่กิริยาอันนี้ไม่ใช่สมมุตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระจักรพระไทยนำเป็นอาการออกมาสอนโลกดวงพระธรรมจริงๆคือพระจิตที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมเป็นพระจิตพระจิตเป็นธรรมเป็นอันเดียวกันนั้นนำออกมาไม่ได้มอบให้แก่กิริยาอาการกุยหมายป้ายทางที่บอกไว้เท่านั้นให้คุณบุตรทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติแล้วจะเห็นประจักษ์ภายในตนเองว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมแท้นั้นอยู่ที่ไหนแล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต่างอะไรบ้างเพียงไรแค่ไหนจะไม่นอกเหนือจากปฏิบัติแห่งการดำเนินนี้ไปได้เลยนี่แหละหลักความจริงของธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้คงแท้นคงว่าไม่มีว่าสมัยโน้นบรรลุมรรคผลนิพพานสมัยนี้เป็นโมฆะมรรคผลนิพพานไม่มีไม่ว่าสมัยไหนถ้าลงมรรคคือปฏิบัติเครื่องดำเนินเพื่อความเป็นคนดีไม่มีแล้วผลแห่งความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดอยู่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมทั้ง4นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4จึงเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยตรงอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทุกท่านขอให้ตั้งใจคือปฏิบัติอย่าได้ท้อถอยลดละความเพียรเรามีคุณค่าเต็มตัวแล้วเวลานี้เป็นพระได้สร้างกิจการงานของพระโดยสมบูรณ์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทุกประโยคนั้นจะพ้นฝีมือของเราไปได้อย่างไรเราเป็นสิทธัตถะโคตรพระองค์ไม่เป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาพยายามฝึกขึ้นมาฝึกขึ้นมาเราเป็นลูกสิทธัตถะโคตรอย่าอยู่แบบงูนั่งแบบงูนอนแบบงูให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความอ่อนแอเดือดไหลใช้ไม่ได้เลยนี่แหละหลักประกันตัวเราจะไม่นอกเหนือจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วนี่แหละเอาอันนี้เป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเป็นเครื่องรักษาตัว

ลมาโดยลำดับและจะหว่านพืชเป็นผลให้จิตใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั้นถูกคาสะพานของพลังจิตใจด้วยสติปัญญากับตาของแก่นี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนล้วนหมดเรื่องหมดราหมดอดีตอนาคตหมดภพหมดชาติหมดอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประจักษ์ที่ใจดังอาถรรพ์ทางใจโดยดักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรปั้นหยอกตายวันไหนก็ตายตายก็เรื่องสมมุติอันนี้การทุกข์ทางตาเรียนอยู่แล้วรู้อยู่ประจักษ์ใจแล้วตื่นหาอะไรนะอย่างเกิดเรื่องตายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทางนั้นเราก็เรียนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อได้เห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแล้วจะตื่นเต้นไปอะไรอยู่ก็อยู่ไปตามความรู้จริงเห็นจริงนั่นอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความรู้รอบขอบคิดไปก็ไปตามธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกๆท่านพยายามอย่าลดละความเพียรอย่าอยู่เฉยๆแบบเซ่อๆซ่าๆกิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาเป็นหัวใจเราหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่มันไม่มีคุณค่าก็เพราะสิ่งสัมผัสเลยตามเข้าเหยียบย่ำทำลายจึงกลายเป็นของหมดคุณค่าไปแก้มันออกให้หมดทำละมูดพูดเต็มอยู่ภายในจิตมูดพูดคืออะไรขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเต็มหัวใจล้างมันออกให้หมดหมดขี้แล้วก็ประเสริฐนะตามเจริญธรรมก็เห็นว่าสมควรเห็นคำเริ่มรู้สึกเหนื่อย

ความโลภความโกรธความหลงเป็นชื่อของกิเลสในคำพีแปดหมื่นอยู่ธรรมธรรมขันธ์ที่นับได้พอประมาณมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสของธรรมทั้งนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในใจของสัตว์โลกเมื่อเรียนจำได้ชื่อหรือเสียงได้ชื่อของกิเลสปัญหาอาสวะและชื่อของมรรคของธรรมแล้วก็ว่าตัวได้ตัวรู้ตัวฉลาดมันตั้งที่ได้เกิดขึ้นกิเลสไม่ได้หาแท่งประทับตัวดีวันในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งคำว่าพยายามปฏิบัติปฏิเวทจึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปศาสนาถ้าขาดทั้งสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจากเขาได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วมีจำนวนมากที่เขียนมาคล้ายคลึงกันเขาบอกว่าหลังจากอ่านประวัติท่านจันมั่นจบลงแล้วเหมือนเขาเกิดชาติใหม่เขามีหวังว่าเกิดมาในแดนแห่งพุทธศาสนานี้ซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้เนาะเป็นความแน่ใจหมดหวังเพราะเห็นว่าศาสนามีแต่ตัวหนังสือพระเนมีแต่ผ้าเหลืองก็ว่าหาผู้ที่สมมากสมผลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีแต่ตัวหนังสือไม่มีใครทรงมรรคผลเป็นความจริงนั่นไว้พอได้อ่านประวัติท่านท่านมั่นแล้วเป็นการสร้างความหลังให้เต็มหัวใจมีจำนวนมากนะที่เขียนมาต่อมาหลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วคล้ายคลึงกันอย่างนี้มากไม่นึกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังท่านอาจารย์มั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านท่านมั่นนี่เลยคุณผ่านวันนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้วเต็มตื้นภายในหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งชาติเก่าๆที่มีอยู่นี่ประมาณนี่เขาพูดอย่างนั้นนะจังหวะเพราะฉะนั้นเราพูดนะเป็นนักปฏิบัติขอให้ถือตามคำสัตย์คำจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีสวดคาถาธรรมเป็นเครื่องประกันคุณภาพความถูกต้องดีงามทุกอย่างไว้โดยสมบูรณ์แล้วการแสดงออกในโลกเห็นชัดก็คือนิยานิกธรรม

ตัวขาจะทำทุกอย่างให้ชอบแล้วนี้ทำวินัยเป็นเครื่องนำออกซึ่งโทษทั้งหลายที่มีภายในใจของสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์การพระวาจาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระวาจาที่มีสัตว์มีจริงมีฤทธาศักดานุภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภทเมื่อได้นำพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไปประพฤติปฏิบัติกิเลสหนาเพียงไรก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติของรายนั้นๆและหมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นเต็มภูมินี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเป็นเวลานานจนกว่าจิตใจของสัตว์โลกจะหมดความเยื่อใยหมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในนอกลู่นอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วนั่นแหละศาสนาจะหมดตรงนั้นคือหมดโดยไม่มีสัตว์ตัวใดผู้ใดสามารถจะนำไปคือปฏิบัติได้ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะจิตใจอยากเกินกว่าจะสนใจในธรรมทั้งหลายได้ที่โยมว่าศาสนาจะถึงพิพิธภัณฑ์ไว้ 5,000 ปีนั้นก็ตามอุปนิสัยของสัตว์จิตใจของโลกผู้ถือพุทธถือธรรมที่สงนี้จะมีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมก็มีความผัวพันในโลกแล้วก็ปลดโสมมันเรียกว่าเป็นทางผิดทีนี้ก็เป็นการเรียกว่านิพพานอีกเมื่อไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนกับเพราะบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความนิริมิติโอตตะปะไม่ได้ก็เป็นเหมือนสัตว์อันมีอำนาจก็กดขี่ผู้อื่นที่ไถกันกินตีกันกินเหมือนสัตว์ป่าความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในจิตใจมีโทษธรรมถึงขนาดนั้นทั้งที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะร้อนแล้วอุ่นอยู่ทุกแห่งทุกฝนอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีที่ตรงว่ายังมีที่พักสงบยังมีที่วัดที่ดวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรมอีอาก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมอยู่จิตใจยังใฝ่ธรรมผู้ที่แต่วิธีใช้ไต่สวนให้ได้เหตุได้ผลเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่ผู้ขอร้องความเป็นธรรมก็มีธรรมยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจของโลกอยู่โลกถึงแม้จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีรอยพออยู่พออาศัยได้นี่เราพูดถึงภาพทั่วไปจิตใจถ้าขณะใดโลกเข้าย่ำยีขณะนั้นก็เดือดร้อนตั้งตัวไม่ได้ละสั่งละสายวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอสู้กำลังของที่ที่ขับดันจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ความที่จะฟุ้งจิตที่จะฟุ้งซ่านไปนั้นก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสำคัญเจอไปเห็นไปได้ยินสิ่งใดแล้วนำเรื่องนั้นเข้ามาเผาตนเองจิตใจก็ถือนั้นเป็นอารมณ์หรือถือนั้นเป็นงานงานนั้นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เผาผลาญจิตใจเกิดความเดือดร้อนมีขณะไม่มีสติเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเราจงทำความสังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ำยีได้ให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจได้คำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดวาดภาพเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคุ้นคิด

ครื่องคิดภายในจิตใจให้ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติคอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นความผิดผลต้องเป็นผิดในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆจึงต้องอาศัยการต้านทานหรือต่อสู้กันเรื่อยๆคำว่าปะทะนั้นคือมีการต่อสู้จึงมีการปะทะทางจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะค้นคิดมันเป็นศาสตราอาวุธสำคัญไม่มีคำว่าปะทะก็ไม่ปรากฏเรียกว่าราบเรียบไปเลยถ้าคำมีปะทะก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะทะเช่นปะทะก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราก็สู้เขาก็สู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปะทะกันกิเลสก็เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาประเภทใดๆซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ของกิเลสลูกเต้าแล้วก็ของกิเลสมันเป็นข้าศึกทั้งนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจและจิตก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันและกันจนเอาชัยชนะหรือทั้งหมดกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่อนมีเกลาจับได้เงื่อนนั้นเงื่อนนี้พอทรงตัวอยู่ได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนนี่เรียกว่าปะทะเพราะมีการต่อสู้กันถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่เรียกว่าปะทะระหว่างเรากับอารมณ์ปะทะกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็รู้เรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสติจิตใจก็เป็นเสียงเท็จเท้าให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายซึ่งไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งท่านขอให้เคารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแทรกซ้อนกันอยู่กับธรรมส่วนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอแล้วคอยทำลายให้เอียงให้เอียงโดยตนก็ไม่รู้สึกว่าได้เอียงไปยังไงทั้งๆ ที่เอียงอยู่แล้วนี่เนื่องจากไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็พอพัดพอเหวี่ยงกันไปเห็นความลำบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นสักขีพยานแก่ตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์รู้สึกว่าหนักมากยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นสัพพัญญูเป็นสยามภูทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความราบรื่นในขั้นต้นแห่งการบุกเบิกเพื่อความเป็นทางอันราบรื่นคือความเป็นศาสดาและเบิกทางอันราบรื่นโดยพระโอวาทนี้เป็นความลำบากในการบุกเบิกขนาดไหนเพราะทางไม่เคยเดินเป็นสยามภูจะต้องปฏิบัติโดยลำพังพระองค์สุขทุกข์ลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องทรงบำเพ็ญไม่ทรงลดละท้อถอยตามที่เราทราบทุกข์ถึงขนาดสลบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้สลบไปถึงสามหนจะฟื้นกลับมาฟังเลยนี่การที่จะข้ามที่เลยซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้จัดตรงอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสลบก็สลบเมื่อไม่ฟื้นจะตายไปก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้ไปใส่ชนะถ้าจิตไม่ได้มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้เราพึงนำมาเทียบถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้และแบกมาแล้วก็นับไม่ถ้วน
จนมาได้ถึงปัจจุบันนี้แล้วยังจะแบกจะหามภพชาติซึ่งเป็นกองทุกข์ไปทุกภพทุกชาติตลอดไปนี้เรายังจะมีความสามารถมีความพอใจแบกหามไปอยู่หรือแต่การประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนสิ่งเป็นเชื้อให้ก่อภพก่อชาติซึ่งเท่ากับก่อกองทุกข์ทั้งหลายให้เราแบกหามนั้นทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะไม่มีความอุตสาห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทนอดทนอุตสาห์พยายามเพื่อจะคว้าภพทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจออกให้หมดสิ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียวไม่ต้องตายดังซ้ำซากซากหลายครั้งหลายหนเกินหาประมาณไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรมีความสุขมีดีกรีมีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยู่มากเราจึงควรตายด้วยความภาคเพียรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายนอกโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายในต้องอดต้องทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อจะความพ้นโลกของตนนักก็ต้องสู้ต้องทนเพราะทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดินหากมีทางอื่นเป็นที่ราบรื่นดีงามไปได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้นให้โลกทั้งหลายได้ดำเนินก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำบากแล้วการประกาศพระศาสนาก็ต้องประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละแก่สัตว์โลกยากลำบากก็ต้องดำเนินไปทางสายนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่หลบหลีกปลีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามใครจะมีความกล้าหาญต่อขวากต่อหนามเราทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาวิเลศมันดุดันขนาดไหนมันดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชฌิมาปฏิปทาคือสมาธิคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงกันพันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชฌิมาที่จะแก้ที่เด็ดดาวิเลศประเภทดื้อด้านมีมัชฌิมาประเภทที่จะต่อสู้กิเลสชนิดนั้นก็ต้องมีเรียกว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกับนำไม้มาปลูกบ้านปลูกเรือนไม้ที่หยาบอยู่ควรจะตัดจะฟันจะถากเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มกำลังก็ต้องถากให้เต็มฝีมือเต็มกำลังเหมือนกับฟันทิ้งถากทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นๆแต่ความจริงเขาถากในส่วนที่หยาบที่คดที่งอออกให้หมดเหลือไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้นั่นแหละเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างยากก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานี้ความหมายถึงกิเลสประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตใจชนิดใดหนาเพียงไหนดื้อด้านขนาดไหนต้องนำหลักมัชฌิมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปราบปรามหรือถากถางจึงจะเป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆแต่ได้หากกิเลสหนาแต่เราจะทำแบบรูปคำคำก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ได้ถากได้ฟันเลยแล้วเอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างไร
ต้องเอาขวานผ่าเข้าไปฟันเข้าไป

เมื่อถึงขั้นที่จะใช้กบมันก็มีเมื่อได้ขาดลงอย่างเที่ยงเจ้าดับที่คดที่งอให้ตรงไปโดยลำดับเรียบร้อยจนหาที่ถากไม่ได้เพราะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นำกบเข้ามาใส่เครื่องมือชนิดนี้มีอีกเรื่องของกิเลสก็เหมือนกันอย่างยาบเวลานี้มันเต็มอยู่หัวใจของพวกเราเราจะทำแบบรูปๆคำๆมันไม่ทันกันเรียกว่ามัดกินอันนี้ไม่จับเป็นมัดกินมาคืออ่อนกว่ากิเลสกำลังไม่เพียงพอกับกิเลสก็นำมาแก้กิเลสไม่ได้กิเลสยาบสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักเอาให้ทันกันเฮ้ยกิเลสละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามมันไปตามไปจนกระทั่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอำนาจแห่งปัญญาฉลาดแหลมคมตามต้อนฟาดฟันกันจนแหลกแตกกระจายไปหมดนี่แหละหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าไปเสมอหรือธรรมดาธรรมดาควรหนักก็ต้องหนักมัชฌิมาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดีจะพอดีกับกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาความเพียรก่อนแข็งจนแกร่งไปเป็นหินเป็นเหล็กไปสติปัญญาก็ตั้งไม่หยุดไม่ถอยปัญญาพินิจพิจารณาไม่ละไม่วางอยู่กับตัวของเรามีเรียกว่ามัชฌิมาสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทและแต่ละการและสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช่นนั้นจิตที่ยังไม่สงบก็พยายามทำด้วยความสงบให้เป็นความสงบมีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานอย่างการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกระทั่งบัดนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีกความคิดเหล่านั้นถ้าอยากจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้วแต่ส่วนมากมักมีแต่ความทุกข์เพราะความคิดไปตามกระแสของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็ยังว่าเรายังเสียดายหัวหนามที่มันตัดหรือทิ่มแทงอยู่ภายในเท้าของเราไม่สนใจที่จะถอนมันออกมีเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าถอดที่เหลือออกจากจิตใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทำความภาคเปลี่ยนนั่นเป็นยิ่งเป็นสำคัญคิดมามากแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันเป็นเรื่องของจิตใจเราไปเชื่อว่าภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องราวแล้วก็หลงภาพมโนภาพของตนหลงอารมณ์ของตนคุ้นคิดในอารมณ์ของตนยุ่งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามดูรอยวัวในคอกนี่แล้วก็ได้มันอารมณ์แห่งธรรมซึ่งจะทำให้เรามีความสงบเย็นใจบังคับจิตลงในสู่อารมณ์แห่งธรรมเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมทุระยะของลมอย่าเสียดายความคิดอย่าให้ความคิดใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำงานนั้นความคิดคือสังขารมันคอยจะแทรกเสมอสังขารเป็นตัวสำคัญออกจากนั่งสัญญามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดละเอียดเราตามรู้ได้ยากจิตธรรมดาสามัญนี้ตามรู้ได้ยากถ้าว่าจิตคือละเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็วหรือจิตผู้บริสุทธิ์แล้วนั่นไม่มีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัฏจักรบัญชีของกิเลสมันหมดนอกบัญชีนี้ไปแล้วการพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกายข้างนอกข้างในก็เอาให้จริงให้จังแบบพิจารณาผ่านไปเฉยๆว่าได้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเท่านั้นรอบกว่านี้รอบอันนั้นนับออกก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะการพิจารณาด้วยความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทำงานด้วยเจตนาจริงๆจนปรากฏขึ้นมาอย่างชัดแจ้งพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปนั่นแหละเมื่อทัดในสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัยคือหายสงสัยในสิ่งนั้นเอาจริงเอาจังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้า

งดำเนินอย่างไรเพื่อทำจัดไว้แล้วอย่างไรดำเนินตามนั้นเสียดายธรรมมากกว่าเสียดายอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไรเป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอรหันต์ที่เราเปล่งวาจาถึงท่านและลึกน้อมทางด้านจิตใจว่าสังฆังสนังกถานี้อย่าเพียงลึกถึงท่านเป็นสนะของจิตเพียงเท่านั้นให้ลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้ก้าวเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่านทุกกระเบียบก็ตามนี้ก็ยังดีเป็นลูกศิษย์ที่มีครูนี่เหลือเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจของโลกได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคลิบเคลิ้มหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็นว่ากิเลสที่เป็นโทษต่อจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องมีความพอใจในความโลภในความโกรธในความหลงความรักความชังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจของโลกชอบกันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แก้กิเลสไม่ค่อยชอบกันเพราะนี้ต้องมีศึกษาต้องมีพิธีรีตองประพฤติปฏิบัติตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรื่องของธรรมส่วนกิเลสตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเพราะมันมีอำนาจมีกำลังมากเคยบังคับบัญชาหรือเชื่อมสอนจิตใจของโลกมาเป็นนานแล้วจนกระทั่งถึงโลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับกิเลสเลยเป็นอันเดียวกันไม่ทราบอะไรเป็นกิเลสมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันเลยถ้าไม่แยกแยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อนี้มีสติปัญญาเป็นสำคัญจะหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลภ ก็พอใจโลภคนเรากิเลสพาให้พอใจไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นภัยไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นความผิดโลภผู้อื่นโลภได้แต่เขาโลภเราไม่ชอบเนี่ยฟังโกรธเขาให้โกรธได้ดุด่าเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้นะมีเรื่องที่มันให้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างแต่เข้าใจว่าเจ้าของผิดนี้มีน้อยมากเรื่องของกิเลสถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจับแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิดเลยมีแต่โลกจึงแก้ไม่ตกจะอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมักเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาความสงบไม่ได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสมันครอบงำหัวใจหากมีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบทีนี้พิจารณาพิจารณาแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ยอมรับความจริงเราเองก็ยอมรับความจริงของเราตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขตรงไหนถูกก็ส่งเสริมสิ่งนั้นโดยลำดับเข้าไปเอาธรรมเท่านั้นมีธรรมเท่านั้นเป็นคู่แข่งของกิเลสหากไม่มีธรรมเลยเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งที่มันเป็นโทษแต่เมื่อได้นำธรรมะเข้ามาเทียบเคียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งของสองสิ่งย่อมแข่งกันย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่ยมีสองคนก็เป็นคู่แข่งกันอันเดียวไม่ชัดจะแข่งกับอะไรอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียวอย่างเดียวภายในหัวใจหาคู่แข่งไม่ได้จึงไม่ทราบว่าเป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้กล้าให้กระทำประการใดทำไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่กิเลสเป็นผู้บงการเมื่อนำธรรมเข้าไปวินิจฉัยหรือได้ยินได้ฟังอัตธรรมได้อ่านเรื่องอัตเรื่องธรรมเข้าไปก็มีข้อเทียบเคียงฝ่ายผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยะกันออกได้ธรรมเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้การความหลงเป็นนั้นความไม่หลงเป็นนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดยลำดับนี่ก็หาวิธีหาอุบายแยกแยะแยกแยะเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่ง
อาศัยกำลังบังชาบังคับบัญชากันถูไถกันไปเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานเอาเช่นเดียวกับเด็กทำผู้ใหญ่ต้องคอยบังคับบัญชาครับรับตาผู้ใหญ่เด็กก็ทะเลถลายเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจน้องเลยก็ขี้เกียจต้องอาศัยความบังคับบัญชาตัวเองสติเป็นของสำคัญเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งพอใจได้รับความสงบพระองค์แห่งการพระองค์แห่งภาวนาจะเป็นภาวนาบุตรใดก็ตามเมื่อใจสงบแล้วมันเย็นเย็นทราบซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายหาที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี้เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งควรจิตใจอยู่เสมอหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนก่อนจิตไม่ได้เลยจิตจึงหาความสงบไม่ได้ปัจจุบันนี้จิตได้รับความสงบแล้วเพราะอำนาจของธรรมเนี่ยธรรมกับที่เด็ดที่นี่ก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อใจได้รับความสงบสงบเพราะอะไรก็สงบเพราะสมาธิธรรมภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับที่เด็ดเรื่อยๆไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอไม่ละความพยายามจะต้องมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นวันละเล็กน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบำรุงจากผู้เลี้ยงดูจิตใจก็ได้รับการบำรุงจากการเลี้ยงดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอัตถิธรรมคือการเจริญภาวนาสมัครระวังรักษาอย่าให้มันเคลื่อนคลาดเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความผิดพลาดรักษาตนไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติจิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่ทราบเลยว่าเบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นและจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นขณะขณะนั้นได้แก่จิตภาวนาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบได้ชัดว่าขณะนี้สงบเพราะเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนจิตใจค่อยเปลี่ยนโล่งลงไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปนี่ตอนนี้สังเกตได้ยากคือเปลี่ยนเก่าลงไปเรื่อยๆมีรากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ยากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิตสงบแล้วสงบเล่าหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานขึ้นภายในจิตเองให้มีความแน่นหนามั่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พิจารณาทางด้านปัญญาค้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยค้นแน่แปลธาตุให้แปลที่ตรงนี้ธาตุก็คือธาตุลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เราหาเป็นเราที่ตรงไหนมีถ้าว่าดินก็มีแต่ดินล้วนๆน้ำก็มีแต่น้ำลมก็มีแต่ลมไฟมีแต่ไฟเราไปเสกสรรปั้นย่อเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างหรือถ้าเขามีวิญญาณเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันทั้งค่ำโดยไม่รู้สึกตัวแต่นี่เพราะเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาลมเป็นไฟเราจะถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำลมไฟอยู่เช่นนั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเราความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลงให้มันชัดทีเดียวร่างกายพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงจริงด้วยกายคตานี้เอาลบทั้งหลายตรงนั้นกันสติปัฏฐาน4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อริยสัจ4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะอริยสัจ4เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกสติปัฏฐานอีกทีอันนี้เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นี่ได้พิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายในกายนอกอธิบายได้ไงสติปัฏฐานสูตรเกี่ยวกับเรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิจารณากายและกตาและสิ่งหาที่สิ้นสิ้นมาได้แล้วแต่ถนัดตรงไหนจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้ถ้ามันเป็นป่าช้าผีดิบอยู่แล้วพิจารณาทั้งธาตุอสุภะก็เป็นอย่างนี้แต่พิจารณาทั้งเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็เป็นธาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่ละอย่างละอย่างมันตอนอยู่ที่ใจดวงเดียวที่ไปเกิดสรรปัญญาเขาบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจเนี่ยอยู่ไม่เป็น

ราะฉะนั้นจึงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขมันก็ไม่มีทุกข์เอื้อมนุษย์นึกคิดนี้ตรงนั้นสำคัญนั่นหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาแยกแยะเรื่องสัญญาอารมณ์ออกเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ์เราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตกเป็นธรรมนิธรรมนาอะไรมันพิจารณาว่าธาตุมันก็เป็นธาตุพิจารณาว่าขันธ์กับขันธ์ก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองกายในใจนี้เนี่ยถ้าว่าขันธ์ขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีรษะเนี่ยมันกองสูงขนาดไหนกองขันธ์กองรูปก็คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งแต่พื้นเท้าจนบนศีรษะจดศีรษะเนี่ยกองสัญญาก็จำได้หมดตรงไหนตรงไหนจำได้หมดกองสังขารก็ปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอกกองวิญญาณก็คือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาขณะที่รับทราบว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณพอผ่านไปแล้วความรับทราบนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปแต่อารมณ์ที่นำมายึดร่างกายนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินในสังแล้วนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภายในจิตใจคลุ้นคิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่นี่สร้างที่เลวอยู่ที่นี่เพราะไม่มีสติปัญญาแก้ไขเราพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงเช่นนี้พิจารณาอันใดให้มันเห็นชัดเราอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เห็นตามความจริงมันแสดงขึ้นมายังไงให้ดูตามความจริงตามนี้มีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นต้นอุบายวิธีของปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดขอให้พิจารณาให้ปัญญาออกเถอะแต่ยังไม่เฉยจะให้ปัญญาออกนี่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างฝังใจมาแล้วว่าท่านว่าสีรปริภาวิตโตปัญญามหาปโลโหติมหานิสังสารโน่นสีรปริภาวิตที่รปริภาวิตโตสมาธิมหาปโลโหติมหานิสังโซสมาธิอันศีลอบรมแล้วยังมีผลมากเลยในสมมากตามสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปโลโหติมหานิสังสารปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วยังมีผลมากเลยในสมมากปัญญาปริภาตปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสวิมุจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นสังเกตเราก็มีศีลอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิก็เร่งเข้าไปศีลเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิเราอยากเข้าใจว่าศีลจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลำดับอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะหนุนแต่กิเลสจะได้หมดถ้าไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นอย่างมีดอย่างขวานเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาทำงานถ้าไม่เอาไปใช้งานมีดก็เป็นมีดขวานก็เป็นขวานสิวก็เป็นสิวกบเป็นกบเรื่อยเป็นเรื่อยอยู่อย่างนั้นสมาธิก็อยู่ดังนั้นมีศีลแล้วไม่ทำสมาธิให้เกิดด้วยจิตตภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนะอยากให้สมาธิเกิดต้องทำภาวนาเมื่อภาวนาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านปัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิจะไปหนุนให้ปัญญาเกิดได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปปัญญาก็หมุนตัวเวลาให้จิตหลุดพ้นเลยแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นตามความจริงความจริงก็คือว่าสมาธิต้องทำให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบร่มเย็นบ้างไม่หิวโหยในอารมณ์อะไรมากไปเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นำจิตนั้นออกพิจารณาในแง่ต่างๆของภาพของขันธ์จิตที่ไม่หิวโหยก็ตั้งหน้าทำงานให้เรานะพูดง่ายๆเมื่อทำงานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้แจ้งในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมานี่เป็นผลนะคือรู้ที่ตรงไหนหาสงสัยตรงนั้นรู้ตรงไหนหาสงสัยตรงนั้นปัญญาค่อยขยับตัวขึ้นไปตั้งแต่ปัญญาขั้นหยาบๆเรื่อยไปเรื่อยไปจนไปถึงปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นละเอียดไปโดยลำดับนะแก้กิเลสแก้กิเลสที่พัวพันทางจิตเมื่อในแก้กิเลสด้วยอำนาจของปัญญาทั้ง3ขั้นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลาง

ขั้นละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดได้แก่อวิชชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชฌิมาเมื่อมัชฌิมานี้ได้หมุนตัวเข้าไปตรงไหนกิเลสพังทลายไปไม่มีเลยนั่นวิธีแก้กิเลสเป็นอย่างนี้พากันเข้าใจอย่าเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะแก้กิเลสทั้งหลายไปโดยแต่เดียวต้องนำไปใช้เหมือนเครื่องมือของเราคือขึ้นมานั่นง่ายทำมีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีคร่อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเทะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นดีไม่ดีเน่าเทะที่ติดสมาธิก็เน่าเท่านั้นเองเมื่อติดแล้วก็จมจมกลับอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่รอดจึงต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิผมเคยพูดนั่นเหมือนกันสองหลายหนเรื่องสมาธินี่ชำนาญพูดได้อย่างอาถรรพ์เพราะเป็นสมาธิมาถึง 5-6 ปีแล้วกำหนดเมื่อไรได้ทั้งนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวลาจิตเป็นเหมือนหินมีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้เยอะๆเข้าไปเยอะๆเข้าไปเห็นคุณค่าของปัญญาที่ก็ไปใหญ่ถอดถอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่ไหนๆก็ไม่พ้นปัญญาปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายฟาดฟันกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมดปัญญาก็สนุกฟาดฟันลงไปเมื่อกิเลสไม่สิ้นสุดลงไปพร้อมหน้าของปัญญาแล้วคุณค่าการปฏิบัติธรรมคุณค่าของใจเด่นดวงเต็มที่ไม่มีอะไรเสมอในโลกทั้งสามจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจธรรมโมปฏิโปก็หมายถึงความสว่างกระจ่างแจ้งของใจและธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะว่าใจก็ได้จะว่าธรรมก็ได้ธรรมคือใจใจคือธรรมไม่ขัดไม่ฟ้องเพราะนอกจากสมมติที่เขาตั้งกันไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่นแหละธรรมแท้อยู่ที่จิตธรรมแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหาสงสัยนี่คุณค่าของการปฏิบัติธรรมทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะได้ของประเสริฐขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่าพระองค์เป็นผู้มีเหตุผลตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดำเนินตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะพ้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระเจ้าก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดำเนินกิจการค่าของตนให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยตามหลักธรรมของพระเจ้าเถิดผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่ต้องสงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แหละทำแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พระองค์เป็นผู้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้เห็นความจริงภายในจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นความจริงของพระพุทธเจ้าสงสัยไปที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏฐานกฎหมายอันนี้เองเอาละแสดงเป็นนี้ให้ท่านมาปัญญาอธิบาย

การปฏิบัติอาจจะปฏิบัติขั้นไหนแบบใดก็ตามเป็นความเคยชินของนิสัยแล้วก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายสำหรับปฏิปทาขั้นนั้นๆเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติตนด้วยความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นความพอดีของตัวเองแต่พอก้าวไปสู่สำนักของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเคร่งครัดก็เป็นการทำให้อึดอัดในจิตใจเกิดความรำคาญท้อใจนั่นอย่างนั้นก็มีผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งยิ่งกว่านั้นท่านก็ถือเป็นความสะดวกสบายเพราะเป็นความชินต่อนิสัยมาแล้วไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งหากเป็นความสะดวกสบายเนื่องจากความเคยชินเป็นความสบายในขั้นนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งครัดมาเป็นลำดับลำดาไม่ลดละท่านก็มีความสะดวกสบายไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งเพราะความเคยชินท่านก็สบายทั้งสามขั้นนี้เมื่อเข้ามาค้าเข้ากันแล้วมันจะต้องมีอะไรอันหนึ่งขึ้นภายในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายละฝ่ายผู้ที่เคยปฏิบัติมาด้วยความสะดวกสบายแม้จะถือว่าเป็นเคร่งครัดเป็นการเคร่งครัดสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ท่านของมันมีความรู้ผู้อื่นจะมีความรู้สึกมีผู้ย้อนยิ่งกว่านั้นเข้ามาแฝงเข้าในสำนักนั้นก็จะกลายเป็นละเกะละกะไปไม่น่าดูมีการคนเป็นความอ่อนแอไปอีกก็จะมีความรู้สึกขึ้นในฝ่ายที่ท่านเคยชินมาต่อทางปฏิบัติที่คนอื่นเข้าใจว่าเคร่งครัดจริงเป็นความลำบากนี่ก็เคยอนุโลมมาเป็นลำดับลำดาหมู่เพื่อนที่มาอยู่ที่ไม่เคยก็พยายามอนุโลมลงไปหมู่เพื่อนก็ต้องอนุโลมลงด้วยไม่ใช่เพียงว่าจะอนุโลมโดยเฉพาะหัวหน้าแม้หมู่เพื่อนก็จะต้องมีอนุโลมลงไปมีความรู้สึกที่เป็นปกติก็จะเคลื่อนคลาดนี้มีความรู้สึกอะไรหนึ่งขึ้นมาไม่สบายเหมือนกันผู้ปฏิบัติต่างฝ่ายต่างมีความเคยชินต่อปฏิปทาของตนแล้วที่จะมาค้าเข้ากันให้เป็นความสนิทกลมกลืนกันนี้รู้สึกมันก็ลำบากเหมือนกันมีเป็นเหตุหนึ่งที่ให้มีความคิดต่างๆเกี่ยวกับการรับไม่ว่าชาติชั้นมันหน้าใดถ้าผู้ที่เคยสมบุกสมบันมาแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างผู้ไม่เคยเลยนี่รู้สึกจะลำบากลำบากทั้งผู้ที่ก้าวเข้ามาอยู่ลำบากทั้งผู้ที่จะให้การรวมสั่งสอนต้องอบรมปฏิโลมกันไปทั้งที่ไม่สบายเมื่อที่มันสะดวกก็ได้ทำคิดดูผลประโยชน์ที่จะเกิดก็ไม่เห็นเท่าไหร่นี่มันก็พอให้ลำคาญนี่นั่นยิ่งเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยแล้วไม่เป็นท่าเลยถ้าติดปฏิบัติมาตามกำลังของเจ้าของก่อนมันความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไม่ทราบไปสำนักไหนก่อนมันจะอดดูมาได้แม้เราจะเจ๊อย่างที่สุดก็ตามแต่นั่นก็ชอบของดีไปสำนักใดก็ต้องคอยสอดส่องดูปฏิปทาของท่านเป็นยังไงคำพูดคำจาของท่านขอปฏิบัติกลมคืนกันไหมต้องมันอดไม่ได้ต้องดูว่าขอปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งคำพูดเป็นอย่างหนึ่งไม่กลมคืนกันแล้วมันก็เป็นให้หายศรัทธาที่จะมีความมุ่งมั่นเหมือนกันถ้าได้ยินสำนักไหนว่าเคร่งครัดปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจมันก็ชอบเช่นอย่างได้ทราบที่ศักดิ์ศรีคุณของท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินมาเป็นลำดับลำดาไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันในเรื่องปฏิปทาจิตมันชอบเฉพาะอย่างยิ่งเวลาประทับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนี่ทราบจากพระองค์หนึ่งมาจากสำนักบรรณามนต์ซึ่งเป็นสำนักของท่านอาจารย์มั่นเราก็พอดีกับ
เราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปหาท่านแต่ยังไม่ถึงวันที่จะไปเท่านั้นก็สอบถามดูว่าเวลานี้มีพระอยู่กับท่านจำนวนมากน้อยเท่าไหร่และปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไรบ้างพระนั่นเราก็ลองให้ฟังว่าพระอยู่กับท่านในเราเก้าองค์สิบองค์เท่านั้นท่านไม่รับพระมากแล้วท่านเด็กอยู่อาจหารมากใครไม่เอาจริงเอาจังอยู่กับท่านไม่ได้แล้วท่านดุเก่งกว่าเพียงเท่านั้นมันถึงใจเลยรู้สึกถึงใจทันทีไม่ลืมคำว่าท่านรับท่านน้อยนี่คงไม่เป็นเจตนาของท่านจะรับเพียงเท่านั้นก็คงจะเลือกเส้นได้ขนาดนั้นพอที่จะรับได้คิดไปอย่างนั้นแล้วการดูเฉยๆจะมาดุกันนี่แล้วจิตศักดิ์คุณของท่านก็ล่ำลือมานานไม่ใช่ล่ำลือเพราะการดุคนแต่ล่ำลือเพราะการประพฤติปฏิบัติดีของท่านต่างหากเห็นได้ท่านจะมาเที่ยวดูด่าว่ากล่าวคนโดยไม่มีเหตุมีผลนี้คงไม่ทันแล้วคำว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวนี่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนอกจากสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นนี้เท่านั้นจึงจับยังไงก็จะต้องขอไปดูให้ได้ไปจริงๆไปพระเก้าองค์อยู่กับท่านแล้วเสียงท่านจริงอย่างว่าเหมือนกับเสียงพระร้องแล้วเนื้อความหมายแห่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆหาที่จะคัดค้านท่านไม่ได้เลยพูดอะไรออกมาเป็นที่จับจิตจับใจเหมือนกับว่าจะไม่มีวันลืมเพราะพูดถูกอัดถูกทำถูกเหตุผลทุกด้านไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าท่านจะพูดธรรมดาหรือท่านจะดุด่าว่ากล่าวหาคำที่ดุนั่นไม่มีเห็นแต่ความจริงล้วนอ๋อนี่เองที่คนว่าท่านดุยังไงก็คงเป็นเพราะเหตุนี้เองเป็นเพราะเสียงเท่านั้นแต่ผู้ฟังอาจจะลืมเนื้อของเสียงนั้นเป็นยังไงมั่งฟังแต่เสียงรสชาติของเสียงนั้นเป็นอย่างไรคงจะไม่พิจารณานี่เป็นเหตุให้คิดไปอย่างนั้นแต่ในพิจารณาดูตามกำลังของตนแล้วรสชาติที่ออกมาจากเสียงนั้นเป็นธรรมล้วนๆแล้วท่านเด็ดเดียวจริงถ้าจะพูดตามเรื่องของคนที่อ่อนแอนะแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเด็ดเดียวยิ่งนอกไปจากหลักธรรมวินัยที่ท่านดำเนินก็เป็นปฏิปทาเรียกว่ามัชฌิมาอยู่โดยดีแต่พอเราไม่เคยดำเนินอย่างนั้นและเห็นว่าท่านเคร่งครัดไหมหลักที่ท่านพาปฏิบัติมาไม่มีทำอื่นแฝงมาเลยนอกจากเป็นปฏิปทาที่ชอบตามหลักพระธรรมวินัยซึ่งเราก็เห็นอยู่ด้วยกันแล้วบรรดานักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาไม่ต้องได้เห็นท่านดำเนินตามทางสายนั้นทางนั้นยังหาที่เคร่งไม่ได้นี่ก็เป็นเหตุให้ได้กำลังจิตใจไปอยู่ที่นั่นรู้สึกมีความร่มเย็นมองดูหมู่ดูเพื่อนก็เป็นอัตเป็นธรรมมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันประหนึ่งว่าอวัยวะอันเดียวกันมีอะไรได้อะไรมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนี่เป็นเหตุที่จับใจมากเออนี่สมลูกสถาคตจริงๆไม่มีที่จะจับผิดจับถูกกันอะไรเลยนอกจากจะเตือนกันก็เตือนด้วยความเมตตาสงสารผู้ผิดก็ยอมรับด้วยความเห็นโทษและเห็นคุณของผู้สอนจริงๆนี่ก็เป็นที่จับใจท่านสอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รักพระเนรมากอาจจะมีผู้ขัดแย้งอะไรให้เป็นความไม่สะดวกสำหรับท่านแล้วเป็นการกดถ่วงท่านให้ลำบากท่านจึงเลือกเป็นอย่างนี้เป็นเหตุให้คิดไปอีกเหมือนกันพูดไม่ได้พูดย่อหย่อนไม่พูดให้เสียกำลังของผู้ตั้งใจมาศึกษานอกจากจะเป็นพูดให้กำลังใจทางนั้นมีแต่พูดเด็ดเดี่ยวอาจหารวิธีปฏิบัติยังไงตลอดถึงความรู้ความเห็น
ปฏิบัติแบบไหนมีความรู้อย่างไรบ้างท่านอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบท่านมันเป็นผลที่พึงพอใจสำหรับท่านและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ไปศึกษาที่ได้ยินจากท่านเพิ่มกำลังศรัทธาเพิ่มกำลังความอุตสาห์พยายามขึ้นอีกมากมายผลที่พูดออกมาตามหลักความจริงปฏิบัติจริงทำจริงเป็นผลให้เกิดประโยชน์แต่ผู้ได้ยินได้ฟังและผู้ปฏิบัติตามไม่มีอะไรเสียหายแต่การอารมณ์นี้ยังไม่เคยเห็นผลอะไรบ้างนี่สิจึงเป็นเหตุให้คิดอยู่มากเหมือนกันผู้นี้มาก็อารมณ์คนนั้นมาก็อารมณ์ลายไหนมาก็อารมณ์และผลที่จะได้จากอารมณ์มีอะไรบ้างมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ยังจะฝืนอารมณ์กันมันก็หนักนี่อันหนึ่งเรื่องที่ใหญ่ที่จะนานมากๆการปฏิบัติด้วยความตั้งหน้าตั้งตาสมกับเป็นนักรบสมกับเป็นนักรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือกิเลสกับเราจริงๆนั่นมันถ้าพูดถึงเรื่องพึงปรารถนาก็ปรารถนาอย่างยิ่ง

าพูดถึงผลก็เป็นผลอย่างมาพูดที่จะทำอย่างนั้นมันก็มีแต่เงินน้อยมันจังหาได้ยากการชาติชั้นวรรณะมีมาคอยถือเป็นสำคัญถือสำคัญความประพฤติอัธยาศัยใจคอที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเอาจริงเอาจังไหมหรือจะพอให้เสียเวลาในการสั่งสอนหรือเป็นการกดถ่วงหมู่เพื่อนลงให้ลำบากหนักใจเปล่าเพราะว่าคนเราไม่เหมือนภูเขาภูเขาตั้งงานอยู่จุดฟ้าก็ตามไม่มาทับบนศีรษะคนแต่คนที่มีความย่อหย่อนหรือคนที่ขวางโลกนี่ไปอยู่ที่ไหนมันนั่งทับบนศีรษะเอาความสุขเฉพาะตัวแล้วเอาความทุกข์ให้คนอื่นโดยนั่งบนศีรษะเขาไม่รู้สึกตัวอย่างนี้มันลำบากเนี่ยมามองดูผลที่เกิดขึ้นจากการอารมณ์นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรสมมติว่าเราจะอารมณ์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาผู้มาศึกษาก็จะเป็นความสะดวกสบายเป็นความนอนใจไปแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปสอนคนนอกจากสอนตนไม่ได้ผลประโยชน์แล้วจะเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปสอนโลกนะครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนขึ้นมาจริงว่าไม่เป็นผลประโยชน์ทั้งสองอย่างผู้อารมณ์ตัวเองก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเอาเรื่องอันรวมของตัวเองไปสอนคนให้ได้รับประโยชน์มันก็ไม่เป็นไปนี่หมายถึงภูมิของพระนะภูมิของพระเราเป็นอย่างนั้นคนมีนิสัยใจคออัธยาศัยหรือว่าอำนาจวาสนาต่างกันนั่นยกให้คนที่ไม่เคยรู้จักศาสนาเราก็สอนเขาเพื่อให้รู้นั่นเป็นประเภทหนึ่งคนที่รู้แล้วพอจะปฏิบัติตนให้ขยับขึ้นไปแค่ไหนนั้นก็ค่อยเลื่อนธรรมะขึ้นเป็นลำดับดับนี่เป็นประเภทหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับธรรมของพระหรือวินัยของพระโดยตรงแต่พระที่มุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติแล้วมันจะเห็นว่านั่นยิ่งเกินไปเคร่งเกินไปโดยถือว่าเจ้าของเป็นความพอดีอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาจากครูจากอาจารย์เพราะความพอดีภายในตัวก็พออยู่แล้วจะเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อการปฏิบัติเพื่อความดียิ่งขึ้นไปก็ควรจะเห็นความเด็ดเดี่ยวหรือความเคร่งครัดที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างระมัดระวังหรือความราบรื่นนั้นมาเป็นของดีและมีแก่จิตใจที่จะขยับตัวของเราให้ก้าวขึ้นเป็นลำดับๆโดยความเข้มแข็งขึ้นไปทุกวันทุกวันนั่นจะเป็นที่น่าอนุโมทนาและเป็นเหตุให้เปิดทางสำหรับหมู่เพื่อนที่จะมาตามภายหลังไม่ต้องลำบากเพราะเห็นผู้มาอยู่ก่อนแล้วเป็นที่ราบรื่นหรือเป็นที่สะดวกสบายเป็นที่สุขและเจริญตัวสำหรับตัวเองตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็รับความเยือกเย็นใจเป็นที่เบาอกเบาใจแต่ตรงข้ามก็เป็นการตัดน้ำทึบทางคนอื่นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นการสั่งสอนคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสั่งสอนพระสั่งสอนเองหากว่าเกิดความบกพร่องเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะตำหนิว่าท่านไม่ดีเสียทีเดียวก็ไม่ถูกเราก็อาจจะมีส่วนบกพร่องไม่รอบคอบหรือให้ความร่มเย็นแต่ท่านไม่เพียงพอแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้นี่มันจึงเป็นเรื่องลำบากการที่ไม่ค่อยจะรับมากก็เนื่องจากไม่ไว้ใจตัวเองความรู้ความฉลาดก็ไม่เพียงพอที่จะรับภาระให้มากหากว่าเกิดเรื่องรายได้เกิดรายได้ขึ้นมาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ทั่วกันไปหมดทั้งวัดทั่วไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอีกเหมือนกันมันเป็นเหตุให้คิดมากดูคนที่มาอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งคือพระด้วยกันมีระเบียบหลักธรรมในอันเดียวกันถ้ามีก้าวก่ายแล้วจะต้องขัดแย้งกันบันทีเพราะไม่เหมือนโลกมีหลักธรรมในอยู่เสมอกันแต่มาก้าวก่ายกันเสียนี่มันเป็นให้ขัดข้องชั้นละหมู่มากไม่สะดวกสบายก็พยายามอนุโลมหมู่เพื่อนมาถ้าจะปฏิบัติตามลัทธิของตัวเองที่เคยดำเนินมาแล้วหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยไม่ได้มันทำไมเป็นอย่างนั้นการนำอุบายวิธีต่างๆมาสอนหมู่เพื่อนนั้นไม่ลงแบบที่ตัวเองสอน

ถึงไหนถึงกันเอาสถานที่ใดกลัวสถานที่นั่นแหละเป็นที่ที่ตายของเราถ้าไม่เก่งก็ตายสถานที่ใดแล้วแค้นกันดารสถานที่นั่นแหละจะเป็นที่ทรมานเราสำหรับคนหยาบๆอย่างเรานี้นะและทำอย่างนั้นด้วยไม่เพียงว่าเฉยๆมือคว้าถึงพร้อมเดียวไม่เพียงแต่ปากพูดมีกำหนดเดินจงกรมก็มีกำหนดนั่งภาวนาก็มีกำหนดบังคับภายในจิตมีอุบายสอนตนภายในจิตแล้วก็บังคับพร้อมเลยต้องทำอย่างนี้เคลื่อนคลาดจากนี้ไปไม่ได้แต่สอนหมู่เพื่อนไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่ที่ว่าหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากถ้าเอาแบบตัวเองทรมานตัวเองแล้วเพราะตัวเองมันหยาบทีนี้เราก็จะเอาแบบหยาบๆนี่สอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนที่ละเอียดก็มีแย่ที่ทำไงมันก็เดือดร้อนสิเนี่ยเหตุที่หมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากนะเคยสังเกตมาวิธีปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมก็ต้องสังเกตผลมาเป็นลำดับผลปรากฏขึ้นในวิธีใดบ้างจากวิธีใดบ้างโดยมากเขาเกิดขึ้นจากวิธีที่มัดมือชกมัดมือตีเอาเลยเป็นอย่างนั้นทำเอาจนกรอกนั้นมันไม่เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายหาทางออกไม่ได้นี่จึงได้นำธรรมะเป็นบางแง่บางกระทงมาสอนหมู่เพื่อนมาปัญญานะเกิดในเวลาจนกรอกหน้านะถ้าอยู่เฉยๆมันก็กลายเป็นหมูขึ้นเขียงแต่มันไม่มีปัญญาอะไรเอาให้มันจนกรอกนั่นแหละมันต้องจะยอมจำนนจิตก้นไล่มันจนกรอกจนมุมไม่จนมุมมันไม่ยอมนี่แล้วเคยได้ผลมาอย่างนี้ด้วยตายก็ไม่มีใครเห็นไม่ทราบป่าชาติอยู่ที่ไหนเวลาเอาจริงเอาจังถ้าอดจะอินจะเป็นยังไงไม่คำนึงขอจะให้สมใจในธรรมะที่เรามุ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วจะขาดไปวันไหนก็ไปทุกเรื่องชีวิตเกิดกับตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อย่างไรในระหว่างชีวิตที่มีสืบต่ออยู่นี่กับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วขอให้เต็มได้บำเพ็ญอย่างเต็มใจดำเนินอย่างนั้นแล้วความรู้ที่แปลกประหลาดก็ชอบจะเกิดในเวลาจนกรอกจนมุมอย่างนั้นที่กลัวครูก็เกิดปัญญาก็เกิดความฉลาดขึ้นมาที่โอยาขาดแคลนก็เกิดความฉลาดขึ้นมาได้ที่ทุกข์ทรมานเต็มที่ด้วยทุกข์เต็มที่เพราะการทรมานตนเองก็เห็นอุบายขึ้นมาเมื่อมีอุบายขึ้นมาอย่างนั้นก็แสดงว่าวิธีที่เราทำไปนี้ไม่เป็นโมฆะเป็นผลนำออกมาสอนหมู่เพื่อนบ้างเท่าที่หมู่เพื่อนจะปฏิบัติได้แค่นั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนหยาบทำอย่างอื้อนอๆไปมันไม่ค่อยได้เลยนี่เบื้องต้นที่จะทำจิตให้ได้หลักเกณฑ์พอเป็นที่ทรงตัวได้เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเราจะพยายามหาต้นทุนมาไว้ให้เป็นหลักเนี่ยมันยากอยู่ต่อเมื่อมันเป็นหลักแล้วนั้นมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่เรื่องนิสัยที่เคยเป็นมายังไงแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเคยเข้มแข็งเคยเร่งรีบเคยบึกบึนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นด้วยการถูไถไปอย่างแบบที่เราทำเบื้องต้นหากเป็นไปด้วยความดูดดื่มภายในจิตใจตัวเองที่เกี่ยวกับธรรมะนี่ผลก็เกิดอย่างนี้ด้วยมันไม่ได้เกิดด้วยการอนุโลมการค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปความเป็นอยู่อย่างเหลือเฟือมันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรการอยู่การฉันก็เลื้อเฟือที่อยู่ที่อาศัยก็สะดวกสบายไปอยู่ไหนก็ห้อมล้อมด้วยหมู่ด้วยเพื่อนด้วยญาติด้วยโยมมันไม่ได้ประโยชน์ไปแบบตัดศีรษะไปเลยตายไม่มีป่าช้าพูดง่ายๆคือตัดศีรษะไปเลยคือตายไม่มีป่าช้าไม่กำหนดขออย่างเดียวแต่ว่าให้สมใจในสิ่งที่เรามุ่งเป็นที่พอใจเท่านั้นนี่จิตมันก็จนกรอกนั่นจะไปที่ไหนอาศัยใครไปอยู่บ้านไหนก็อาศัยเข้าไปทั้งวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อความเพียรได้สะดวกเท่านั้นจิตมันก็ชอบได้อุบายต่างๆมีกำลังขึ้นในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นไปอยู่ในสถานที่เลื้อเฟือมีคนนับถือมีหน้ามากอาจจะเลกล่ามากตายเป็นหมูขึ้นเขียงอยู่เปล่า

ในเวลาดำเนินกำลังเร่งความภาคความเพียรอยู่ถ้าอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะนี่มันคนกรรมหนักนะพอไปสถานที่ใดบ้านใดมีคนเคารพนับถือมากห้อมล้อมแล้วต้องหาอุบายปีกนี้กันได้และรู้ตั้งแต่ต้นทางด้วยว่าสถานที่นี้จะอยู่ไม่ได้นานจะเป็นไปเพื่อความไม่สะดวกสำหรับความเพียรเพราะถูกรบกวนเสมออยู่ให้พอไม่เสียความงามแล้วก็หาอุบายไปหากที่ไหนเขาไม่สนใจบิณฑบาตจะได้อะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนอกสนใจนี่แหละให้เขาทรมานช่วยเราอย่างนี้แหละดีเพียงตัวเราเองเราทรมานตัวเองมันไม่ค่อยได้ผลให้คนอื่นช่วยบ้างอ่ะคนหยาบต้องหาคนอื่นช่วยสถานที่นั้นดีไม่มีที่อาศัยจะอาศัยอะไรที่ไหนเป็นตายก็อยู่กับตัวดาวหนึ่งกล่าวว่าเสือไปกินแล้วก็เขาจะเห็นซากก็เห็นก็ไม่รู้เพราะการบินสบายก็ไม่แน่นอนอยากไปวันไหนเราก็ไปไม่อยากไปกี่วันแล้วก็อยู่เวลาตายเขาจะว่าโอ้ท่านมาบินสบายเขาจะว่างั้นก็อาจเป็นได้แค่กี่วันที่จะเห็นซากก็ไม่รู้มันก็ชอบไปอุบายอย่างนั้นจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยทำสบายมองดูอะไรลื่นเลิงไปในทางอัดทางทำทั้งนั้นมองดูลมหายใจก็เห็นชัดรู้ชัดกำหนดดูเรื่องความคิดความปรุงที่มันเคยผูกมัดรัดลึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เห็นชัดคำว่าทุกข์มันก็เห็นภายในตัวคำว่าทุกขังคำว่าอนิจจังมันแปรยังไงบ้างอะไรมันแปรบ้างมันก็เห็นความแปรภายในตัวทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือส่วนร่างกายภายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวภายในก็หมายถึงที่ในจริงๆก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับจิตคืออาการทั้ง4พอเวทนาพอสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณมันไหวตัวไปไงมันก็เห็นชัดนี่พอสติกับปัญญามันจดจ้องอยู่ที่นั่นเมื่อตั้งหน้าตั้งตาดูอะไรทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่ทั้งโลกนี่นอกจากเรามันปลอมเท่านั้นเองปลอมทั้งความภาคความเพียรปลอมความตั้งอกตั้งใจปลอมทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงเราจะเป็นแต่ความขี้เกียจมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เห็นแต่ของจริงคือขี้เกียจมันเป็นของดีก็เป็นของจริงเท่านั้นเนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นกิจมันอาถรรพ์หนึ่งเห็นเหตุเห็นผลเห็นอักเห็นธรรมเห็นโทษก็เห็นจริงๆตามหลักความจริงของพระญาติสอนไว้ไม่มีโกหกเราโกหกเรานี่มันสักกี่ขับกี่กันไม่รู้เพิ่งมาเห็นความจริงแค่นี้แค่นี้มันก็ยิ่งเชื่อเข้าไปคนเราถ้าเห็นทุกข์แล้วมันก็มีทางคิดถ้ามีแต่ความสุขบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาทุกมาถูกต้องเล็กน้อยก็เดือดร้อนไปนี่ไม่ได้เอาทุกนั้นมาพิจารณาเราตั้งใจพิจารณาแล้วทุกมันก็เป็นของดีอันหนึ่งเป็นหินรับสติปัญญาของเราให้คงกล้าหาทางปลีกตัวออกให้พ้นจากมันจนได้แล้วถ้าคิดมันต้องหาทางออกได้อุบายวิธีที่จะได้มันได้โดยวิธีนี้อย่างนั้นทั้งนั้นแหละอ้าวพอเป็นต้นทุนมีความสงบเยือกเย็นใจแล้วจะนั่งแทนได้นานเท่าไหร่สิสมาธิกำหนดพอจะกำหนดให้ลงเท่านั้นเราไม่ต้องกำหนดว่ากี่นาทีเพียงกำหนดพับมันก็ลงได้เลยเพราะความคล่องแคล่วและความชำนาญของจิตที่รับการฝึกมาจนพอตัวในทางสมาธิกำหนดปั๊บลงไปเลยเอาจะให้อยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรทั้งนั้นดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ตามเรื่องของเขาความสงบสุขภายในตัวเองมีความรู้สึกอยู่จำพอตัวเท่านั้นโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรมาเป็นอารมณ์เครื่องเสริมจิตเราก็อยู่อย่างนั้นสบายหันสมาธิสบายทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นเบิกบานจิตใจกำหนดสมาธิเมื่อไรให้จิตอยู่เมื่อไรก็อยู่พูดถึงขั้นสมาธิพูดถึงขั้นปัญญาพอจิตได้ก้าวทางปัญญาแล้วเป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้เห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ท่านเรียกว่าเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลาคือฟังในหลักธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังได้ยากเมื่อถึงขั้นจะฟังได้อย่างง่ายได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันระหว่างสิ่งต่างๆกับจิตต้องสัมผัสกันเมื่อจิตกับสิ่งต่างๆมาสัมผัสปรากฏความรู้สึกขึ้นมาสติกับปัญญาก็ต้องวิ่งตามอันนี้มาจากอะไรเรื่องอะไรเป็นเพราะเหตุ

วิ่งตามไปเลยพอเข้าใจแล้วปล่อยพับปล่อยพับปล่อยพับปล่อยเรื่อยเรื่อยหมุนตัวเองอย่างนี้มีท่านปัญญาธรรมจักรถ้าจิตถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ยิ่งจะมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกลางคืนไม่ได้กำหนดเวลาเวลามีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์ที่จะต้องพิจารณากันอยู่เหล่านั้นเป็นประจำเดือนปีนาทีโมงไม่คำนึงไม่ทราบวันไหนเป็นวันพระไม่เป็นวันพระมันไม่ค่อยจะสนใจจะสนใจแต่หน้าที่การงานที่เป็นประจำและจำเป็นอยู่สำหรับตัวเท่านั้นมันจะทนไปได้ยังไงจิตเมื่อรับการฝึกฝนอารมณ์ซักฟอกอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สะอาดได้ยังไงฮะมันก็ต้องสะอาดสะอาดบางเล็กบางน้อยสะอาดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลเหมือนกระจกเงาที่เราขัดไว้ดีมองเห็นเงาของเราก็ชัดถ้าปล่อยให้ฝุ่นกบไปหมดมันก็ไม่เห็นมองอะไรก็ไม่เห็นปัญญานี่จิตใจของเราปัญญานี่ยิ่งเก่งกว่านั้นถ้าขัดให้ดีด้วยความเพียรนะมองเห็นเหตุเห็นผลทุกด้านที่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ที่คงไหนนี่จะไม่มีที่ค้านเลยยอมจำนนกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเถอะจะกราบด้วยหลักความจริงที่ตนเห็นขึ้นกับเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้ากับความจริงเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของเราจากความเพียรอันเข้มแข็งนี่มันเป็นความบริสุทธิ์เมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนความบริสุทธิ์ก็คือนี้ความบริสุทธิ์พระเจ้าคือนั้นอันเดียวกันและธรรมชาตินี้สูญไปไหนพอจะเห็นว่าพระเจ้านิพพานพอจะเข้าใจพระเจ้านิพพานสูญไปจากโลกธาตุขันธ์ก็ไม่ได้สูญชราลงไปก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทำเดิมธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นยิ่งเป็นของอัศจรรย์และจะสูญไปไหนของอัศจรรย์ขนาดนั้นจะสูญไปนี่อย่างไรนี่แต่ของโลกโลกก็ยังไม่สูญเหตุใดของอัศจรรย์จะสูญไปจากโลกนั่นก็ยังทราบชัดไปการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นทั้งยากบ้างนะยากกว่าช้างไม่เป็นไรยากเพื่อเราลำบากเพื่อเราผลประโยชน์สำหรับเราไม่มีอะไรเสียหายปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นเวลาเราพิจารณาย้อนหลังเกิดความปีติรื่นเริงไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรคิดย้อนไปหมดกลับมาเป็นความภาคภูมิใจวิธีปฏิบัติเวลามันแคบพอจริงๆก็เหลือแต่ความรู้กับเจตสิกธรรมที่สัมผัสกันกระเพื่อมยับยับยับยับมันกระเพื่อมขึ้นมาจะไปสัมผัสกับสิ่งใดนี่สติมันรู้ทันซะแล้วมันยังไม่ทันจะไปสัมผัสกับอะไรอยู่พอสติรู้ทันพักมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเป็นแต่เพียงความปรุงเหมือนกับแสงห้อยก็ไม่ได้ยับออกมาก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมหาที่ต่อไม่ได้หนึ่งที่ต่อไม่ได้เพราะปัญญาตัดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้ขาดไปหมดแล้วสองสติทันกับความกระเพื่อมของจิตอีกนี่หมายถึงปฏิปทากำลังดำเนินในขั้นธรรมะที่ละเอียดเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นภัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในโลกนี้ไม่สูญหายไปไหนรู้ชัดสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรก็คือความคิดของตัวเองไปเที่ยวก่อเหตุทำร้ายป้ายสีแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลจะได้ก็คือความทุกข์มาเผาตัวเองหาได้เผากับสิ่งที่เราตำหนิเขาว่าไม่ดีไม่แต่มันกลับมาเผาตัวเองแล้วมันก็มาเห็นโทษของตัวเองผู้ไปปรุงไปคิดไปหาเรื่องใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองจิตมันก็ย้อนเข้ามาความคิดออกทุกระยะมันเห็นว่าเป็นโทษทั้งนั้นเป็นโทษเกิดจากความคิดของตัวเองไม่ใช่โทษจากสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคือความคิดของตัวเองที่ไม่รอบตัวเองแต่ความคิดของตัวเองไม่ได้แก้กลมายาของจิตตัวเองไม่ได้จิตนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายก่ายกองพอปัญญาทันเท่านั้นแหละจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นพอกระเพื่อมออกมาก็รู้ก็รู้ดับไปดับไปนอกจากนั้นยังสามารถยังเข้าไปอีกถึงฐานที่มันกระเพื่อมมันกระเพื่อมออกจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันกระเพื่อม
รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาแล้วทุกอย่างก็ว่าไม่มีโทษแล้วอะไรมีโทษอยู่ล่ะถ้าว่าความคิดเป็นโทษเหตุที่เกิดขึ้นจากความคิดคืออะไรเหตุที่จะให้จิตที่คิดออกมามีอะไรขับดันออกมาอะไรเป็นสาเหตุมันก็ย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงรู้ตัวขับดันอย่างเต็มที่มันก็ถอนกันได้นะถอนได้แล้วอะไรจะปรุงไม่ปรุงมันก็หมดปัญหามันเป็นขันธ์เฉยๆเพราะสิ่งที่มันเป็นพิษได้ถูกถอนออกแล้วนั่นแหละตัวภัยของข้างในตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดมาจากความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัตินั้นหากว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากความอารมณ์เกิดมาจากความเอาตามใจของหมู่ของเพื่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมู่เพื่อนเอาตามชอบใจตัวเองไม่ต้องมีศาสดามาสอนกันเท่าที่มีศาสดามาสอนก็คือศาสดาคือแบบของโลกนั่นเองความรู้ความเห็นต้องตัดไม่มีแบบไม่มีขอบเขตใครอยากคิดยังไงอยากทำมันก็ทำไปนั่นตามแบบของตัวเองแล้วผลก็ได้รับตามแบบของตัวเองอีกนี่แล้วเราจะไปตำหนิใครว่าไม่ดีนอกจากตำหนิตัวของเราถ้าหากมันมีผลประโยชน์ที่จะรับมากๆก็อยากจะรับมากๆอยู่เพราะอยากพบอยากเห็นเหลือเกินคนดีมากๆในเมืองแผ่นดินเรานี่แต่ถ้ารับมาพอเป็นความหนักอกหนักใจแล้วหากไม่อยากรับอยู่เฉยๆมันก็สบายดีกว่าที่จะแบกหามสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไว้บนบ่าให้หนักเปล่าๆเขาแบกฟืนเขาก็สำหรับใส่ไฟยังเป็นประโยชน์แบกถ่านเขาก็สำหรับมาทำไฟก็เป็นประโยชน์แบบคนนี่เป็นประโยชน์จะเอาไปใส่ไฟก็ไม่ได้จะไปหุงต้มก็ไม่ได้จะไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่หนักอยู่บนบ่ากระเป๋ามันก็ไม่อยากจะแบกวางถ้ามีมากๆเข้ามาแล้วอยากเข้าใจว่ามาเสริมมีมากมาเท่าไหร่มาก็เหมือนอุปมาเหมือนว่าโดดขึ้นค่อยกดกันลงถ่วงกันลงกดกันลงมาด้านนี้กระโดดขึ้นบนบ่ามาด้านนั้นกระโดดขึ้นบนบ่าคนนั้นกระโดดขึ้นบ่าคนนี้กระโดดขึ้นบนบ่าจมสิแต่เรือใหญ่ตัวใหญ่ของมันทุกข์มากๆมันก็จมได้ไหนเพียงเราคนเดียวองค์นั่งก็จะโดดขึ้นบนบ่าองค์นี้ก็จะโดดขึ้นบ่าปัดองค์นี้ลงองค์นั้นโดดขึ้นมาปัดองค์นั้นลงองค์นี้โดดขึ้นมามันก็จมว่าไงยังเห็นนี่แล้วนี่นะจดหมายนี่ขึ้นบนบ่าแล้วนี่ว่าไงว่าง่ายๆนี่แล้วเราจะต้องสอนทุกเนี่ยทุกมุมดีไม่ดีผู้ไม่เคยก็เขาไม่เอาใจใส่ก็มีบางทีก็เกิดความหนักอกหนักใจก็เป็นความลำบากจากตัวเองและหมู่เพื่อนอีกนี่ยุ่งไปอีกเนี่ยเอาจริงเอาจังนี่พอใจเหลือเกินการสอนอยากเห็นคนดีคนดีอยากเห็นพระดีจะได้ทำประโยชน์แก่โลกแก่สงสารนอกจากทำประโยชน์แก่ตัวเองให้สมบูรณ์แล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่อยากจะสอนอยู่เฉยๆมันก็สบายลมหายใจหายใจไปฟอดฟอดวันหนึ่งสบายสบายไปในเอียบทมันก็พอแล้วก็จะหาเอาแล้วนี่เศรษฐีเขาก็มีแล้วในโลกนี้คนทุกคนจนก็มีเต็มโลกแบบนี้ไม่มีอยู่แบบนี้สบายดีมันก็สบายนี่แล้วเป็นเหตุที่ให้คิดมากพอรับมามากโดยที่เราไม่ตั้งอกตั้งใจจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนแต่ก็อยู่ไปนานหมู่เพื่อนก็มีมากขึ้นมากขึ้นร้านนี่มาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งร้านนั่นเข้ามาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งร้านคนร้านลูกพ่อตาลายก็ยิ่งมีร้านนิสัยคนคนเดียวจะประสามารถตลาดรอบรู้ในนิสัยของคนนะวางยาคือการสอนให้ถูกต้องในทุกรายยังไงมันก็ต้องเป็นความลำบากอยู่เป็นธรรมดาของผู้การของผู้สั่งสอนและผู้มาอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องทุกข์อันนึงเรียนตามความเห็นเป็นอย่างนั้นพ่อก็ได้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมานานแล้วที่ออกมาเกี่ยวกับสังคมก็ได้11ปีนี่แหละ11 12ปีแต่ก่อนอยู่แต่ในป่าในเขาแม้จะมีหมู่เพื่อนมีเล็กๆน้อยๆ
ต่อมาก็มาเกี่ยวกับมันก็เพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งจะได้เห็นไปมีจำนวนมากเท่าไรเรื่องอัธยาศัยใจคอความรู้ความฉลาดความโง่เขลาความมีปัญญาความดีความชั่วมันก็มาด้วยกันมันก็ต้องได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเท่าไรมันก็ยิ่งจะเป็นบทการศึกษาไปเรื่อยๆในพิจารณามันควรจะผ่อนหนักผ่อนเบากันแค่ไหนมันก็ควรจะหาทางพิจารณาทำให้เป็นประโยชน์จะฝืนทำไปก็ไม่ผ่านจะทำไปเพื่ออะไรมันก็ต้องในคิดไงสรุปความลงแล้วการอันโลนลงไปมีผลอะไรบ้างมันก็ไม่ควรจะเห็นนอกจากให้ผู้ที่เคยปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายหนักใจไปด้วยเท่านั้นนะนี่อันหนึ่งใครมาจากไหนก็มันก็ไม่ก็เป็นคนมีกิเลสแต่เป็นชาติไหนก็เป็นคนกิเลสมีกิเลสต้องมาหวังอาศังธรรมของพระเจ้าแล้วมันก็ต้องมีคนดีคนชั่วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ต้องมีผู้ดีทำให้หนักใจเบาใจเป็นการกระทบกระเทือนกันอยู่โดยดีเมื่อต้นเหตุมันมีอย่างนี้มันก็จะต้องพิจารณาเวลาทุ่มสี่ทุ่มห้าเวลาไม่ดีไม่งามขึ้นมาก็จะตำหนิว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นผู้นี้ไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับความสะเท่าของเราเองเพราะงั้นทางที่ถูกก็คือว่าจะโง่ขนาดไหนก็ตามเรามีความโง่ขนาดไหนตาไม่แหลมคมตาผ่าๆฟังๆก็ตามขอให้ได้ดูเต็มสติกำลังความสามารถแล้วรับไว้หากเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะไม่หาทางออกเพราะตามปกติของคนเรามันชอบหาทางออกเอาเรื่องป้ายคนอื่นแล้วหาทางออกอย่างสบายคือเป็นการเข้าตัวเสมอเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นกับคนนั่นเป็นเพราะคนนี้คนนั่นมันดีคนนี้มันดีตัวไม่ดีไม่ได้ว่าเมื่อเราดูให้เต็มหูเต็มตาเต็มจิตเต็มใจแล้วแม้จะเกิดความเสียหายขึ้นมาก็เป็นเพราะเรานี่แหละเพราะเรามันตาฝ้าตาฟางความรู้ความฉลาดไม่เพียงพอมันจึงเป็นเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะไม่ได้หาทางออกไม่ได้เอาเรื่องอะไรป้ายใครมันจนกรอบเป็นมุมเพราะตัวเองเป็นผู้เลือกเป็นเองแล้วความผิดมาเป็นของตัวเองเองแล้วก็ไม่มีทางออกนี่ยอมรับติดคุกก็ยอมติดนั่นแหละอย่างนั้นทำดีอย่างนั้นเรียนตามความจริงหนูเห็นใจอยู่หมู่เพื่อนมาอบรมศึกษาก่อนถ้ามาเอาจริงเอาจังก็ไม่ว่านะยินดีถึงไหนถึงกันมาพอให้หนักอกหนักใจมือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่หนักอกหนักใจผู้เพื่อนผู้ว่าสั่งสอนเนาะมันหนักมากแล้วมันเป็นให้ละอาต่อผู้ที่จะมาในวาระต่อไปถ้าจะเห็นแก่คนศาสนาก็จมถ้าเห็นแก่ธรรมศาสนาก็ตั้งอยู่ได้นะมีหลักใหญ่ไปอยู่ที่นี่อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่ธรรมถ้าเห็นแก่คนมากเห็นโมกขลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตากันแล้วไม่คำนึงถึงธรรมแล้วก็เสื่อมแต่ความเห็นใจกันนั้นโลกกับธรรมนี่แยกกันไม่ออกมีอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าถึงกับว่าเลยเถิดแห่งธรรมะไปก็แล้วกันแบ่งเป็นโลกแบ่งเป็นธรรมไม่พอสม่ำเสมอนั่นลายที่ว่ามันเลยนี่มาอยู่ไปทุกแห่งทุกหนอย่างนั้นดิหาดำไรดำนาเขาหาฐานลูกไทยแหละอะไรก็ไม่รู้ล้มป่าล้มลกเขาตามมาส่งยุ่งไปหมดมาเขาหลังมาให้อยู่เขาอาจารย์นี่โกรธอย่างนั้นที่จะทำไงก็ใช่ทำตามก็ทุกอย่างพอเรามาศึกษาก็ควรจะทำตามแบบของวัดของวาของพระของเนรของครูของอาจารย์ตามฐานะของเราที่เป็นฆราวาสมาใส่ท่านแต่เราก็เอาตามแบบของเราอย่างเต็มเป่าความเสียหายไม่คำนึงขอให้ทำอย่างใจก็แล้วกันนะอันนี้มันจะไม่หนักมันจะทำไงมันก็หนักมันเสียทั้งประเทศชาติบ้านเมืองหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในวัดนี้ไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์นี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องกันนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่ไม่รับมาให้อยู่ก็เพราะเห็นเอง

หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวดคาถาธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นที่ว่าสวดคาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงภพชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนียนผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกท่านว่านะเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันฝังอยู่ที่ใจแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจเลยไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์

นั้นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหยี่ยงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ต้องใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไปนี่เรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษจะมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดมีค่าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรหรือความเพียรชอบสติที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนั่นนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ใจทางเดินของข้าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราค่ำคราเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค่ำคร่าหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือสิ้นหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักฟอกหรือสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักฟอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชราลงไปได้ด้วยการถูกทุบถูกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆแล้วอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปนี่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้หรือธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วนี่จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคคอยแต่วันตายเพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่อยู่ยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ถ่ายเดียวเท่านั้นกิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลก

็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำฆ่าชะลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเอื้อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่ขอโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษาโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมันแล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าลามก โดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแซงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเยี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมุกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นๆก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังธรรมนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นละเหมาะที่สุดเนี่ยมันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละรายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอนแล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้จ
ฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสืบสานเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม้ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอของราคะตัณหาให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดแล้วความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกันนี่การส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ต้องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประจำการตามกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟละมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายไปปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้สัตว์ไหม้บุคคลเต็มโลกเต็มมังสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินจนกระทั่งถึงโลกกับวินาศหรือขาดสะบั้นตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละลายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากอย่างนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบโดยลำดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซักๆเป็นเดนไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดนไปแล้วรับอายหนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับทั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้น มันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดนมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชม
ส่วนถูกไม่ต้องพูดกันเจ้า

ความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันขุ่นทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละเหตุที่ธรรมของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมจากประพฤติปฏิบัติตนเช่นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่ดื่มอันนี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ท่านเหล่านี้เนี่ยนำธรรมหรือธรรมโอสถมาเยียวยารักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนด้วยจากการบำเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงไม่พอบำเพ็ญถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งง่อยเปรี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะทุกสัดทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นล่ะพิจารณากันแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเด่นเลยเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในและก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปสัตว์โลกจึงลุ่มหลงล่มจมไปไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้นนี่เมื่อปราชญ์ทั้งหลายแต่ละยุคละสมัยที่ท่านตรัสรู้ประกาศสอนธรรมท่านละโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องแสวงหาหมอหายาลุ่มกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหายอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอ้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมอันละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลำดับตำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้นรายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทำไมจะไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะรับความพอใจคือใจเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆก็เข้ากันได้ง่ายบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติตัญญูนี่ถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ววิปจิตัญญูก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในกึ่งกลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆถ้ามียาเจ้าของอุตส่าห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภท ICU อันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้อง ICU ดูแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นนะนี่เป็นประเภทหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสรู้มีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปี

70,000 ปี 40,000 ปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมีทีนี้แต่ละพระองค์นั้นน่ะท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเสด็จออกทรงผนวดเมื่ออายุ 40,000 ปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอยู่อีก 40,000 ปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือช้าก็ตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกล้วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอบราบเพราะธรรมโอสถของท่านเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็จำเจอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัวต่อมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสำเร็จไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่งกันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีอยู่ในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วเราลองนับดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทำประโยชน์ได้มากเพียงไรประทานพระโอวาทแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทบรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทพบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดวรรคขาดตอนที่หรือขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดารทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเวียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่รับพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่45พระพรรษาแล้วจนกระทั่งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานนี้ว่าหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางลงไปจากธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยสวัสดิ์ขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจอย่าล่อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับทั้งหลายอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลื่อนเลิศทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมะบทใดที่เก่าค่ำคร่าหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่เวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเราดำเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดำเนินตามสวัสดิธรรมอย่าคล้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสำคัญของกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าข้องใจอันนี้ล้วนแล้วแต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซงขัดแย้งกับธรรมทั้งหลายอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นข้าศึกน้ำลายกันอยู่โจมตีกันนั้นโจมตีกันอยู่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิง
ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นนี่สุดท้ายก็กลายเป็นข้าศึกในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในวงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้กันอยู่แล้วนี่แหละกิเลสแทรกธรรมแทรกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เคารพนับนบน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวดคารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดไปตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นนั่งไหนเอาจะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอวาทของพระเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคยทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทำโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมมีไหวมีเหรอไม่มีนี่แหละให้เราเชื่อพระโอวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสจึงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสำคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สำคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวทรามสุดท้ายก็เลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าให้เข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าจัดไว้ไม่ถูกอันนั้นจัดไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดภายในใจของเราก็เรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเจ้าความมิประเสริฐเลิศเลอมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากท่านว่าชาติปิทุขาว่าอย่างไรนะชราปิทุขามานำปิทุขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดเนี่ยพาให้เปลี่ยนไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันมีเสียที่โสทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับเขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะพุทธังสนังกัจฉามินี้สามินี้เป็นหัวใจของเราปากเป็นปากตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามินี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่ปากเป็นปากตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปากที่เต็มไปด้วยความสกปรกของกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกท่านั้นหลอกท่านี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากกิเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจดจำเพราะว่านี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเพราะว่าของพระพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอย่างนี้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่เคยมีพระโอวาทบทใดบาทใดต้มสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมชิบหายปนปี้ไม่เคยมีเลยแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชิบหายเอาให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่ให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิบหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบเราไม่เข็ดไม่หลาบยังเดินต้อยตามกิเลสและถลอกปอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองกิเลสเต็มไปหมดในหัวใจของเราให้พากันตั้งใจเดินจงกรมเดินมันจะเมื่อขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาให้อารมณ์แห่งสมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้สมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่า

ม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมานดังที่เด็ดพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกรรมที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพินิจพิจารณาจริงๆดังที่เคยพูดแล้วกรรมฐานเที่ยวในสกุลกายของเราทั้งภายนอกภายในเชื้อสาโลมานาคาตันตาตะโจเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เสกสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกันเน่าเฟะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละกิเลสมันเสกว่าวิเศษที่มันเสกว่าน่ารักน่าชอบใจเมื่อหลงไปตามมันแล้วก็พันคอเจ้าของนั่นแหละมันจะไปไหนส่วนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เสกไม่สันปัญญาเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอสุภะอสุพังมันตัวก็ปกจริงๆนี่นะท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงๆทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระแจ่มสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการชั่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรนี่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่ได้สลายนั่นสิมันลำบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดหาบตั้งแต่กรรมชั่วด้วยความพอใจในการทำความไม่ดีของตนผลก็เป็นวิบากอันทุกข์อันเดือดร้อนมหันตทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจตามวิบากแห่งตนที่ทำไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทำงานแทนได้ไปรับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทำนั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านจึงว่ากรรมสะโกมหิกรรมดายาดุกรรมเรามีกรรมเป็นของตนหนึ่งมีกรรมเป็นที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทนะท่านก็บอกไว้แล้วกรรมสะโกมหิธรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมวัตถิยังไงมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั้นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเท่าไหร่นะไม่มีใครที่จะแบ่งสรรปันส่วนจากกันและกันได้จริงอันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเรื่องความไม่ดีกรรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำเรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันที่แรกเรามีอำนาจทำกรรมถึงเวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจแห่งกรรมนั่นมันก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปรับทานลงไปเรื่อยๆเป็นมันก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนมันสร้างถึงความอิ่มแล้วบังคับให้มันเลยกว่านั้นมันเป็นไงทีนี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอนั่นเถอะนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านท่านรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ได้รู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่ตนเพราะความโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งอย่าเลาะแหละนิสัยเลาะแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักธรรมแห่งความเลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หล่อแหละทำจึงไม่ใช่ทำหล่อแหละพอที่จะสอนคนให้หล่อแหละทำอะไรให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะการและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวญเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ ความอุตสาห์พยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคทรงผลแท้ถ้ามีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทำทุกอย่าง

คำว่าธรรมเพียงเท่านี้เป็นคำที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเถอะธรรมเป็นยังไงอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้ขั้นแรกของธรรมคืออะไรเช่นอย่างจิตเป็นสมาธินี่ก็สมาธิธรรมนะฟังดิแยกเป็นประเภทละเพื่อสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนะเป็นยังไงทีนี้เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่ทรงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำว่าธรรมแปลว่าธรรมแปลว่างั้นแปลว่านี้แปลวันย่างค่ำก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรมธรรมะธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยนี่แหละธรรมที่กล่าวนี่อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้ทรงแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้สงหายสงสัยล่ะก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำละหล่อแหละนะทำมวยเจ้าไม่เด็ดพาพวกเราให้หล่อแหละเรามันหล่อแหละเองถูกกิเลสมันจุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหลวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความหล่อแหละนั่นแหละมันเมียหัวไปนั่นสิหัวคำมัมลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้สู่ธรรมทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นแต่ความเราแหละของใจเพราะหน้าของกิเลสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์ปรากฏชื่อหรือนามโด่งดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทำแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าล่ะมีมาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี่มาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆเท่านั้นแต่การประกอบความภาคเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกำลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นธรรมของพระเจ้าไม่ได้กีดกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าลำเอียงขอให้ตั้งใจพุทธปฏิบัติถ้าอยากทรงมักทรงผลทรงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระสาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลย 100% จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้นั่นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรรู้สึกเหนื่อยเราปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดกันแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งตรงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอากัปกิริยาเป็นแบบตรงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลสออกสงครามหรือขึ้นเวทีแล้วเมื่ออันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยร้าวรานอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แตกกระจัดกระจายนี่เรื่องของกิเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอย่างงานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการและไม่ชินกับงานนะเพราะทำพุทธเจ้าไม่ให้ชินทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้บอกแล้วว่ากิเลสเลอะดุนนี่อยู่ในหัวใจเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรอะไรเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะ
ไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเสด็จสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหมู่เพื่อนมาตลอดทุกวันนี้เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่ใช่จะทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้ายังกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองมองแต่งานเคยข้างนอกเราทำความเพียรกับอยู่นี่เราลองไปทำงานดูเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิดนิดอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดๆอย่างน้อยนิดซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวเพราะฉะนั้นนี่จริงไม่ให้งานมันขาดมากขาดตอนงานภายในให้สืบต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีที่ช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วอดนอนผ่อนอาหารอะไรอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วนี่อุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้คล่องตัวมันไปนี่ใช่มันนั่นจริงๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเพียรมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบเงียบเหมือนแต่ก่อนนึกเปลี่ยวๆเหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาคอีสานนี่ไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคลองละลายเลยหรือลับละลายสวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ลงจนเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชัยภูมินี้ออกถึงนู่นมันเป็นดงล้วนๆนั่งรถไปมองสองภาคทางมันก็เห็นชัดเจนต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมดเกลื่อนเขาเพิ่งทำนี่นะผมการผมไปโอ้โหหมดละที่นี่วะเพิ่งเข้าไปอำเภอวิชงวิเชียนมิถป่านั่นนะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนกล้าไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรออกสองออกฟากทางแล้วเป็นแล้วเป็นความเพียรแล้วเป็นป่าแล้วเพราะเราบุกป่าไปนี่ไปไหนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่มีเสรีภาพเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั้นก็ว่างานมากอันนี้งานมากจิตงานมากกว่าฝึกซ้อมก่อนนะก่อนที่จะบวชจนถึง15ไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเพร่ามักง่ายมันเต็มอยู่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นเราก็เห็นได้ชัดศรีราชเป็นอาจารย์หมอน้อยเมื่อไหร่บวชจากวัดสัปทุมหรืออะไรมาแล้วก็มาหาเรานี่มาขอนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดดนี่มันสนหน้ากันยังไงกันวะบูชาบวชยังไงบวชสุ่ม 4 สุ่ม 5ยังไงทำเหลวไหลๆนี่วะโหไม่ไหวนะทำอย่างนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นน่ะทั้งวัดก็เหลวอย่างนี้ทำไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราก็พุ่งกงเลยเนาะผมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเห็นแต่ธรรมเนี่ยไม่เห็นแต่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเหนือธรรมนะก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างสิจะให้ความเอากิเลสมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงให้นิสัยเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้สับได้แสงเลยมันหน้าดุก็ดุแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากของงานทางโลกมากกว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมงานตั้งธรรมไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหรือเราจะก็จะมาบวชเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิให้มาโลกมันเหยียบอยู่ตลอดเวลาไงไหนก็ไม่พ้นอ่ะที่ว่ากิเลสออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแทบอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตาฟ้าฟ้าสองฟังเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่เรียกว่าหมู่เพื่อนเสมอตาขวางแล้วนี่เนี่ยฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพินิจพิจารณาด้วยความมีเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกชัดๆอยู่ในกิริยาที่แสดงออกเอาเก็บอันนี้อันละเรื่องอะไร

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสู่ตรัสรู้และปริตักขันปรินิพพานทั้งสามการตรงกับวันคำว่าพระสู่งานเราทั้งหลายจะคงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติในพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้จิตได้ตรัสรู้ธรรมมรรคอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็ได้มาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดตัณหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสมที่โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระทัยนิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลงไปเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั้นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับภาคหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาขี่กลับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระวพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกซึ้งหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงทีที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่าน
จากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆผู้สำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราที่อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่งที่นี้อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่ตรัสรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นที่ถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ความแห่งความบริสุทธิ์นี่แหละเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อควรให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเศร้าโศกให้เพลิดให้เพลินให้อยู่เหลืองต่างๆที่เกิดจากความกระพริบในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระพริบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดพระชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆหลอนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆหลอนๆนั้นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงเท่านั้น
ถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสดิ์ขาตัดท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแปลนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ปลีกแวะไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความปรารถนาตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เยวชาทั้งสัพพยัญชนะเกวละปริภุมนังปริยุทธังพรหมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือทำอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้

เลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสุขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพื่อโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหตุที่เรียกว่าสวัคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบไหว้ของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบไหว้เพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าได้นิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเดิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนสอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายกอบโกยเอาทุกข์มาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขาบาปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้นนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงรื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่งาม
ความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอกลางนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเพศพระเพศเนนที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคิวหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังข้อไพเราะสนอสุขมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกนี่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำเรียกว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนแล้วสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีช
ชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากเพื่อความสุขความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังทาสิทธิ์ที่เบื้องต้นนั้นว่าคิดโฉบุมนุษย์สัพพิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้ที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นนี่ข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแลจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งจะเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นๆมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาติเรฉานโนไปอีกในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงแหละแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์ที่เลวทรานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกข์ยอมยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฉันไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าจริงได้ถูกจริงได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อจริงได้ถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลชี้บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อร่วมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่แหละหูเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับ
ถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับตรับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่ม4กลุ่ม5ยิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับดึกเห็นกันฉะนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัววันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยที่ว่าเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งมองข้ามไปไม่ได้อาศัยใจคออบอ้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายโดยคนไข้ก็ไม่ได้แฉลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตาแต่ก็เป็นสุดวิสของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสีย
นี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรม

หลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ครวญกลั่นกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นมรรคเรื่องของกรรมให้เลือกเป็นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับตำหนักวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีนั่นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังนี่ตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นท่านโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาทั้งหลายทุกท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พูดออกมาสลดสังเวชนั่นเราเราเกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ยังไงทุกอย่างลำบากทุกวันเพราะเกี่ยวกับโลกนั่นเองแต่ตัวลำพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายทรงแต่ธาตุขันธ์ทุกข์ของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดทวงกันว่าสบายมีถังรถบูรีเข้ามามันจะโดดเข้าปากเขาลงเราไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจผมมันพอได้ทุกอย่างแล้วพิจารณาจนพอนั่นแหละธรรมท่านว่าพอโลกมันหาเมืองพอเมื่อไหร่หัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความโหยอะไรทับมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชมาพูดนี่หัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมุตินิยมมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาเนี่ยทำลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากๆเขาจะมีความโลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลสน้อยลงไปความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยเดียวมีมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีมังพอเมื่อไหร่นั่นให้คิดดูดิเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพือขึ้นไปนะเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไหร่ยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนกระทั่งตายนั่นมันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยถ้าผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล้วโลกสมมุตินิยมนิยมมากพวกนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรมันจะกดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นมีธรรมแรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคำว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความร่มเย็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจด้วยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายให้แก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดมเอกุอยู่ที่หัวใจนะอย่าเข้าใจว่ามันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่เราพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจการวิ่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหมคนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างใน3แดนโลกธาตุนี้ว่าข้าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มแต่พัดตะพือวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตามวิเลศคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ไม่มีหวังตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้คิดให้ร้ายต่อหัวใจของโลกแท้ๆเรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณกล้าของมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริงหันหน้าเข้าสู่ความจำต่อมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหล่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราจะไปหาศาสนาอะไร
เป็นความสุขความเจริญถ้าลงหัวใจยังได้ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทิ้งหมดเปล่านั้นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกจะพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีบายใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจอมปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิเลสจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมนั่นล่ะผู้ที่ย่อยเห็นภัยก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์พระไทยภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผู้นี้แลผู้มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้เขาจะเรียกว่าปัณฑิตานันทเสวนาเสวนาจะว่าหนังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าเสวนาจะว่าหนังอยากพบคนพาลเท่านั้นอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรมเมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านถึงห้ามไม่ให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงผ่านภายนอกท่านภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายมันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งๆเวลาหนึ่งๆมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายสาเรื่องทำลายเจ้าของ

หน้าแม้แต่สัตว์กับสัตว์ฉลาดก็สัตว์ได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนจนกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำนี่แหละถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตกาลหาที่สุดได้อย่างไรคำว่าพานพันคนพานก็คือว่าถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นก็จะเรื่องความเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนพานถูกกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนพานไปได้ให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นข้าศึกต่อส่วนรวมไปอันท่านไม่ครบคนผ่านประเภทนั้นที่นี่ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่จะคิดเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแก้สะเทาะถอนกิเลสนั้นมันมีสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% ก็ไม่ได้ใน 100% มีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่นับเข้ามาในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านทั้งนั้นให้น้องเข้ามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงทำสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนโง่ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดนี่เนี่ยสำคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเราเนี่ยเราจึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดพลิกขึ้นมาสิความฉลาดนี่แหละจะแก้ความโง่ของตัวเองเพราะความถูกกล่อมของกิเลสได้มันทำมาให้ครบอย่าครบคนผ่านให้ระมัดระวังความคิดความปรุงของเจ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวลื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมารของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมารของเราไม่มีเราทำความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรของทั้งที่หาสติตัวต่างไม่ได้ถูกที่เหลือไปเหยียบย่ำทำลายแหลมอย่างนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหลือนักปฏิบัติต้องฝึกเองต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กำลังของกิเลสมากทำอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลอยู่ทำภาษีภาษาอย่างนั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมตามภาษีภาษาก็คือคำว่าภาษีภาษาคือคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามภาษีภาษานั่นเหรอต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงเวลาที่ควรจะตะลุมบอลกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัติเอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แล้วจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากให้พึงทราบเสียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาจากขั้นพุทธการกระเทือนพระทัยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจนถึงเป็นอรหันต์อรหันต์ประกาศธรรมสอนโลกกังวานไปทั่ว3แดนโลกธาตุล้วนได้แต่ทำออกเวทีคนที่นับถือพุทธศาสนามีความเชื่อความนับถือหนัก

มากน้อยเพียงไรก็หลุดไปพ้นไปพ้นไปนั่นแหละคือความมุ่งมั่นนั่นแหละตลาดตลาดแห่งโมฆะผ่านกลางวันตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยนี้มีแต่ตลาดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะตลาดแห่งความชั่วช้าเลวทรามเลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจของสัตว์จึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาหล่นกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอันเป็นตลาดแห่งความสุขความเจริญความเย็นใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระดำเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคลองชีพก็แน่นหนามั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งเป็นทางดำเนินของข้าด้วยแล้วมีแต่การฆ่าที่เละซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นฆ่าสื่อของใจและของศาสนธรรมที่จะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหละท่านว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้าสมัยที่ไหนก็ทำของพระพุทธเจ้าสวาคาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วชอบแล้วอ่านไปในบทใดคำพีใดเหมือนกับพระพุทธชี้บอกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าเป็นศาสดาแทนเราจะถากดดูเอาในหนังสือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆทางท่านตรัสกับพระอนุนทำแล้ววินัยนี่ที่เราจะถากดมันจะไม่แล้วหรือสั่งสอนไม่แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายความว่าเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาเราถาคตนะผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาคตนะเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมถ้าไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดำเนินตามหลักธรรมที่สอนขาธรรมให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถิดก็ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคําว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโฉมเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรือนร่างของศาสดาแท้ศาสดาองค์เอกได้แก่พระจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธะแท้การปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการเข้าเดินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นเพียงว่าคนผู้ถือศาสนาไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นจึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็จะสักแต่ว่าทานไปในปู่ย่าตายายเพราะว่าให้ทานในบุญทำภายเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนี่แทนที่จะถืองานนี้เป็นสาระสำคัญมันก็เทเลสลายไปเรื่องงานนอกงานนางานโลกการสงสารงานที่เดือดตัณหาไปเสียจะเอาธรรมมาจากไหนนี่นาสิตลาดมรรคผลนิพพานธรรมะตลาดผลนิพพานก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ตลาดปฏิบัติตามนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับต่างๆชนิดไหนมีหมดตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาอนาคาอรหัตตมรรคอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันโนอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณก็ประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของเราทุกวันไม่ใช่เหรอได้สวดอยู่ไม่ใช่เหรอพระสุปฏิปันโนอุทญาญะปฏิปันโนสามกิปฏิปันโนนั่นนี่แหละผู้ทรงพระคุณนิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเนี่ยก็ตรงหลักธรรมหลักที่นายนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยแต่เดียวเท่านั้นสามีหญิงปฏิบัติสมควรจะทำปฏิบัติด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทำไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทำไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันแต่ที่หลังจากตายได้พุทธศาสนาได้อัตถะพุทธศาสนาบุคลาคู่แห่งบุคคลสี่คือบุคคลทั้งแปดท่านแยกเป็นปุคลาธิฐานต่างหากต
จะได้จะผู้สี่บุรุษสี่ที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้สุปฏิอุชุญาญาสามีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่แห่งบุรุษสี่ก็คือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองผู้ใดเป็นผู้ครองก็ผู้นั้นเป็นผู้หญิงครองก็ผู้นั้นผู้ชายครองก็ผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่ตอนมาช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นเนี่ยถ้าแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็นสี่คู่ทำมรรคผลนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเนี่ยก็เป็นคู่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็เป็นคู่หนึ่งเนี่ยสองคู่แล้วอนาคามิมรรคอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้วอนาอาหัตมรรคอาหัตผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมากเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นคู่สิพอผลปรากฏขึ้นมาก็รับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามร่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลใครจะเป็นคนครองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสวัสดิธรรมที่ตรัสไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้ความมั่นใจเลยลงไม่มีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอากาลิโกท่านบอกแล้วธรรมไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการโน้นไม่มีสมัยนี้ว่าทางโน้นทำดีทางนี้ทำชั่วทางโน้นทำประเสริฐสมัยนี้ทำเลวสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดเต็มบาทเต็มเต็งทุกอย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งอาตมกะอาตผลอยู่ในวงของสวัสดิธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้และอยู่ในวงของสุปฏิปันโนอุทุญาณสามิจิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลงไปตรงนี้การปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองขี้มูลาขี้มาแห้งที่ไหนเพราะว่าเป็นสรณังคัจฉามิหรือหลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากสกปรกปากพระพุทธเจ้าปากสะอาดเพราะใจสะอาดแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกนี่จะอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วทำไมพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นประจักษ์แล้วก็นำมาพูดผิดที่ตรงไหนแม้แต่เราตาสร้างฟังด้วยตาเนื้อนี่ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจนยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทำไมตายานซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านี้ทำไมจะไม่ชัดยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันทวีเล่านั่นมีในกล่าวถึงเรื่องพานเรื่องบัณฑิตนั่นเองคือผู้ฉลาดฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกนั่นฉลาดแบบคนผ่านกล่าวให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกำจัดสิ่งเหล่านี้มีเวลามีมากๆมันเลวมันไหลเข้าไปนะผมอกจะแตกกันนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากๆมันดีเมื่อไหร่มันกดถ่วงกันลงไปไม่มีเจตนาก็ตามนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาผู้มาก็ให้ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเร่ร่อนร่อนเร่ร่อนด้านขีดขวางหมู่เพื่อนหรือเฉยให้ดูตามีให้ดูข้อวัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหูมีให้ฟังแล้วนำไปคิดเพื่อทำสมกับคนที่มาศึกษามาอบรมนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพทย์เฉยๆใครทำก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนก็ทั้งมันเอาทั้งหนังออกยังเหลือแต่กระโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศรู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด้วยไหมกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมันบวช ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องได้

ต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งจะได้อันนี้เป็นเพียงเทศเป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือเพศแห่งนักบวชเทศไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้เป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนั่นประกาศไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อไรใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิหาสละสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกทางสารออกมาบวชมันสละตั้งแต่กายหัวใจไม่สละมันคว้าโน่นคว้านี้ทั้งอดีตอนาคตคว้าลมคว้าแรงจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทำงานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกำจัดกิเลสที่เองไม่ทำไงไม่ว่าจะกำจัดกิเลสมันมีแต่ความคิดแต่ที่เสียว่าจะกำจัดแต่ผู้มันกำจัดเราคิดหรือไม่คิดมันก็กำจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่ค้นคว้าถึงการที่ค้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตะล่อมเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความฟุ้งซ่านสงบจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก็ดีทำอะไรทำให้จริงให้จังอย่าละหล่อเลยแหละความละหล่อเลยแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแข็งแรงอย่างเอาจริงจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มาทำแล้วหล่อแหละจริงจริงก้างก้างมันขวางหูขวางตาเทวทัตมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจเรายังไม่ทราบกิเลสมารนั้นมันเป็นมารของเรามันขวางหมู่ขวางเพื่อนไปได้หมดนั่นเนี่ยมันขึ้นโดยกิเลสมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี้จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยกว่าตามมากกว่าตามยังไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูที่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบ่ปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้มันมีถึงจะรู้เฉยๆรู้ก็รู้แบบกิเลสบังคับขับใสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเลสขับใสความรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอ้าวที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่ากลางวันมาได้ 2,500 ปีเนี่ยกลางวันในหัวใจของพระพุทธเจ้ากลางวันในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกลางวันในหัวใจเราเลยมันถึงหาความสุขความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงธรรมได้เข้ากลางวันในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายออกไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของมันมันมีวงจำปัดจำกัดของมันหูก็เหมือนกันอยู่ในนิสัยที่จะฟังได้ด้วยหูนี่ก็ฟังได้เท่านั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบางเล็กๆน้อยๆจมูกลิ้นกายมีเป็นใช้ตามหน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของจัดก็ใช้ได้แค่นั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือทีนี้พิจารณาลงไปมันจะกังวานไปหมดสะเทือนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิจารณาไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาทำเข้าบรรจุในหัวใจเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มจิตเต็มใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วเต็งไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบคอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของจิตไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจำกัดของมันนี่เวลาทำเข้าเบิกเข้าทำลายวงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลำดับความรู้นี้จะกระจายกระแสของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็น
เลื่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพระนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อกี้มันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมาแล้วถามอะไรนิพพานแต่ว่ารู้กว้างรู้แคบกับมันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นที่เรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระจายดวงนี้เนี่ยที่เคยถูกครอบงำเพราะอำนาจของกิเลสอยู่นี่เลยเมื่อปาดกิเลสออกทั้งหมดธรรมก็เลยครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิถีที่เราเคยอ่านในตำรับตำราจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เที่ยวเหลือนั่นแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยฝันว่าจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ละขนาดนี้จะได้แปลกประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วเหลือได้เป็นแล้วหรือเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะธรรมเป็นเพราะข้อปฏิบัติพอปฏิบัติมาจากไหนมาจากสวคาธธรรมมาจากศาสนธรรมเนี่ยมันก็ลงในนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะนานปีเท่าไหร่และปรินิพพานกี่พระองค์มาแล้วนับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตเห็นตรงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เราเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสดาเต็มองค์เห็นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนไม่ถามตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมทางอะไรตะคุบอาหารอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไรเรื่องพบลงชาติประกาศกลางวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับหนักรู้เรื่องพบลงชาติของตัวไปโดยลำดับแล้วเชื้อของพบของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเดี๋ยวก็เรียกว่ากิเลสละเอียดเข้าไปเชื้อของพบของชาติคือกิเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดฟันกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสะบั้นออกหมดจากหัวใจแล้วดีดออกจากโลกสมมุตินี้ทั้งที่จิตก็อยู่กับร่างนี้แหละแต่ดีดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนขึ้นมาแล้วเกิดที่ไหนทีนี้เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลำดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทธาวาส5ชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นชัดอยู่ภายในจิตเวลาทำลายเชื้อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนหมายที่นี่หรือไปเกิดที่ไหนหมดเชื้อแล้วนั่นท่านว่าสันติโกสันติโกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเองอาจารย์ตรงเลยบวินยูท่านผู้ทั้งหลายรู้จะก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มแล้วสิเนี่ยคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวมันก็รู้จะชันๆมาในตัวเจ้าของเขาว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไปกับโลกที่เดือดสถาสวะโลกมืดตัวบอดหาอะไรการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่การปฏิบัติผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้เป็นอัตเป็นที่สุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลำบากนะทุกวันนี่นะขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอย่านอนใจการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพัดท่าผันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุตินี่เมื่อเป็นสมมุติแล้วจะนอกเหนือประจักษ์กฎนี้จังทุกขังตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอันควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงอย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความหลุดพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามๆนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันขาดขันอันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมติอยู่ในวงกงจักรนี้เป็นยังไงพิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักร
มันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เสียดายอะไรคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตธรรมารมณ์ที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรมาเอามาเป็นธรรมารมณ์ยุ่งอยู่จนภายในหัวใจนี้วิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกงจั๋งนี้ออกทำไมจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วจะก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเฉียงอย่างนั้นสิจนได้เอามีดเอาพลาดเฉี่ยลงมันก็จะไม่ยอมลงเพราะไม่ใช่หมูนี่พระพุทธเจ้ากระเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกดุห้าโซ่สิมานันโดนั่นแม้ถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเลยนิจังปัจจัยเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนหาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งแต่นอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมนะตื่นกันหาเรื่องอะไรถึงใจท่านพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนำมาพูดเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี้แล้วเอาฟืนเอาไฟมากให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาให้เห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณพระจักถ้าลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้เนื้อมองหน้าหมอไม่รับยานั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปเกิดประโยชน์อะไรนี่เราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมทำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความวิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้เปลือกอะไรจะแก้กิเลสปัญหาสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างทำไมสร้างความท้อแท้อ่อนแอต่อตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้พาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดำเนินที่ถูกต้องดีงามของตนจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ดำเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องของกลมยางกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสสร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามันฆ่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิตที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะตัณหาคือราคะคินาโทสักคินาโมกคินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรมังสุขขังน่ะมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรมังสุขขังไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังนะความสงบใดจะเสมอเหมือนความสงบที่กิเลสตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่กิเลสหมอบราบต่อกิเลสเป็นตัวอันเป็นตัวข้าศึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละปรมังสุขขังหมายถึงอันนี้จิตผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ในกิเลสปรมังสุขขังมีไหมล่ะเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมีที่ไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะกินาเนี่ยไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะนี่แต่ไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟมันจะเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่ภพกี่ชาตินับได้หรือเรื่องภพเรื่องชาติของเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้
ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดภพผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาอยู่นั่นตลอดผิดภพผิดชาติได้ของวิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเคลิ้มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจำอยู่นี่คือจิตดวงถูกจองจำอยู่เวลานี้จะพ้นที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปัดผู้นี้เป็นผู้ชำระเป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผากิเลสจะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผลอันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวเหล่านี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจอย่านิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นละโลกอันนี้อย่าไปตื่นอันมืดแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมืดกับแจ้งนี้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยถูกว่าไปชั่วจะรู้ขันธ์ท้องลงมาเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมุติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้ก็เป็นภัยได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มือกับแย่งเท่านั้นตายเกิดตายเกิดนี่มันกัจจานันต์อะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานี่อยู่แล้วถ้าจะสิ่งนี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรมนี่มันไม่ประเสริฐนั่นสิท่านจึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟทางนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากให้สิ่งนี้เพื่อเดินยังใจของตนให้หลุดลอยออกไปแล้วเสวยยิมุติสุขทันว่านั่นฟังสิยิมุติสุขคือหลุดพ้นเรื่องจองจำทั้งหลายปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขังก็หมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายเป็นปรมังสุขขังเอาละแสดงเป็นคนนี้รู้สึกมีแปลกๆเป็นมาภายในเนี่ยนี่แหละพูดทุกวันนี้มันเหมือนแต่ก่อนพอพูดไปพูดไปมันคอยจะเป็นรูปสัตว์อยู่เรื่อยๆเป็นไปตามนิสัยอะไรนี่เสียงดังเขาดังเขาเคลื่อนฝนเขายิ่งไม่ได้ระวังอันนี้แล้วมันไปใหญ่เลยรีบด่วนหาเหตุหาผลไม่ได้มันมีการรับบาดทำดุจทิ้งเสียคลิกก็เวลานั้นไปเลยจนรับดุจบาดแต่ช้าเร็วก็กำหนดให้มันพอดีของงานเร็วไปเพื่ออะไรถึงเวลามันควรเร็วมันก็เร็วของมันเองถึงเวลาคนช้ามันก็ควรจะรู้ตัวของเองทำไมจึงต้องให้สอนให้พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่บีบบังคับหมู่เพื่อนถ้าต้องให้ทำอย่างนั้นผมสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยต่างหากไม่สอนหมู่เพื่อนให้แหวกแนววิญญาณการกระทำเช่นที่ทำหนีมานี้มันเป็นเรื่องแหวกแนวของธรรมของวินัยของความสงบเป็นอย่างความพอดีของมันหรือจบวิจารก็หมู่ควรหรือจบมากนะมันจะค่อยร่อยๆไปร่อยๆไปปากที่เห็นมันปากกว้างนะมันจะคืนเอาคืนเอาไปหมดสุดท้ายกรรมฐานก็จะไม่มีที่เหลือมันจะคืนเอาคืนเอาตื่นโลกตื่นทั้งสามจนหมู่มากลากไปสุดท้ายก็ไม่มองคำเลยอันนี้อ่ะนี่ตกมากนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรนี่มองอะไรมองด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทำเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันต้องรู้เนี่ยแบบรับหูรับตาก็ไปดีอย่างนึงนี่ไม่ได้หลับในหัวใจนี่มันหลับอะไรเป็นมันในหลักธรรมชาติปฏิวัตินี้หมู่เพื่อนความพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายเรายังจะกราบศพผมอยู่ในลึกกราบชื่อผมอยู่นึงถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่
อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหนถ้ามันเป็นลงรอยเดียวกันแม้นั้นสาวกพุทธบริษัทไหนถึงใจได้ยังไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่ค้านกันได้ยังไงนั่นเมื่อค้านไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ได้จากพุทธเจ้าทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นสินั่นนี่มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงต้นถึงเดาถึงคาดนู่นคาดนี่เดี๋ยวก็ล้มไปเสียมันตั้งไม่ได้เห็นเล็งดูหลับทำหลับในไหนยิ่งกว่าจะดูอะไรการผีการชมจะถึงโลกธรรมจะเข้ามายุ่งให้ดูโลกธรรมภายในตัวเองแก้โลกธรรมภายในนี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมมันก็ไม่กระทบกระเทือนก่อนถ้าจิตของเราไม่เป็นซะเองมันตกวิจารณ์ก็หมดกับเพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อาจให้ทำคอยนักวันร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้ในธรรมปฏิบัติตลอดมรรคผลนิพพานร่อยหล่อไปโดยลำดับลำดานนี่ที่ทั้งที่น่าจะตกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดินให้ได้ความสะดวกมันไม่ได้นี่สิความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พยายามเดินมันไม่มีผู้ความเนี้ยเหตุเนี้ยผลเนี้ยอนัตธรรมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีนี่มันก็ทำให้ล่าช้าดีไม่ดีเสียไปได้เนี่ยนั่นคือความตั้งใจดีด้วยการพึ่งปฏิบัติดีด้วยแล้วความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิก็ดีท่านปัญญาทางด้านปัญญาก็ดีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่นมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์เข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจมาสอนถึง 4-5 กันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีภายในใจเลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มารับการอบรมศึกษามีความรู้มีภูมิอัตภูมิธรรมสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิแล้วจะมาลงใจได้ไงก็ยึดเอาหลักจากครูอาจารย์องค์มารู้ภาษีภาษาได้ไงนะครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ทรงระยะซึ่งทำเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจสิจิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตของเราได้ทรงมรรคทรงผลกับอะไรเท่าไรแล้วเรื่องครูบาอาจารย์ประกอบจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาสนิทเข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยนักนี่เราพระกรรมฐานที่มากฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงเคารพอย่างนี้เองครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอัตเป็นธรรมเป็นภูมิท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หรอกกรรมฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไปไปอยู่ภาคไหนก็ไปเถอะไปได้ไม่อยู่อ่ะก็หวังพึ่งทางใจนั่นพึ่งการรับการอบรมตักสอนจากท่านด้วยความจัดกรรมจริงความถูกต้องแม่นยำใครจะไปเหลวไหลจะไปลูกคำคำมั่งใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันหมู่มากนะเพราะนั้นจังหวะใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในวัยวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้ดังที่พูดแต่สิ่งนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่รู้ตามวิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะนั้นใจจึงควรจะทำทั้งหลายทำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงแล้วถึงหมดเลยหมายถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่อะไรก็จับธรรมมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าธรรมมีอยู่เป็นอนันตกาลธรรมมีอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรไปจับธรรมที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าธรรมนี่มีอยู่จริงอย่างนี้เรื่องความสัมผัสของเรานี่เอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงไปเสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงนั่นเสียนะ

ยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการเราจะมาสำคัญทำได้ยังไงสมาธิทำนี่สมาธิท่านบอกไว้ตามดำตลอดตลางนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพอจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนานเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจนั่นใจนั้นเป็นผู้สัมผัสสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มแรกปรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตรงนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นผู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นภาชนะรับธรรมทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้นั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จึงต้องปฏิบัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติเรียนมาจบพระไตรปิฎกแบกคัมภีร์ก็หลังหักทิ้งเฉยเนี่ยเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบาลีมันแต่มันก็แบกตั้งแต่ความสำคัญมั่นหมายของเลยมันไม่ได้แบกอัดแบกทำมันแบกแต่กิเลสเข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นท่านนี้กิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปลือกแม้นิดหนึ่งเลยมีแต่พอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกภูมิมันขึ้นด้วยความสำคัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสที่ผีมานะความสำคัญมั่นหมายต่างหากมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างลูกปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายออกกระจายออกพังลงไปพังลงไปพังลงไปสุดท้ายสลัดพุทธเลยไม่มีเหลืออ๋อเนี่ยทรงแต่ความจริงล้วนๆความจำผ่านไปหมดแล้วลอยหมดทีนี้ทรงความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่าธรรมพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองหรือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ทรงนั่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์โมฆะเท่าหรือเหมือนตุ๊กตาเถอะหรือพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพุทธเจ้าศาสนาธรรมพุทธเจ้านี่เป็นตุ๊กตาเถอะหรือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพุทธเจ้าเรียนกันไปข้างกันไปบ่นกันไปถือกันไปแบบโลกแบบกิเลสพาถือไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสเลยสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนเลยถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองรู้มันเห็นก็ดีนะจะไปตื่นอะไรสิเมื่อความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอมก็ไม่ตื่นถ้าลงเข้าถึงความจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นนี่นาเทศจะต้องมาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็น30 ปีกว่าแล้วแหละเห็น30 ปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปก็ได้30 กว่าปีแล้วก็ตั้งเริ่มแบกภาระนั้นมาตั้งแต่โน้นแหละผมพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพปุ๊บนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพร่มไทยและช่วยเราด้วยยังจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปท่านนี่ฮะไปที่ไหนนี่ก็คลองผ้าขึ้นไปท่านไปหาอุบัติถ้าไปปรึกษาปรารภนั่นก็ไม่ได้ความผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนทีนี้เราก็ปรึกษาปรารภท่านซะก่อนเรายังไม่เคยลาจะไปท่านไปเลยทีเดียวท่านให้โอกาสแล้วนั่นแหละที่นี่เวลาจะลาจะขึ้นคลองผ้าฮะจะไปไหนที่นี่ท่านก็ว่าจะไปกี่องค์ไปกับใครไปองค์เดียวเออนั่นดีท่านช่วยทันทีนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปองค์เดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นร่มโพล่มชายอยู่นั้นแล้วแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ใดแล้วก็ไปตามภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลยตั้งแต่นู้นมาจนปัจจุบันนี้คิดดูสิขโมยนี้ไปไหนมันก็ลมผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ผมขโมยนี้กับหมู่เพื่อนเพราะอัธยาศัยของผมเป็นอย่างนั้นอยู่สบายสบาย
วันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยถ้าพูดถึงว่ามันปล่อยมันปล่อยขนาดนั้นเนี่ยพอเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้จักถ้ามันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างั้นเลยนี่ขโมยเพื่อนลุมไปขโมยหนีขโมยกลับเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมตรงนู้นแหละใต้ก้นเทวทัตขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนั่นอยู่มันไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ในนั้นตามสัญชาตญาณหนีมากเข้าไปแต่ละก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้นมาอยู่ไม่กี่วันนะสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วลุมปีแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าไม่ติดแม้แต่หมู่เพื่อนวิ่งตามไปด้วยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่โน้นนี่มาอยู่เห็นตัวกันเลยเหมือนกับไปอยู่องค์เดียวอยู่บอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะนู่นบอกขนาดนั้นนะบอกว่าอย่ามาเป็นอันขาดนะถ้าผมอยู่ในร้านนี้อย่าเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทำเพราะว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมาเมื่อนั่นแหละไม่เห็นกันขนาดนั้นแหละเอาขนาดนั้นนะเรียนสบายก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปสักคนละบ้านนะครับถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปด้วยกันก็จะพบกันก็ระยะเท่านั้นแต่นั้นมากก็เงียบเลยเพราะจิตของเรามันหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วมันทำงานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับใครนอกจากเอาเวลามันทุ่มอยู่ที่เลยมันเป็นมันเองโอ้มันเต็มไม่เต็มหน่อยสมมติว่าพระนิพพานก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับทั่วเอื้อมเหมือนอย่างนั้นหมุนมันอะไรก็นอนไม่สามันรับไม่ไรไม่หลับเมื่อไรมันขนาดนั้นนะเวลามันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายแล้วก็บังคับกันสักทีนึงทำมันไปหมดฤทธิ์หมดเด็ดหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอกมันอยู่เองฮะมันเป็นอย่างนี้เลยที่นี่วะเนี่ยหมุนเหมือนกงจักรแต่ก่อนเป็นไงนี่หายหน้าถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรรู้อย่างนั้นจะว่าไงสันติโกเต็มภูมิของมันมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันมีเวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนานี่หรือว่าธรรมมีเมืองพอธรรมมีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจำตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกไปไหนอีกไม่ได้เนื่องกับก้าวทางปัญญาเนี่ยมันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาเวลาเริ่มออกจะทั้งหมุนติ้วที่เหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักก็จะหายเงียบไปเลยพอตัวของมันแล้วปัญญาพอที่เลยก็ตายหมดสู้กับอะไรปัญญาที่หมุนติ้วๆเป็นธรรมจักรมันจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดต่อยกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นถึงว่าพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอวิมุตติธรรมก็พอถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายก็มีเมืองพอสมบัติทั้ง3แดนโลกธาตุให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกกิเลสมันเคยสร้างความพอให้คนไหมไม่เคยมีเพราะงั้นใครดิ้นกับกิเลสมีแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้องจะหาความเป็นอยู่การครองชีพให้เหมาะสมต้องมีธรรมกับมีความสุขมันพอต้องควรแล้วมันก็มีธรรมเตือนพอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิ้น
็สบายสบาย

0: ถ้าปล่อยให้กิเลสฉุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีวันพอแม้แต่ขนาดที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เหล่านี้นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มีสกลกายอะไรไม่มีเอียบทไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของมืดแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอลกันแล้วกิเลสเนี่ยมันตะลุมบอลสับลงเราได้สับกิเลสเมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าอะไรก็ดีไปหมดตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนเงินไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจนี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มันจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกมันโตยิ่งกว่าภูเขาแต่ละคนละคนแต่ละหลายๆเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่มีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้เอาว่ามาสิเอาหลักความจริงจับกันว่ากันเอามีทำเป็นพยานเอาหลักความจริงเอานี่เข้าไปวินิจฉัยสิไปถามสิในโลกนี้ไม่ว่าทวีปไหนล่ะที่ว่าแดนมันที่อยู่ของมนุษย์ไปถามสิใครจะว่าบอกว่าเออข้ามีความสุขแล้วเพราะข้ามีสมบัติมากข้ามีลูกมากข้ามีเมียมากข้ามีความเฉลียวฉลาดมากข้ามีความสุขไม่เคยมีข้ามีมากแล้วข้าพอแล้วข้าพอแล้วไม่มีคำว่าพอข้าลงเรื่องของกิเลสแล้วคำว่าพออย่ามายุ่งถ้ามาอยากหงายว่างั้นเลยนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพอจำมันเลยนี่แหละคือความจริงเราพูดให้ความจริงให้ฟังก็เมื่อมันหาความพอมาได้มันหิวหนุ่ยตลอดเวลาคนหิวโหยเป็นความสุขเหรอเพียงหิวข้าวหิวน้ำก็จะตายหิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งน้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรมันยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้หล่นดิ้นดูสนุกดูสิให้มีธรรมเครื่องดูมนุษย์ดูสัตว์เถอะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูมันเห็นหมดเหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี้ยมไปไหนชนนั้นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั้นเนี่ยชนจริงโตมเนี่ยคนตาดีไม่โดนคนตาบอดมันโดนเอาล้มถูกตามตามหน้าผากแตกเนี่ยใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละที่หาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนแต่ทุกข์โดนแต่ทุกข์อยู่นั่นตลอดเวลาว่าไงนี่มันยังหันหน้ามากัดศาสนธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมะศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจของมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละเราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมทีนี้พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมมายังขอได้ใสอ่ะอ้าวว่าองค์นั้นยังไม่ให้ละองค์นั้นอ่ะเอาให้องค์นี้ว่าดูก่อนองค์นั้นควรยังไงค่อยพิจารณาทีหลังเขาบวชมาหลายปีองค์นั้นนี่เพิ่งบวชใหม่แบบอย่างเดียวกันผิดอย่างเดียวกันก็ตามความหนักเบาต่างกันผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรในการบวชถึงต้องอารมณ์ผ่อนผันและแนะนำสั่งสอนให้รู้เรื่องผู้ที่บวชมาตรงนุ่มนานไม่ได้เรื่องในราวนั้นไม่ควรที่จะอบรมสั่งสอนนอกจากมือจะขนาบลงเท่านั้นโทษมันหนักเบาต่างกันอย่างนั้นไปไงมาไงขอนิสัยไม่เป็นนั่นแล้วเป็นยังไงยังนิสัยแบบว่าได้บวชไปยุทธ์แค่พรรษาเท่าไหร่เดือนนี้มันได้สามพรรษาเลยเนี่ยอายุยังไงตัวยังไงไม่ได้นายหลังขอนิสัยก็ไม่เป็นเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้นี่เรายังไม่ให้นิสัยไม่ได้แน่ใจยิงไม่ให้นิสัย พราะไม่เป็นอาบัตินี่ถ้าเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงกันทั้งสองฝ่ายไม่ให้ปราบอาบัตินะทั้งอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ผู้น้อยก็มาหามาดูครูอาจารย์ว่าเป็นที่แน่ใจแล้วแต่ยังไม่เป็นแต่ยังไม่ขอนิสัยก็ปราบอาบัติแต่ยังรออยู่ดูซะก่อนควรจะให้หรือไม่อาจารย์ตรงนี้เป็นที่แน่ใจหรือยังการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในหรือเปล่าการรออยู่นั้นไม่เป็นอาบัติทั้งฝ่ายผู้น้อยทั้งฝ่ายอาจารย์ต่างคนต่างสังเกตดูกันตามหลักวินัยท่านให้ขนาดนั้นนะความรอบคอบนะแล้วเป็นยังไงล่ะภาวนาไปอยู่บ้านน้องให้ไก่ให้เกยน่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิดียุ่มดียังไง
1: ก่อนจะได้หนีมามีพระองค์หนึ่งมาอยู่แต่ท่านก็สัน
0: สองข้า
1: สันสองข้
0: าแล้วสันจะข้าสามสี่เดี๋ยวฟาดสามนั่งสูอะไรอยู่สามแล้วเนาะสักสูอะไรสามออกซีซีวันมันเพื่อนฟาดอีกวันมันมีนะเทวทัตมีตัวตีประเด็นสันสองข้าสามข้าคือข้าเขาใส่ลิ้นพอปากนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายธรรมเห็นแก่ลิ้นแก่ปากไม่เห็นแก่จะทำความอยากมันก็รุนแรงไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กระวนกระวายจะตายนั่นสิเหตุมันทำลายอยู่ของแพงไงล่ะภาพบทใหม่มาอยู่วัดป่ามันตานแล้วมีความรู้สึกไงบ้างอ่ะบวชมาเวลาบวชมาทำประโยชน์ให้มันเห็นประจักษ์ในตัวเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาโมฆะแล้วอย่างผมเทศในวันนี้เข้าใจป่ะมันก็เหมือนกันกับเทปนี่แหละไม่ผิดกันอะไรเนี่ยถ้าฟังเทปเข้าใจก็ฟังนี่ก็เข้าใจการขบการฉันก็เหมือนกันยาฉันมุมมันฉันให้เรียบร้อยเป็นข้อวัดของการฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีกฎมีระเบียบของธรรมนิยายเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมออย่าให้เรื่องของกิเลสตัณหามันแทรกมันแซงดิ้นแซงปากแซงกิริยามารยาทได้ท่านอยู่นี้ก็ได้ฟังเทศอยู่บ่อยเนี่ยหรือ
2: ว่าได้ฟังอยู่ครับ
0: เทศประเทศสามภาคก็รู้สึกเข้มข้นเทศสามประชาชนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเที่ยวเก่งนั้นมันเป็นป่าโดยสมบูรณ์อยู่แต่ก่อนจากนั้นมาละป่าที่ไหนก็ลุ่งไปหมดเลยก่อนไปไหนก็เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอยู่สบายเสือทั้งนั้นสัตว์ป่าก็มากไปที่ไหนก็มีแต่สัตว์ป่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือป่ากับนะมากผมเที่ยวมากสกลมากกว่าเพราะอยู่ตั้งแต่ตลอดเพราะผมมาของอาจารย์ตั้งแต่ปีผมก็ไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปีแรกจนไปจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือนะเสือโคร่งเสือดาวเต็มไปหมดที่ไหนเสือมันช่วยไม่เราประมาทนะแต่ก่อนมีแต่กลัวเสือผมกันแบบนั้นกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้นะคือมันได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจใจเราไม่ประมาทถ้าไปอยู่ไหนที่กลัวแล้วมันตั้งท่ามันความตั้งท่ามันเป็นสติกี่วันก็ไม่ได้พบคนถ้าไปฉันได้กี่วันก็อยู่นั้นมีแต่เราพบแต่เราหมูตัวใหญ่ๆมันก็มาโคมขาโคมคำมาเพราะมองดูมันก็ไม่เห็นนั่นแหละเราอยู่ในถ้ำนะมองดูมันก็ไม่เห็นเรื่องง่ายๆนะมาใกล้ๆเสียงดังแต่อันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแหละเสียงดังมากหมูไปไหนตั้งแต่เราเป็นคารวาสเหมือนกันแต่ก็นั่งห่างหมูมาเหมือนเสียงช้างนะที่แรกหลงกลมันไม่ใช่เป็นกลหรอกมันเป็นเสียงมันอย่างนั้นหมูฝูงอ่ะมาเสียงลั่นมาช้างมันลงมากินน้ำเร็วยิงหัวช้างนะวันนี้เขามาใกล้ยิงหัวช่างนะวันนี้เขามาใกล้ไม่ใช่ช่าง

ฟานเก้งมันไม่ดังนะผิดกันนะเก้งกับหมูผิดกันมากหมูเสียงดังมาตัวเดียวก็ดังแต่มันทำไมมันรักษาตัวมันได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเสียงดังขนาดนั้นหน้าเสือจะได้ยินนั้นหน้าเสือจะแอบกัดมันได้นี่นะแต่หมูเสือยังมีขยะขยะมันอยู่นะมันรวดเร็วความกำลังมันก็แรงมันก็เสือถ้าไม่เอาเวลามันเผลอสู้หน้ากันนี้มันไม่ได้นะกระหมูเนี่ยถ้าเจอกันนี่เสือจะเอามันไม่ได้ถ้าเป็นหมูทอกหมูโทนนะถ้าเป็นหมูตัวเมียก็เป็นอย่างถ้าเป็นหมูโทนนี่โอ้ยเขี้ยวมันเร็วยิ่งกว่าพูดนี่ก็เลือกได้ที่ อะไรอาจารย์อะไรนี่ไปอยู่ท่านชั้นเจล่ะอยู่ที่ภูทางภูข้อภูเขาทางนู้นท่านไปอยู่นานโอ้คือยาภูสอนยาภูสอนคนทางบ้านขี้อ้นพันอ้นทางนั้นตามเพื่อนอาแกน่ะแถวนั้นน่ะบ้านท่านผมจำไม่ได้ฉันลืมแต่ก่อนจำได้ท่านอยู่ท่านอันนี้ทางขึ้นจากบนเขาเป็นช่องเล็กๆนี้อ่ะมีแต่ภูเขาสูงๆมันเป็นช่องเล็กพอไปได้หินแตกกว้างพอประมาณขึ้นไป ขึ้นตามช่องนี้อ่ะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปหลังเขาพระเอิญยังไงมาทางนึกเสือโคร่งก็ลงมาหมูก็ขึ้นไปพอดีก็ฟัดกันในนั้นแหละในซอกนั้นคือไม่มีทางไปสู้กันตายทั้งสองนั่นหมูตายอยู่กับที่เสือคืบคลานขึ้นไปตายบนหลังเขาพุงนี่ทะลุหมดเลยนั่นดังนั้นเนี่ยเสือที่ตายอยู่กับที่นั่นเสือโครงใหญ่นะเพราะงั้นถึงว่าเจอหน้ากันซึ่งหน้านี้โอ้ไม่ได้เสือไม่กล้ามันต้องเอาตอนเผลอถ้าเวลาเผลอใหญ่ขนาดนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเสือถ้าลงซึ่งหน้ากันแล้วเสือนี่กลัวนะกลัวหมูนะเพราะความรวดเร็วแล้วความกำลังวังชามันพอๆกันอันนี้ตายทั้งสองเลยเสือโครงใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะหกศอกเจ็ดศอกหมูก็หมูใหญ่เขี้ยวมันพ่นขนาดนี้โอ้ยพุงทะลุหมดเลยหมูก็ฟังว่าขาดหมดแถมเอากันมันอยู่ในเนี่ยมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเสียท่าทั้งสองอันเลยเสียท่าทั้งหนึ่งจนได้เพราะมันเจอกันทุกๆหน้ามันก็ตั้งท่าด้วยกันมันก็ตายอยู่กับที่นั้นแต่มันลอยมันเอากันถึงนู่นนะถลากถลายไปนู่นนู่นเขาว่านะแต่มันตายอยู่ในบริเวณนั้นมันถลากถลายกันไปนู่นไปนู่นเอากันขึ้นลงนั่นกับเสือแต่เสือมันคืบคลานไปในตายข้างบนแทนที่จะลงไปตายข้างล่างมันตายข้างตายข้างบนพอขึ้นไปก็ไปพ้นนั้นนั่นก็ตายตายอยู่ที่ตากทางที่ขึ้นตายตรงนี้มันได้ทั้งสองทราบมาเลยเสือไปที่ไหนรู้สึกมันชุ่มมากแต่ก่อนเพราะเนื้อก็ชุ่มพวกเกี้ยงพวกหมูมีเป็นหมดกวางมีแถวสักคนถ้าตรงไหนมีเนื้อมากเสือมันก็มากอ่ะไปหาเป้านาก็ไปหาที่อย่างนั้นมีเสียงมันร้องนะโอ้น่ากลัวมากนะเสือเสียงมันน่ากลัวยิ่งกว่านั่นเถอะถ้าที่นี่เวลามาคิดจริงแล้วนะเสือมันร้องมันยังได้ยินอยู่ในย่านนั้นย่านนี้นะเวลามันร้องอยู่ทันทีมันน่ากลัวมากไม่ทราบจะมาเมื่อไหร่นี่มันกลัวตรงนี้ที่ขยับความเปลี่ยนอะไรนั่นก็แปลกอยู่นั่นแหละที่เวลามันหานนี่ไม่ผมเคยดับสันดานผมเอากันได้สดๆนอนต่อหน้าต่อตาเนี่ยถึงกล้าเลยกล้าพูดนี่โอ้โหเวลามันหานมันหานจริงนะมันไม่เคยจะตกท่านเลยในอะไรทั้งสามแดนโลกท่านนี่ในขณะนั้นเหมือนกับว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยทำเราไม่ได้เลยตามความจริงจะเป็นแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่ความแน่อยู่ในใจนั้นแน่จริงๆว่าไม่มีอะไรทำได้เสือมันจะอ้าปากนี่โดดเข้าปากเสือได้เลยมาก็มาที่เดินก็ไปหามันเลยขนาดนั้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างขณะก่อน

ที่กลัวจนตัวสั่นเวลามันกล้าหาญด้วยการฝึกประมาณเจ้าของผมเป็นแล้วนั่นเวลามันกล้าหาญไปหาอะไรเนี่ยมันดับสนานที่เด็ดต่างหากนะกลับมาเสียสมาธิเดินกลมตั้งแต่นั้นมาเราโหยเข็ดนะพอมันรู้สึกมันมีกลัวได้ในวาระหลังน่ะแต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับกันเฮ้ยวันนี้จะเอาไปอีกเหรอโอ้โหหมอดเอาไปอีกเหรอวันนี้วะนั่นเพราะมันเคยฟัดกันแล้วมันรู้เรื่องกันกลัวจนตัวสั่นเคยมีเหรอทีนี้โบรามันกล้าหาญมันก็แบบเดียวกันเองไม่มีกลัวอะไรเลยเวลานั้นสมมติว่าเสือเดินเข้ามานี่มันจะเดินไปรูปคำหลังมันได้เลยถ้าว่าอ่อนมันก็นิ่มไปหมดจิตถ้าว่าแข็งมันก็พูดไปถูอยู่แหละมันแน่ใจอยู่ตั้งแต่ว่าเสือจะทำอะไรอะไรก็ตามทำอะไรไม่ได้ว่างั้นเลยนะเวลานั้นคือจิตนี่รู้สึกมันแต่งถ้าพูดถึงแต่งอะไรพูดไม่ถูกถึงเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราเคยได้ดัดมันได้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงมันไปมันรู้ทางไปไม่เคยเลยนี่มันก็ไม่รู้อย่างความกลัวนี่ผมก็เคยดัดแล้วได้เห็นเหตุผลกันแล้วเพราะถึงว่ามันเวลามันแสดงขึ้นมาเอาเหลือวันนี้วะหมอบเลยทุกเวทนานี่เหมือนกันวันนั่งนานๆพอมันฟัดกันได้เป็นที่ฐานรู้เหตุรู้ผลกันแล้วมันไม่ได้กลัวนี่แต่จำด้วยความจริงจากนั้นเท่านั้นนะมันไม่ถอยนี่ถอยไม่ได้มันบอกงั้นเลยตายก็ตายไปเลยความถอยไม่มีสำคัญที่ความถอยไม่มีคือหมายก็ว่ามันเพิ่มกำลังแรกมันรู้แล้วที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไงก็สู้ตายกันเพราะมันได้เหตุได้ผลในขั้นนั้นแล้วในคราวนั้นแล้วอ้าวคราวนี้มันขยับเลยสุดท้ายมันมีอะไรตายลงที่ขนาดนั้นนะขวดคนดูถึงธาตุลมขันธาตุสี่ดินน้ำมันไฟอะไรมันตายมันตายว่าตายอะไรมันตายไล่ลงไปไล่มันไม่มีอะไรตายกลัวว่าจิตมันตายจิตมันยิ่งเด่นเวลานั้นเจ้าอะไรมันตายมันเด่นโกหกกันเวลาทุกข์ขนาดนี้มันที่ประเดี๋ยวนี่นะเวลาทุกข์ถึงขั้นจะตายมันจะหนักมากกว่านี้แล้วจะเอาอะไรไปสู้กันเอานี่ให้มันรู้กันนี่มันควรจะตายในวันนี้กันมันเห็นเรื่องอะไรตายก่อนตายหลังน่ะเราต้องการแต่ความจริงเท่านั้นความตายความเป็นอะไรเราไม่นั่นเอาจะให้มันเห็นความจริงวันนี้อะไรจะแสดงออกวินาศไปจริงๆว่าไม่มีอะไรตายถ้าสีวินาศลงไฟกระจายไปก็เป็นธาตุเดิมเขาเยอะอะไรตายดูจิตผู้กลัวตายมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นมันกลัวหาอะไรมันกลัวลงกลัวแรงอะไรมันบ้าเนี่ยวะโกหกกันเนี่ยเวลารู้ชัดๆต้องเป็นดังนั้นมาแล้วมันความตายมันก็มีปัญหามันจะสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ได้ทุกอันนี้กับเวลาจะตายมันก็ทุกหน้าเดียวกันนี่มันจะเอาหน้าไหนไปหลอกเราอะทุกหน้านี้เราก็เห็นมันอยู่ชัดๆนี่แล้วนี่ก็คือสัจธรรมล้วนๆแล้วทุกเวลาจะตายมันไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรจิตนี่ก็ไม่ตายนั่นมันเลยไม่ถูกท้าในเรื่องความเป็นความตาย

านเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นๆขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความคะนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นย่อมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภท
ซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วๆไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เป็นอริยสัตว์ประเภทหนึ่งอริยสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องผัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจ
นเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใด
แล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบมาหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาดและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกข์ย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่น
ผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไม่ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเรื่องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น

ผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้
โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นได้อย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วมันยังหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปขันธ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งค
ือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึงสามระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใด

0: ท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

Sanama. Buddho, Susutho, Karuna, Mahanavo.

0: สัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังชรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

0: ติขัลยานังวาปาปะกังวาญาณาภวิสันติ
1: Namo.

มันไม่ทราบมันเมื่อยแบบไหนเพียผิดปกติมากที่มีสบายได้40มันเพียแบบอะไรพูดไม่ถูกนะคนกวนเอาแล้วเกินนี่ขึ้นจะขึ้นมานี่ก็ยิ่งมาขอกราบนิตินึงแล้วก็เราเดินผ่านนี้มาเลยแล้วรำคาญขนาดนั้นไหมเดี๋ยวนี้รำคาญคนมากจริงๆนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะมองคนนี้ไม่อยากถามไม่อยากมองเลยนะมันออกละอาขนาดนั้นนะมันเป็นของมันเองนะมันปล่อยมันวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรมันปล่อยให้จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องโลกเรื่องสงสารเกี่ยวกับประชาชนผู้คนญาติโยมทั้งที่มีเมตตาอยู่มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช้ต่อประชาชนมันหมดเราชวนเขามาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมู่ทนเพื่อนทนมากดูแล้วมันไม่น่าดูแล้วยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาก็ไปทุกวันไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจะคืนเอาไปกินหมดนะจะไม่มีเหลือนะนี่ที่วิตกวิจารมากเพราะกิเลสนี่มันรวดเร็วมากนะมองดูคนนี่เห็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวมองดูพระดูเนรเห็นแต่เต็มเนื้อเต็มตัวกิริยาของธรรมที่แสดงมายิ่งแยบแยบเป็นท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าตั้งทางไม่ค่อยมีมันละเอียดขนาดนั้นแหละกิเลสแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนั่นมันไม่รู้นะคือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีธรรมแทรกเลยทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมแต่ก็แบกกิเลสตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทำยังไงจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะท่านเหมือนเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเหมือนเขาเวลามันเปิดออกดิเนี่ยมันเพิ่งได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดเนี่ยจะว่าไงนอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดไปหาอะไรนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นนะอันสิ่งเมื่อเกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมันขนาดนั้นนะจะให้ว่าไงผมก็เปิดอกให้หมู่เพื่อนได้ฟังนี่เราฟังเราพูดอย่างนี้กิเลสมันฟังของมันอยู่นะมันเร็วที่สุดอย่างนี้เราไม่ทันนะคู่ที่นี้ก็เป็นลักษณะโอ้อวดหรือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอ้อวดอัดอวดทำอะไรเป็นค่ายก็เป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้แหละหูกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารนั้นไม่กระดิกพลิกแพงในหัวใจสักนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้แต่พอทำของจริงออกนิดหนึ่งเท่านั้นกิเลสจะรุมเลยนะอย่างที่พูดตะกี้นี่นี่เรียกว่าทำของจริงนำออกมาพูดอย่างนี้เรียกว่าทำของจริงกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปทันทีนั่นแหละเรื่องของกิเลสฟังให้ดีนะจำให้ดีเนี่ยถ้าใครไม่รู้คนมายาของกิเลสความแหลมคมของกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนะของจริงมีอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนำมาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเหตุใดจะมีแต่กิเลสทำหน้าที่ปิดหูปิดตาทำซะอย่างเดียวไม่ให้พูดได้เหรอนี่สิมันสลดสังเวชนะแม่ความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำยังไงพวกเรามันเหมือนเต่าง่วมง่ามท่วมเตียงง่วมง่ามท่วม
นุ่นมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของกิเลสมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โอ้ไม่มีช่องว่างนะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งมวลเลยเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นหมดตัวของเรานี่มีแต่กิเลสทั้งหมดเลยเวลามันกระจายออกไปจนฟาดไม่หมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโล่งมันถึงสนุกดูกิเลสว่างั้นแต่พูดยังไงเครียดแค่ในกิเลสเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมเครียดแทนโลกนี่สุดหัวใจเลยจ้ะนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้วเวลาได้เห็นโทษของกิเลสนี่มันเห็นจริงๆนะเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้สนใจเพราะความเพียรมันฟัดกันนั่นแหละตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นคุณของค่าของธรรมนี่ก็มันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมันถอยไม่ได้แล้วเรื่องให้ถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี่ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วมามองดูโลกมันเป็นอย่างนั้นจะทำไงต้องเครียดแค้นแทนความเศร้าๆซาๆของพวกเราของโลกนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดมันหมดเนื้อหมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสังเวชจริงๆนะมันไม่มีใครเห็นด้วยนี่ว่ามาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเท่านั้นอาจารย์จริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแน่ใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดวิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้ว่างั้นเถอะโลกไม่สนใจมันกรอบอีกขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลยเรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโลกจะไม่ทำให้โลกนี่รู้มันได้เลยนะไม่ทราบได้เลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวหมดเลยหมดหัวใจของเรากัดซ่าออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่ก็เป็นตัวของกิเลสทั้งหมดนี่เวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็นธรรมมีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเรื่องโทษของกิเลสที่เมื่อมีธรรมว่าพูดว่าเหมือนมีกล้องค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออกตรงไหนมีแต่พวกจงอางพวกงูเห่านู่นน่ะ

โอ้สามเหลี่ยมกองเพลินเพลินทึกมีแต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโถพวกเสือโคร่งเสือดาวพวกยักษ์พวกผีแต่หัวใจไม่มีกระดิกออกไปภาพนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี่เวลามันเปิดนี่เองนี่เห็นชัดเจนนะมันถึงเครียดถึงแบบแค้นถึงขนาดที่ว่าฉันจะหันอยู่กองทัพกิเลสมาแล้วไหนเท่านั้นเองผึ่งเลยรอไม่ได้หวังมันเครียดแค้นมีหมู่เพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมนี่ที่ผมเป็นห่วงมากนะคือไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ประกาศกลางวันมาได้ 2,500 ปีแล้วทำพระพุทธเจ้ามันก็ยังเหมือนกับว่าห่างกันห่างกันแล้วครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดๆร้อนๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างหรือเหมือนนั่นที่มันน่ากินนะมันไม่สะดุดใจบ้างหรือมันเป็นยังไงมันถึงได้นอนใจนั่งหนานอนใจกับกิเลสนี่นอนมาสักเท่าไหร่ทุกมาสักเท่าไหร่เพราะกิเลสนี่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเหรอนี่สิโอ้โหละเอียดสุดๆสามแดนโลกธาตุนี่มันครอบหมดเลยนะไม่มีจิตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้เว้นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆเนี่ยพวกเรานี่เลวจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันอย่างนี้อยู่แทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเองมันกลับมันไม่มีนี่นะมันกลับไม่มีมันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงพระห่วงเนรห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรทำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกเท่านั้นนะเวลานี้ผมอยู่หัวใจของหมู่ของเพื่อนถ้าธรรมดาแล้วมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วร่างเอาไว้ร่างเอาไว้ร่างเอาไว้เพราะมันไม่มีอะไรจะห่วงจะห่วงแล้วในสามแดนโลกธาตุมันไม่มีว่ากันเฉยๆนี่สามแดนโลกธาตุมีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่ามีสิเขาไม่รู้ความหมายของเขาก็เท่ากับเขาไม่มีเมื่อจิตของเราไม่ไปสัมผัสเขาเสียอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นบ้าคึกขนองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเสียอย่างเดียวจิตเป็นจิตเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีนี่นั่นแหละสุญญตโลกังอเวกขัสสุโมคคารยะสัสดาสโตสโตนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแก่พระโมคคราชท่านจงดูมีจงท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ปีเสียตอนตายผมจำไม่ได้บาลีดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างจริงจริงใจไม่ปล่อยอย่างนี้มันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยที่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นเขาไม่เห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวขนองดีดเป็นดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมเจ้าของตื่นสังขารเจ้าของแล้วมันคิดเรื่องนั้นมันปรุงเรื่องนี้มันสำคัญมันหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่ใจดวงเดียวนี่ออกเป็นดิ้นไปดีดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาเจ้าของอยู่มันตื่นเงาเจ้าของนะอย่างนี้นะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฟ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้แหละมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าเล่นตุ๊กตาของเจ้าของอะไรเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาเลยเราเล่นกับทั้งขานตื่นทั้งขานตื่นไม่จืดไม่จางตื่นอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงทั้งขานได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยเห็นไหมมันบังคับความสังขารสังขารสมุทัยเป็นอย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะเรื่องเราจะไม่เชื่อนะมันเชื่อทันทีทันทีแล้วก็หลงตามทันทีด้วยเพราะเชื่อแล้วก็หลงตามหลงตามจิตของพระอรหันต์ท่านไม่ได้หลงนี่ท่านไม่เพราะฉะนั้นท่านถึงจับตัวมันได้เลยสิมันตัวหลอกตัวหลอนจิตของท่านผู้สิ้นจิต
กิเลสแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนสังขารมันปรุงยิ่งแยบยิ่งแยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะมันไม่มีเจ้าของยึดนี่มันไม่จะมีความหมายอะไรมันก็ยิ่งสนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะไปหลงกันอะไรมันก็สนุกดูสิความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่นี่แต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้าของนะฟังให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารก็คือพวกเราเนี่ยมันปรุงขึ้นเรื่องกี่กับกี่กันมาแล้วก็ตามว่าภาพขึ้นมาเฉยลมๆแรงๆมันก็เชื่อลมๆแรงๆนั่นแหละว่าแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีกิเลสเป็นอย่างนั้นมันพานจึงได้แก้ยากสิพอป้าเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นโทษของมันไม่เห็นนั่นสิอันนี้ที่มันนี่มันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิจิตทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไงตั้งแต่ทันหมดไม่ตั้งใจจะให้ทันก็รู้ว่ามันดีดมันดิ้นยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันต้องว่าอัศจรรย์ท่านเหรอสิพวกเราพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพลมๆแรงๆปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่งั้นเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่นี่เราเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนๆแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนๆขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุทัยคือมีกิเลสอยู่นั่นแล้วนี่แหละเครื่องมืออันสำคัญของกิเลสพวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญตัวสังขารตรงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุ๋นตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี่แต่เวลาต้มตุ๋นเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจำให้ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เองควรอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่ในนั้นนะถ้าลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอาจริงเอาจังด้วยนะให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมันจริงๆนะนอกจากมันหมดเชื่อของมันจะไม่มีอะไรมันกระพุ้งของมันปรุงเท่าไหร่จะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ปรุงภาพมันกระดับไปพร้อมปรับไปพร้อมเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรจึงเทียบเหมือนกับหางกิ้งเหลนขาดตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดุดิกดุดิกหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไม่มีความหมายนะหางกิ้งเหลนนะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันมันกระดุกกระดิกของมันอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อทางไหนโอ้โลกนี้มันมืดจริงๆนะแม่ไม่มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งจิตตาใสแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจน่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพติดปุ๊บนั่นสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรมีแต่เรื่องติดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นนี่มันต้องได้ดูโลกชั้นน่ะทีนี้ดูใช่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปแหละดูสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่ดูไม่หลงตัวเองใช่แล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองแค่อย่างเดียวเท่านั้นใจเป็นตัวของตัว 100% แล้วเสร็จนะมันสนุกดูยินดีตัวโลกกลางโลกว่างโลกเป็นของว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั่นคิดนี่เพราะตัวนี้ไม่คิด
ไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยวางหมดแล้วด้วยเมื่อวางหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ผมเทศหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนวางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันมันไม่อำนวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ๋วติ๋วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเก่งหมุนติ๋วติ๋วมันก็อัศจรรย์เรื่องอำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ออกทำงานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันเป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเต็มพอตัวหรืออย่างเต็มที่นี้แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นน่ะนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจำเป็นจริงๆผมถึงงั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนวางหลวงจะเลือกว่ากันไหนดีกันไหนดีเลือกไม่ได้ไม่ได้ยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังธรรมเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าธรรมนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังไปแหมฟังกันไหนหมุนติ๋วติ๋วมันน่าถึงใจไอ้หมู่เพื่อนนั่นน่ะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆนั่นฟังอย่างเงี้ยเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นเครื่องรื่นเริงพูดไม่ถูกนะอาว่ารื่นเริงก็ดีมันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึ้งอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้หาพูดให้มันเต็มยศหนีเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้าจำหางดึงไว้ขี้นะมันยังดิ้นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมาที่นี่ตีให้มันไปมันก็ไม่ไปถ้าเรื่องของโลกมันปัดปั๊บในทันทีไม่เอาเลยนะมันจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันพูดง่ายๆมันพอไม่เอาไหนแล้วมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอสถในพิธธรรมตอนนั้นเวลายังขันกับจิตยังคลองกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องชโลมเป็นเครื่องประสานกันที่ฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนนั่นน่ะเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงๆไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคำที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั่นสดๆร้อนๆเหมือนน้ำพุพุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยสิออกมามีเท่านั้นละเอาแล้วนะพอแล้วอีกเท่านั้นเทศไปว่าเขาเหนื่อยไปเรื่อยมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเทศแทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกำลังมากกว่ามันกระโดดเข้ามันไว้ใช่เรื่องขันอ้าวกราบแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ความดีมีมากมีน้อยนั้นรวมเข้าไปเป็นกองมหาสมบัติคำว่าแก้วสารพัดนึกนั้นหมายถึงบุญของเราที่ได้สร้างไว้แล้วนึกอะไรก็เป็นมาตามนึกเพราะเราได้สร้างไว้แล้วเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของที่เราใช้ในบ้านของเราจะหยิบอะไรก็หยิบได้หมดเพราะของมีเต็มบ้านอยู่แล้วคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่9 กรกฎาคมพุทธศักราช 2532

ความเห็นใจจริงๆก็ดังชีวิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีชีวิตใครๆจะเหมือนดังที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าชีวิตกรรมฐานกับเสือท่านทำอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นชีวิตแบบที่เขาฉายภาพยนตร์แต่เป็นชีวิตที่จริงในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าเสือกินพระเหมือนกันแต่คงเป็นพระที่ท่านจวนจะสิ้นอยู่แล้วจิตใจของท่านละเอียดจวนจะถึงขั้นสูงสุดอยู่แล้วก็พอดีเสือมากินท่านท่านก็ร้องบอกที่องค์หนึ่งว่าเสือกำลังคาบลากท่านคาบท่านแล้วลากไปว่างั้นท่านก็บอกให้พิจารณาเรื่องกรรมของท่านและให้พิจารณาเรื่องที่เป็นอยู่นั้นให้เป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านก็พิจารณาทันทีแล้วพระองค์นั้นก็สำเร็จอรหัตผลในปากเสือนี่ตามตำราท่านเขียนไว้อย่างนั้นทำไมถึงทราบว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทำนายหรือเป็นผู้ทรงรับสั่งอย่างนั้นคนเราธรรมดาก็คงไม่ทราบนอกจากพระองค์นั้นท่านจะตะโกนบอกเช่นเดียวกับตะโกนบอกเวลาเสือกินท่านบอกผมสำเร็จแล้วอย่างนั้นก็อาจเป็นได้เพราะเป็นพระด้วยกันไม่ใช่พระแบบพระเป่านกหวีนะนี่มันก็มีอยู่สองทางแต่นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าต้องรับสั่งมันเป็นความลำบากแต่ท่านไม่ถือว่าการที่เสือมากัดท่านเวลานั้นเป็นภัยแบบโลกท่านย้อนเข้ามาพิจารณาถึงเรื่องธรรมมีทุกขเวทนาเป็นต้นที่แสดงอยู่และจิตขณะจิตใดที่แสดงออกรับเรื่องของโลกเช่นนั้นท่านก็ทราบเข้าภายในจิตทันทีแล้วสำเร็จเป็นพระราษฎร์ขึ้นอรหันต์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ฉันเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้อหมีเนื้องูสัตว์เหล่านี้ได้กลิ่นของพวกเดียวกันอยู่ในตัวของเราเขามาเบียดเบียนทำลายอะไรอย่างนั้นนี่เกี่ยวกับเรื่องการทำลายโดยตรงส่วนอื่นเช่นหนึ่งช้านี่ก็เป็นอีกอย่างมีความมุ่งหมายไปคนละอย่างพวกเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวหมีราชสีงูเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเบียดเบียนเมื่อได้กลิ่นของเขาแล้วเขามาเบียดเบียนมากัดเราไปท่านถึงห้ามชีวิตของพระในครั้งพุทธกาลเข้าใจว่าจะเป็นความลำบากมากยิ่งกว่าชีวิตของพระทุดงในสมัยปัจจุบันนี้แต่สำหรับท่านอาจารย์มั่นนั้นเรายกไว้และท่านผู้ที่เด็ดเดี่ยวอาหารจริงก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับครั้งพุทธกาลเพราะท่านเหล่านั้นเวลาบวชแล้วมุ่งต่ออัตตธรรมอย่างยิ่งแล้วมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแนวหน้าทั้งอาให้การอบรมสั่งสอนทั้งเที่ยวทุดงกรรมฐานพระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินอย่างนั้นอยู่เรื่อยมาจึงถือว่าการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับพระในครั้งพุทธกาลอย่างยิ่งไม่มีกิจอื่นใดที่จะใหญ่โตยิ่งกว่าสมณธรรมคือการบำเพ็ญของท่านนี่เป็นกิจการงานของพระศาสนาโดยแท้สำหรับพระเราในครั้งพุทธกาลท่านทำอย่างนั้นเวลานานมาค่อยๆลบเลือนไปโดยลำดับกิจการงานอื่นซึ่งไม่เป็นความจำเป็นเลยกลายเป็นความจำเป็นขึ้นมาโดยลำดับดังที่เราเห็นอย่างนี้นี่เวลาเห็นพระธุดงค์กรรมฐานก็เลยเห็นเป็นของแปลกเช่นอย่างการฉันท่านก็มีฉันมื้อเดียวเป็นประจำในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นทั้งนั้น

อนุญาตให้ตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นมาเป็นวันใหม่ถึงเที่ยงเพราะพระเป็นผู้ขอทานเข้ากินไปภิกขาจารวัดตามหมู่บ้านแล้วแต่จะได้มาเช้าสายประการใดท่านจึงทรงอนุญาตไว้ตั้งแต่เช้าพอเป็นวันใหม่ถึงเที่ยงในระยะนี้จะฉันเวลาใดก็ได้เพื่อความสะดวกของพระซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆและไปบำเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆกันไม่ทราบว่าจะพบบ้านผู้บ้านคนที่ไหนเวลาสัญจรไปมาด้วยการสมณธรรมจึงทรงอนุญาตไว้เป็นระยะห่างๆหรือนานๆบ้างเป็นที่กำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าตั้งแต่สว่างแล้วเป็นวันใหม่จนถึงเที่ยงวันมีโอกาสหรือช่องว่างอันนี้ก็มากลายเป็นฉันเช้าฉันเพลได้มีเรื่องไม่เกิดขึ้นทีหลังการฉันเพลเรื่องอาหารว่างอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังพวกเรานี่แหละอุตรดับขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติแต่ไม่ทรงห้ามตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเพื่อความฉันมื้อเดียวนั่นแหละส่วนข้าวต้มยังมีปรากฏหรือว่าดื่มข้าวต้มคือข้าวยาคูนั่นข้าวต้มดื่มนะไม่ได้บอกว่าฉันก็คงเป็นน้ำข้าวต้มใสๆเหลวๆอะไรอย่างประมาณนั้นนี่มีดื่มบ้างแต่ไม่ถือเป็นสาระสำคัญเหมือนการฉันมื้อเดียวในความสมบุกสมบันของพระสงฆ์ในทั้งพุทธกาลนั้นกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏจึงต่างกันอยู่มากเหมือนกับว่าคนละโลกโลกของทั้งพุทธกาลเป็นโลกผู้ทรงมรรคผลนิพพานโลกสมัยปัจจุบันนี้มีแต่คำพูดถ้าอย่างมากก็ทรงปริยัติคือการจดจำไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงมรรคผลนิพพานดังครั้งนั้นแล้วก็เลยมีแต่ชื่อคำว่ามรรคผลนิพพานมีแต่ชื่อองค์ของมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ปรากฏภายในจิตใจเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามหลักที่จะให้เกิดมรรคผลนิพพานเช่นครั้งพุทธกาลนี่ก็มาต่างกันที่ตรงนี้และนอกจากนั้นยังเป็นผู้ตั้งกฎขึ้นมาเองด้วยความสำคัญของตนว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วใครจะประพฤติปฏิบัติไปอย่างเคร่งครัดขนาดไหนก็ตามไม่มีทางเตือนสำหรับมรรคผลนิพพานเหมือนหนึ่งว่าเราเป็นผู้ให้เป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานเป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรมเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นไม่เป็นที่แน่ใจตายใจไม่ถูกต้องเหมือนตนบัญญัติขึ้นมาด้วยความรู้สึกโดยทิฏฐิความเห็นของตนว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วเพราะเหตุไรมรรคผลนิพพานจึงต้องสิ้นเขตที่สิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยไปนั้นมีเหตุผลอย่างไรจึงต้องไปเหมาเอาว่าปฏิบัติเคร่งครัดขนาดไหนก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางดำเนินให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับแห่งกำลังความสามารถของตนที่ดำเนินตามหลักมัชฌิมานั้นแล้วการที่เราปฏิบัติเคร่งครัดขนาดไหนนั่นมันก็เลยนอกบัญชีไปเฉยแล้วเพราะไม่มีเหตุผลมัชฌิมาธรรมนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าสมัยใดก็ตามเพราะการสถานที่ไม่ใช่ตัวกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่สิ่งที่เราจะแก้จะปลดเปลื้องมันออกไปสิ่งที่เราจะแก้หรือปลดเปลื้องมันออกไปเพราะถือว่ามันเป็นข้าศึกดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ากิเลสนี่อยู่ที่หัวใจของสัตว์การปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติลงที่หัวใจหมายถึงใจเป็นสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็หมายถึงองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็หมายถึงการงานที่ชอบทางกายซึ่งออกมาจากจิตใจโดยทางปัญญาเป็นผู้คิดอ่านไตร่ตรองเห็นชอบด้วยเหตุโดยผลแล้ว

0: แสดงออกมาทางกายสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็ออกมาจากใจทั้งนั้นไม่ได้ออกมาจากที่ไหนธรรมท่านสอนลงที่ใจเมื่อใจมีหลักมัชฌิมาประจำตนแล้วมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคำว่ามรรคผลนิพพานเกิดก็คือกิเลสที่ผูกมัดอยู่นั้นหลุดลอยไปเป็นขั้นๆตอนๆและรู้จริงเห็นจริงในหลักธรรมนั้นๆเป็นลำดับไปจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมโดยทั่วถึงก็เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในใจตรงนั้นด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นไม่ได้เป็นขึ้นมาจากการนั้นสถานที่นี่เพราะสถานที่เหล่านั้นการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวกิเลสอาสวะที่ผูกพันจิตใจของสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายและให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนอกจากกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เคยมีมาแล้วซึ่งประเภทนี้มีประเภทเดียวกันสาวกทั้งหลายก็เคยมีมาแล้วเป็นกิเลสประเภทเดียวกันและแก้ด้วยหลักธรรมประเภทเดียวกันนี้อีกคือมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้กิเลสซึ่งเป็นประเภทเดียวกันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้กับพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกจากกันเลยแล้วนำมัชฌิมาปฏิปทามาแก้ไขที่ตรงนี้มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุอันใดหลักที่จะยอมรับกันก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสไม่มีสิ่งอื่นใดจะสามารถแก้กิเลสได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วซึ่งพระองค์ก็เคยบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาแล้วด้วยหลักธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนสาวกจนกระทั่งได้ตรัสบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตตหันต์ด้วยหลักธรรมเหล่านี้ใครจะมีอำนาจวาสนามาเปลี่ยนแปลงหรือมากีดกันมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นได้นอกจากกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุที่ข้อปฏิบัติเครื่องแก้กิเลสเหล่านั้นไม่มีไม่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยใดก็ตามมรรคผลนิพพานหมดได้ไม่มีสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจต่อการแก้กิเลสไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานด้วยวิธีการแก้กิเลสโดยหลักธรรมคือมัชฌิมาสมัยโน้นก็หมดสมัยนี้ก็หมดหมดอยู่ในบุคคลผู้เช่นนั้นแต่ไม่หมดในบุคคลที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้คำว่ามัชฌิมาเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมศูนย์กลางหรือเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสตลอดมาไม่มีว่าจะเรียวที่ไหนแหลมไปที่ไหนคำว่าเรียวว่าแหลมนั้นมันขึ้นอยู่กับความรู้ความถนัดความสามารถของบุคคลที่จะยกปฏิปทาคือมัชฌิมานั้นมาปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรเท่านั้นส่วนธรรมเหล่านั้นมีความเสมอภาคอยู่โดยลำดับตลอดไปด้วยผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรสนใจกับคำที่ว่าป่าโลกด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาวิชาพาให้พูดด้วยความมืดบอดนั้นว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วและใครที่จะมีความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ประทานทวารเหล่านี้ไว้ในโลกทั้งสามนี้มีใครไม่ปรากฏแล้วใครจะมาเยี่ยมยอดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีได้ที่ไหนเมื่อเรากล่าวถึงว่าพุทธังสนังคาถามิก็ต้องลงใจในพระพุทธเจ้าธรรมังสนังคฉามิก็ลงใจในสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วสังฆังสนังคฉามิก็ลงใจว่าพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านได้ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาจึงได้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าเราลงใจที่ตรงนี้เราไม่ลงใจกับว่าสุ่ม4สุ่ม5ใครว่าอะไรก็ตามจะสรณังคฉามิเรื่อยไปเราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่ใช่หรือผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีก็สรณังคัจฉามิให้เขาไปนั้นมันก็เหลวไปหมดไงเราหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลจะได้จากที่ไหนถ้าไม่ได้เป็นที่แน่นอนหรือแม่นยำที่สุดจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่เท่านั้นไม่มีที่อื่นถึงเรียกว่าสวัคขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางแย้งแต่เราอย่าลืมว่ากิเลสมักจะแย้งธรรมเสมอเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่ไหนแต่ไรนี่เราพูดในเบื้องต้นว่าชีวิตของพระกรรมฐานเป็นความลำบากลำบนมาตั้งแต่ครั้ง ในทั้งพุทธกาลโน้นแม้สมัยปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องความลำบากขาดแคลนต่างๆนั้นอันนี้ด้วยกันนั่นแหละเราจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้าต่อปฏิปทาของพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นความลำบากด้วยกันเพราะบรรดาสาวกที่ออกมาจากสกุลต่างๆแต่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีทำไมเวลาเข้ามาสู่สนามรบแล้วจึงต้องลำบากลำบนก็เพราะเข้าสู่สนามรบจะไม่ลำบากยังไงคำว่าฟังว่าสนามรบเป็นไรมันต้องลำบากมีสนามรบกิเลสและอยู่ในสถานที่เช่นไรก็คือการต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละเป็นความลำบากความลำบากขาดแคลนในอย่างอื่นไม่ค่อยสำคัญสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆไม่ค่อยสำคัญยิ่งกว่าการต่อสู้กับกิเลสอันนี้เป็นงานที่สำคัญมากแล้วเมื่อเวลาทำสำเร็จแล้วเป็นที่ภูมิใจคุ้มค่าชีวิตจิตใจได้มอบลงกับความภาคเพียรดังนี้เวลาผลปรากฏขึ้นมาก็ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้โดยสมบูรณ์คำว่าพระกรรมฐานกับเรานี้ผิดกันอย่างไรบ้างก็มีผิดกันที่ว่าเราเป็นฆราวาสหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางแต่อย่างไรก็ตามเราอย่าลืมว่าเราต้องการความสุขความเจริญตลอดถึงความพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์ใดๆเข้าไปเคลือบแฝงให้ก่อความวุ่นวายตายเกิดนี่เราต้องการด้วยกันเมื่อความต้องการมีอยู่สาธารณธรรมก็เป็นที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายเพราะธรรมเป็นกลางๆให้ความสมภาคทุกคนไม่ตัดสิทธิ์การประพฤติปฏิบัติต่อตนเองเพื่อการถอดถอนสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ภายในจิตใจนี้เราจึงมีทางทำได้มีโอกาสทำได้โอกาสอยู่กับความสมัครใจอยู่กับความพอใจอยู่ไหนมีโอกาสได้ทั้งนั้นหากความสมัครใจไม่มีแค่อย่างเดียวถึงจะไปอยู่ในช่องว่างขนาดไหนจนจะไม่มีอะไรว่างเท่าก็ตามมันก็มีโอกาสอยู่ในภายในจิตใจถ้ามีการมีงานอะไรก็หาเรื่องอื่นมายุ่งตัวเองอยู่นั่นนั่นคือความมีโอกาสการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะเป็นการที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งเคยเป็นศาสตราจารย์ของสัตว์โลกมานานถ้าเป็นกองทัพกับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดมีเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประหัตประหารสัตว์โลกเมื่อเป็นฉะนั้นเราผู้ที่จะเข้าสู่สงครามประเภทหนักประเภทหนาเช่นนี้เราจะไปทำย่อหย่อนอ่อนกำลังมันก็ไม่ทันแพ้ถึงคราวสู้ต้องสู้ถึงคราวเป็นต้องยอมเป็นยอมตายมันหากมีในสมัยหนึ่งหรือเวลาหนึ่งจนได้ที่ความจนกรอบปรากฏขึ้นมาแล้วความต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองนี้มันจะต้องปรากฏขึ้นมาจนได้คนเราไม่ได้มีความโง่อยู่ตลอดไปเวลาถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วก็หาอุบายช่วยตัวเองได้นั่นแหละสติปัญญาเกิดขึ้นเวลาจนกรอบถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดไม่ทราบว่าจะคิดอะไรก็สบายอยู่แล้วนี่เวลาจะเป็นจะตายจริงก็ต้องหาทางออกเป็นธรรมดานี่ส่วนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากที่เราจะต้องคิดเรื่องยากเราอย่าไปคิดมากเกินไปความคิดกลัวยากกลัวลำบากมันเป็นอุบายของกิเลสที่จะเคยหลอกเรามาแล้วทั้งนั้นที่จะหลอกเราไม่ให้ทำให้ย่อหย่อนอ่อนกำลังในการประกอบความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเราได้อ่านตั้งแต่ชื่อของกิเลสก็อ่านนะเสียจนท่องบนเสียจนเต็มหัวใจพูดก็ติดปากกิเลสประเภทไหนๆพูดได้หมดมรรคผลนิพพานขั้นไหนภูมิใดพูดได้หมดแต่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ฟังบ้างว่ากิเลสมันกำลังหัวเราะมันหัวเราะคนรู้มากๆแบบนี้จำได้แล้วก็เอาความจำมาเป็นของตัวเรียนรู้เท่านั้นเรียนรู้ได้เท่านี้เท่านั้นเอาความจำนั้นเป็นความสำคัญมันหมายว่ามันเป็นสมบัติของตน กิเลสมันก็ต้องหัวเราะเพราะกิเลสประเภทต่างๆแม้นิดนึงก็ไม่เคยกระเด็นออกไปเพราะความจำชื่อแห่งธรรมชื่อแห่งกิเลสนี้ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในทางภาคปฏิบัติจำชื่อของมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับพวกโจรเนี่ยพวกเสือร้ายปล้นบ้านนั่นเมืองนี่ปล้นไปหมดดะทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วเราจะจำชื่อมันได้จะกระทั่งโคตรแท้ของมันมันก็ไม่มีปัญหาถ้าจับตัวไม่ได้เมื่อไหร่ก็คือพวกนี้แหละพวกเที่ยวก่อความคิดหายวุ่นวายแก่บ้านเมืองเท่าไหร่จนกว่าว่าจับตัวมันมัดเข้าคุกเข้าตารางไปเสียเมื่อไหร่บ้านเมืองเพื่อจะมีความร่มเย็นกิเลสก็เหมือนกันอย่ามาจำชื่อตั้งแต่เพียงชื่อของกิเลสเลยจำตั้งโคตรตั้งแท้ของกิเลสเท่าไหร่ก็จำไปเถอะจำมาผลนิพพานจำจนกระทั่งถึงนิพพานก็จำอย่างนั้นแต่กิเลสก็ไม่หลุดลอยไปสักตัวเดียวถ้าไม่จับตัวกิเลสมาห้ามหันกันด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญให้พินาศที่หายไปจากใจแล้วความสงบร่มเย็นอันเป็นตัวผลนิพพานแท้ก็เกิดขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละคือสมบัติของเราแท้เราหาได้ด้วยกำลังตีแข้งของเราไม่ได้หาได้ด้วยความจำซึ่งเป็นธรรมสมบัติของพระพุทธเจ้าเราก็ไปจำเอาชื่อนั้นมาเป็นสมบัติของเรามันก็ได้แต่ชื่อเป็นสมบัติแต่ตัวจริงไม่ได้เวลาเรามาบำเพ็ญความภาคเพียรจนปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจของเรามากน้อยนั่นแหละคือสมบัติของเราแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของเราความเพ็ญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้เป็นสมบัติเต็มภูมิดังพระอรหันต์ท่านกลายเป็นชนะของสัตว์โลกได้นอกจากท่านเป็นชนะของท่านโดยสมบูรณ์แล้วยังเป็นชนะของสัตว์โลกได้เราก็พยายามทำให้เป็นชนะของเราอย่างน้อยให้มีความสงบร่มเย็นคนมีธรรมอยู่ที่ไหนย่อมเป็นสุขสำคัญให้นำธรรมเข้ามาหักห้ามจิตใจใจเป็นสมบัติของเราสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจการยับยั้งการอะไรช่างตวงต่างๆเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะพิจารณาเพื่อการรักษาจิตหรือเพื่อความปลอดภัยของจิตเพื่อการระงับจิตซึ่งมีสภาพอันหนึ่งอยู่ภายในผลักดันจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านรำคาญไปในแง่ต่างๆอันเป็นความทุกข์แก่ตัวเองพยายามระงับดับมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราคำว่าศาสนธรรมก็จะไม่มีแต่ชื่อจะเห็นปรากฏตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่เป็นโมฆะเพราะปรากฏขึ้นในใจของเรานี่แหละเป็นธรรมแท้ล่ะที่ชีวิตของเราชีวิตของกรรมฐานแทบล้มแทบตายที่บำเพ็ญมาก็มาเห็นผลประจักษ์ที่ตรงนี้คุ้มค่ากันภูมิใจในความเพียรของตนที่ได้ทำมามากน้อยแต่ความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็ไม่มีความเสียอกเสียใจเพราะได้ผลคุ้มค่ากันการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ของประเสริฐในโลกคือจิตพยายามรักษาบำรุงรักษาจิตให้ดีอย่าให้สิ่งที่เป็นภัยเข้ามารังควานหรือยุ่ยแย่ก่อกวนพวกจำพวกนี้มีแต่จำพวกทำให้ขุ่นมัวให้เดือดร้อนผลแห่งความขุ่นมัวเดือดร้อนมันคือทุกข์นั่นแหละการสร้างความดีเป็นเหมือนกับปุ๋ยสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความชุ่มเย็นเป็นศพคู่มิตรของใจจริงๆก็คือความดีหรือเรียกว่าบุญคนไม่มีบุญหาความสุขไม่ได้คนไม่มีบุญเพราะไม่สร้างความดีการสร้างความดีก็คือการสร้างความสุขให้ตนเองความสุขไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแต่อยู่กับใจของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาแย่งเอาไปได้สร้างไว้เท่าไรก็เป็นของคนนั้นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงผู้ใดก็ตามไม่ยังกองบุญกองกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้ให้บกพร่องลงไปแม้แต่น้อยนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความดี ที่เกิดขึ้นจากการแผ่ส่วนกุศล

ผลนั้นเข้าไปอีกเท่านั้นถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับครูอาจารย์ที่ท่านสอนนักเรียนหรือนักศึกษายิ่งสอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแตกฐานฉลาดในเชิงการสอนต่างๆมากขึ้นเท่านั้นไม่มีความเป็นกรอบเป็นมุมว่าความรู้นี้ได้ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายไปแล้วตนไม่มีความรู้เหลืออยู่เลยอย่างนี้ไม่มีสอนมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแตกฐานในการสอนแตกแขนงออกไปเป็นลำดับลำดาอันนี้การแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ใดก็ตามตลอดทั้งโลกธาตุนี้จากการบำเพ็ญของเราจึงไม่ทำความดีของเราที่ได้ทำมาแล้วนี้ให้บกพร่องหรือหายสูญไปเพราะการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้แก่สัตว์โลกด้วยกันนั่นเลยแต่เป็นการเพิ่มพูนขึ้นในตัวอีกโดยลำดับกับครูอาจารย์สอนบรรดาลูกมีความเฉลียวฉลาดขึ้นไปโดยลำดับเช่นนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่ครั้งไหนๆมาท่านชมเชยสรรเสริญนักในการสร้างความดีอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเพราะสัตว์โลกนี้มีความหวังสุขด้วยกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมีความต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นเว้นพระกีฬาศกผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นท่านหมดความต้องการเพราะท่านถึงความสมบูรณ์แห่งความปรารถนาแล้วท่านจึงไม่มีความหิวโหยแม้นิดหนึ่งพอที่จะเสาะแสวงหาบุญกุศลใดๆมาเพิ่มเติมจิตใจของท่านมีพระอรหันต์หรือท่านผู้สิ้นกิเลสจำพวกเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนอกจากนั้นแล้วความสุขเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยกันไม่ว่าสมัยใดๆและยังจะมีต่อไปข้างหน้าตลอดอนันตกาลไม่มีสิ้นสุดเมื่อสัตว์โลกยังมีอยู่ในโลกตราบใดความสุขจะเป็นที่พึงหวังของสัตว์โลกตลอดไปเช่นนั้นแต่การที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมานั้นต้องอาศัยการกระทำในทางที่ถูกต้องดีงามที่เรียกว่าเราสร้างกุศลสร้างบุญบุญย่อมเป็นผลอันเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนั้นๆเพิ่มพูนตัวเองเข้าสู่จิตใจโดยลำดับจิตใจที่มีบุญไปสถานที่ใดเกิดในภพใดแดนใดย่อมไม่เจนกรอกเจนมุมเพราะบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ความไว้วางใจแก่ผู้บำเพ็ญได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีข้อสงสัยแม้แต่น้อยสิ่งอื่นเราอาศัยตามการตามเวลาตามความจำเป็นที่จะพึงอาศัยกันได้เท่านั้นโลกทั้งโลกไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยก็เป็นโลกไปไม่ได้เป็นเราเป็นท่านไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะพึงอาศัยในเวลาเรายังอยู่ในโลกนั้นๆแต่เมื่อถึงวาระจำเป็นที่เราจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสนองตอบแทนความต้องการของเราได้มีสิ่งเดียวคือบุญที่จะตามส่งตามเสียตามสนับสนุนเราทุกภพทุกชาติไม่ว่าภพไหนๆมีบุญกุศลเท่านั้นเป็นเพื่อนที่ตายใจได้ที่สุดฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงชมเชยท่านจึงสั่งสอนให้อบรมคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจตลอดไปความเป็นสิริจากมงคลจากความดีที่ตนสร้างไว้นี้เป็นความสิริมงคลที่นิ่มนวลที่สุดอยู่กับใจเป็นอุปนิสัยไปในตัวด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจไปโดยลำดับทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเต็มภูมิเมื่อไหร่บุญกุศลนี้ก็ส่งถึงให้ถึงภูมิที่พึงปรารถนา
แล้วคำว่าบุญกุศลนี่ก็หมดปัญหาไปเพราะถึงที่หมายแล้วเช่นเดียวกับเรามาจากบ้านของเรามาสู่สถานที่นี้เมื่อเข้าถึงสถานที่นี้แล้วทางที่เราอาศัยมานั้นก็หมดปัญหาไปกับเราหรือเหมือนกันกับเราขึ้นบนบ้านบันไดเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเดินอาศัยเดินขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปในขณะที่เราถึงที่หมายนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราสร้างมากน้อยก็เพื่อจะสนับสนุนเราให้ไปถึงสถานที่ดีคติที่พึงปรารถนาเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญกุศลก็หมดปัญหาไปกับเราเช่นเดียวกันกับบันไดรู้หนทางหมดปัญหาจากตัวของเราขณะที่ถึงที่หมายแล้วนี่กล่าวตรงนี้หมายถึงใจที่จะเสวยบุญเสวยกรรมเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเสวยกันนั้นไม่มีในพระกินาศท่านแต่วิบากของท่านยังมีอยู่ตราบใดบุญยังต้องตามสนับสนุนไปตามวิบากเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นพระศรีวลีเป็นต้นพระศรีวลีนี้ตั้งแต่ครั้งก่อนๆมาเป็นนิสัยชอบทำบุญให้ทานที่สุดแต่เพราะอย่างยิ่งการทำทานไม่มีอัดมีอั้นขอแต่มีเจ้าของจะได้รับทานมากน้อยไม่สู้เป็นปัญหาอะไรยิ่งกว่าการทำทานขอให้ได้ทำบุญทำทานแล้วเป็นที่พอใจร่างกายจะบกบางบ้างจิตใจมีเอิบอิ่มเยอะมีความอิ่มเอิบว่ามีความเอิบอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลแล้วเป็นที่พอใจจนกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นมาโดยลำดับถึงกับขั้นแก่กล้าสามารถเพราะอำนาจแห่งการสร้างกุศลมีการให้ทานเป็นต้นแล้วได้มาบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตผลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งส่วนจิตของท่านที่เคยอาศัยบุญกุศลทั้งหลายมานั้นเมื่อจิตได้ถึงที่หมายแล้วบุญกุศลก็หมดความหมายไปสำหรับจิตแต่วิบากขันธ์ของท่านที่ยังครองตัวอยู่ท่านไปสถานที่ใดๆก็ตามจะมีแต่เครื่องสักการะ บูชาดาดาษไปหมดสองฝากทางท่านไปสู่ทิศใดก็ตามเป็นเช่นนั้นตลอดกระทั่งถึงวันท่านนิพพานอันนี้จึงมีนิทานอันหนึ่งที่ประกอบกับท่านเวลานั้นพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอากาศวะข้างขวาท่านอยู่ในป่าเป็นที่สงบสงัดมากแล้วตามปกติก็ได้ทราบว่าท่านได้เอตระคะในทางความชอบสงบสงัดมากมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าทรงปรารภกับพระอานนท์ว่าเราจะไปเยี่ยมพระเรวัตซึ่งพักอยู่ในป่าเป็นทางกันดารเราจะไปด้วยวิธีใดถึงจะไม่การอาหารมีขนาดถึงจะพอเป็นไปสำหรับพระสงฆ์ที่ไปด้วยกันนี่เป็นความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งก็ถูกอันเป็นการจะประกาศคุณสมบัติของพระศรีวลีขึ้นมาว่าเราต้องเอาพระศรีวลีไปด้วยถ้าพระศรีวลีไปด้วยแล้วไปที่ไหนถึงไหนถึงกันเรื่องเครื่องสักการะบูชาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่มีอาจมีอั้นถ้าพระศรีวลีไปด้วยแล้วเอาพระศรีวลีไปจริงๆไปก็เป็นอย่างที่ว่าอาหารปัจจัยเต็มไปหมดสองภาคฐานเพราะอำนาจแห่งบุญญาบารมีของพระศรีวลีที่เรียกว่าวิบากตามสนองทางธาตุทางขันธ์แม้จิตใจท่านจะพอแล้วในธรรมทั้งหลายก็ตามแต่ฝ่ายวิบากซึ่งควรแก่ธรรมเหล่านี้อยู่ก็ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไป
ทีนี้พอไปถึง

พระเรวตะพระเรวตะท่านมีวิชาศักดานุภาพอีกทางหนึ่งเหมือนกันสามารถที่จะมีเนื้อมิตรกุฏิวิหารอะไรต่ออะไรให้เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จไปโปรดหรือเสด็จไปเยี่ยมก็มีพระไปด้วยกันมากมายกายความเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จทีนี้พอไปถึงสถานที่ที่พระเรวตะพักอยู่ตามความคาดหมายของคนทั่วๆไปคิดว่าจะมีแต่ป่าแต่รกทั้งหมดแม้จะหาทางย่องเดินไปกุฏิท่านก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะความรกรุงรังแห่งต้นไม้ในป่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงจริงๆกลับเป็นคนละโลกสถานที่นั้นเลยเป็นสถานที่เต็มไปด้วยสิ่งนิรมิตกุฏิก็ทันสมัยอะไรๆเหมาะสมหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งพระถือว่าตาองค์หนึ่งกดกลั้นไว้ไม่ได้อาจจะเป็นนิสัยที่เคยยกโทษใครๆมาเป็นนิสัยของตนก็ได้พอไปเห็นสถานที่พระศรีวดีก็พระเรวตะซึ่งหรูหราด้วยสถานที่ที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าก็ยกโทษขึ้นนี่ท่านเรวตะว่าเป็นผู้ชอบอยู่ในป่าในเขาชอบอยู่ในที่สงบสงัดไม่ก่อสร้างอะไรแต่อะไรแล้วทำไมมาสู่สถานที่นี้แม้วัดที่ไม่ชมเชยชนะเสริญว่าเป็นวัดป่าเป็นวัดที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างก็ยังสู้วัดนี้ที่ไม่ได้ก่อสร้างมาได้เต็มไปด้วยด้านวัตถุกุฏิวิหารเต็มไปหมดทำไมพระศิวลีจึงมาทำอย่างนี้วะทีนี้พอไปเยี่ยมโอ้พระเรวตะจึงทำอย่างนี้ทีนี้พอไปเยี่ยมกลับมาก็บันดลบันดาลอาจจะเป็นพระเรวตะบันดาลก็ได้เพราะท่านมีฤทธิ์ท่านรู้กระทั่งเรื่องใจของคนอื่นพอพ้นจากเสด็จวัดมาแล้วบันดลบันดาลให้ขัวตาวนั้นลืมธรรมครกที่กรองน้ำวิ่งกลับคืนไปพอวิ่งกลับคืนไปทีนี้ไอ้กุฏิศาลาอะไรที่เป็นที่ต้อนรับทั้งหมดนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ป่าแต่รกจนกระทั่งขัวตานั้นย่องเข้าไปก็จะไม่ได้คืบคลานเข้าไปแล้วไปถามถึงเรื่องธรรมครกของผมที่ลืมอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนไม่รู้แม้ทีนี้มันเหมือนกับดงเปรตดงผีว่างั้นเลยแหละก็ยกโทษขึ้นอีกแง่หนึ่งทางพระศิวลีก็บอกว่าโน่นหน้าชี้ขึ้นข้างบนนั่นธรรมครกของท่านแฝงอยู่ที่ปลายต้นไม้โน้นทำไมมันจะไปแฝงอยู่ที่โน่นก็ไม่ทราบเพราะที่นี่เป็นวัดป่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านว่าเลยไปเหนี่ยวเอานั้นลงมากว่าจะได้ก็แทบเป็นแทบตายให้กลับออกไปยี่พระวัดพระศิวลีเหมือนกับดงเตดดงผีเอาอีละทีนี้ยกโทษขึ้นไปแง่หนึ่งอีกแล้วให้พอไปถึงบ้านนางวิสาขานางวิสาขาก็ต้มข้าวต้มใสๆน่ะที่เรียกว่าข้าวยาคูถวายพระให้ดื่มข้าวยาคูแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงไปเยี่ยมพระผู้เป็นเจ้าเรวตะสถานที่ของท่านที่อยู่ที่พักที่อาศัยเป็นยังไงพระองค์ใดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอุ้ยสวัสดิ์เสวยสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างทางจงกรมที่พักภาวนามีอยู่ทุกแง่ทุกมุมเป็นไปด้วยความสะดวกทั้งนั้นทางขัวตานี้ก็อดกั้นไว้ไม่ได้มันสะดวกสบายจะตายห่ายังไงมันเหมือนกับดงผีนี่ว่าลืมกรรมก็กลับไปจะได้ขึ้นต้นไม้เหี่ยวเอาโน่นน่ะว่างั้นนี่เราพูดมาเป็นเครื่องสาธกเกี่ยวกับเรื่องพระศรีวลัยที่ท่านเป็นผู้มีลาภมากอัตเลกลาภนั้นไม่มีใครเสมอเว้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เอตทัคคะทางมีตะเลกะราบมากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งแต่เหตุใดจึงยกพระศรีวลีขึ้นมาในเวลาจะเดินทางก็เพราะพระองค์ท่านไม่เคยตำหนิสาวกที่เป็นพระอรหันต์แล้วนอกจากเชิดชูยกทรงยกย่องชมเชยสรรเสริญเท่านั้นท่านจึงชมเชยพระศรีวลีและจะยกคุณพระศรีวลีให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้เห็นว่าท่านมีอัตเลกลาภมากนั้นจริงไหมจึงได้ให้พระศิวลีไปด้วยอันนี้
เรียกว่าวิบากคือผลแห่งกรรมดีที่เคยทำไว้แล้วมากน้อยจะตามสนองจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้สิ้นสุดไปผลคือวิบากหรือผลอันนี้จึงจะยุติเพียงเท่านั้นนี่เกี่ยวกับวิบากถ้าหากว่าใจยังต้องพึ่งอันนี้อยู่บุญอันนี้ก็ถึงใจแต่เมื่อใจพอแล้วกับบุญกุศลทั้งหลายเป็นธรรมชาติตายตัวหรือว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็เป็นวิบากคือเป็นผลตามวิบากสังขารจนถึงวาระสุดท้ายนี่แหละคำว่าบุญเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายแสดงเอาไว้คำว่านักปราชญ์ในสถานที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์และพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านแสดงเอาไว้เป็นลำดับลำดาให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆเป็นสมบัติของเราการสร้างคุณงามความดีไว้ในใจนี้จึงเป็นเหมือนกับสร้างถนนหนทางอันราบรื่นดีงามหรือสร้างสมบัติต่างๆสารพัดนึกไว้ภายในจิตใจของตนที่จะปรากฏในอนาคตการข้างหน้าไม่ได้ปรากฏจากไหนไม่ได้ปรากฏจากผู้ใดเป็นผู้ทำปรากฏจากเราเป็นผู้ทำแล้วกับปรากฏแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญกับผลที่เราได้เคยทำมาแล้วตั้งแต่ต้นเหตุจะพึงเป็นของเราโดยไถ่เดียวไม่สำคัญอยู่ที่จำได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นความจำต่างหากความจริงคือเราได้ทำไว้แล้วมากน้อยเราจึงไม่วิตกวิจารกับการกุศลที่เราได้สร้างไว้มากน้อยเพียงใดปีใดเดือนใดตั้งแต่พบใดชาติใดกลัวบุญกุศลนั้นจะเสื่อมสูญหรือสูญหายไปเสียเพราะความจำหลงลืมอย่างนี้ไม่มีเป็นความจริงฝังอยู่ภายในจิตใจใจนี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับคุณงามความดีทั้งหลายคือบุญจะไปที่ไหนก็มีภาชนะนี้และภาชนะนี้แลเป็นผู้เสวยเพราะผู้นี้เป็นผู้ทำจึงต้องเข้ามาที่นี่ไม่มีที่อื่นใดจะเป็นที่เก็บบุญเก็บกุศลไว้ได้เหมือนอย่างใจใจจึงเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่ตลอดกาลท่านจึงสั่งสอนให้อบรมจิตใจให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมส่วนภายนอกเราก็อาศัยเพราะมีร่างกายวัตถุปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนร่างกายให้มีความเป็นดีส่วนจิตใจก็ให้มีคุณงามความดีเป็นเครื่องเป็นที่เสวยเราจะไม่จนทั้งภายนอกไม่จนทั้งภายในไม่จนทั้งอยู่ในโลกนี้ไม่จนทั้งจะไปโลกเราได้สร้างไว้แล้วทั้งสมบัติภายนอกสมบัติภายในซึ่งเป็นสมบัติของใจอันเดียวกันแต่สมบัติเพื่ออนาคตนับแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตนั้นได้แต่บุญที่จะทำจิตใจให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ส่วนร่างกายนี้ก็อาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นธรรมดาเมื่อถึงการแล้วก็ร่างกายก็สลายตัวลงไปสิ่งนั้นก็หมดความหมายส่วนบุญส่วนกุศลกับใจไม่มีทางที่จะหมดความหมายติดตามกันไปเรื่อยๆฉายาเอวะเหมือนกับเงาเทียมตัวแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับบุญกุศลนั้นไม่ว่าสถานการใดย่อมมีอยู่กับจิตตลอดกาลจึงเรียกว่าอนันตกาลหาสถานที่การเวลาไม่ได้ที่บุญกุศลซึ่งผู้นั้นสร้างไว้แล้วจะพัดพลาดจากผู้นั้นไปฉะนั้นเราทั้งหลายที่อุตส่าห์บึกบืนมาจากที่ไกลก็ดีที่ไกลก็ดีเพื่อสร้างคุณงามความดีจึงเป็นวิถีทางเดินที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านได้พาดำเนินมาแล้วจนถึงความแคล้วคลาดปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะหนีจากทางสายนี้ไปไม่ได้ก
การที่เราดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างคุณงามความดีนี้จึงเป็นเหมือนกับตามเสด็จพระองค์ไม่วันใดวันหนึ่งต้องถึงจุดหมายปลายทางตามพระองค์ท่านอย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปูริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินะยะทะโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัตสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจะอักโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้พักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด